0: ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้ครับว่ามันจะช่วยสร้างความหวังสร้างความมั่นคงสร้างอนาคตให้กับประชาชนในชาตินี้อย่างไรแต่ก็ต้องยอมรับตามข้อเท็จจริงครับ3วันที่ผ่านมาผมไม่เห็นสิ่งต่างๆเหล่านั้นเลยงบประมาณฉบับนี้มันไม่ได้เป็นงบประมาณที่ตอบโจทย์วิกฤตการคลังไม่ได้เป็นงบประมาณที่ลงทุนกับอนาคตของประเทศไม่ได้เป็นงบประมาณที่มองเห็นคนตัวเล็กตัวน้อยอย่างดีเพียงพอครับ
1: ด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้อภิปรายให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2570พร้อมชี้แจงว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มุ่งแก้ปัญหาค่าครองชีพและผลกระทบจากวิกฤตพลังงานควบคู่กับการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศโดยตั้งเป้าให้เศรษฐกิจเติบโตเกินร้อยละ3และผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นประเทศรายได้สูงภายใน12ปีผ่านการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานพลังงานสะอาดเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI Data Center และอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับวินัยการคลังและความโปร่งใสในการจัดทำงบประมาณ
2: แม้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2570จะอยู่ภายใต้วงเงินงบประมาณรายจ่ายที่มีอยู่อย่างจำกัดรัฐบาลยังคงให้ความสำคัญกับประชาชนและผลประโยชน์สูงสุดของประเทศโดยการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้จะเป็นกลไกสำคัญครับที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจควบคู่กับเครื่องมืออื่นๆที่ผมได้กล่าวไปแล้วในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมุ่งสร้างโอกาสยกระดับคุณภาพชีวิตความมั่นคงของประชาชนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงต่อรัฐสภาเพื่อให้เกิดผลสำฤทธิ์และประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
1: โดยที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2570วงเงินงบประมาณ 3,788,000 ล้านบาทวาระที่1ขั้นรับหลักการด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ288คะแนนไม่เห็นชอบ119คะแนนงดออกเสียง86คะแนนจากนั้นได้มีการเสนอให้แต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2570จำนวนทั้งสิ้น72คนโดยมีนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานคณะกรรมการเพื่อพิจารณารายละเอียดรายมาตราทั้งนี้กำหนดระยะเวลาในการแปรยติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีไว้30วันชวิศาประทุมมารายงาน
3: รัฐบาลเดินหน้ายกระดับเศรษฐกิจฐานรากโดยนำเทคโนโลยี AI นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินมาช่วยบริหารยอดขายให้ร้านค้ารายย่อยล่าสุดมียอดผู้ใช้งานเทคโนโลยี AI นกกระซิบสูงกว่า 640,000 รายแล้วนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาสร้างโอกาสและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญของเศรษฐกิจฐานรากโดยล่าสุดได้เปิดตัวนกกระซิบ AI แชทบอทอัจฉริยะบนแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อเป็นผู้ช่วยในการบริหารจัดการร้านค้าวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจและอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลและมาตรการต่างๆของภาครัฐได้อย่างสะดวกรวดเร็วทั้งนี้หลังจากเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาพบว่าได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีโดยข้อมูลณวันที่30มิถุนายน2569มีร้านค้าเข้าใช้งานระบบนกกระซิบแล้วกว่า 640,000 รายซึ่งส่วนใหญ่ให้ความสนใจสอบถามเกี่ยวกับการสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสการสมัครแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่และวิธีการใช้งานแอปพลิเคชันถุงเงินนอกจากนี้ฟีเจอร์วิเคราะห์ยอดขายหรือเซลล์อินไซต์ยังคงได้รับความนิยมอย่างมากมีผู้เข้าใช้งานแล้วกว่า 440,000 รายสะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการไทยเริ่มตื่นตัวในการนำข้อมูลมาใช้ประกอบการวางแผนธุรกิจมากขึ้น
4: ไทยมาเลเซียเห็นชอบการตรวจสารตกค้างและสุขอนามัยกุ้งไทย5สายพันธุ์ให้แล้วเสร็จโดยเร็วคาดว่าจะสามารถส่งออกกุ้งได้ตามปกติภายใน30วันนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังการเดินทางเข้าหารือกับดาโตเซรีโมฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียณประเทศมาเลเซียว่าเพื่อหารือถึงกรณีที่ประเทศมาเลเซีย มีการประกาศควบคุมกุ้ง5สายพันธุ์จากประเทศไทยเป็นการชั่วคราวซึ่งทั้ง2ฝ่ายได้หารือกันและตกลงที่จะช่วยกันเร่งกระบวนการตรวจสอบสารตกค้างและสุขอนามัยเพื่อให้สามารถนำเข้าส่งออกได้ตามปกติทางนี้คาดว่าหากมีการเร่งตามการหารือกระบวนการตรวจสอบดังกล่าวน่าจะใช้เวลาอีกไม่เกิน30วันนอกจากนี้ยังมีการพูดคุยหารือถึงกรณีที่ประเทศไทยจะส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อและผลิตภัณฑ์หมูมายังมาเลเซียด้วยโดยมาเลเซียรับปากว่าจะช่วยเร่งกระบวนการให้ไทยสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อและผลิตภัณฑ์หมูมายังประเทศมาเลเซียได้โดยเร็ว
3: เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยเตรียมประชุมคณะอนุกรรมการประเมินความคุ้มค่าโครงการแลนด์บริดจ์วันพรุ่งนี้เพื่อตรวจสอบสมมติฐานอย่างรอบด้านก่อนตัดสินใจนายดนุชาพิชยานันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.กล่าวถึงความคืบหน้าการประชุมคณะกรรมการการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือโครงการแลนด์บริดจ์ว่าในวันที่3กรกฎาคมนี้จะนัดประชุมคณะอนุกรรมการประเมินความคุ้มค่าของโครงการแลนด์บริดจ์เพื่อประเมินความคุ้มค่าและความเป็นไปได้ในแง่ของการให้บริการขนส่งทั้ง2ฝั่งโดยคณะอนุกรรมการให้ความสำคัญ3เรื่องหลักคือปริมาณทางการค้าสมมติฐานที่ใช้ในเชิงพาณิชย์สมมติฐานที่สินค้าจะเข้ามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญอันดับแรกในการดำเนินโครงการความเป็นไปได้ว่าจะมีสายเรือเข้ามาใช้บริการท่าเรือในจุดของโครงการว่าจะมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดเพราะการขนส่งทางเรือในภูมิภาคต้องมีท่าเรือขนาดใหญ่และสุดท้ายคือศักยภาพด้านการขนส่งซึ่งต้องครอบคลุมทางด้านต้นทุนเวลาและการบริหารจัดการนอกจากนี้จะพิจารณาด้วยว่าโครงการนี้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้หรือ SEC หรือไม่หรือมีทางเลือกอื่นที่สามารถทำได้ในลักษณะการพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไปและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ว่าจะพัฒนาในรูปแบบใดพร้อมยอมรับว่าจะต้องนำร่างกฎหมายฉบับนี้มาประเมินด้วย
4: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเสนอแนวคิดแลนด์ลิงก์ที่มีความคุ้มค่ามากกว่าและมีโอกาสเกิดความขัดแย้งน้อยกว่าโครงการแลนด์บริดจ์นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวว่าคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันไม่สนับสนุนแนวคิดของโครงการแลนด์บริดจ์พร้อมเสนอให้ภาครัฐพิจารณาแนวคิดแลนด์ลิงก์แทนซึ่งมองว่าน่าจะเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์มากกว่าในด้านความคุ้มค่าของการลงทุนเนื่องจากโครงการแลนด์ลิงก์ใช้ระดับเงินลงทุนที่ต่ำกว่าและสามารถสร้างผลสัมฤทธิ์ทางเศรษฐกิจได้ดีกว่าอีกทั้งยังมีความเสี่ยงในเรื่องของความขัดแย้งจากประชาชนในพื้นที่ต่ำกว่าการดำเนินการโครงการรูปแบบเดิมอีกด้วยกกร.ยังคงยืนยันในเจตนารมณ์ที่จะร่วมมือกับภาครัฐอย่างใกล้ชิดในการขับเคลื่อนโครงการโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆที่จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศผ่านคณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจถือเป็นเวทีสำคัญที่ภาคเอกชนใช้เป็นช่องทางในการนำเสนอข้อมูลเชิงลึกและมุมมองที่รอบด้านเพื่อให้การวางนโยบายเมกะโปรเจกต์ของภาครัฐมีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาวอย่างแท้จริง
5: จากทางกกร.ทำงานนั้นเราเนี่ยก็ได้เชื่อกับทางรัฐบาลเขาทำงานแล้วนะว่าจริงๆเราไม่เห็นด้วยกับแลนด์บริดจ์แต่ถ้าจะเป็นแลนด์ลิงก์เนี่ยนะน่าจะเวิร์กกว่าการลงทุนต่ำกว่าแล้วมันจะได้ผลสัมฤทธิ์มากกว่าเยอะนะครับแล้วก็ความเสี่ยงและความขัดแย้งมันน้อยมาก
3: กรมการขนส่งทางบกอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ต้องการประกอบอาชีพขับรถรับจ้างสาธารณะรวมถึงผู้ให้บริการผ่านแอปพลิเคชันโดยเปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถสาธารณะทั้งกรณีทำใหม่และต่ออายุในวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 15:30 น.นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมมีนโยบายสำคัญในการยกระดับระบบการขนส่งสาธารณะทุกรูปแบบเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกปลอดภัยและมีคุณภาพจะมีการยกระดับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดยิ่งขึ้นโดยเฉพาะผู้ให้บริการแอปพลิเคชันจะต้องไม่รับผู้ขับรถรายใหม่ที่ไม่มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะเข้าสู่ระบบเพื่อให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยเด็ดขาดและต้องเร่งสนับสนุนให้ผู้ขับรถมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้อง โดยหลังจาก30กันยายน2569แอปพลิเคชันต้องระงับการจ่ายงานแก่ผู้ขับรถที่ยังไม่เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดกรมการขนส่งทางบกจึงเพิ่มวันให้บริการขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะในวันเสาร์สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1-5 จนถึงวันที่1สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 15:30 น.เพื่อรองรับผู้ขับรถที่ไม่สะดวกดำเนินการในวันทำการปกติพร้อมประสานผู้ให้บริการแอปพลิเคชันให้ช่วยรวบรวมรายชื่อและนัดหมายผู้ขับรถเข้ารับบริการอย่างต่อเนื่อง
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: วันนี้มีเรื่องสำคัญที่อยากฝากถึงผู้ประกันตนทุกท่านโดยเฉพาะผู้ที่ยังโสดหรือไม่มีทายาทตามกฎหมายหลายคนอาจยังไม่ทราบว่าเงินสมทบที่เราส่งเข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือนนั้นมีสิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิตที่สามารถส่งต่อให้คนที่เรารักได้หากท่านไม่มีคู่สมรสไม่มีบุตรหรือไม่มีทายาทตามกฎหมายแต่ต้องการมอบสิทธิให้บุคคลเฉพาะเช่นคู่ชีวิตพี่น้องหรือคนใกล้ชิดสามารถจัดทำหนังสือระบุผู้รับเงินสงเคราะห์ไว้ล่วงหน้าได้เพื่อป้องกันไม่ให้สิทธิที่ควรได้รับนั้นสูญเปล่านอกจากนี้ผู้จัดการศพยังมีสิทธิ์รับค่าทำศพจำนวน 50,000 บาทและผู้มีสิทธิ์สามารถยื่นขอรับเงินได้ภายใน2ปีรัฐบาลจึงอยากเชิญชวนทุกท่านตรวจสอบสิทธิ์ของตนเองวันนี้เพราะการวางแผนล่วงหน้าไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่คือการส่งต่อความห่วงใยให้คนที่เรารักแม้ในวันที่เราไม่อยู่แล้วสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ระบุว่าการเจรจาทางอ้อมระดับเทคนิคระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางและคลี่คลายความตึงเครียดระหว่างสองฝ่ายที่กรุงโดฮาเมืองหลวงของกาตาร์เมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาดำเนินไปในทิศทางที่ดีมากและประเด็นการปลดอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านกำลังมีความคืบหน้าไปด้วยดีด้านนายคาเซมการีบาบาดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านเปิดเผยว่าผู้แทนเจรจาของอิหร่านและสหรัฐเห็นพ้องการตั้งช่องทางการสื่อสารภายในวันนี้สำหรับการรายงานการละเมิดบันทึกความเข้าใจสันติภาพ14ข้อที่สหรัฐและอิหร่านลงนามไว้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
3: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของรัฐบาลยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและนำระเบิดและระเบิดนำวิถีหรือไกด์บอมโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของยูเครนอาทิแคว้นคาคิฟแคว้นโอเดสซาและแคว้นเคอร์ซอนเมื่อวันพุธที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6รายได้รับบาดเจ็บ50รายนอกจากนี้ยังส่งผลให้อาคารที่ทำการของรัฐบาลท้องถิ่นยูเครนได้รับความเสียหายซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเตือนว่ามีแนวโน้มที่รัสเซียจะโจมตียูเครนอีกครั้งใหญ่ในช่วงเวลากลางคืนพร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนชาวยูเครนเฝ้าระวังสถานการณ์การโจมตีของรัสเซีย
4: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของออสเตรียเมื่อวันที่1กรกฎาคม คมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าคลื่นความร้อนรุนแรงที่แผ่ปกคลุมทั่วทวีปยุโรปส่งผลให้ออสเตรียเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดยาวนานที่สุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยหลายภูมิภาคของออสเตรียมีอุณหภูมิราว30องศาเซลเซียสติดต่อกัน10ถึง14วันขณะที่กลุ่มเครือข่ายความร่วมมือด้านสภาพภูมิอากาศนานาชาติกล่าวว่าคลื่นความร้อนที่แผ่ปกคลุมหลายประเทศของทวีปยุโรปตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาถือเป็นเหตุการณ์คลื่นความร้อนรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ในภูมิภาคแห่งนี้ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
3: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการขององค์การอนามัยโลก WHO เมื่อวันพุธที่ผ่านมายืนยันว่าพบผู้เสียชีวิตจากการระบาดของอหิวาตกโรคในซูดานตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาอย่างน้อย120รายและมีผู้ติดเชื้อต้องสงสัยอีกกว่า 1,100 รายนายชิเบิร์นซาบานีผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำซูดานระบุว่าโรคอหิวาตกโรคเป็นโรคประจำถิ่นของซูดานซึ่งจะระบาดทุกๆ3ปีโดยเฉพาะในพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ศึกฟุตบอลโลก2026แฮร์รี่เคนยิง2ประตูช่วยให้อังกฤษเอาชนะ DR คองโก2ประตูต่อ1อังกฤษไปเข้ารอบ16ทีมไปพบกับเม็กซิโกในวันที่5กรกฎาคมนี้ส่วนเบลเยียมต่อเวลาเฉือนชนะเซเนกัล3ประตูต่อ2ชนิดแกรนด์สแลมวิมเบิลดันที่ออลอิงแลนด์คลับกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษในหญิงเดี่ยวรอบ2มนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสไทยมืออันดับ164ของโลกยังโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมคว้าชัยเหนืออาริเซียปาร์คมืออันดับ81ของโลกจากสหรัฐอเมริกาไปแบบสนุก 2-0 เซต 7-5 และ 6-0 มนัญชยาเป็นนักเทนนิสไทยคนที่2ต่อจากแทมมี่ธมรินทร์ธนสุการที่เข้าถึงรอบ3ศึกวิมเบิลดันได้นอกจากนี้ยังการันตีเงินรางวัลแน่นอนแล้ว 185,000 ปอนด์หรือประมาณ 8,200,000 บาทวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน18ปี ABC Girl U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพ2026แข่งขันที่เทอร์มินอล21โคราชและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาซึ่งทีมชาติไทยอยู่ในสาย A ร่วมกับอุซเบกิสถานออสเตรเลียและมองโกเลียโดยรายการนี้มีความสำคัญคือคัดอันดับ 1-4 ไปลุยศึก U19 ชิงแชมป์โลกในปีหน้าผลการแข่งขันวันแรกในสาย A ทีมนักตบสาว U18 ของไทยประเดิมสนามตบเอาชนะมองโกเลียไปแบบสบาย ๆ 3-0 เซตประเดิมคว้าชัยได้สำเร็จโดยนัดต่อไปของทีมสาวไทยวันที่2กรกฎาคมพบกับออสเตรเลียและวันที่3กรกฎาคมพบกับอุซเบกิสถานทุกนัดแข่งขันเวลา 19:00 น.กอล์ฟเยาวชนโลก FCG International Championship ที่สนามพราเมซ่ารีสอร์ทเมืองฟอลบรูครัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกานักกอล์ฟเยาวชนไทยสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าแชมป์ได้ถึง4รุ่นโดยน้องเชอร์ลีนพันนรินทร์ศรีชาพันธ์ลูกสาววัย8ขวบของพราดอนศรีชาพันธ์คว้าแชมป์รุ่น 7-8 ปีหญิงด้วยสกอร์รวม2วัน3อันเดอร์พาร์ส่วนอีก3แชมป์ของไทยได้แก่ชินภัทรพดุงศิลป์แชมป์รุ่น 9-10 ปีชายอวีป่อเซินแชมป์รุ่น 11-12 ปีชายสกอร์รวม12อันเดอร์พาร์ทิ้งห่างอันดับ2-9สโตรกและอันนาผ่องฮทัยกุลแชมป์รุ่น 11-12 ปีหญิงสกอร์รวม8อันเดอร์พาร์ก้องสมเกียรติจันทราและชิปนครินทร์อธิรัตน์ภูวพัฒน์เตรียมลุยศึกรถจักรยานยนต์เอนดูรานซ์ชิงแชมป์โลกหรือ FIM Endurance World Championship 2026รายการโคคาโคล่าซูซูกะแอดอัลเออร์ Endurance Road Raceครั้งที่47มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่3-5กรกฎาคมที่สนามซูซูกะเซอร์กิตประเทศญี่ปุ่นนับเป็นครั้งแรกที่มีนักแข่งไทยจาก Honda Racing Thailand เข้าร่วมการแข่งขันพร้อมกันถึง2คนสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยชื่อสังเกตประกอบด้วยนิโคลัสมิเกลสันธีราธรบุญมาทันและพีระดลฉำรัศมีในการลุ้นรางวัลนักฟุตบอลชายยอดเยี่ยมแห่งปี Men Player of the Year 2025-2026โดยจะประกาศผลในงาน FA Thailand Award ในวันที่7กรกฎาคมเวลา 17:00 น.เป็นต้นไปที่ห้องประชุมพาวิเลียน A โรงแรม The Grand Four Wing Convention กรุงเทพพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2569โดยในช่วงวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2569 ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม อันหนึ่งเมื่อเวลา 4:00 นพายุดิเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีศูนย์กลางลัตติจูด 17.5 องศาเหนือลองจิจูด 114.2 องศาเหนือความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยด้วยความเร็วประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะทวีความรุนแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนในระยะต่อไปโดยในช่วงวันที่4ถึง6กรกฎาคม2569จะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำและเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศจีนตอนใต้พายุนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์อุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีลพบุรีกาญจนบุรีราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิสูงสุด 28-31 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดตรังลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:36 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง51เซนติเมตรและเวลา 22:51 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:33 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง37เซนติเมตรและเวลา 15:46 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร32เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาที
12: 1นาทีกับกปท.
13: สัญญาณไฟกระพริบบริเวณ4แยกที่มีทั้งไฟกระพริบสีแดงและไฟกระพริบสีเหลืองซึ่งผู้ขับขี่บางรายเข้าใจว่าคือสัญญาณไฟขัดข้องไม่ได้มีความหมายมากไปกว่านั้นแต่ที่แท้จริงไฟกระพริบสีแดงแสดงว่าผู้ขับรถอยู่ทางโทรต้องหยุดรถก่อนรอจนปลอดภัยแล้วจึงไปต่อส่วนไฟกระพริบสีเหลืองแสดงว่าผู้ขับรถอยู่ทางเอกให้ชะลอความเร็วเมื่อเห็นว่าปลอดภัยจึงไปต่อความเข้าใจสัญญาณไฟที่ถูกต้องอาจไม่ได้ขึ้นกับว่าขับรถมานานเพียงใดแต่ขึ้นอยู่กับความใส่ใจและจิตสำนึกที่จะใช้รถใช้ถนนร่วมกันอย่างปลอดภัยดังนั้นขับรถผ่านทางแยกที่มีสัญญาณไฟไฟสีเหลืองที่กระพริบให้ระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎจราจรด้วยนะคะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รัก

0: าระนานากับสารานุกรมไทย
1: วันนี้เสนอตอนการเปลี่ยนแปลงประเพณี12เดือนตอนที่1ประเพณีเป็นระบบความคิดและค่านิยมที่สมาชิกในสังคมมีร่วมกันโดยมีพื้นฐานมาจากความเชื่อเดียวกันหรือใกล้เคียงกันหากความคิดความเชื่อของสังคมเปลี่ยนไปประเพณีก็จะปรับเปลี่ยนไปด้วยการเปลี่ยนแปลงประเพณี12เดือนเกิดจากหลายสาเหตุเช่นการอพยพโยกย้ายจากถิ่นเดิมอาจด้วยสาเหตุทางสังคมและเศรษฐกิจทำให้คนรุ่นหลังไม่สนใจรับการถ่ายทอดความรู้และไม่ยึดถือประเพณีที่เคยปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นประเพณีไหว้ขนมบัวลอยหรือตังจุ่ยของจีนที่ชาวไทยเชื้อสายจีนจำนวนมากลืมเลือนไปแล้วติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับสถานการณ์สภาพอากาศในช่วงนี้ก่อนประเทศไทยจะเข้าสู่สภาวะฝนทิ้งช่วงหลัง10กรกฎาคมนี้ค่ะ
3: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนสภาพอากาศของประเทศไทยในช่วงนี้จะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ต้องเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากจากนั้นจะเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงหลัง10กรกฎาคมนี้โดยจะมีปริมาณฝนลดลงอย่างเห็นได้ชัดและมีอากาศร้อนจัดขึ้นพร้อมแนะนำให้เกษตรกรและประชาชนเร่งกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อเตรียมรับมือการขาดแคลนน้ำนอกเขตชลประทานติดตามรับฟังการเตรียมการดังกล่าวจากนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
3: สวัสดีค่ะท่านรองคะ
4: สวัสดีครับ
3: ค่ะท่านรองคะสภาพอากาศในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
4: แบ่งเป็น2พีเรียดละกันนะครับตัวการใน2รอบเนี่ยมันก็จะต่างกันนิดนึงนะช่วงแรกเลยก็คือช่วงที่กรมประกาศเรื่องเหมือนร่องมันลงมานะครับช่วงนี้ร่องมันก็ยังลงมาอยู่นะครับในช่วงวันที่1ถึง3นะฮะอิทธิพลหลักๆที่ทำให้ฝนเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็จะมาจากตัว2ปัจจัยคือ1คือร่องฝนที่มันพาดลงมาตรงด้านภาคกลางนะครับรวมทั้งภาคเหนือตอนล่างนะครับตัวที่2ก็เป็นเรื่องของลมตะวันตกเฉียงใต้นะครับก็คือลมมรสุมนั่นแหละลมฝนนั่นแหละครับพัดเอาความชื้นจากอินเดียเข้ามาบริเวณที่จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับก็จะเป็นบริเวณรับลมมรสุมคือภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้บางพื้นที่นะครับอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องฝนสะสมเพราะว่าฝนจะเพิ่มในช่วง 2-3 วันข้างหน้านี้ 1-2-3 เนี่ยจะเยอะนะฮะเช่นจังหวัดระนองนะครับพังงากระบี่ภูเก็ตนะครับเป็นเจ้าภาพหลักเลยนะครับที่ตกอยู่ประจำนะครับถ้ามีลมมรสุมแรงจังหวัดพวกนี้ก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะฮะอีกโซนหนึ่งก็เป็นโซนทางด้านภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือฝั่งตะวันตกนะครับก็จะมีฝนหนักนะครับบางพื้นที่อาจจะมีน้ำป่าไหลหลากได้นะเช่นจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัด

0: ตากจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับโซนนี้ก็เป็นโซนที่2ที่ควรจะระมัดระวังนะครับอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นโซนภาคตะวันออกนะฮะก็จะมีเจ้าภาพหลักจันทบุรีแล้วก็ตราดนะครับ2จังหวัดเนี้ยก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นในพิเดียดนี้แล้วก็อีกตัวนึงในรอบวันที่3 4 5 6นะครับจะมีตัวพายุหมุนเขตร้อนนะวันเนี้ยเป็นดีเพรสชันอยู่บริเวณทะเลจีนใต้นะครับวันพรุ่งนี้ก็จะยกระดับขึ้นไปอีกเป็นพายุโซนร้อน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับส่วนตัวเนี้ยก็วันที่3วันที่4ก็จะขยับเข้ามาสู่ประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตะวันออกนะเมืองกาญจน์นครพนมโซนเนี้ยก็จะมีผลเพิ่มขึ้นเพราะว่ามันขยับมาเนี่ยตัวรอบๆขอบนอกของพายุมันก็จะมีผลรวมถึงวันที่5ก็จะขยับเข้ามาใกล้อีกก็จะเป็นภาคเหนือฝั่งตะวันออกที่มันน่านอุตรดิตถ์นะครับเชียงรายตัวนี้ก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นไล่ไปจนถึงวันที่6วันที่7ตัวพายุอ่อนกำลังลงเป็นดีเพรสชันแล้วก็เข้าถูจีนนะครับพายุนี้ไม่เข้าไทยนะครับแต่จะเฉียดคือขอบของพายุอาจจะมีฝนทางภาคนี้แล้วพอพายุเข้ามาปั๊บเนี่ย4 5 6ฝนทางใต้จะลดลงนะครับก็ฝนนี่ก็จะขยับขึ้นมาตามตอนบนตามตัวพายุที่เคลื่อนขึ้นมาคือฝนจะมาอยู่ทางภาคใต้ตอนบนแล้วก็ภาคตะวันตกแล้วก็รวมถึงภาคเหนือฝั่งตะวันตกโซนเดิมครับก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงพีเรียดที่2ในช่วงวันที่4ถึงวันที่7นะครับซึ่งต้องโซนเหล่านี้อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของฝนสะสมนะครับเพราะก่อนหน้านี้ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยฝนทางด้านเชียงรายทางด้านจังหวัดน่านนะทางด้านจังหวัดเชียงใหม่อ่ะมีฝนตกอยู่ต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับฝนรอบนี้ก็จะเข้าไปเติมมันอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากได้ในพื้นที่ที่มันมีความลาดชันหรือมีน้ำท่วมอยู่เป็นประจำนะครับก็อาจจะต้องระมัดระวังในช่วงพีเรียดที่2นะทางภาคเหนือนะครับส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็คงจะเป็นต้องพีเรียดแรกก็คือช่วงวันที่1ถึง3ตอนนี้ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับ
1: ค่ะทีนี้หลังจากหมดทั้ง2พีเรียดที่ทางท่านรองเล่ามาเมื่อสักครู่นี้ค่ะเราจะต้องมันจะเข้าสู่ฝนทิ้งช่วงอีกไหมคะ
0: อันนี้คือคำถามที่ประชาชนอยากจะทราบนะฮะหลักๆเลยคำว่าจะทิ้งช่วงวันไหนนะครับหลังนี้ไปประมาณวันที่10ยาวเลยฮะถึงประมาณวันที่20กว่าๆนู่นแหละครับเกือบถึงสิ้นเดือนนะฮะฝนจะน้อยลงอย่างชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยทั้งอยู่ตอนกลางตอนล่างนะครับแต่ประเทศไทยตอนบนเนี่ยแถวเชียงใหม่เชียงรายทางฝั่งเนี้ยมันก็ยังอยู่ในโซนที่เป็นใกล้ๆกับร่องที่เป็นอยู่ตรงจีนตอนใต้ครับมันอาจจะมีฝนในบางช่วงได้แต่ทางตอนกลางตอนล่างเนี่ยฝนจะหายเลยนะครับจะมีแต่ก็ตกบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับตรงนี้อาจจะต้องระมัดระวังแล้วก็อาจจะต้องบริหารจัดการเรื่องของน้ำให้มันดีโชคดีว่าช่วงก่อนเนี่ย4-7เนี่ยภาคอีสานเนี่ยมันจะได้ฝนเพิ่มจากตัวพายุหมุนเขตร้อนถึงแม้มันจะไม่เข้ามาก็จริงอ่ะแต่ว่าขอบของพายุมันก็ช่วยเติมน้ำนะฮะต้นทุนให้เราได้ระดับหนึ่งอยู่พอสมควรนะครับแต่ช่วงที่ฝนทิ้งช่วงอาจจะต้องใช้อย่างประหยัดเลยแหละเพราะว่าตัวฝนจะหายไปอยู่เป็นเดือนนะครับกว่าจะกลับลงมาจากประเทศจีนในรอบเดือนปลายสิงหากันยานะครับ
1: ค่ะภาคไหนหรือว่าจังหวัดไหนคะท่านรองที่เรามองว่ามีความเสี่ยงแล้วก็ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเลยเกี่ยวกับภาวะฝนทิ้งช่วงนี้ค่ะ
0: หลักเลยคือพื้นที่เขตนอกเขตชลประทานอันเนี้ยต้องไฮไลท์เป็นพิเศษเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคตะวันออกนะครับซึ่งเวลาฝนมันตกอ่ะมันเป็นพื้นที่ที่เป็นมีความลาดชันอ่ะน้ำมันจะไปไวนะครับถ้าไม่มีแอ่งน้ำไม่มีอะไรเก็บไปพื้นที่อ่ะก็อาจจะขาดแคลนน้ำได้ง่ายนะครับรวมถึงภาคอีสานที่ฝั่งที่อยู่ทางด้านกลางๆนะครับที่ไม่มีระบบชลประทานไปถึงเนี่ยโซนพวกนี้ต้องระมัดระวังหรือต้องประหยัดน้ำใช้น้ำอย่างเรียกอะไรอย่างมีระบบอ่ะฮะเพื่อจะเตรียมไปรับน้ำในรอบใหม่ที่จะมีฝนเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็ภาคกลาง ที่อยู่นอกเขตชลประทานนะฮะแต่ถ้าในเขตชลประทานไม่ได้เข้าห่วงเท่าไหร่เพราะว่าน้ำต้นทุนที่ตกในช่วงเนี้ยประมาณ10วันเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยรวมถึงไปถึงวันที่ประมาณวันที่7เนี่ยมันก็จะมีน้ำมาเติมในพื้นที่นะครับถึงแม้บางพื้นที่อาจจะตกเล็กๆน้อยๆนะฮะมันก็จึงดีกว่าที่เป็นอากาศที่แห้งแดดจัดเหมือนในช่วงก่อนหน้านั้นนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นจะเห็นว่าหน้าร้อนเนี่ยมันร้อนเหมือนเดือนเมษาเลยนะครับมันก็จะทำให้น้ำมันระเหยเร็วนะครับดินก็จะแห้งไปนะครับแต่ช่วง10วันเนี้ยท้องฟ้าปกคลุมด้วยเมฆค่อนข้างเยอะอากาศก็จะไม่ร้อนมากถ้ามีฝนมาช่วยด้วยเนี่ยมาช่วยเติมเข้าอีกเนี่ยมันก็จะทำให้เรามีน้ำที่จะบริหารจัดการได้ในช่วงที่มันมีฝนทิ้งช่วงครับ
1: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะท่านรองนะคะย้ำเตือนประชาชนค่ะให้ระมัดระวังและดูแลสุขภาพรวมถึงกักเก็บน้ำต้นทุนไว้ในช่วงภาวะฝนทิ้งช่วงค่ะ
0: ครับก็สำหรับประชาชนนะครับที่มีฝนตกในช่วงนี้นะครับก็จะต้องมีการกักเก็บไว้ในบ่อในอะไรที่มีอยู่หรือในพื้นที่ที่มันสามารถที่จะเป็นทำแหล่งเก็บน้ำหรือธนาคารน้ำที่ทางภาครัฐบาลเนี่ยก็ได้ให้ไปชาวบ้านไปจัดทำนะครับส่วนนี้ก็อาจจะต้องสำรองนะฮะแล้วก็วางแผนในการใช้น้ำอาจจะเป็นฝนทิ้งช่วงอาจจะใช้ลักษณะของน้ำหยดหรืออะไรพวกนี้มาเพื่อจะไปใช้น้ำอย่างประหยัดในช่วงที่ไปฝนทิ้งช่วงนะครับรวมถึงอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพเพราะว่าฝนทิ้งช่วงเนี่ยในปัจจัยของเอลนีโญมันจะเด่นนะฮะคืออากาศจะร้อนฟ้าจะเปิดนะครับแล้วก็กลางวันอากาศจะสูงเราอุณหภูมิสูงกว่าช่วงที่เป็นหน้าฝนปกติอยู่ 2-3 องศาไม่ควรจะอยู่ในกลางแดดนานๆนะครับอาจจะเป็นสภาวะที่เป็นฮีทสโตรกได้นะครับส่วนตัวนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังหลังจากวันที่10ไปแล้วถึงวันประมาณวันที่20นะครับก็พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศก็จะมีอากาศร้อนขึ้นมานะครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรองอธิบดีณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: ท่านผู้ฟังคะกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั่วประเทศยกระดับการรู้เท่าทันสื่อรับมือวิกฤตเฟคนิวส์และการใช้เทคโนโลยี AI ในการขับเคลื่อนข้อมูลข่าวสารที่เชื่อถือได้ไปสู่ประชาชนรายละเอียดติดตามได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: ข้อข่าวเล่าประเด็น
3: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารหลั่งไหลไวระดับวินาทีแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเกิดขึ้นอย่างมากมายแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าความเร็วคือข่าวปลอมและการใช้เทคโนโลยี AI มาบิดเบือนข้อเท็จจริงจนสร้างความปั่นป่วนในสังคมรายวันคำถามคือท่ามกลางสมรภูมิข้อมูลเหล่านี้ประชาชนจะสามารถแยกแยะความจริงออกจากความลวงได้อย่างไรนี่คือโจทย์ใหญ่ที่กรมประชาสัมพันธ์หยิบมาขับเคลื่อนผ่านงานสัมมนาครั้งใหญ่PRD Active Networking พลิกโฉมการประชาสัมพันธ์รวมสร้างสรรค์เครือข่ายคุณภาพโดยดึงตัวแทนนักสื่อสารจาก77จังหวัดทั่วประเทศมาร่วมติดอาวุธทางปัญญายกระดับทักษะการรู้เท่าทันสื่อและการใช้เทคโนโลยี AI ในการขับเคลื่อนข้อมูลข่าวสารที่เชื่อถือได้ไปสู่ประชาชนนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เปิดเผยว่าในยุคที่มีแพลตฟอร์มสื่อเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากการเสพสื่อจึงจำเป็นต้องใช้วิจารณญาณอย่างสูงสื่อที่มีคุณภาพและนำเสนอความจริงจึงเป็นภารกิจหลักที่กรมประชาสัมพันธ์รับนโยบายมาจากรัฐบาลเพื่อเป็นกระบอกเสียง

0: พี่น้องประชาชน
1: ดังนั้นหัวใจสำคัญของการรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลจึงไม่ใช่แค่การปฏิเสธข่าวปลอมแต่คือการสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนรู้จักคิดวิเคราะห์และแยกแยะก่อนจะเชื่อหรือส่งต่อข้อมูลเพราะทุกยอดไลค์ยอดแชร์อาจกลายเป็นอาวุธที่กลับมาทำร้ายสังคมโดยไม่รู้ตัวนางสาวพัชรินทร์ ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลพร้อมปรับบทบาทมาเป็นศูนย์กลางในการชี้แจงความจริงอย่างโปร่งใสและรวดเร็วเพื่อไม่ให้ข่าวปลอมสร้างความเสียหายไปมากกว่าที่เป็นอยู่
2: สื่อต่างๆวันนี้ทุกคนมีสื่อในมือนะคะแค่เพียงโทรศัพท์เครื่องเดียวเนี่ยเราสามารถที่จะเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ไปได้ในหลากหลายที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เราจะกดไลค์กดแชร์ข้อมูลต่างๆนะคะก็อยากจะให้วิเคราะห์แล้วก็เข้าใจข้อมูลข่าวสารนั้นอย่างแท้จริงก่อนนะคะว่าเอ๊ะข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ไหมเป็นจริงไหมนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ท่านกดแชร์และกดไลค์ไปแล้วนะคะความรับผิดชอบต้องเป็นของท่านด้วย
1: การพลิกโฉมของกรมประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้จึงไม่เพียงแต่เป็นการพัฒนาคนทำงานในองค์กรเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างเกราะคุ้มกันให้กับสังคมไทยสามารถรู้เท่าทันสื่อและก้าวผ่านยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกได้อย่างมั่นคงและปลอดภัยอย่างแท้จริงนันทภาแสนตุ้มรายงาน
3: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมุ่งยกระดับมาตรฐานการจัดการภัยพิบัติในระดับภูมิภาคร่วมกับภาคีเครือข่ายสมาชิกอาเซียนโดยการผลักดันกรอบแนวคิด Aspect เพื่อเตรียมรับมือสาธารณภัยรอบด้านรายละเอียดติดตามจากรายงานนี้ค่ะ
4: ปัจจุบันภูมิภาคอาเซียนกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติที่มีความรุนแรงและซับซ้อนขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นวงกว้างซึ่งที่ผ่านมาการจัดการภัยพิบัติมักมีข้อจำกัดด้านการประสานงานและการส่งความช่วยเหลือข้ามพรมแดนนายสหรัฐวงศ์สกุลวิวัฒน์รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าในการประชุมสุดยอดอาเซียนหรืออาเซียนซัมมิตครั้งที่48ณประเทศฟิลิปปินส์ช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาปภ.ได้ร่วมสนับสนุนข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนกรอบแนวคิด Aspect หรือกรอบพิธีสารเชิงยุทธศาสตร์อาเซียนสำหรับการจัดการภาวะฉุกเฉินและการเปลี่ยนแปลงรอบด้านโดยกรอบแนวคิดนี้ถือเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับความร่วมมือ6ด้านสำคัญตั้งแต่การพัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัลและโลจิสติกการลดขั้นตอนทางธุรการข้ามพรมแดนไปจนถึงการยึดชุมชนเป็นศูนย์กลางที่มุ่งปกป้องกลุ่มเปราะบางโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
5: แนวคิด Aspect ก็มีหลักเน้นใน6เรื่องนะครับในเรื่องแรกเป็นเรื่องการสร้างความร่วมมือระดับภูมิภาคผ่านระบบดิจิทัลการแบ่งปันข้อมูลใช้ระบบโลจิสติกในการทำงานรวมถึงใช้คลังเดลซ่าซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่ประเทศไทยเองที่มาเลเซียและฟิลิปปินส์นะครับประเด็นที่2การลดขั้นตอนทางธุรการไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนทางพิธีการศุลกากรการตรวจคนเข้าเมืองการกักกันโรคนะครับประการที่3แนวทางในการรับมือภัยพิบัติในเชิงคาดการใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เตรียมความพร้อมเรื่องกลไกหน้าเพื่อให้มีความสามารถในการระดมความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีอันที่4กันก็จะเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้กับกองทุนตอบโต้ภัยพิบัติของอาเซียนนะโดยจะเปิดรับเงินสมทบจากทั้งภาครัฐและเอกชนประการที่5การเตรียมรับมือภัยพิบัติหลายรูปแบบโดยจะขยายขอบเขตให้ครอบคลุมทั้งเรื่องภัยธรรมชาติภัยทางชีวภาพแล้วก็วิกฤตที่ซับซ้อนนะครับสุดท้ายเลยนะเรื่องอาเซียนจะยึดชุมชนเป็นศูนย์กลางนะโดยจะเน้นการจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐานให้ความสำคัญกับการปกป้องกลุ่มเปราะบาง
4: สำหรับการเตรียมความพร้อมภายในประเทศปภ.มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งจากฐานรากโดยยึดหลักชุมชนเป็นศูนย์กลางซึ่งดำเนินการตลอดระยะเวลากว่า20ปีสิ่งสำคัญคือการเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมคิดร่วมตัดสินใจและสามารถพึ่งพาตนเองได้ก่อนที่ความช่วยเหลือจากภาครัฐจะเข้าถึงโดยได้ขยายผลสู่กลุ่มเยาวชนผ่านเครือข่ายยุวะอปพร.ควบคู่ไปกับการจัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยประจำหมู่บ้านและตำบลกว่า500แห่งเพื่อทบทวนองค์ความรู้และสร้างศักยภาพให้ชุมชนพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ
5: ปัจจุบันเนี้ยพอเราก็ทำงานด้านชุมชนเนี่ยมาโดยตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาเนี่ยผ่านกลไกผู้นำชุมชนหลักใหญ่ก็คือการให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมาร่วมคิดร่วมตัดสินใจร่วมทำเพื่อสร้างชุมชนของเขาเองเนี่ยให้มีศักยภาพในการรับมือภัยพิบัติอีกอันนึงก็คือเราต้องทำให้พี่น้องประชาชนและชุมชนเนี่ยสามารถอยู่ได้ด้วยตนเองก่อนที่ภาครัฐจะเข้าถึงนอกจากนี้เรายังทำโครงการสำคัญนะครับเป็นหลักสูตรยุวะอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนนะครับหรือยุวะอปพร.เป็นการเสริมสร้างความรู้ให้กับเยาวชนนะครับในช่วงอายุ 13-18 ปีรวมถึงครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อช่วยกันพัฒนาความสามารถในการตอบโต้ภัยพิบัติของชุมชนสุด

0: ท้ายเลยก็เป็นเรื่องของการจัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยใช้หมู่บ้านชุมชนที่เราเคยอบรมไปแล้วทบทวนองค์ความรู้ให้มีความพร้อมการป้องกันบรรเทาสาภัยเกือบ500แห่งเป็นภารกิจที่จะสอดรับกับแนวคิดของ Aspect
1: ภารกิจบนเวทีนานาชาติของปภ.ในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับการจัดการภัยพิบัติยุคใหม่ที่เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ภูมิภาคสู่การปฏิบัติจริงโดยมุ่งบูรณาการเทคโนโลยีและการคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อทลายอุปสรรคข้ามพรมแดนและเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีควบคู่กับการสร้างภูมิคุ้มกันระดับฐานรากตามแนวทางให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการผสานพลังทุกภาคส่วนเพื่อเป้าหมายสูงสุดในการปกป้องชีวิตประชาชนให้ปลอดภัยและยั่งยืนในทุกวิกฤตการณ์ชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: ปิดท้ายที่ทวีปยุโรปกำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนรุนแรงอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนส่งผลให้อุณหภูมิในหลายประเทศทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ท่ามกลางความกังวลว่าประชาชนหลายล้านคนในยุโรปต้องเผชิญกับผลกระทบจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดทางด้านสุขภาพพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญติดตามรายละเอียดในรายงานพิเศษค่ะ
3: คลื่นความร้อนรุนแรงที่แผ่ปกคลุมทวีปยุโรปตั้งแต่วันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาเกิดขึ้นเร็วกว่าปกติอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนส่งผลให้หลายพื้นที่ทั่วยุโรปเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดและมีอุณหภูมิสูงกว่า40องศาเซลเซียสจนทำลายสถิติอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในหลายประเทศคลื่นความร้อนรุนแรงระลอกนี้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพของประชาชนหลายล้านคนทั่วยุโรปโดยเฉพาะผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางขณะเดียวกันก็ส่งผลกระทบให้โรงเรียนและสถานที่ทำงานจำนวนมากต้องปิดทำการนอกจากนี้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าระบบบริการขนส่งทางรางและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในยุโรปต้องหยุดชะงักเป็นวงกว้างบรรดานักวิทยาศาสตร์ระบุว่ามวลความร้อนจากทะเลทรายซาฮาราในภูมิภาคแอฟริกาเหนือเคลื่อนตัวเข้ามาในทวีปยุโรปจนกลายเป็นโดมความร้อนที่กดทับมวลอากาศและทำให้อุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันก็ทำให้ความชื้นลดลงจนเมฆไม่สามารถก่อตัวได้ส่งผลให้แสงแดดรุนแรงแผ่ความร้อนลงสู่พื้นดินมากขึ้นโดยปรากฏการณ์ดังกล่าวมีสาเหตุหลักจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งทำให้ในช่วงที่ผ่านมายุโรปเป็นทวีปที่มีอุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นเร็วที่สุดในโลกโดยเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าของค่าเฉลี่ยทั่วโลกนายแพทย์ติโดลอสอัตนาฮอมกีเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเตือนว่าคลื่นความร้อนรุนแรงที่แผ่ปกคลุมยุโรปทำให้ประชาชนกว่า150ล้านคนเผชิญความเสี่ยงจากสภาพอากาศร้อนจัดและพบว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตที่มากกว่าปกติถึง 1,300 รายตั้งแต่วันที่21มิถุนายนที่ผ่านมามีความเชื่อมโยงกับอุณหภูมิที่พุ่งสูงขึ้นในยุโรปพร้อมเน้นย้ำว่าภาวะเครียดจากความร้อนซึ่งเป็นภาวะที่ร่างกายไม่สามารถระบายความร้อนได้ทันและทำให้อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นเหมือนเป็นเพชฌฆาตเงียบที่ฆ่าชีวิตผู้คนในยุโรปนอกจากนี้ยังเตือนอีกว่าอาคารบ้านเรือนสถานที่ทำงานรวมทั้งโรงเรียนในยุโรปไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับอุณหภูมิสูงในเวลานี้สอดคล้องกับรายงานของกระทรวงสาธารณสุขฝรั่งเศสที่ระบุว่านับตั้งแต่วันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาจำนวนผู้เสียชีวิตในฝรั่งเศสมากกว่าปกติประมาณ 1,000 รายส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอายุ65ปีขึ้นไปแล้วกว่าร้อยละ40เป็นการเสียชีวิตในที่พักอาศัยนอกจากนี้ยังมีรายงานผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำในฝรั่งเศสอย่างน้อย70รายนับตั้งแต่เผชิญกับคลื่นความร้อนส่วนใหญ่พบในแหล่งน้ำที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลทั้งนี้คลื่นความร้อนรุนแรงในยุโรปกำลังกลายเป็นความปกติใหม่ของภูมิภาคแห่งนี้เนื่องจากปรากฏการณ์ที่เคยเกิดขึ้นเพียง1ครั้งใน1ชั่วอายุคนกำลังกลายเป็นสภาพอากาศที่เกิดขึ้นแทบทุกปีโดยมีสาเหตุจากภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขณะที่หลายฝ่ายเรียกร้องให้บรรดาประเทศในยุโรปดำเนินมาตรการป้องกันการเจ็บป่วยจากสภาพอากาศร้อนเพื่อปกป้องสุขภาพของประชาชนจากคลื่นความร้อนรุนแรงและผลกระทบจากภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศธนิกธนกรไพศาลรายงาน
4: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
2: มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกำไรชีวิตโดยพระครูสังฆกิจพิมลครับ
6: สิ่งที่เรียกว่าความดีงามกุศลหรือบุญเนี่ยควรจะทำอยู่เป็นประจำสม่ำเสมออย่าเว้นวรรคหมายความว่าทำดีกันเรื่อยไปอกตังทุกตังไสโยความชั่วนี้ไม่ทำเสียเลยดีกว่าเนี่ยเพราะว่าทำแล้วต้องรับผลของการทำชั่วนั้นอย่างแน่นอนทุกคนต้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นตรวจสอบกันท่านทั้งหลายว่าปีที่ผ่านไปนี้เรากำไรหรือขาดทุนกันเท่าไหร่ใครที่ทำบุญมากทำกุศลมากทำความดีมากก็เรียกว่าได้กำไรในชีวิตเนี่ยมากก็น่าจะยินดีพอใจแล้วก็พัฒนาทำให้มากขึ้นยิ่งขึ้นไปส่วนใครที่เผลอไปทำบาปอกุศลหรือความไม่ดีเนี่ยก็กำไรน้อยไปหน่อยหรือก็ขาดทุนในชีวิตแล้วก็จะต้องพัฒนาขึ้นมาปรับปรุงขึ้นมาเนี่ยให้มีกำไรมากขึ้นในทางที่ดีงาม

งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569แรม3ค่ำเดือน8ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงษ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงษ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์นะครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ 8:00 น.หลังเคารพธงชาติถึง 9:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 GHz และสวท.ในภูมิภาคเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราครับช่างเทคนิคโดยคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีคุณสายชนนีสังครับประสานงานวันนี้คุณณพันสมหมายและดูแล Facebook Live วันนี้นะครับโดยว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์นะครับซึ่งตอนนี้คุณผู้ฟังสามารถมาทักทายพวกเราได้นะครับผ่านทางแฟนเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
1: ครับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจำปี70นะครับก็จบลงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวานประมาณ 3:00 น.เสร็จๆนะครับก็คะแนนนะครับ288เสียงนะครับก็เสียงข้างมากแล้วครับรับหลักการร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะครับแล้วก็จะมีการตั้งกรรมาธิการวิสามัญนะครับในการพิจารณางบตรงนี้กันต่อไปพูดง่ายๆคือผ่านในวาระแรกวาระ2เนี่ยก็จะต้องมีการแปรยติดูเป็นรายมาตรารายโครงการนะครับแล้วก็มีการปรับลดหรือปรับเพิ่มอะไรยังไงเนี่ยก็อยู่ในวาระที่2นะครับประชุมนัดแรกวันนี้นะครับ2กรกฎาคมนะฮะอันนี้ก็เป็นการประชุม
2: ครับ
1: 3วันที่ผ่านมานะครับก็มีเป็นถือว่าเป็นเวทีนะครับที่ทั้งทางฝ่ายค้านนะครับก็จะได้แนะนําแนวทางนะครับในการที่จะใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีให้กับรัฐบาลนะครับและก็มีข้อท้วงติงว่าเอ๊ะทําไมกระทรวงนั้นกระทรวงนี้ถูกตัดงบและทําไมกระทรวง DE เนี่ยทําไมถึงได้งบถึง 30%
2: ครับ
1: นะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการจัดงบประมาณที่ฝ่ายค้านเขาอภิปรายชี้เห็นถึงปัญหานะครับว่ารายจ่ายประจําสูงขึ้นการจัดเก็บรายได้ไม่เข้าเป้าการลงทุนทําให้งบประมาณขาดดุลไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ฝ่ายค้านเนี่ยเขาก็ท้วงติงนะฮะแล้วก็ทางรัฐบาลเมื่อวานนี้ก็ออกมาตอบในหลากหลายประเด็นนะฮะเรื่องของกกต.นะฮะเอาขออภัยฮะกต.นะฮะคือกระทรวงการต่างประเทศนะครับก็ออกมาเตือนคือสืบเนื่องจากคดีแอร์โฮสเตสการบินไทยใช่ไหมฮะที่รู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยในการฝากสัมภาระเนี่ยในการขึ้นเครื่องแล้วปรากฏว่าสัมภาระดังกล่าวเนี่ยมันกลายเป็นยาเสพติดหรือเฮโรอีนไปปรากฏอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียกฎหมายที่โน่นเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้มงวดนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะจริงจังด้วยนะครับใครไปออสเตรเลียก็จะพอทราบดีว่าอย่าว่าแต่ยาเสพติดเลยครับแค่อาหารแล้วก็อะไรต่างๆพืชผักอะไรพวกนี้เนี่ยโอ้โหเขาไม่ให้เอาเข้านะครับเขากับพงกับเพาอะไรพวกนี้ไม่ได้เลยนะฮะเขาถือว่ามันจะเป็นวัชพืชหรือว่ามันเป็นสิ่งเนี่ยที่จะไปรบกวนระบบนิเวศในประเทศของเขาไปออสเตรเลียเนี่ยคนมักจะไม่ค่อยพกอะไรไปเยอะนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นก็โดนดีดออกไปหมดนะฮะแต่ว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญที่เมื่อวานนี้ท่านนายกก็สั่งด่วนสั่งตรงเนี่ยนะฮะมาจากฝรั่งเศสให้ดูแลเรื่องนี้และพอนายกกลับมาก็จะมีการประชุมเรื่องของยาเสพติดนะฮะมีข้อสังเกตเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะยาเสพติดขนาดนี้เนี่ยออกไปจากประเทศไทยได้อย่างไรระบบการสแกนของสนามบินสุวรรณภูมิหรือว่าสนามบินดอนเมืองเนี่ยในการเอ็กซเรย์กระเป๋าเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะดูเรื่องของยาเสพติดได้หรือไม
2: ่
1: ดูได้แต่อาวุธปืนวัตถุระเบิดแค่นั้นเองหรือนะครับแล้วพอไปเจอที่ออสเตรเลียแสดงว่าต้องผ่านศุลกากรไทยหรือขออภัยก็จะต้องผ่านด่านไทยมาแล้วนะครับผ่านมาได้อย่างไรนะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตที่เขาตั้งกันเอาไว
2: ้
1: คำถามต่อไปแล้วประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เนี่ยถ้าดูในสื่อของโลกแล้วคุณณัฐพงษ์ฮะต่างประเทศเนี่ยฝรั่งเนี่ยก็คงเหมือนเราคือดูแค่พาดหัว
2: ครับ
1: ถ้าเกิดพาดหัวว่าไทยแอร์เวย์อย่างเงี้ยหรือคนไทยเนี่ยขนเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียนะฝรั่งอ่านแค่นี้เนี่ยเขาไม่ได้อ่านบริบทข้างในเนี่ยมันก็ มันก็จะทำให้ภาพลักษณ์ของเราเนี่ย
2: ส่งผลกระทบต่อประเทศเรา
1: ถูกต้อง
2: ครับ
1: นะฮะตรงนี้ก็เดี๋ยวจะต้องมีการดูแลจัดการเยียวยาและทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี
2: ้
1: นะครับซึ่งจากข้อเท็จจริงเนี่ยทราบว่าผู้ที่ถูกจับคุมเนี่ยก
2: ็
1: คือแอร์โฮสเตสสาวเนี่ยคืออายุ20กว่าปีนะ
2: ครับ
1: 29ปีทำงานมา2ปีประสบการณ์อาจจะค่อนข้างน้อยแล้วก็ไม่ทราบเรื่องนี้แล้วก็กลายเป็นเครื่องมือของขบวนการค้ายาเสพติดนะฮะในการที่จะลำเลียงเนี่ยเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยออกไปนะฮะตรงนี้ก็เป็น ทางรัฐบาลไทยที่จะต้องดูว่าต้นทางเนี่ยที่คุณส่งมาเนี่ยมายังแอร์โฮสเตสสาวคนนี้เนี่ยมาจากไหน
2: ครับ
1: แล้วก็ปลายทางที่รับเนี่ยที่ออสเตรเลียเขาก็ต้องดูเหมือนกัน
2: ครับ
1: ว่าจะไปส่งให้กับใคร
2: ครับ
1: นะก็ต้องอันนี้เป็นประเด็นที่จะต้องมาถกกันนะครับเป็นเรื่องที่ดูเหมือนจะเล็กแต่ไม่เล็กนะฮะ
2: ครับ
1: ส่วนเรื่องของคลิปเสียงนะฮะเลือกตั้งท้องขอไปสอบท้องถิ่นนะฮะคลิปเสียงก็มีการเปิดหน้าออกมาแล้วนะฮะกริดกับส้มใช่ไหมฮะ
2: ครับ
1: กริดออกมาแล้ว
2: มีการไป เรียกว่าแจ้งความกันไปเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา
1: ครับ
2: ครับทางท่านรองนายกทรงศักดิ์แต่ว่าล่าสุดเป็นยังไงบ้างครับ
1: ล่าสุดเนี่ยก็ยอมรับแล้วใช่ไหมคุณกริดเนี่ยก็บอกว่าอ้าวเนี่ยก็ได้มีการพูดอะไรแบบนี
2: ้ครับ
1: ครับเดี๋ยวก็จะต้องมีการขยายผลกันต่อไปตัวละครคนหนึ่งเนี่ยออกมาแล้วนะครับยอมรับว่าเฮ้ยอันเนี้ยคือฟังดูแล้วจากถ้อยคำเขาเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยคลิปเสียงเขาจริง
2: ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
2: ครับ
1: เดี๋ยวจะนำสืบกันต่อไปว่าแล้วส้มคือใครแล้วการพูดพาดพิงแบบนี้เนี่ยมันมีมูลไหม
2: ครับ
1: มันมีมูลไหมนะฮะแล้วก็เรื่องของการสอบปอพอนะฮะข้าราชการของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยที่ผ่านมาที่คุณณัฐพงษ์ได้บอกไปเมื่อ2วันก่อนที่เขามีการแฝงตัวเข้ามาสอบ
2: ครับเป็นชายอายุค่อนข้างเยอะนะครับ
1: 50กว่าใช่ไหม
2: 50กว่ามาแฝงตัวกับหนุ่มที่เป็นมีบัญชีรายชื่อเป็นอายุ20กว่าปีเอง
1: ครับ
2: นะครับแล้วมาบอกว่าป่วยไปคีโมมาทำให้หน้าตาเปลี่ยนไปนะครับก็ล่าสุดก็มีความคืบหน้าแล้ว
1: นะฮะคือใจกล้าเหมือนกันนะเพราะว่าตอนเวลาเราเข้าสอบเนี่ยจากประสบการณ์ผมนะครับสมัยก่อนผมเข้าสอบเนี่ยเขาก็จะดูบัตรประชาชนแล้วเขาก็จะดูหน้าด้วย
2: ครับ
1: คืออาจจะดูผันผ่านอ่ะแต่ถ้าเกิดดูแล้วเอ๊ะทรงผมไม่ใช่หน้าตามันไม่ใช่อ่ะ
2: ก็ต้องตรวจเข้มข้นขึ้น
1: ก็ต้องแบบไหนขอช่วยเงยหน้ามาดูซิอะไรเงี้ยกับผมก็โดนนะเงยหน้าหน่อยแบบ
2: ครับ
1: อันนั้นขนาดหน้าไม่ค่อยเปลี่ยนนะฮะ
2: ครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นความคืบหน้านะครับแต่ว่าทางปภก็อย่างที่บอกนะครับในเรื่องของการคุมเข้มทุกขั้นตอนตอนนี้ก็สามารถที่จะตรวจสอบในเรื่องนี้ได้นะครับ
1: นะฮะเพราะว่าเรื่องของกระดาษคำตอบเนี่ยพอดีมันมีเรื่องของการสอบท้องถิ่น
2: ครับ
1: จำได้ไหมฮะที่มันมีปัญหาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเป็นประเด็นอึกทึกคึกโครมล่าสุดเนี่ยมันก็มีการสอบของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งอยู่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเดียวกัน
2: ครับ
1: เขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าแล้วกระดาษคำตอบเนี่ยนะฮะคุณจะไปไว้ไหนมันมีแบบสอบท้องถิ่นหรือเปล่า
2: ครั้งนี้เป็นสวนดุสิตนะแต่ว่าถ้าของท้องถิ่นนี่เป็นมสว.
1: มสว.
2: ครับ
1: นะฮะต้องดูกันต่อไปภาคอสังหาริมทรัพย์ฮะภาคธุรกิจเขาบอกว่าเปราะบางอย่างหนักมันก็คล้ายๆกับที่ผมพูดเมื่อครั้งที่แล้วแหละ
2: ค
1: ือตอนนี้การสร้างเนี่ยเกี่ยวกับบ้านคอนโดและอะไรหลายๆอย่างเนี่ยสร้างมากขึ้นมากขึ้น
2: กับ
1: คนเกิดน้อยลงและพฤติกรรมของมนุษย์ยุคปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะเน้นการเช่ามากกว่าการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินบ้านแล้วก็ที่ดินหรือว่าโรงเรือนอะไรต่างๆเพราะว่าเขารู้สึกว่ามันต้องเป็นการผ่อนระยะยาวแม้คนอยากจะมีบ้านแต่รู้สึกว่ามันเป็นภาระแล้วก็ค่าใช้จ่ายเนี่ยมันสูงค่าครองชีพเขาก็สูงเขาดูแลไม่ไหวเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเช่าซะส่วนใหญ
2: ่
1: นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของภาคอสังหาริมทรัพย์ตอนนี้ก็เปราะบางอย่างหนักขาดกำลังซื้อใหม่นะครับก็จะมีมาตรการของรัฐบาลที่จะดูแลตรงนี้เมื่อวาน คุณณัฐพงษ์บอกว่ามันมีเรื่องของ
2: ค่าโอนลดค่าโอน
1: จาก 2% เหลือ
2: 0.01% นะครับก็เป็นค่าโอนไม่เกิน7ล้านบาท
1: ครับ
2: สำหรับที่ดินบ้านคอนโดห้องเช่าได้หมดนะครับก็คือเป็นการเรียกว่ากระตุ้นให้คนจูงใจที่อยากจะซื้
1: อ
2: นะครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็ต้องควบคู่ไปกับกำลังซื้อของคนด้วย
1: แล้วก็ดอกเบี้ยของธนาคารด้วยที่กนง.เขาก็ตอนนี้ยังคงดอกเบี้ย 1% อยู
2: ่
1: นะครับแต่ว่าการกู้เงินซื้อบ้านเนี่ย 2-3 ปีแรกเนี่ยก็จะหายใจทั่วท้องหน่อย พอเลยปีที่3 4 5ไปแล้วปุ๊บเนี่ยดอกเบี้ยลอยตัวแล
2: ้
1: วถ้าดอกเบี้ยสูงเนี่ยก็สาหัสกันเหมือนกันนะฮะเ
2: ออ
1: เงินต้นแทนจะไม่ลดเงิน
2: บางทีดอกทบต้นไปอีกนะถ้าสมมติว่าถ้ามีการรีไฟแนนซ์ไปเรื่อยๆอีก
1: ใช่ๆคือพอปีที่4ที่5ปุ๊บเนี่ยบางคนบอกว่าโอ๊ยฉันยิ่งผ่อนฉันยิ่งท
2: ้
1: ออ
2: ่
1: ะ
2: ร
1: ัฐพงษ
2: ์
1: ผ่อนไปปุ๊บเนี่ยคือเงินต้นสิโอ้โหมัน
2: เหมือนผ่อนดอกนะแล้วก็เท่าเป็นเท่าตัวนะครับ
1: เออ
2: เมื่อต้นมันไม่หายไง
1: เดี๋ยวนี้เขาผ่อนกันกี่ปีเมื่อก่อนผมได้ยินนะ 20-30 ปี
2: เดี๋ยวนี้40ก็มีนะครับ
1: 40ปี
2: บางธนาคารนะครับที่เรียกว่าเป็นการกระตุ้นให้คนได้มาซื้อบ้านนี่แหละนะครับแต่ว่าก็ต้องดูที่ว่าอายุของการกู้จะแค่ไหนเท่าไหร
1: ่อายุคนกู้ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: จะอยู่ได้ถึงเท่าไหร่ถ้าอายุเยอะๆเนี่ยเขาก็ให้น้อยแต่ถ้าเกิดคุณณัฐพงษ์ไปกู้เยอะๆเนี่ยถ้าเป็นคุณณัฐพงษ์เนี่ยจะได้ประมาณ40ปีได
2: ้ไม่น่าจะถึงแล้วตอนนี
1: ้10ปีพอนะ
2: ครับ
1: ครับอ่ะไล่เรียงข่าวกันครับมาดูข่าวแรกครับกรมการศาสนาเตรียมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าแก่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569ครับนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมศาสนาเปิดเผยว่ากรมการศาสนาร่วมกับเครือข่ายพระพุทธศาสนาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569โดยส่วนกลางครับก็จะจัดที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการในวันที่2กรกฎาคมเพื่อถวายพระกุศลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบกนิกรชาวไทยส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตกิจกรรมประกอบไปด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลและถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์สำหรับส่วนภูมิภาคได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประสานกับทุกจังหวัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติประกอบไปด้วยพิธีทำบุญตักบาตรพิธีเจริญพระพุทธมนต์และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติจัดแสดงพระประวัติและพระราชกรณีและพระกรณียกิจด้านศาสนาและด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งด้านจิตรกรรมดนตรีไทยนาฏศิลป์ไทยและในฐานะสิริศิลปินที่ทรงสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์และจิตรกรรมอันทรงคุณค่าแก่สังคมและประเทศชาติและทรงมีบทบาทสำคัญในการทำรงอัตลักษณ์ของชาติตลอดจนพระกรณียกิจด้านการแพทย์และการดูแลสุขภาพของประชาชนครับ
2: ครับไปดูในส่วนของเมื่อวานนี้นะครับสำหรับผลการลงมติรับร่าง นะครับรับหลักการวาระแรกนะครับของพรบงบประมาณปี70นะครับอย่างที่เราได้นำเสนอไปในช่วงต้นรายการนะครับก็มีผลออกมาว่าเห็นด้วยเนี่ย288เสียงนะครับแล้วก็ไม่เห็นด้วย119เสียงมีงดออกเสียงด้วยนะครับ86เสียง
1: ครับ
2: นะครับก็สรุปออกมาตรงนี้ก็คือเป็นผลที่เห็นด้วยมากที่สุดนะครับก็อย่างที่บอกก็พอมีเห็นด้วยก็จะมีได้มีการเดินหน้าเรื่องนี้ต่อไปนะครับโดยเรื่องนี้นะครับรัฐบาลก็มีการย้ำว่าการดูแลในเรื่องของงบประมาณปี2570เนี่ยเดินหน้าปฏิรูปงบประมาณแล้วก็มีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายของรัฐนะครับทางด้านคุณพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับมีการระบุว่าการจะทำงบประมาณปี2570เป็นการวางแผนภายใต้แนวคิดงบประมาณฐานศูนย์ครับซึ่งไม่ใช่แค่งบประมาณที่ไร้อนาคตแต่ว่าเป็นการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณของประเทศนั่นเองนะครับเพื่อที่จะใช้ในการเป็นค่าใช้จ่ายของภาครัฐให้มีความคุ้มค่ามากที่สุดแล้วก็เกิดประสิทธิภาพสูงสุดรัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญครับกับการที่มีการปรับโครงสร้างการจัดเก็บรายได้และก็การบริหารงบประมาณใหม่เพื่อให้ระบบงบประมาณของประเทศสามารถเดินหน้าต่อได้อย่างยั่งยืนนะครับส่วนข้อกังวลเรื่องรายจ่ายประจำที่มีสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงนะครับก็จะส่งผลให้งบประมาณลงทุนเนี่ยลดลงนั้นทางด้านคุณพรดอนเนี่ยบอกว่ารัฐบาลก็อยู่ระหว่างการศึกษาและก็พิจารณาแนวทางในการปรับปรุงนะครับเพื่อว่าสัดส่วนในการลงทุนในงบนี้เนี่ยจะได้มีการดำเนินการในระยะต่อไปนะครับก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการรับร่างพรบงบประมาณปี2570นะครับก็ต้องรอดูกันว่าช่วงต่อไปเนี่ย ในเรื่องของการที่จะมีการนำเข้าที่ประชุมอื่นๆหรือว่าวาระต่อไปจะเป็นยังไง
1: ครับไปสู่กรรมการกรรมธิการวิสามัญ
2: ครับ
1: ในการที่จะมีการศึกษางบแล้วก็อาจจะปรับลดหรือปรับเพิ่มเนี่ยก็เป็นในชั้นกรรมธิการคือวาระสองแล้วนะครับอันนี้ยังไม่จบนะฮะก
2: ็
1: จะต้องไปดูในอีกชั้นหนึ่งนะฮะส่วนทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยนะครับก็มีการชี้แจงเรื่องของการใช้งบกว่า 4,800 ล้านบาทนะครับโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยฮะคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นะครับก็ชี้แจงต่อสภาครับการจัดสรรงบเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหลังจากถูกฝ่ายค้านเนี่ยเขาตั้งข้อสังเกตสัดส่วนงบประมาณด้านการป้องกันที่ยังมีไม่มากนะฮะโดยระบุว่าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติและระบบการบริหารจัดการภัยพิบัติเนี่ยได้งบมาทั้งหมดฮะ 4,800 ล้านบาทหั่นออกเป็นส่วนๆก็คืองบด้านป้องกันและลดผลกระทบป้องกันและลดผลกระทบฟังดีๆนะฮะป้องกันก่อนเกิดเหตุเนี่ย300ล้านส่วนงบการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพ 3,400 ล้านนะครับอัตราส่วนเนี่ย10กว่าเท่า
2: ครับ
1: เท่ากับว่างบด้านป้องกันเนี่ยน้อยกว่างบเผชิญเหตุเนี่ยถึง10กว่าเท่านะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ฝ่ายค้านเขาตั้งข้อสังเกต
2: ครับ
1: แต่ท่านก็บอกครับว่าตรงนี้เป็นการครอบคลุมการดำเนินงานทั้งการป้องกันและเตรียมความพร้อมนะครับก็บอกว่ามีกิจกรรมนะครับในการใช้งบก็คือการฝึกซ้อมรับมือสถานการณ์จัดหาอุปกรณ์ป้องกันพัฒนาระบบการแจ้งเตือนภัยแล้วก็เสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่นะฮะแล้วก็งบประมาณด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่ได้อยู่เฉพาะในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเท่านั้นครับมีการจัดสรรไปยังหน่วยงานและกระทรวงต่างๆตามภารกิจและอำนาจของแต่ละส่วนราชการเพื่อให้การบริหารจัดการภัยพิบัติมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกมิติเพราะพูดง่ายๆเรื่องของงบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่ได้อยู่ที่ปปที่เดียวหน่วยงานอื่นๆเนี่ยก็
2: ม
1: ีในการที่จะป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยกตัวอย่างเช่นงบจังหวัดงบจังหวัดเนี่ยไปแล้วนะฮะไปอยู่กับใครครับ
2: ผู้ว่า
1: ผู้ว่าไปอยู่กับผู้ว่าก็จะมีงบของเขาเนี่ยจะเท่าไหร่ก็สุดแท้แต่นะฮะ 2,000 ล้านหรือกี่พันล้านเนี่ยก็จะเป็นงบจังหวัดที่จะไปดูแลตรงนี้เรื่องของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประกอบกับมีงบกลางของรัฐบาลด้วยฮะคุณณัฐพงศ
2: ์
1: เหมือนน้ำท่วมใหญ่ปี54เนี่ยสมัยคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็ใช้งบกลางในการดูแลเยียวยาประชาชนนะ
2: ครับ
1: งบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยนอกจากปภ.แล้วเนี่ยก็จะมีงบอื่นๆไปด้วยนะครับแต่สิ่งที่ตั้งข้อสังเกตกันล่ะครับว่าทำไมงบในการป้องกันเนี่ยมันน้อยกว่างบในการที่จะเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ
2: ์ครับ
1: ถึง10เท่านะฮะคือถ้าเกิดจะใช้อย่างมีประสิทธิภาพจริงๆที่ฝ่ายค้านเขาบอกเนี่ยมันควรจะตัดไฟตั้งแต่ต้นลมก
2: ็
1: คือเป็นการป้องกันจะช่วยลดผลกระทบมากกว่า
2: ครับ
1: กล่าวคือไม่ต้องรอให้น้ำท่วมแล้วไปดูแลเยียวยา
2: ไม่ต้องเอาเงิน
1: ป้องกันไม่ให้มันเกิดตั้งแต่แรกเลย
2: ครับ
1: นะครับจะไปขุดลอกคูคลองจะไปทำอะไรก็สุดแท้แต
2: ่ครับ
1: ก็ต้องใช้เงินตรงนี
2: ้
1: นะครับอันนี้ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตในเรื่องของการจัดทำงบประมาณรายจ่ายนะครับเดี๋ยวไปดูชั้นกรรมธิการว่าเขาจะเป็นยังไงกันต่อ
2: ครับพอออกมาชี้แจงในเรื่องของงบเรื่องการป้องกันนะครับก็เรียกว่าการตั้งรับของน้ำท่วมไปแล้ว
1: แสดงว่าเหมือนหน่วยงานไทยเนี่ยเน้นตั้งรับมากกว่าทำงานเชิงรุก
2: ครับ
1: อันนี้เป็นข้อสังเกตนะ
2: นะครับอันนี้ฝ่ายค้านก็มีการออกมาท้วงติงนะครับทางฝั่งกระทรวงมหาดไทยก็มาชี้แจงนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่ก็ต้องจับตาก็คือทางกระทรวงคมนาคมเราจะเห็นว่าโครงการต่างๆของทางกระทรวงคมนาคมเนี่ยมีเยอะมากนะครับในส่วนของทางคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็มีการออกมาชี้แจงนะครับในเรื่องของงบประมาณของกระทรวงคมนาคมในปีนี้นะครับที่อย่างที่บอกมีการได้รับการจัดสรรที่ลดลงแต่ว่ายืนยันนะครับว่าจะบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับในอย่างคุ้มค่าและก็เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับผ่านการขับเคลื่อนโครงการในการพัฒนาด้านคมนาคมในทุกมิติครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในการก่อสร้างและก็ซ่อมบำรุงทางหลวงและทางหลวงชนบทนะครับทางการพัฒนาท่าอากาศยานทั่วประเทศด้วยรวมถึงการบำรุงรักษาขุดลอกคูคลองน้ำนะครับรวมถึงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกด้วยนะครับที่จะนำมาบริหารจัดการในเรื่องของการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาในระยะยาวนะครับอย่างที่บอกคือในพื้นที่ที่ผ่านมาในช่วงปีที่ผ่านมานะครับสำหรับหาดใหญ่ก็หนักหน่วงเหมือนกันนะครับโดยจะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนวงแหวนรอบเมืองควบคู่ไปกับการที่จะทำคลองส่งน้ำนะครับแล้วก็มีการติดตั้งประตูระบายน้ำเป็นช่วงๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและก็การบริหารจัดการน้ำและศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจาก ประเทศไทยเนี่ยออกไปสู่อ่าวไทยนะครับแล้วก็ในส่วนของการพัฒนาระบบรางด้วยนะครับก็ทางกระทรวงคมนาคมเองก็จะมีการเดินหน้าก่อสร้างรถไฟทางคู่ทั่วประเทศนะครับแล้วก็ในส่วนของรถไฟฟ้าใหม่ด้วยรถไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับก็มีการพัฒนาในส่วนของระบบตั๋วร่วมที่จะเชื่อมโยงนะครับในเรื่องของการเดินทางที่ไร้รอยต่อรวมถึงการจัดทำบัตรโดยสารแบบ one day pass นะครับเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและก็ในส่วนของการที่จะนำหลักการบริหารจัดการเชิงธุรกิจมาใช้ในการดำเนินงานส่วนนี้ควบคู่ไปกับการมุ่งลดรายจ่ายนะครับแล้วก็มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรและยึดมั่นการบริหารงานด้วยความโปร่งใสยืนยันว่าจะไม่ยอมรับในส่วนของการทุจริตทั้งหมดนะครับคุณพิพัฒน์บอกว่าไม่ยอมรับ
1: ครับ
2: การเรียกรับผลประโยชน์ก็ไม่นะครับแล้วก็ในเรื่องของการคอร์รัปชันทุกรูปแบบทางรัฐบาลก็จะเรียกว่าไม่ยอมรับในเรื่องนี้และก็จะเดินหน้าอย่างสุจริตนั่นเองนะครับ
1: ครับซึ่ง3วันนี้นะฮะสรุปเรื่องของพรบ.งบรายจ่ายปี70นะครับคือถ้ามองเนี่ยเป็นรายปีนะครับถ้ามองเป็นรายปีเนี่ยก็ถือว่าไม่มีปัญหา
2: ครับ
1: แต่ถ้ามองในระยะยาวคุณณัฐพงษ์และท่านผู้ฟังครับประเทศไทยของเราเนี่ยตอนนี้คนสูงอายุมากขึ้นสิ่งที่เราจะต้องเตรียมรับมือเนี่ยก็คือการดูแลบุคคนผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไป60ปีปุ๊บเนี่ยไม่มีงานทำคุณจะดูแลเขายังไงเรื่องของสุขภาพเนี่ยบัตรทองบัตรทองเนี่ยไปโรงพยาบาลแล้วเจอแต่ความแออัดถ้ามีเงินก็จะได้รักษาก่อนไปโรงพยาบาลเอกชนพอไม่มีเงินเนี่ยก็กลายเป็นบุคคลในลำดับชั้นต่อไปที่จะต้องรอคิวนะครับคือไม่รอคิวก็ไม่ได้ถูกไหมฮะเพราะว่าคนมาก่อนเขาจะต้องได้ก่อนถ้ามีนัดจะผ่าตัดหรือจะทำอะไรพวกนี้เนี่ยคือบางครั้งเนี่ยก็ลำบากเหมือนกันนะครับคำถามคือว่างบเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยตอนนี้เนี่ยแทบจะล้นแล้วนะครับทิศทางเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยรัฐบาลควรจะทำยังไงประกอบกับยอดเบี้ยหวัดเงินเดือนบุคลากรภาครัฐบำเหน็จบำนาญเนี่ยก็สูงขึ้นนะครับก็บอกว่าตอนนี้มี 300,000 กว่าล้านแล้วนะครับ 300,000 กว่าล้านแล้วก็ยังจะมีเรื่องของเบี้ยผู้สูงอายุนะครับที่ตอนนี้เนี่ยเขาก็บอกว่ามันก็ไม่เพียงพอในที่นี้ก็คือว่าคนที่เป็นผู้สูงอายุก็บอกให้แค่นี้มันไม่พอ
2: เ
1: ราก็อยากจะเพิ่มให้มันมากยิ่งขึ้นแต่ด้วยงบประมาณที่มันมีจำกัดจากอะไรฮะจำกัดจากการเก็บภาษีของรัฐบาลที่เป็นไปไม่เป็นตามเป้านะครับเพราะรัฐบาลก็มีแนวทางในการลดภาษีคุณเห็นไหมฮะภาษีเกี่ยวกับอะไรต่างๆที่รัฐบาลก็จำเป็นต้องลดไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะอยู่ไม่ได
2: ้
1: จะไปเพิ่มแวด 7% เป็น 10% เหมือนสมัยก่อนก็ทำไม่ได
2: ้
1: ทุกอย่างเนี่ยมันย้อนแย้งกันการจัดเก็บรายได้ที่น้อยลงประกอบกับรายจ่ายที่มันเพิ่มมากขึ้นที่จะต้องไปดูแลผู้สูงอายุแล้วก็สุขภาพของประชาชนและยังมีเบี้ยหวัดบำนาญของข้าราชการอีกนะฮะซึ่งมันก็ปรับลดอะไรไม่ได
2: ้
1: นะครับประกอบกับเงินเดือนราชการด้วยนะครับเขาเลยบอกว่าแล้วจะทำยังไงกับระบบราชการครับจะให้มันเล็กลงหรือจะทำให้มันใหญ่ขึ้นหรือเราจะใช้ AI มาช่วยนะครับไปปรับลดคนเนี่ยด้วยการปลดออกหรือว่าเอาเข้าไปไว้ที่ไหนเนี่ยมันก็จะถูกโจมตีอีกนะฮะก็ต้องดูนะฮะคือบางทีเรามองในระยะสั้น12เดือนแต่ถ้าเกิดมองในระยะยาวเนี่ยการใช้งบประมาณแล้วก็การจัดสรรเงินอะไรต่างๆเนี่ยก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันรัฐบาลอยู่อีก4ปีใช่ไหมฮะอันนี้ผ่านมากี่เดือนแล้วเนี่ย
2: ไม่ถึงปีก็ประมาณสักครึ่งเดือนครึ่งปีนะครับ
1: ประมาณเกือบครึ่งปีนะครับผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ก็คือ
2: ไทยช่วยไทย plus
1: ไทยช่วยไทย plus นะฮะถ้าอีก2เดือนหมดไทยช่วยไทย plus แล้วยังไงต่อ
2: จะยังไงต่อ
1: แต่ผมเชื่อว่าเขาก็มีแนวทางมีแนวทางในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับก็ติดตามดูนะครับในเรื่องราวเหล่านี้กันนะฮะส่วนแก้ไขรัฐธรรมนูญฮะแก้ไขรัฐธรรมนูญก็วิปฝ่ายค้านเห็นพ้องในการชะลอพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อรอภาคประชาชนนะครับเข้าสู่การพิจารณาพร้อมกันนะครับกฎหมายนิรโทษกรรมฮะเป็นยังไงฮะ
2: ก็ตอนนี้นะครับก็มีการเห็นว่ามีการชะลอนะครับในเรื่องของการที่จะต้องมาดูกันนะครับภาคประชาชนเองก็ยังยั้งจุดยืนนะครับว่าไม่เห็นชอบกับร่างกฎหมายนี้นะครับสำหรับกฎหมายนิรโทษกรรมในการที่จะมีการแก้ไขนะครับเพราะว่ายังมีลักษณะในการเลือกปฏิบัติอยู
1: ่
2: นะครับแล้วก็ยังย้ำจุดยืนว่าการนิรโทษกรรมเนี่ยต้องไม่ครอบคลุมนะครับสำหรับคดีที่ทุจริตหรือว่าคดีที่มีการหัวเลือกตั้งสวด้วยพูดถึงหัวสวอีกแล้วนะครับ เรื่องนี้นะครับคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์ครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะครับมีการเปิดเผยว่ากรณีที่วุฒิสภาเนี่ยมีการเห็นชอบร่างพรบ.สร้างเสริมสังคมสันติสุขพ.ศ.นะครับเพื่อแก้ไขเนื้อหาและก็มีการส่งกลับมายังสภาผู้แทนราษฎรว่าทางพรรคประชาชนเนี่ยจะนำประเด็นดังกล่าวนะครับเข้าสู่การหารือในที่ประชุมสัปดาห์หน้านะเพื่อเป็นการพิจารณาและก็จะยืนยันร่างเดิมของทางสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าจะตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบสอบสภาเนี่ยก็ต้องมีการดูก่อนนะครับโดยระบุว่าพรรคเนี่ยไม่เห็นด้วยนะครับกับเงื่อนไขบางประการของร่างกฎหมายนี้เนื่องจากว่ายังคงมีลักษณะในการเลือกปฏิบัติและก็ไม่เป็นธรรมต่อคดีที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกทางการเมืองนะครับคุณไอติมคุณผลิตนะครับก็กล่าวว่าในเรื่องนี้เนี่ยก็การแก้ไขร่างกฎหมายวุฒิสภาอาจจะทำให้ขอบเขตการนิรโทษกรรมเนี่ยแคบลง
1: ครับ
2: แล้วก็เกิดการที่มีการเลือกปฏิบัติมากกว่าเดิมเมื่อเทียบกับร่างที่มีการผ่านทางสภาผู้แทนราษฎรที่ผ่านมานะครับซึ่งยังไงก็ตามเนี่ยพรรคประชาชนก็จะพิจารณาอย่างรอบคอบนะครับว่าการตั้งคณะกรรมการร่วมเนี่ยจะก่อให้เกิดผลประโยชน์มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ย้ำว่าจุดยืนของพรรคในการที่จะพูดถึงในเรื่องของหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการนิรโทษกรรมเนี่ยยังคงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ถ้ากรณีมีการแนบท้ายร่างกฎหมายที่มีการอ้างอิงถึงพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาซึ่งอาจจะเชื่อมโยงกับคดีหัวสว.นะครับหรือว่าคดีอื่นๆ
1: ครับ
2: ทางด้านคุณพฤทธิ์เองก็บอกว่าพรรคประชาชนก็มีจุดยืนชัดเจนนะครับในเรื่องของการนิรโทษกรรมว่าจะต้องไม่ครอบคลุมการทุจริตทุกประเภทรวมถึงการหัวสว.ด้วยหัวสว.เนี่ยคือก็มองว่าอาจจะเป็นในเรื่องของการทุจริตนะครับก็อาจจะไม่ได้เห็นชอบในเรื่องนี้นะครับโดยร่างที่เสนอในส่วนนี้นะครับพรรคก็จะมีการดูในเรื่องของหลักพิจารณารายกรณีจากมูลเหตุจูงใจทางการเมืองและก็ข้อกำหนดที่มีการยกเว้นไม่ให้การนิรโทษกรรมคดีทุจริตไว้อย่างชัดเจนนะครับก็ออกมายืนยันจุดยืนชัดเจนนะครับว่าการทุจริตเนี่ยไม่เห็นด้วย
1: คือการนิรโทษกรรมเนี่ยคือการยกเว้นความผิดคือลบล้างความผิดที่เคยทำในอดีตนะครับอันนี้มากกว่าอภัยโทษอีกนะครับคือการอภัยโทษเนี่ยคือ
2: ต้องรับโทษก่อน
1: มีโทษแต่ให้อภัย
2: ครับ
1: มีโทษแต่ให้อภัย
2: ครับ
1: โทษยังอยู
2: ่
1: แต่ถ้าเกิดนิรโทษกรรมถือว่าไม่เคยมีความผิดตั้งแต่อดีตเลยไม่เหมือนกันนะฮะ
2: ครับ
1: นิรโทษกรรมเนี่ยมากกว่าอภัยโทษ
2: ครับ
1: พอเป็นนิรโทษกรรมปุ๊บเนี่ยมันก็จะต้องมีการกำหนดรายละเอียดจำได้ไหมฮะมันมีเรื่องของการชุมนุมในสมัยก่อนที่เขามีพรบนิรโทษกรรมออกมานะครับเพื่อที่จะลบล้างความผิดอะไรตรงนั้น
2: แต่ก่อนผมจำได้มันจะมีการตั้ง Facebook แล้วก็ใส่แบบว่าเหมือนคัดค้าน
1: มีการคัดค้านคือมันก็เป็นการเมืองอ่ะพูดกันตรงๆอ่ะนิรโทษกรรมก็คือการลบล้างความผิดในอดีตที่เคยทำมานะครับถือว่าไม่เคยทำเลยเนี่ยนิรโทษกรรมเนี่ยมันมีความหมายแบบนี
2: ้
1: แล้วก็ทุกครั้งเนี่ยเวลาจะกำหนดรายละเอียดว่าความผิดแบบไหนเนี่ยนิรโทษกรรมเนี่ยก็จะมีการถกเถียงกันเป็นประจำว่าแบบนั้นได้ไหมแบบนี้ได้ไหมแต่อย่าลืมพรรคประชาชนเนี่ยเขาก็ออกมาบอกว่ามีการเชื่อมโยงกับคดีหัวสว.แล้วก็อะไรต่างๆด้วยนะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตของเขานะครับแต่อีกข้อสังเกตหนึ่งของผมเนี่ยก็คือว่าถ้านิรโทษกรรมเนี่ยพรรคประชาชนตอนนี้โดนเรื่องอะไร112ไหม
2: ครับ
1: เขาต้องการตรงนี้ด้วยหรือเปล่าก็ต้องดูทั้งสองมุม
2: ครับ
1: นะครับว่ารายละเอียดมันจะครอบคลุมอะไรบ้างแต่โดยหลักการแล้วเนี่ยยังไงเนี่ยก็ไม่ครอบคลุมคดีทุจริตซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่ภาคประชาชนและภาคการเมืองยังไงก็รับไม่ได้อยู่แล้ว
2: ครับ
1: นะฮะเรื่องของการนิรโทษกรรมนะฮะเดี๋ยวต้องติดตามดูกันต่อไปเรื่องของกฎหมายบ้านเรานะครับ
2: ครับ
1: พักสักครู่ครับ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้า
3: คณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
4: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
5: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: ทำเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
3: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
6: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
3: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
6: ทำความดีเพื่อชาติ
7: แปะเจี๋ย
8: ใต้โต๊ะ
7: สวย
8: สินน้ำใจ
7: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
8: ค่าหัวคิว
7: เงินทอน
8: ค่ารับรองและของขวัญ
7: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
8: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
7: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
9: ยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบโหพี่กองอะไหนบอกว่าจะออกคอน
10: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องของแนวทางการควบคุมประชากรช้างป่าช้างอยู่ได้คนอยู่ได้ครับคืนสมดุลให้กับผืนป่าด้วยวิทยาศาสตร์นะครับเราจะเห็นว่าปัญหาคนกับช้างเกิดขึ้นเป็นประจำนะครับช้างไปรุกพื้นที่ทางการเกษตรนะครับบางทีช้างเหยียบคนนะครับเสียชีวิตก็มีนะครับออกมาเพ่นพ่านกลางถนนคนก็บอกว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะคนไปรุกป่าหรือเปล่าปัญหานี้เป็นอย่างไรในขณะนี้นะครับแล้วแนวทางในการแก้ไขปัญหาการคืนสมดุลให้กับพื้นป่าทำอย่างไรนะครับพูดคุยกับท่านดิเรกจอมทองประธานเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากภัยช้างป่าภาคเอกชนครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับ
11: สวัสดีครับคุณทรงพลคุณรัตพงษ์และท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
2: ครับท่านครับปัญหาคนกับช้างในตอนนี้ครับสภาพปัญหาณขณะนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับท่าน
11: เรียนต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าอย่างที่ผู้ดำเนินรายการได้เกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้ว่าในฐานะหนึ่งเนี่ยผมเป็นประธานผู้ได้รับผลกระทบประธานเครือข่ายนะฮะผู้ได้รับผลกระทบจากภัยช้างป่าภาคประชาชนแล้วเนี่ยนะครับในอีกฐานะหนึ่งเนี่ยก็เคยเป็นอดีตกรรมาธิการนะฮะแล้วก็เป็นเลขาธิการคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตามการแก้ไขปัญหาช้างป่าของสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ผ่านมา
1: ครับ
11: นะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะคุยกันได้ครอบคลุมค่อนข้างจะมากนะครับตะกี้นะตะกี้ได้ถามผมว่าสถานการณ์เรื่องของความรุนแรงของช้างป่าเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับ
2: ครับ
11: ผมต้องขอยกตัวเลขนะฮะความเสียหายเอาปัจจุบันล่าสุดเลยนะครับเมื่อปีที่ผ่านมาปีงบประมาณเนี่ยนะครับเราเนี่ยมีผู้เสียชีวิตจากช้างป่าเนี่ยนะฮะจำนวน30รายทั้งปี68นะครับปีงบประมาณ68ท่านทราบไหมครับว่าจนถึงปัจจุบันนี้นะฮะอัปเดตล่าสุดเนี่ยถึงวันที่21มิถุนายนเนี่ยนะฮะปี69ที่ผ่านมาเนี่ยเราเสียชีวิตไปแล้วถึง31ราย
1: ครับ
11: นะฮะซึ่งก็เป็นเรื่องน่ากังวลว่าเดือนกรกฎาคมนะฮะสิงหากันยาอีก3เดือนเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นอย่างนี้อีกหรือเปล่า
1: ครับ
11: นะครับในขณะเดียวกันครับทุกท่านครับในส่วนของช้างป่าเองก็เช่นกันนะฮะปีที่แล้วเนี่ยช้างป่าตายจากคนนะต้องเรียกว่าตายจากคนจากการมีปัญหาระหว่างกันเนี่ยนะครับขัดแย้งกันเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยตาย30ตัวนะฮะป
1: ั
11: จจุบันนี้นะฮะปัจจุบันนี้ช่วงเวลาเดียวกันนะฮะเทียบกับคนตายเนี่ยตอนนี้เนี่ยช้างแต่ตายไปแล้ว32ตัว
1: ครับ
11: เราจะเห็นว่าตัวเลขทั้งคู่เนี่ยนะฮะมันมีทิศทางที่สูงขึ้นนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะถามว่าในมุมของผมสะท้อนในมุมของภาคประชาชนก่อนนะครับเนื่องจากเครือข่ายเราเองเนี่ยมีสมาชิกนะฮะมีเครือข่ายที่เราจับกลุ่มกันเนี่ยอยู่ทั่วประเทศนะครับทั้งกลุ่มป่าทางภาคเหนือนะฮะทางภูเขียวน้ำหนาวทางนู้นนะครับ
1: ครับ
11: กลุ่มป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่กลุ่มป่าตะวันออกกลุ่มป่าตะวันตกกลุ่มป่าแก่งกระจานแม้กระทั่งกลุ่มป่าทางใต้ไปถึงกลุ่มป่าทางฮาราบารานะครับทางยะลาทางเบตงตรงนั้นเนี่ยเราก็พบว่าปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเนี่ยไม่ได้เบาลงเลยนะครับไม่ได้เบาลงเลยสิ่งที่กังวลที่สุดก็คือกลไกในการป้องกันตัวเองของพี่น้องประชาชน
1: ครับ
11: นะฮะมีความเรียกว่ามีความรุนแรงนะฮะอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับความหมายที่ผมอยากจะสื่อก็คือว่าปัจจุบันนี้เนี่ยพอเวลาช้างตายนะไปตายในสวนในเรื่องไร่นานะสวนผลไม้ของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยมันก็จะเกิดประเด็นเรียกอะไรครับประเด็นดราม่า
1: ครับ
11: นะฮะก็จะเกิดคำถามว่าไอ้คนไปลุกที่ป่านะมันเป็นที่ของเขาลักษณะอย่างนี้นะครับจนกลายเป็นว่าไอ้คนที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยบางทีก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากนะเพราะว่าโพสต์ลงไปในเฟซบุ๊กโพสต์ขอความเห็นใจไปก็จะโดนเชื่อว่าโดนทัวลงนะ
1: ครับครับ
11: ก็เลยจะใช้วิธีการคือป้องกันด้วยวิธีการของตัวเองนะซึ่งตรงนี้เนี่ยหากว่าภาคประชาชนเราเองเนี่ยเราบอกตรงๆเราไม่ได้สบายใจกับเรื่องนี้เลยนะครับการแก้ปัญหาของชาวบ้านเองเนี่ยเพื่อหลบเลี่ยงนะกฎหมายเพื่อป้องกันทรัพย์สินตัวเองนะอุตสาห์เก็บหอมรอมริบนะลงทุนปลูกสร้างอะไรต่างๆเนี่ยพอถึงเวลาแทนที่จะได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์นะฮะก็กลับกลายเป็นว่าช้างลงมาคืนหนึ่งวันหนึ่งนะฮะสิ่งที่คาดหวังเนี่ยก็ไม่ได้ละสูญเสียก็มีกลไกในการที่จะพยายามที่จะป้องกันตัวเองซึ่งตรงนี้เนี่ยค่อนข้างเป็นเรื่องน่ากังวลครับนี่อันนี้คือสถานการณ์เบื้องต้นครับ
1: ครับจากสาเหตุเนี่ยเกิดจากที่คนรุกป่าหรือว่าช้างมีจำนวนมากขึ้นครับ
11: เอาอันแรกก่อนนะฮะเรื่องของคนลุกป่าเราต้องยอมรับกันอยู่อย่างหนึ่งนะครับว่าพี่น้องประชาชนที่อยู่ในปัจจุบันนี้นะฮะถามว่ามีการลุกป่าไหมจากการติดตามนะฮะอันนี้ต้องติดตามของคณะกรรมการเนี่ยนะเพราะว่าเราเดินทางไปทั่วประเทศนะฮะแล้วก็ในส่วนของภาคประชาชนเนี่ยที่เราได้คุยกันเนี่ยการบุกลุกป่าแทบจะไม่เกิดขึ้นเลยครับผมยืนยันเลยว่าการบุกลุกป่าแทบจะไม่เกิดขึ้นเลยนะครับสิ่งที่พี่น้องประชาชนอยู่ทุกวันนี้เนี่ยล้วนแต่เป็นที่ดินที่รัฐจัดการให้อย่างถูกต้อง
1: ครับ
11: นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ดินสปก.ที่ดินคทช.นะฮะหรือที่ดินตามมติคณะรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นรูปแบบที่ดินแบบใดเนี่ยนะฮะประชาชนเขาอยู่เขาทำกินอยู่แล้ว
1: ครับ
11: นะครับมันมีคำถามว่าแล้วสิ่งที่เขาอยู่เนี่ยนะฮะเขาปิดบุกรุกหรือไม่อันนี้สังคมต้องคุยกัน
1: ครับ
11: นะครับเขาหรือความต้องคุยกันแล้วว่าการอยู่อย่างถูกกฎหมายเนี่ยเป็นความผิดเขาหรือเปล่านะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะถามว่าไอ้ส่วนที่บุกรุกมีไหมมีอันนี้ต้องยอมรับนะครับปรากฏอยู่ตามหน้าข่าวอยู่แล้วนะครับว่าอาจจะเป็นเรื่องนายทุนจะโดยเจตนาไม่เจตนาใดก็ตามนะเรื่องของการบุกรุกมีอันนี้มีบ้างอันนี้ต้องยอมรับยังคงมีอยู
1: ่
11: ส่วนประเด็นที่สองเรื่องของจำนวนประชากรนะช้างป่าว่าเพิ่มขึ้นหรือไม่อันนี้ยืนยันได้ชัดเจนเลยครับเพิ่มขึ้นแน่นอนครับนะฮะเพิ่มขึ้นแน่นอนอะไรเป็นตัวบอกเหตุว่าเพิ่มขึ้นแน่นอนเคยมีการถกเถียงกันนะฮะในสังคมนะผมเอาในสังคมก่อนว่าฝ่ายหนึ่งนะก็บอกว่าช้างเป็นสัตว์ป่าที่จะสูญพันธุ์อยู่แล้วพูดออกมาได้ยังไงว่าจะสูญพันธ
1: ุ์
11: นะคมกลุ่มนี้ก็พูดเยอะนะครับอีกกลุ่มนึงเนี่ยนะฮะก็บอกว่ามันจะไม่เพิ่มขึ้นได้อย่างไรนะฮะเขาอยู่มา 3-40 ปีแต่ก่อนไม่เคยมีช้างแต่เดี๋ยวนี้มีช้างนะที่ดินก็เป็นโฉนดอยู่มาสมัยปู่ย่าตายายไม่เคยเห็น นะครับบางท่านเราก็อาจจะรู้ดีนะครับว่าช้างป่าเนี่ยเดี๋ยวนี้เริ่มเข้าเมืองแล้วนะฮะ
1: ครับ
11: นะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยไม่เคยปรากฏเพราะฉะนั้นทั้งสองข้อที่เราคุยกันตรงนี้เนี่ยล้วนมีความเป็นไปได้ทั้งสองอย่างแต่จำนวนประชากรช้างป่าอันนี้ยืนยันได้เลยว่าเพิ่มขึ้นแน่นอนครับ
1: ครับแสดงว่าสาเหตุที่เราเห็นที่ช้างบุกรุกที่ประชาชนเดินตามท้องถนนเนี่ยเกิดจากจำนวนประชากรช้างป่าที่มากขึ้นใช่ไหมฮะ
11: ถูกต้องครับ
2: ครับแล้วในทางในการแก้ปัญหาล่ะครับการควบคุมการเพิ่มประชากรช้างเนี่ยจะมีการใช้วัคซีนหรือว่ามีแนวทางไหนบ้างครับที่ทางท่านเนี่ยมองเห็นในเรื่องนี้ครับ
11: ในส่วนของภาคประชาชนนะครับ
2: ครับ
11: เมื่อประมาณ3-4 ปีก่อนนะฮะเราเคยทำหนังสือนะครับเราเคยทำหนังสือเรียนถึงท่านนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นนะฮะท่านพลเอกประยุทธ์นะครับเราได้สะท้อนนะฮะเรื่องเนี่ยผ่านไปที่สำนักปลัดนายกรัฐมนตรีนะครับด้วยเหตุผลก็คือว่าอย่างที่เรากล่าวมาทั้งหมดนะฮะได้เหตุผลคือประมาณนั้น
2: ครับ
11: นะเพื่อให้รัฐบาลเนี่ยนะฮะมีมาตรการในการแก้ปัญหานะครับซึ่งต่อมาเนี่ยนะฮะก็มีการจัดตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์และจัดการช้างแห่งชาติเป็นคณะกรรมการระดับชาตินะครับก็ได้ออกมาตรการนะก็ได้ออกมาตรการ6มาตรการหลักๆนะโดยมีทางกรมอุทยานเนี่ยเรียกว่าเป็นฝ่ายเลขานะฮะมีมาตรการหลายๆอย่างนะในการแก้ปัญหาซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือเรื่องของการควบคุมจำนวนประชากรช้างป่านะครับต่อมานะฮะต่อมามีการจัดตั้งคณะกรรมการวิสามัญขึ้นมาสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็เริ่มมีการศึกษาปัญหาช้างป่าเนี่ยมาตั้งแต่สมัยสภาผู้แทนราษฎรสมัยที่25นะครับสมัยที่25สมัยที่26ปัจจุบันนี้เป็นสภาผู้แทนราษฎรสมัยที่27นะครับใน6มาตรการนั้นเนี่ยหนึ่งในนั้นคือการใช้วัคซีนนะฮะมาควบคุมจำนวนประชากรช้างป่านะครับซึ่งจากการศึกษาเนี่ยนะฮะเราได้เชิญนะกันทางการบัญชีการทั้งสองนะได้เชิญกรมอุทยานมาชี้แจงนะครับแล้วก็พบว่าการใช้วัคซีนเนี่ยนะเราคือจริงๆแล้วมันมีทางหลายทางนะในการควบคุมแต่วิธีการที่เราคิดว่าปลอดภัยกับช้างป่ามากที่สุดเนี่ยก็คือการใช้วัคซีนนะเรียกง่ายๆคือวัคซีนสไปเว
1: ค
11: นะฮะหรือเรียกว่าวัคซีนPZP ก็ได้นะฮะซึ่งเป็นวัคซีนที่ได้รับการทดสอบจากต่างประเทศนะฮะว่ามีความปลอดภัยสูงสุดนะฮะทางกรรมาธิการเองเราเคยไปดู

0: นั่นคือการทดลองกับช้างบ้านนะฮะอยู่ที่ปางช้างที่เชียงใหม
1: ่ครับ
0: นะครับกรรมาธิการก็เลยต้องมีการพิจารณาเรื่องนี้นะครับว่าแม้ว่าการเพิ่มจำนวนประชากรช้างป่าเนี่ยฮะเราจำเป็นต้องมีการควบคุมนะครับเราไม่ทำวันนี้ในอนาคตเนี่ยนะฮะจะช้าหรือเร็วเนี่ยอย่างไรเราก็คงต้องควบคุมจำนวนประชากรเขา
1: คร
0: ับนะครับแล้ววิธีการที่เราคิดว่ามันนุ่มนวลที่สุดนะครับแล้วก็คือการลุนยาฆ่าเนี่ยเราไม่ทำอยู่แล้วในต่างประเทศเนี่ยเขาใช้วิธีการการลุนยาฆ่าทั้งสิ้น
1: คร
0: ับ นะครับเราเคยไปดูหลายที่ฮะเราเคยไปดูปัญหาข้อพิพาทช้างป่ากับคนเนี่ยนะฮะที่ศรีลังกานะครับหมื่นกว่าตัวเนี่ยนะฮะเราช้างป่าแอฟริกานะฮะมีการต้องเปิดตัวยิงทิ้งให้ได้เราคิดว่าบ้านเราเนี่ยเราไม่ทำอยู่แล้วแล้วเราไม่คิดจะทำ
1: คร
0: ับแต่เราคิดว่าการใช้วัคซีนเนี่ยน่าจะเป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุดครับ
1: ครับวัคซีนนี่ก็คือการคุมกำเนิดช้างใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: เราเรียกคำว่าควบคุมจำนวนประชากรด้วยวิธีการคุมกำเนิดถูกต้องนะถูกต้องบางคนบางกลุ่มบางสังคมเนี่ยก็ยังไปใช้คำพูดว่าทำหมันซึ่งไม่ใช่
1: ครับ
0: นะครับยืนยันว่าไม่ใช่การทำหมัน
1: ฮะ
0: นะครับวัคซีนตัวนี้เนี่ยนะฮะฉีดไปแล้วเนี่ยสามารถที่จะเหมือนคนนะฮะเหมือนคนเราฉีดยาคุมอย่างนี้ฮะฉีดยาคุมกำเนิดนะ
1: ครับ
0: ฉีดครั้งหนึ่งนะฮะมีผลอยู่7ปี
1: ครับ
0: นะครับที่สำคัญที่เราเห็นว่ามีข้อดีนะฮะวัคซีนตัวนี้เนี่ยแม้เราจะยังไม่ได้ฉีดกันอย่างจริงจังนะฮะแต่ว่าเป็นเพียงของการเริ่มทดลองปฏิบัติการไปแล้ว
1: ครับ
0: นะครับเราเห็นว่าหนึ่งคุ้มครองได้7ปีนะฮะในอนาคตเรามีมาตรการในการป้องกันที่จะไม่ให้เขาออกจากป่าได้เรามีการเพิ่มจำนวนน้ำอาหารในป่าได้เรามีมาตรการอื่นที่ดีขึ้นเนี่ย
1: เ
0: ราก็อาจจะไม่จำเป็นต้องทำสิ่งเหล่านี้นะฮะแต่เป็นความจำเป็นนะฮะผู้บริการครับผมคิดว่าเป็นความจำเป็นที่เราต้องศึกษาไว้
1: ครับ
0: นะครับ
1: ครับ
0: นี่คือข้อดีคร
1: ับก็คือเป็นการลดประชากรช้างนะครับไม่ใช่ว่าเป็นการทำหมันทำให้สูญพันธุ์ไปเลยก็คือเป็นการลดปริมาณช้างเนี่ยในช่วงใดช่วงหนึ่งแล้วก็มาศึกษาต่อว่าแนวทางตรงนี้เนี่ยมันสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้หรือไม่แล้วก็จะมีข้อพิจารณาอื่นๆต่อไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการคืนสมดุลให้กับผืนป่าด้วยวิทยาศาสตร์ด้วยแนวทางการควบคุมประชากรช้างป่าช้างอยู่ได้คนอยู่ได้ครับวันนี้ขอบคุณท่านดิเรกมากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
2: ครับขอบคุณครับ
0: ยินดีครับยินดีครับขอบคุณครับยินดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ครับ
1: ครับท่านดิเรกจอมทองประธานเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากภัยช้างป่าภาคประชาชนนะครับ
2: ครับ
1: ต่อเนื่องครับแม้จะเลยหน้าร้อนมาแล้วเข้าสู่หน้าฝนนะครับเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้านะครับก็เป็นสิ่งที่จะต้องระมัดระวังนะครับเรื่องภัยใกล้ตัวเนี่ยคือถ้าเห็นลูกสุนัขตัวเล็กๆนะฮะแล้วไปเล่นแล้วถูกสุนัขข่วนสุนัขกัดนะครับอย่าชะล่าใจครับเห็นความน่ารักของสัตว์เนี่ยบางทีเป็นภัยใกล้ตัวที่เราคาดคิดไม่ถึงนะครับเพราะโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยโดนเข้าไปแล้วนะครับเสียชีวิตทุกรายแต่ป้องกันได้นะครับเมื่อถูกสุนัขกัดหรือข่วนฮะสิ่งที่สำคัญฮะอย่านิ่งนอนใจอย่าปล่อยผ่านครับเพราะบาดแผลเล็กน้อยเนี่ยก็จะเป็นช่องทางให้เชื้อโรคพิษสุนัขบ้าเข้าสู่ร่างกายนะครับถ้าท่านละเลยไม่ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคครับอาจจะนำไปสู่การเจ็บป่วยรุนแรงแล้วก็เสียชีวิตได้นะครับหลักปฏิบัติง่ายๆครับคือล้างแผลใส่ยากักหมาหาหมอฉีดวัคซีนต่อจนครบโดสนะครับล้างแผลด้วยน้ำสะอาดแล้วก็น้ำสบู่ทันทีบางคนบอกว่าเอาแอลกอฮอล์เนี่ยแหละนะครับที่เราใช้พ่นเนี่ยเวลาเราฉีดตอนป้องกันโควิดนี่แหละพ่นที่แผลนะครับก็ล้างด้วยน้ำสะอาดน้ำสบู่หรือแอลกอฮอล์ได้ก็ดีนะครับ
2: ใ
1: ส่ยาครับเช็ดแผลให้สะอาดแล้วก็ใส่ยาฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์ที่ผมพูดเมื่อสักครู่นั่นแหละแล้วก็กักหมานะครับถ้าเป็นหมาบ้านเราก็นั่นแหละสังเกตอาการสุนัขเป็นเวลา 10-15 วันถ้าเป็นหมาข้างบ้านหมาเพื่อนบ้านเนี่ยก็ไปบอกเขา บอกว่าเนี่ยผมโดนกัดนะช่วยดูหมาให้หน่อยนะครับ 10-15 วันนะครับถ้ามันไม่ดีหรือว่ามันแย่ลงสุนัขตายเนี่ยนะครับโอ้โหงานเข้านะฮะและสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับโดนกัดปุ๊บหาหมอโดยเร็วที่สุดนะครับ
2: ครับ
1: ไม่ได้ไปหาสัตวแพทย์นะครับ
2: ครับ
1: ไปหาหมอเนี่ยนะครับ
2: หมอคนนี่แหละ
1: หมอคนเนี่ยนะครับไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านะครับแล้วก็เข็มเดียวเนี่ยมันไม่พ
2: อ
1: ก็จะมีโดสเนี่ยว่าต้องกี่เข็มก็ไปฉีดให้ครบโดสนะครับซึ่งโรคพิษสุนัขบ้านะครับเป็นโรคที่อันตรายถึงชีวิตนะครับพูดง่ายๆเป็นแล้วตายนะครับ
2: ครับ
1: แต่สามารถป้องกันได้ด้วยวิธีการที่ถูกต้องนะครับฉีดวัคซีนตามกำหนดนะฮะทั้งคนทั้งสัตว์นะครับถ้าหากสุนัขถูกสุนัขกัดฮะอย่ารอให้มีอาการ

0: อย่าคิดว่าแผลเล็กๆน้อยไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าการตัดสินใจเข้ารับรักษาในวันนี้อาจช่วยชีวิตของคุณและคนที่คุณรักได้นะครับ
1: ครับ5ยอนะ
0: ตั
1: ้งไว้เลยอย่าเหยียบอย่าแยกอย่าแย่อย่าหยิบแล้วก็อย่ายุ่งกับสุนัขและแมวที่เรา
0: สุนัขนะฮะไม่ใช่ยุ่งกับคนนะ
1: ครับอันนี้เป็นคาถาในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านะ
0: ครับ
1: ป้องกันกันไว้ด้วยตนเองนะครับไปติดต่อครับไปตามติดตามกันต่อนะครับในเรื่องของการที่เราได้นำเสนอไปคือยาเสพติดที่มันไปอยู่ในพื้นที่ที่เป็นแอร์โฮสเตสได้ยังไงไปอยู่ที่ออสเตรเลีย
0: แอร์โฮสเตสเนี่ยเขาก็อยู่ในสายการบินเขาก็ทำงานที่สายการบินแล้วก็ปรากฏว่าเขาก็รับหิ้วของเนี่ยนะฮะรับหิ้วของเนี่ยไปต่างประเทศแล้วก็ปลายทางคือประเทศออสเตรเลียออสเตรเลียเนี่ยเขาก็จะมีด่านศุลกากรด่านศุลกากรเนี่ยเขาก็จะมีแนวทางในการที่จะตรวจกระเป๋านะครับให้สำแดงของในกระเป๋าว่าคุณมีอะไรมาบ้าง
1: พกอะไรมาบ้าง
0: พกอะไรมาบ้างเพื่อที่จะดูหนึ่ง
1: ครับ
0: คุณสำแดงเท็จหรือเปล่าสินค้าที่ต้องเสียภาษีเสียภาษีไหมนะครับมีของผิดกฎหมายมาหรือไม
1: ่
0: นะครับอันนี้คือศุลกากรของทุกประเทศจะมีแนวแบบนี้แล้วที่ออสเตรเลียเนี่ยพอเขาตรวจนะครับพอเขาตรวจปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าเจอเฮโรอีนในกระเป๋าของแอร์โฮสเตสดังกล่าวนะครับซึ่งจากการชี้แจงแล้วก็จากการข่าวเนี่ยก็ตอนแรกเนี่ยก็นึกว่าอ๋อหิ้วไปเองแต่ปรากฏว่าเป็นการรับเนี่ยจากเพจหนึ่งนะฮะทาง Messenger นะฮะว่าช่วยหิ้วของอันนี้ไปให้น้อยนั่นนะ
1: ก็คือรับจ้างหิ้วของ
0: ก็รับจ้างหิ้วของไปยังต่างประเทศนะครับเรื่องมันก็เป็นเรื่องสิครับที่ออสเตรเลียเขาก็จับได้แล้วก็นำไปสู่เรื่องของการดำเนินคดีต่อไปท่านนายกก็สั่งด่วนจากฝรั่งเศสเมื่อวานนี้
1: ครับโดยทางคุณอนุทินชาญวรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับมีการเตรียมเรียกหน่วยงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเนี่ยรวมถึงในส่วนของท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนด้วยนะครับที่จะต้องมีการประชุมด่วนในการที่จะต้องมาดูแลในเรื่องของการกำหนดมาตรการเข้มข้นนะครับแล้วก็ในส่วนของการที่เกิดเหตุการณ์ที่แอร์โฮสเตสสายการบินไทยนี่แหละการลักลอบขนยาเสพติดข้ามประเทศไปยังออสเตรเลียนะครับแล้วก็กรณีของชาวต่างชาติที่มีการลักลอบนำยาเสียสาวออกจากประเทศไทยไปออสเตรเลียด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็เป็นคดีใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยนะครับซึ่งกังวลว่าจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของต่างประเทศคืออย่างที่พอเห็นเหตุการณ์สองเหตุการณ์นี้เนี่ยคนที่อยู่ประเทศนอกเนี่ยนะหมายถึงเมืองนอกนะนะครับก็อาจจะมองฝั่งเราเนี่ยว่าไม่มีความรัดกุมในเรื่องของการดำเนินการอย่างนี้หรือเปล่านะครับก็ต้องมีการมาพูดคุยกันนะครับโดยกำหนดในการพูดคุยเนี่ยก็คือวันพรุ่งนี
0: ้
1: 3กรกฎาคม2569นะครับแล้วก็จะมีการผลักดันให้ไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางการบินซึ่งถ้าสมมุติว่าหากว่ากรณีแบบนี้เกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับอาจจะทำให้ภาพลักษณ์ที่จะทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางการบินเนี่ยอาจจะไปไม่ถึงตรงนั้นหรือเปล่า
0: คือมันไม่เข้ามาตรฐาน
1: ถูกต้องเป้าหมาย
0: ย้อนกว่ามาตรฐาน
1: เป้าหมายอาจจะที่ไม่สามารถเข้าได้นะสำหรับการเป็นสมาชิก OECD ในปี2571นายกก็ต้องมีการเรียกถกหน่อยนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการปราบปรามแล้วก็เรียกว่าการเข้มงวดในการกำหนดมาตรการต่างๆในการดูแลสำหรับสนามบินตรงนี้
0: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่มีเยอะนะฮะไม
1: ่
0: ว่าจะเป็นปปส.เจ้าภาพใช่ไหมฮะแล้วก็หน่วยงานเกี่ยวกับคมนาคมกระทรวงคมนาคมนี่ใครอะคุณพิพัฒน์รัชกิจประการใช่ไหม
1: ครับ
0: เนี่ยแหละแล้วก็กรมศุลกากร
1: ครับ
0: นะครับที่อยู่ฝั่งกระทรวงการคลัง
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
0: สำนักงานตำรวจแห่งชาติคือคุยกันเยอะแหละนะครับในการที่จะต้องมีมาตรการนะฮะคือสิ่งที่สังคมตั้งข้อสังเกตก็คือยาเสพติดเนี่ยมันออกไปจากประเทศไทยได้ยังไงต้นทางเนี่ยคือประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นสนามบินสุวรรณภูมิหรือว่าสนามบินดอนเมืองก็สุดแท้แต
1: ่
0: นะครับที่มีการเอ็กซเรย์นะฮะเวลาเราไปต่างประเทศจะมีสัมภาระเนี่ยที่จะต้องถูกเอ็กซเรย์ทุกอัน
1: ครับ
0: นะฮะแล้วปรากฏว่าการเอ็กซเรย์ตรงนั้นเนี่ยตรวจได้แค่วัตถุระเบิดหรืออาวุธปืน
1: หรือว่ามีดแหลมหรือว่า
0: แค่นั้นหรือ
1: โลหะหรือเปล่า
0: แค่นั้นหรือแล้วทำไมต่างประเทศเขาถึงตรวจเจอ
1: ครับ
0: เขามีสุนัขตำรวจและอะไรหลายๆอย่าง
1: อ
0: ะไรแบบนี้ไหม
1: เพราะว่าการที่ค้นเจอครั้งนี้เนี่ยคือจำนวนก็ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะ1กิโลเลยนะครับแฝงไป
0: คือการแฝงเดี๋ยวนี้นะของกระบวนการค้ายาเสพติดนะฮะท่านผู้ฟังและคุณณัฐพงษ์ฮะ
1: ครับ
0: เขาไม่ได้มีวิธีการยัดใส่ถุงอะไรง่ายๆแบบหมูๆเหมือนสมัยก่อนนะฮะ
1: ครับ
0: การค้ายาเสพติดเนี่ย เขาทำได้แนบเนียนมากไม่ว่าจะเป็นการใช้คนเนี่ยกลืนยาเสพติดเข้าไป
1: ครับ
0: อันนั้นก็เท่าที่เราทราบกันนะ
1: ครับ
0: ล่าสุดเนี่ยมันมีวิธีการที่จะนำเฮโรอีนเนี่ยไปละลายน้ำไปละลายน้ำเสร็จเนี่ยแล้วก็มาพ่นไปยังเสื้อผ้า
1: ครับ
0: พ่นไปยังเสื้อผ้าแล้วก็ทำให้แห้งหลังจากนั้นก็พับเสื้อผ้าที่ปนไปด้วยผงเฮโรอีนตรงนั้นนะฮะ
1: ครับ
0: พับแล้วก็นำไปเคลือบขี้ผึ้งหรือแว็กซ์อีกทีเพื่อไม่ให้สุนัขได้กลิ่น
1: oh.
0: แล้วพอไปถึงประเทศปลายทางปุ๊บเนี่ยก็นำเสื้อผ้าตัวนั้นนะครับ มาผ่านกระบวนการในการสังเคราะห์ในทางเคมีต่อไปเพื่อที่จะแยกเฮโรอีนกับเสื้อผ้าออกมา
1: ครับ
0: นะครับอันนี้คือกระบวนการที่เขาทำกันถึงทุกวันนี้นะครับ
1: โอ้นี่มันไม่ใช่แบบปกติ
0: ไม่ธรรมดา
1: แล้วนะ
0: ไม่ธรรมดา
1: ไม่ใช่ว่าพกใส่ถุงไปอย่างนี้ไม่ใช่แล้วนะ
0: ก็แนวเหมือนเอาเฮโรอีนละลายน้ำแล้วก็พ่นใส่เสื้อเนี่ยเหมือนเอาแป้ง
1: คา
0: ทาตอนคุณรีดเสื้อผ้า
1: แล้วก็ขูดออกอะไรก็ว่าไป
0: นะฮะแต่เขามีกระบวนการที่จะเอาเฮโรอีนตัวนี้มาสกัดเป็นสารบริสุทธิ์ได
1: ้
0: นะครับเดี๋ยวนี้กระบวนการเนี่ยแนบเนียนกันมากนะครับส่วนประเทศไทยเนี่ยนะฮะปปส.เมื่อวานนี้นะครับพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลเลขาธิการปปส.ก็แถลงความคืบหน้านะครับในการประชุมลับนะฮะร่วมกับผู้แทนตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับบอกว่าไทยและออสเตรเลียแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกนะฮะจนรู้ตัวละครในกระบวนการทั้งหมดแล้วทั้งฝั่งคนส่งคนโอนเงินคนรับที่ปลายทางออสเตรเลียขอสงวนรายละเอียดเพื่อขยายผลการจับกุมคาดว่า 1-2 วันนี้เนี่ยจะเปิดการปูพรมตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติดครั้งใหญ่แน่นอนนะครับแม้ไปบอกเขาล่วงหน้าอย่างนั้นเลย
1: เ
0: ขาไหวตัวทันไหมเนี่ย
1: จะมีการเตรียมพร้อมหรือเปล่า
0: อันนี้น่าสนใจ
1: ครับ
0: เพราะว่าเรื่องของยาเสพติดเนี่ยก็จะต้องมีการยกระดับคือนายกก็บอกแล้วใช่ไหม
1: ร
0: เรื่องของยาเสพติดเนี่ยแต่ตอนนี้มันคือเรื่องของกลวิธีต่าง
1: ๆ
0: นะครับจะไปหวังพึ่งการเอ็กซเรย์อย่างเดียวไม่ได้มันจะต้องมีการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ตรวจพิรุธแล้วก็มีอะไรต่างๆคุณสังเกตไหมฮะเวลาไปต่างประเทศปุ๊บเนี่ยในพาสปอร์ตเนี่ยเขาจะต้องระบุภูมิลำเนาภูมิลำเนาของผู้ที่เกิดที่โดนไปเนี่ยคุณแอร์โฮสเตสเนี่ยอยู่ที่พะเยาใช่ไหมเกิดที่ประเทศไทยแล้วก็ภูมิลำเนาอยู่ที่พะเยาตรงนี้คนถามว่าแล้วมันสำคัญชะไหนสำคัญที่ว่าปลายทางออสเตรเลียเนี่ยพอเขารู้ว่ามาจากประเทศไทยมาจากพื้นที่นั้นพื้นที่นี
1: ้
0: แล้วถ้าเกิดมันมีคนที่เป็นคนไทยแล้วก็อยู่ในพื้นที่นั้นพื้นที่นี้มาเนี่ยเขาก็จะถูกตั้งข้อสังเกตนะครับพูดง่ายๆถูกเพ่งเล็งเป็นพิเศษในการที่จะเข้าสู่ประเทศของเขา
1: ครับ
0: ตรงนี้มันมีผลแบบนี
1: ้ครับ
0: ต่อไปคนไทยจะไปเที่ยวหรือจะไปทำอะไรต่างๆเนี่ยที่ออสเตรเลียเนี่ยก็จะถูกจับจ้องนะครับโดยศุลกากรด่านเขาที่ตรงนั้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นผลกระทบต่างๆที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับที่มันเกิดเหตุตรงนี้ขึ้นมานะครับ
1: ส่วนฝั่งกระทรวงการต่างประเทศนะครับโดยกรมการกงสุลเนี่ยก็มีการออกมาเตือนนะครับสำหรับใครที่จะเดินทางไปต่างประเทศ
0: ครับ
1: อย่ารับฝากของนะครับเสี่ยงนะเรื่องนี้นะครับหลังจากที่มีกรณีตัวอย่างให้เห็นกันนะครับของต้องห้ามเนี่ยห้ามนะครับสินค้าหนีภาษีต่างๆหรือว่ายาเสพติดถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นอาจถูกจับดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับแล้วก็ผู้ที่ถือสัมภาระหรือว่าพัสดุเนี่ยต้องรับผิดชอบตามกฎหมายนะครับก็เน้นย้ำนะว่าถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงนะครับป้องกันตนเองไว้ตั้งแต่เริ่มแรกนะครับ
0: อย่าไปฝากของจากใครอย่าไปรับฝากของจากใครเอาอย่างนั้นเถอะอย่าว่าแต่ข้ามประเทศเลยเราเดินไปอย่างเงี้ยคุณณัฐพงษ์ช่วยเอานี้ไปส่งให้หน่อย
1: เป็น
0: โดนตำรวจจับเรียบร้อยเลยนะ
1: มันอยู่ในมือเรานะ
0: คือมันปฏิเสธยากไงคืออย่างกรณีที่ออสเตรเลียเนี่ยแม้กฎหมายเนี่ยมันจะคนละฉบับแต่ว่ามี2 ส่วนที่ศาลออสเตรเลียเขาจะวินิจฉัยอันดับแรกคือดูเจตนาก่อนสำหรับผู้ที่ถูกจับกุมว่าเป็นเครือข่ายยาเสพติดหรือไม
1: ่
0: หรือถูกใช้เป็นเครื่องมือหน้าที่ของแอร์โฮสเตสคนนี้กับของประเทศไทยเนี่ยต้องชี้แจงพยานหลักฐานออกมาให้แจ้งชัดว่าไม่มีเจตนาในการกระทำความผิดและเราถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดจากขบวนการค้ายาเสพติดพิสูจน์ตรงนี้ในประเด็นที่1พิสูจน์ในประเด็นที่2เนี่ยที่เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากที่ออสเตรเลียนะครับคือทฤษฎีวินยูชนที่เขาเรียกว่า Average Reasonable Man คือคนที่มีภาวะเช่นนั้นคือเป็น Air Hostess แล้วก็การที่จะนำของขึ้นไปบนเครื่องบินเนี่ยมันมีกฎเกณฑ์อะไรหรือเปล่า คุณฝ่าฝืนหรือไม
1: ่
0: อีกอันนึงที่จะถูกพิจารณาก็คือว่าความฉงนเขาเรียกว่าความระลึกในใจนะจะไม่เอ๊ะเลยหรือว่าของเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะมีของผิดกฎหมายมาด้วย นะครับอันนี้เป็นส่วนที่สองที่ศาลออสเตรเลียเนี่ยเขาอาจจะมีการพิจารณาไม่ได้ดูแค่เจตนาอย่างเดียวนะครับซึ่งตรงนี้เองฮะก็ทางเรานะครับแล้วก็ทางออสเตรเลียเนี่ยทราบว่าตอนนี้ก็มีการจัดทนายความให้กับผู้ที่ถูกกล่าวหาแล้วนะครับตรงนี้เดี๋ยวก็ต้องติดตามกันต่อไปเป็นเรื่องในระดับประเทศนะฮะ
1: ครับและนี่ก็คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์นะครับมาติดตามข่าวสารกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
0: ทรงพลชูเวศลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลกสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะสภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณา3ร่างกฎหมายสำคัญ3ฉบับพร้อมพิจารณากระทู้ถามปัญหาที่ดินทับซ้อนป่าสงวนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
6: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: สภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณา3ร่างกฎหมายสำคัญ3ฉบับพร้อมพิจารณากระทู้ถามปัญหาที่ดินทับซ้อนป่าสงวนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้เริ่มเวลา 9:00 น.ภายหลังเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่ประชุมมีวาระพิจารณาวาระกระทู้ถามเช่นการปรับปรุงกฎหมายและเร่งรัดแก้ไขปัญหาที่ดินทับซ้อนกับเขตป่าสงวนแห่งชาติจากนั้นจะพิจารณาวาระเร่งด่วนประกอบด้วยร่างกฎหมาย3ฉบับได้แก่ร่างพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาร่างพระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์นมและร่างพระราชบัญญัติล้มละลายกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนรับมือสภาพอากาศแปรปรวน2ช่วงเวลาเฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ก่อนจะเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงยาวตลอดกลางเดือนนี้และเกษตรกรนอกเขตชลประทานเร่งกักเก็บน้ำ
8: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยา ปิดเผยถึงสถานการณ์สภาพอากาศในระยะนี้ว่าสภาพอากาศจะแบ่งออกเป็น2ช่วงสำคัญโดยช่วงแรกระหว่างวันที่1ถึง3กรกฎาคมนี้อิทธิพลจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางประกอบกับมรสุมเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่รับมรสุมได้แก่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่จังหวัดระนองพังงากระบี่และภูเก็ตรวมถึงภาคเหนือฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกที่จังหวัดจันทบุรีและตราดต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนสะสมจากนั้นในช่วงที่2ระหว่างวันที่4ถึง7กรกฎาคมฝนจะขยับขึ้นสู่ตอนบนของประเทศเนื่องจากพายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้คาดว่าจะทวีความรุนแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนแม้พายุนี้จะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่ขอบของพายุจะส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเช่นบึงกาฬนครพนมและภาคเหนือเช่นจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายน่านและอุตรดิตถ์มีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นซึ่งอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาได้อย่างไรก็ตามหลังจากพ้นช่วงฝนตกหนักไปแล้วตั้งแต่วันที่10ถึงประมาณหลังวันที่20กรกฎาคมนี้ประเทศไทยจะเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงอย่างชัดเจนโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ตอนล่างจึงขอเตือนให้ประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรในพื้นที่นอกเขตชลประทานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเร่งกักเก็บน้ำสำรองไว้ใช้และวางแผนการใช้น้ำอย่างประหยัดศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
3: นายอำเภอตากใบเปิดเผยความคืบหน้าคดีลอบระเบิดบ้านสปอมเร่งรวบรวมหลักฐานติดตามผู้ก่อเหตุ
9: นายกฤษดาสุขสบายนายอำเภอตากใบเปิดเผยความคืบหน้ากรณีเหตุลอบวางระเบิดบนถนนทางหลวงหมายเลข42พื้นที่บ้านสปอมหมู่8ตำบลไผ่วันอำเภอตากจังหวัดราชบุรีว่าเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทหารและตำรวจได้บูรณาการกำลังเร่งติดตามผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องโดยเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและเชิญตัวบุคคลต้องสงสัยเข้าสู่กระบวนการซักถามตามกฎหมายเพื่อนำข้อมูลไปขยายผลและดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องในส่วนของการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจังหวัดนราธิวาสได้เร่งดำเนินการเยียวยาผู้บาดเจ็บชาวมาเลเซียทั้ง2รายโดยมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วขณะเดียวกันอำเภอตากใบร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรีลงพื้นที่ประเมินความเสียหายของรถยนต์ผู้ประสบเหตุเพื่อเสนอคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยระดับจังหวัดพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบนายอำเภอตากใบยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ทั้ง3ฝ่ายจะเดินหน้าปฏิบัติการเชิงรุกอย่างต่อเนื่องทั้งการรวบรวมพยานหลักฐานติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีและดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ควบคู่กับการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
10: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
11: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์เมกะ
12: เหตุหลักๆในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมักมาจากการเมาแล้วขับพอคิดว่าตัวเองไหวไม่เมาสามารถขับรถกลับบ้านได้แต่เพียงพริบตาเดียวก็อาจคร่าชีวิตผู้ขับขี่เพื่อนร่วมท้องถนนและคนโดยสารไปแล้วพอเมื่อไหร่ที่ปริมาณแอลกอฮอล์เกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ยังฝืนขับรถและหากกระทำผิดครั้งแรกจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับ 5,000 ถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและหากทำผิดซ้ำภายใน2ปีจำคุกไม่เกิน2ปีปรับ 50,000 บาทถึง 100,000 บาทเมาไม่ขับกลับบ้านแบบปลอดภัยไร้รอยขีดข่วนกันนะคะ
13: โรคฝีดาษวานอนหรือ Mpox เกิดจากการสัมผัสแนบชิดมีเพศสัมพันธ์กับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงอาการรุนแรงผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ป่วยมะเร็งผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะหญิงตั้งครรภ์หญิงให้นมบุตรและเด็กอายุต่ำกว่า8ปีการป้องกันโรคฝีดาษวานอนหรือ Mpox งดมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าไม่สัมผัสกับผู้มีผื่นตุ่มหนองไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่นล้างมือบ่อยๆด้วยความปรารถนาดีจาก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
14: สงสัยไหมว่าทำไมแค่โดนฝนแป๊บเดียวก็เป็นหวัดได้ความจริงแล้วฝนไม่ใช่ตัวการโดยตรงที่ทำให้คุณเป็นหวัดหวัดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไม่ใช่จากความเย็นหรือความเปียกเมื่อคุณตากฝนร่างกายจะสูญเสียความร้อนอย่างรวดเร็ว

0: แบ่งตัวและแพร่กระจายได้เร็วขึ้นช่วงหน้าฝนผู้คนมักจะรวมตัวกันในอาคารหรือที่กำบังทำให้มีโอกาสสัมผัสละอองฝอยที่มีไวรัสจากรอบตัวมากขึ้นการตากฝนเป็นเพียงตัวกระตุ้นทำให้ร่างกายอ่อนแอลงและไวรัสฉวยโอกาสโจมตีได้ง่ายขึ้นนั่นเอง
1: รู้ไหมครับทุกครั้งที่เราเปิดไฟเปิดแอร์หรือชาร์จมือถือพลังงานที่ใช้ไม่ได้เกิดขึ้นเองมันมาจากการทำงานของโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าให้เราทุกวันอย่างมีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานเริ่มต้นได้ง่ายๆที่ตัวเราปิดไฟเมื่อไม่ใช้ตั้งแอร์26องศาเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์5เพราะทุกหน่วยที่เราประหยัดจะช่วยลดภาระพลังงานของประเทศโรงไฟฟ้าบางปะกงชวนร่วมกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า

0: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรีคุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
1: เปิดโลกกว้างคลังภาษาไทยฟังง่ายๆได้สาระหลักภาษาวรรณคดีเรื่องเล่าตำนานนิทานนิยายเปิดฟังได้เลยรับลมคมไทยสวัสดีค่ะพี่อดีเจ็ดพอดแคสต์รับลมคมไทยโดยดิฉันพันวิภาราษฎรนิยมเล่าเรื่องในวันนี้นะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของตำนานพญานาคค่ะความเชื่อเรื่องพญานาคนั้นถ้าพูดถึงในวรรณคดีนะคะมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยเพราะปรากฏอยู่ในวรรณคดีศาสนาเรื่องดังอย่างไตรภูมิพระร่วงค่ะระบุไว้ว่านาคมีลักษณะคล้ายงูใหญ่แต่มีงอนดวงตาสีแดงเกล็ดหลายสีอาศัยอยู่บริเวณบาดาลใต้เขาหิมพานต์ค่ะกึ่งสัตว์กึ่งเทพมีพละกำลังและอิทธิฤทธิ์มากคือสามารถแปลงตนและก็จำแรงกายได้ด้วยแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะคือนาคที่เกิดบนบกและนาคที่เกิดในน้ำพญานาคในวรรณคดีมีที่มาแบบนี้ส่วนพญานาคกับตำนานในพระพุทธศาสนาก็ได้ยินมาหลากหลายเช่นเดียวกันค่ะตำนานที่1 นะคะอย่างเช่นตามตำนานพญานาคมีอยู่ก่อนสมัยพระพุทธเจ้าแล้วนะคะดังเช่นหลังจากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมพิเศษได้เสด็จไปตามเมืองต่างๆเพื่อแสดงธรรมเทศนามีครั้งหนึ่งค่ะได้เสด็จออกจากร่มไม้อทุปานิโครสไปยังร่มไม้จิกที่ชื่อว่ามุจรินทรงนั่งสวยมีมุติสุขอยู่7วันในขณะนั้นก็มีฝนตกพรำๆนะคะประกอบไปด้วยลมหนาวตลอด7วันก็มีพญานาคที่ชื่อว่ามุจรินค่ะเข้ามาวงด้วยขด7รอบพร้อมกับแผ่พังพานปกพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อจะป้องกันฝนตกและลมมิให้ถูกพระวรกายหลังจากฝนหายแล้วก็คลายขดออกแปลงเพศมาเป็นมานพหนุ่มยืนเฝ้าที่เบื้องหน้าพระพักด้วยความศรัทธาอย่างแรงกล้าความเชื่อนี้นะคะทำให้ชาวพุทธสร้างพระพุทธรูปปางนาคปลกขึ้นมาแต่มักจะสร้างแบบพระนั่งบนตัวพญานาคเลยนะคะซึ่งดูเหมือนว่าจะเอาพญานาคไว้เป็นบัลลังก์เพื่อให้เกิดความสง่างามและทำให้คิดว่าพญานาคคือผู้คุ้มครองพระศาสดานั่นเองค่ะอีกเรื่องนึงในสมัยพุทธกาลนะคะอันนี้จะใกล้ตัวเราสักนิดนึงมีพญานาคตนหนึ่งมีนิสัยดุร้ายค่ะมีพิษร้ายแรงในตัวถึง64ชนิดสามารถอาศัยอยู่ใต้ดินหรือว่าบาดาลได้พญานาคตนนี้ครั้งหนึ่งมีโอกาสนั่งฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าแล้วก็เกิดศรัทธาค่ะจึงเลิกนิสัยดุร้ายก่อนที่จะแปลงกายขึ้นมาเป็นมนุษย์ออกบวชเป็นพระภิกษุแต่เพราะว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานนะคะจึงไม่สามารถบวชได้นาคตนนั้นก็เลยประวารณาเป็นพุทธมามกะกลายเป็นที่มาของชาวพุทธสำหรับเรียกคนที่จะบวชก่อนที่จะเป็นพระว่านาคนั่นเองค่ะทั้งนี้อย่างที่ว่าไปนะคะว่าพญานาคเป็นสัตว์เดรัจฉานค่ะที่ไม่สามารถบรรลุธรรมได้จัดอยู่ในฝ่ายสุขติภูมิอยู่สวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกานะคะพำนักสูงสุดก็ได้เพียงสวรรค์ชั้นนี้ซึ่งถือว่าเป็นเพียงสวรรค์ชั้นต้นเท่านั้นค่ะอันนี้เป็นที่มาของพญานาคจากทั้งในวรรณคดีแล้วก็ตำนานในพระพุทธศาสนานะคะทีนี้มาดูตระกูลของพญานาคกันบ้างที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันที่มีการสร้างหลายๆสีหลายๆที่หลายรูปแบบว่ามีต้นกำเนิดมาจากตระกูลใดบ้างพญานาคจริงๆแล้วแบ่งออกเป็น4ตระกูลค่ะตามความแตกต่างแล้วก็ที่มาตระกูลแรกคือตระกูลวิรูปักษ์เป็นนาคที่มีผิวกายเป็นสีทองนะคะเป็นนาคชั้นสูงสุดถือกำเนิดแบบโอปปาติกะค่ะคือเกิดขึ้นเองแล้วก็โตเลยมีอิทธิฤทธิ์แล้วก็มีบุญบารมีมากจัดอยู่ในนาคชั้นเทพนะคะพำนักอาศัยอยู่ในทิพย์วิมานที่คอยปกครองพญานาคทั้งหมดต้นตระกูลก็อย่างเช่นท้าววิรูปักษ์ที่เราเคยได้ยินกันพญานาคในตระกูลนี้ที่เรารู้จักกันดีก็คือพญาสุวรรณนาคราชพญามุจลินนาคราชนั่นเองค่ะพญานาคตระกูลที่2ชื่อว่าตระกูลเอราปถะนะคะตระกูลนี้มีนาคที่เป็นผิวกายสีเขียวเราจะเห็นตระกูลนี้ค่อนข้างเยอะนะคะถือเป็นพญานาคชั้นสูงถือกำเนิดแบบโอปปาติกะเช่นเดียวกันแต่กำเนิดจากฟองไข่ค่ะมีขนาดใหญ่โตใกล้เคียงกับพญานาคตระกูลสีทอง อาศัยอยู่ที่เมืองบาดาลแต่ว่าไม่ลึกมากเป็นตระกูลที่เราพบได้มากที่สุดแล้วก็ใกล้ชิดมนุษย์ที่สุดด้วยนะคะชอบขึ้นมาเที่ยวบนโลกมนุษย์จนเกิดเป็นตำนานรักมากมายกับเหล่ามนุษย์และหากบำเพ็ญเพียรบารมีจนเก่งกล้าก็จะสามารถแผ่เสียงได้ถึง9เสียงด้วยกันและสามารถขึ้นเป็นพญานาคชั้นปกครองได้เช่นเดียวกันพญานาคในตระกูลนี้ที่รู้จักกันดีก็คือพญาศรีสุโธนาคราชแห่งวังนาคินคำชะโนดนั่นเองค่ะต่อไปพญานาคตระกูลที่3คือตระกูลฉับพญาปุตตะนะคะตระกูลนาคที่มีผิวกายหรือเกล็ดเป็นสีรุ้งส่วนใหญ่ถือกำเนิดแบบชลาพุทหรือกำเนิดจากคันค่ะอาศัยอยู่ในบาดาลหรือว่าป่าก็มีนะคะมีอิทธิฤทธิ์มากแต่พบได้ยากมากเหมือนกันอาศัยอยู่ในที่ลึกลับค่ะต่อไปตระกูลกันหาโคตมะตระกูลนี้จะเป็นนาคที่มีผิวกายเป็นเกล็ดเป็นสีดำนิล นะคะอันนี้เราก็จะเห็นได้บ่อยเหมือนกันถือกำเนิดแบบสังเสชะค่ะก็คือเกิดจากเหงื่อใครแล้วก็สิ่งหมักหมมต่างๆนะคะมักมีร่างกายกำยำบึกบืนเหมือนสีเขาเลยค่ะมีหน้าที่เฝ้าสมบัติของเมืองบาดาลและแม้จะเกิดในตระกูลที่ต่ำกว่าตระกูลอื่นแต่ว่าถ้าหากว่าบำเพ็ญเพียรบารมีจนสามารถมีฤทธิ์มากก็เป็นพญานาคชั้นปกครองได้เช่นเดียวกันนะคะอย่างเช่นพญานาคที่เรารู้จักกันดีก็คือองค์ดำแสนสิริจันทรานาคราชนั่นเองกษัตริย์นาคราชยอดนักรบแห่งเมืองบาดาลที่มีผู้วิเศษในปัจจุบันที่เราได้ยินมาก่อนหน้านี้นะคะว่าเป็นลูกหลานขององค์แสนสิริจันทรานาคราชนั่นเองนอกจากนี้ยังแบ่งพญานาคออกเป็นตระกูลย่อยๆอีกถึงกว่า 1,024 ชนิดนะคะคือพวกสัตว์เลื้อยคลานประเภทงูเห่างูจงอางงูเหลือมและงูทุกชนิดถือว่าเป็นลูกหลานของพญานาคทั้งสิ้นค่ะนอกจากนี้นะคะพญานาคในตำนานของทางพระพุทธศาสนาและวรรณคดีส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนาคที่พูดมานะคะก็มีส่วนร่วมในตำนานอย่างชัดเจนแล้วก็ผูกพันกับมนุษย์รวมถึงคนด้วยโดยเฉพาะผู้คนที่อาศัยบริเวณลุ่มแม่น้ำโขงเชื่อว่าแม่น้ำโขงเนี่ยเกิดจากการแท้ตัวของพญานาคค่ะนอกจากนี้หากพูดถึงเรื่องของพญานาคหนีไม่ได้เลยก็คือบั้งไฟพญานาคนะคะโดยมีตำนานนะคะว่าในวันออกพรรษาหรือ15ค่ำเดือน11เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงพญานาคแห่งแม่น้ำโขงต่างก็ชื่นชมยินดีค่ะจึงเฮ็ดหรือว่าจุดบั้งไฟถวายการเสด็จกลับของพระพุทธเจ้าจนกลายเป็นประเพณีบั้งไฟพญานาคของทุกปีนับว่าเป็นเรื่องเหลือเชื่อแล้วก็เป็นสิ่งมหัศจรรย์แห่งลุ่มน้ำโขงเลยนะคะเพราะว่าลูกไฟที่เรียกว่าบั้งไฟพญานาคเกิดเฉพาะในเขตจังหวัดหนองคายเท่านั้นตามแนวแม่น้ำโขงไม่มีขึ้นที่อื่นแม้จะอยู่ริมแม่น้ำโขงเช่นเดียวกันเราก็ไม่ทราบดีนะคะว่าทุกวันนี้เนี่ยบั้งไฟพญานาคเกิดจากความเชื่อความศรัทธาเกิดจากอะไรเกิดจากวิทยาศาสตร์หรือเกิดจากพญานาคจริงๆนั่นเองค่ะนอกจากที่กล่าวมาแล้วนะคะพญานาคก็ยังคงเกี่ยวข้องกับศิลปะวัฒนธรรมของคนไทยอย่างเราจะเห็นได้จากสัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับนาคอย่างเช่นจิตรกรรมประติมากรรมแล้วก็หัตถกรรมโดยเฉพาะสถาปัตยกรรมตามวัดวาอารามต่างๆหลังคาอาคารที่สร้างขึ้นสำหรับสถาบันพระมหากษัตริย์สถาบันศาสนสถานตามคตินิยมที่ว่านาคยิ่งใหญ่คู่ควรกับสถาบันอันสูงส่งค่ะอย่างเช่นนาคสะดุ้งที่ทอดลำตัวยาวตามบันไดนาคลำยองที่ทำเป็นป้านลมหลังคาโบสถ์เชื่อมต่อกับนาคสะดุ้งไหนจะมีนาคเบือนนาคจำลองนาคทันและคันถวยรูปพญานาคอีกด้วยนะคะที่สำคัญในทุกวันนี้ไม่มีใครบอกเราได้ว่าพญานาคนั้นมีจริงหรือไม่แต่ทุกวันนี้นาคกลายเป็นสัญลักษณ์ทางความเชื่อความร่ำรวยความอุดมสมบูรณ์วัดวาอารามเองก็มักจะสร้างพญานาคองค์สวยๆใหญ่โตนะคะเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีความเชื่อหรือว่าสายมูเข้าไปเที่ยวชมความสวยงามและขอพรตามความเชื่อนั่นเองค่ะเราก็ยังไม่ทราบได้ว่าพญานาคนั้นมีจริงหรือไม่บางคนที่เชื่อและศรัทธาบูชาพญานาคจนร่ำรวยก็มีแต่บางคนที่ไม่เชื่อทำมาหากินจนร่ำรวยก็มีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเรื่องของพญานาคมีที่มาก็จริงแต่ว่าไม่มีใครพิสูจน์ได้นั่นเองค่ะขอบคุณที่มาจากสนุก .com ด้วยนะคะลับลมคมไทยในครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรกลับมารับฟังได้กับลับลมคมไทยใน P-AD7 Podcast สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่กับลับลมคมไทยโดย P-AD7 Podcast ทุกวันอังคารเวลา 18:00 น. คลังภาษาไทยฟังง่ายๆได้สาระกับลับลมคมไทย

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการใต้สันติสุขค่ะพื้นที่แห่งความเข้าใจและรอยยิ้มที่จะพาคุณนะคะไปสัมผัสทุกเรื่องราวดีๆรวมไปถึงข่าวสารน่ารู้และเสน่ห์ของ3จังหวัดชายแดนใต้กันค่ะสำหรับช่วงแรกของวันนี้เราก็มาอัปเดตข่าวสารประเด็นเด่นๆนะคะที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนใต้นะคะกับช่วงเรื่องเด่นชายแดนใต้ค่ะประเด็นวันนี้ที่เราจะนำมาพูดคุยนะคะก็เป็นเกี่ยวกับการยกระดับคุมความปลอดภัยนะคะโดยท่านแม่ทัพภาคที่4ก็ได้มีการเรียกประชุมภาคส่วนที่เกี่ยวข้องหลังจากที่เกิดเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายจุดนะคะโดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะที่ห้องประชุม1นะคะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ายสิรินธรนะคะตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีค่ะพลโทนรทิพย์โพยนอกท่านแม่ทัพภาคที่4นะคะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ได้ให้การต้อนรับนายนฤชาโคสาศิวิไลนะคะอธิบดีกรมการปกครองพร้อมด้วยนายอำเภอแล้วก็ปลัดอำเภอค่ะจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมกันประชุมอย่างเร่งด่วนเลยนะคะเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์แล้วก็รับมอบคำสั่งเป็นคำสั่งการนะคะในการยกระดับมาตรการควบคุมเข้มทุกพื้นที่เลยค่ะโดยในที่ประชุมนะคะท่านแม่ทัพภาคที่4ก็ได้เน้นย้ำการขับเคลื่อนหมู่บ้านปลอดภัยเป็นกลไกนะคะในการที่จะดูแลความมั่นคงในระดับพื้นที่โดยให้ท่านนายอำเภอแล้วก็ฝ่ายปกครองเป็นแกนกลางในการที่จะบูรณาการกำลังร่วมกันค่ะทั้งทหารตำรวจแล้วก็ภาคประชาชนนะคะมีการจัดระบบเวรยามทั้งกลางวันและก็กลางคืนเพื่อที่จะเพิ่มความเข้มข้นในการราดตระเวนนะคะแล้วก็ใช้เทคโนโลยีสนับสนุนอย่างเช่นโดรนตรวจการหรือว่า อุปกรณ์อื่นๆนะคะพร้อมทั้งส่งเสริมบทบาทของอสม.ผู้นำชุมชนแล้วก็ประชาชนเนี่ยให้ร่วมกันเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวังสิ่งผิดปกติในพื้นที่รวมถึงนะคะกำหนดพื้นที่ในการนำร่องในอำเภอชายแดนเพื่อที่จะยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยควบคู่กับการพัฒนาค่ะด้านนายนฤชาโคสาศิวิไลนะคะอธิบดีกรมการปกครองได้เน้นย้ำนะคะให้ทุกพื้นที่เนี่ยบูรณาการปฏิบัติการเชิงรุกโดยเฉพาะนะคะการปิดล้อมตรวจค้นควบคู่ไปกับการปราบปรามยาเสพติดค่ะเพื่อที่จะควบคุมพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งผลักดันนะคะแนวทางหมู่บ้านปลอดภัยให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในทุกอำเภอโดยให้ท่านนายอำเภอแล้วก็ทางปลัดอำเภอนะคะเป็นกลไกหลักนะในการที่จะขับเคลื่อนในระดับพื้นที่แล้วก็เน้นการดูแลความปลอดภัยตั้งแต่ระดับหมู่บ้านจัดระบบเฝ้าระวังเราร่วมกันนะคะระหว่างผู้นำชุมชนอสม.แล้วก็ภาคประชาชนค่ะให้ร่วมกันเป็นหูเป็นตานะพร้อมกันนี้ก็ได้สั่งกำชับนะคะให้ดำเนินการปฏิบัติหน้าที่นะพร้อมกันทุกอำเภอในลักษณะยุทธการเชิงรุกค่ะเพื่อที่จะยกระดับการควบคุมพื้นที่เนี่ยให้เห็นผลอย่างชัดเจนควบคู่กับการพัฒนาพื้นที่อำเภอชายแดนทั้ง12อำเภอเพื่อให้การแก้ไขปัญหานี้เนี่ยมีความต่อเนื่องแล้วก็ยั่งยืนโดยเน้นปัญหาให้จบในระดับหมู่บ้านนะคะผ่านกลไกการปกครองเป็นสำคัญค่ะทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าก็ได้ยืนยันนะคะว่ามีการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยสูงสุดตลอด24ชั่วโมงพร้อมทั้งเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้เร็วที่สุดค่ะพร้อมกันนี้นะคะก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนเนี่ยติดตามข้อมูลข่าวสารนะคะจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดเพิ่มความระมัดระวังนะคะในการเดินทางแล้วก็ร่วมกันเป็นหูเป็นตาค่ะแจ้งเบาะแสบุคคลหรือว่าวัตถุต้องสงสัยนะคะผ่านสายด่วน1341เ พื่อร่วมกันนะคะดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ให้เกิดความมั่นคงแล้วก็อุ่นใจอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะต้องบอกว่านะส่วนราชการก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะเวลาเกิดเหตุแบบนี้นะแต่ประชาชนก็ต้องร่วมกันเป็นหูเป็นตาด้วยนะคะก็ใครที่เห็นนะเบาะแสนะไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือว่าถูกต้องสงสัยนะคะเราสามารถโทรแจ้งนะเน้นย้ำนิดนึงนะคะโทรแจ้งที่สายด่วน1341ค่ะนะแต่ก็ขอฝากกันด้วยนะคะอย่าโทรกันไปเล่นๆนะอย่าโทรไปแบบมันก็มีเนาะพวกมือบอลพวกนี้ใส่ไม่ดีเนี่ยชอบโทรไปปั่นป่วนนะคะบางทีโทรไปแจ้งว่ามีวัตถุตรงนั้นตรงนี้แต่มันเป็นการเขาเรียกว่าข่าวลวงนะคะให้กับเจ้าหน้าที่ทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเสียเวลานะเพราะฉะนั้นฝากกันด้วยนะคะเอาละค่ะอันนี้ก็เป็นในช่วงของเรื่องเด่นชายแดนใต้ที่วันนี้เรานำมาฝากกันนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกับช่วงที่2นะคะในช่วงเที่ยวใต้สุดปลายสยามวันนี้เราจะพาไปเที่ยวที่ไหนเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะ
1: จังหวัดชายแดนภาคใต้พื้นที่สังคมพหุวัฒนธรรมเป็นอัตลักษณ์ที่มีความแตกต่างแต่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะภูมิปัญญาเลิศล้ำแหล่งอารยธรรมที่ชวนค้นหากับชีวิตดีๆที่ชายแดนใต
2: ้ใต้สุดสยามต้องไปยะลาเมืองสามวัฒนธรรมอาหารฮาลาลเลิศล้ำไปดูไปชิมที่ปัตตานีทักษิณราชตำหนักนาราทัศน์เพลินตาแหล่งใหญ่แร่ทองลองกองหอมหวานที่นี่เลยนาราธิวาสสามจังหวัดชายแดนใต้ไปแล้วคุณจะพบธรรมชาติงดงามวิถีชุมชนน่า

0: ไม่มีที่อื่นที่อื่นมันทำไม่ได้อะมีที่นี่ที่เดียวที่จะทำเกลือได้
1: เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากครับเมื่อได้รู้ว่าปัตตานีคือแหล่งผลิตเกลือคุณภาพแห่งเดียวของคาบสมุทรมลายูทั้งยังได้ชื่อว่าเป็นเกลือหวานอีกด้วยครับ
0: เกลือหวานนี่เพราะว่ามันเค็มน้อยกว่าเกลือสมุทรเมื่อก่อนคนมาเลมาซื้อเขาว่าภาษาอิสลามว่าการังมันนี่ถ้าแปลภาษาไทยก็เกลือหวานคือเมื่อก่อนเขามีเรือลำใหญ่เลยมาจอดท่าเรือหน้าเอาปัตตานีเนี่ยเรือใหญ่มาจอดแล้วก็เรือเล็กนี่ไปส่งเกลือเท่าที่รู้มาก็ร้อยกว่าปี
1: จากอดีตถึงปัจจุบันชื่อเสียงของเกลือหวานปัตตานีก็ยังคงเป็นที่เลื่องลือในคุณสมบัติของรสชาติความเค็มที่กลมกล่อมและแตกต่างอย่างเป็นเอกลักษณ
0: ์เกลือหวานนี่เพราะว่ามันเค็มน้อยกว่าเกลือสมุทรเหมาะสำหรับ

0: อยไว้ในเอาในเอาปัตตานีเนี่ยคือน้ำมันจะกร่อยในที่จังหวัดภาคใต้นี่มีปัตตานีแห่งเดียว
1: เครื่องหวานของปัตตานีเป็นรสชาติที่แบบไม่เค็มโดดอะค่ะมันมีความกลมกล่อมมีความเค็มแบบกลมกล่อมมาก
2: เกลือปัตตานีคือเหมาะสำหรับปรุงอาหารเกลือปัตตานีไม่เค็มมากคือทำให้อาหารของเขา

0: ต่เชฟชั้นนำของเมืองไทยก็ยังยอมรับในคุณสมบัติอันพิเศษสุดของเกลือหวานปัตตานีในการปรุงรสอาหารด้วยครับ
1: จะมีเชฟแอมนาริบุญญเกียรติแล้วก็จะมีของเชฟป้อมก็เชฟชุมพล
0: ปัจจุบันเกลือหวานปัตตานีได้รับการพัฒนาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่สนองตอบความต้องการได้อย่างหลากหลายทั้งยังเป็นสินค้าขึ้นชื่อของฝากระดับห้ามพลาดจากปัตตานีด้วยครับ
2: คุณรู้หรือไม่ว่าความสุขในชีวิตเริ่มต้นจากสุขภาวะที่ดี
3: ใช่แล้วค่ะการมีสุขภาวะที่ดีไม่ได้หมายถึงแค่สุขภาพร่างกายแต่ยังรวมถึงสุขภาพจิตและสังคมด้วย
2: มาสร้างชุมชนที่อบอุ่นร่วมกันสนับสนุนและใส่ใจคนรอบข้าง
3: แค่พูดคุยฟังและแบ่งปันรอยยิ้มกันก็ทำให้ชุมชนของเราแข็งแรงขึ้นแล้ว
2: เพราะสุขภาวะที่ดีในทุกมิติเริ่มต้นจากคุณและเราม
3: าร่วมสร้างสังคมที่เต็มไปด้วยความรักและความเข้าใจกันเถอะค่ะ
4: จังหวัดชายแดนภาคใต้พื้นที่สังคมพหุวัฒนธรรมเป็นอัตลักษณ์ที่มีความแตกต่างแต่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะภูมิปัญญาเลิศล้ำแหล่งอารยธรรมที่ชวนค้นหากับชีวิตดีๆที่ชายแดนใต
5: ้กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการใต้สันติสุขกันต่อเลยนะคะช่วงนี้นะคะเราก็จะขอพาคุณผู้ฟังเนี่ยไปสัมผัสเสน่ห์แล้วก็ความงดงามของแหล่งท่องเที่ยวสุดอันซีนของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้กันค่ะกับช่วงเที่ยวใต้สุดปลายสยามสถานที่ท่องเที่ยวที่วันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังไปนะคะนั่นก็คือทะเลหมอกตำบลภูเขาทองค่ะทะเลหมอกงามแห่งภาคใต้ทะเลหมอกบ้านภูเขาทองก็เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งนะคะในอำเภอสุขีรินจังหวัดนราธิวาสค่ะที่นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถรับชมกับบรรยากาศของทะเลหมอกที่แสนจะงดงามเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การกางเต็นท์พักแรมเพื่อจะรอชมพระอาทิตย์ตกในยามเย็นหรือรอรับไอหมอกในยามเช้าค่ะด้วยความสมบูรณ์ของธรรมชาติและก็พื้นป่าทำให้ในพื้นที่ตำบลภูเขาทองแล้วก็อำเภอสุขีรินเนี่ยมีสายหมอกงามปรากฏในยามเช้าอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอไม่เว้นแม้แต่ในหน้าร้อนนะคะหากวันไหนเนี่ยมีความชื้นสูงหมอกก็จะลอยอ้อยอิงอยู่ทั้งวันทั้งคืนเลยเรียกได้ว่าหากมาเที่ยวภูเขาทองนะคะมีโอกาสที่จะเจอทะเลหมอกสูงมากทำให้อำเภอสุขีรินเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งถิ่นทะเลหมอกแห่งภาคใต้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะมีไฮไลท์ของจุดเที่ยวชมทะเลหมอกที่สำคัญก็คือจุดชมทะเลหมอกผู้พิชิตปลายด้ามขวานทองจุดชมทะเลหมอกผู้พิชิตปลายด้ามขวานทองนี้นะคะก็ตั้งอยู่ที่บริเวณสำนักสงฆ์พระธาตุภูเขาทองค่ะที่จะมีเจดีย์ภูเขาทองสีทองอร่ามตั้งโดดเด่นเป็นเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับมนาประทานเนื่องมาจากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนะคะเพื่อที่จะให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวแล้วก็พึ่งพาทางจิตใจของชาวชุมชนค่ะจุดชมทะเลหมอกปลายด้ามขวานทองเนี่ยสามารถเดินทางเข้าถึงง่ายนะเมื่อรถเข้ามาจอดก็เดินลงไปชมทะเลหมอกได้เลยซึ่งในบริเวณนี้เนี่ยมีการจัดแต่งสถานที่นะคะสำหรับให้ชมวิวไว้เป็นอย่างดีเลยมีทั้งสระน้ำบ้านพักที่กางเต็นท์หรือว่าหลักกิโลเมตรป้ายถ่ายรูปจุดเช็คอินจุดชมวิวนะที่ในวันอากาศเป็นใจก็จะสามารถมองเห็นทะเลหมอกยามเช้าได้อย่างสวยงามแล้วก็กว้างไกลเลยในตำบลภูเขาทองนี้ก็ยังมีจุดชมทะเลหมอกเด่นๆอื่นๆอีกนะคะอย่างเช่นจุดชมทะเลหมอกภูสาราจุดชมทะเลหมอกเขาแผงม้าแล้วก็จุดชมทะเลหมอกผาสนค่ะหรือเขาอีด่างที่ตั้งอยู่บนความสูงประมาณ530เมตรจากระดับน้ำทะเลนะคะบนนี้เนี่ยจะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของธรรมชาติได้อย่างสวยงามในวันที่อากาศเป็นใจเราก็จะเห็นทะเลหมอกนะคะลอยอ้อยอิงในหุบเขาโดยมีบรรดา ยอดเขาลูกย่อยๆนะคะโผล่พ้นเหนือหมอกเนี่ยออกมาดูคล้ายเป็น เกาะเลยค่ะแบบมีหมู่เกาะอยู่กลางทะเลหมอกจนชาวบ้านขนานนามที่แห่งนี้ว่าจุดชมทะเลหมอกร้อยเกาะค่ะนอกจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่กล่าวมาแล้วนะคะในตำบลภูเขาทองอำเภอสุขิรินเนี่ยก็ยังมีจุดที่น่าสนใจให้เที่ยวชมนะคะอาทิเช่นศาลาเจ้าแม่โตโมด่านชายแดนไทยมาเลเซียอนุสรณ์สถานท่านคุณหญิงสุปภาดานะคะโดยทางตำบลภูเขาทองอำเภอสุขิรินเนี่ยนอกจากจะได้ผลักดันนะคะเรื่องการท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบแล้วเนี่ยยังได้มีการจัดทีมมัคคุเทศก์ของชุมชนแล้วก็มัคคุเทศก์น้อยหรือว่าไกด์น้อยนะคะมาคอยใ

0: ื้นที่สังคมพหุวัฒนธรรมเป็นอัตลักษณ์ที่มีความแตกต่างแต่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะภูมิปัญญาเลิศล้ำแหล่งอารยธรรมที่ชวนค้นหากับชีวิตดีๆที่ชายแดนใต
1: ้เหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นโรคพิษสุนัขบ้าหรือมาวอป้องกันได้ง่ายๆด้วย5ยอยาแย่ให้สุนัขโมโหอย่าเหยียบหางหัวตัวขาหรือทำให้สุนัขตกใจอย่าแยกสุนัขที่กำลังกัดกันด้วยมือเปล่าอย่าหยิบจานข้าวของสุนัขที่กำลังกินอยู่และอย่ายุ่งกับสุนัขที่ไม่รู้จักแต่หากถูกกัดต้องล้างแผลใส่ยากักหมาหาหมอฉีดวัคซีนให้ครบชุดเพื่อป้องกันการเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า

0: ได้ไปสัมผัสด้วยตัวเองก็คงไม่รู้หรอกครับว่าธรรมชาติรอบตัวที่นี่เนี่ยฟินสุดๆสักขนาดไหนโอโซนที่มีให้คุณสูดได้เต็มปอดจะกอดป่าหรือให้ป่ากอดความสุขจากธรรมชาติรอบตัวที่นี่ตาพะเยาประตูสู่ผืนป่าฮาลาบาลาผ่านเส้นทางบนผืนน้ำเหนือทะเลสาบเขื่อนบางลางจังหวัดยะลา
1: ส่วนหนึ่งก็เป็นวิถีชุมชนยังเป็นธรรมชาติแบบดั้งเดิมมันเป็นภาพที่ไม่ได้ปรุงแต่งเป็นภาพที่ดั้งเดิมจริงๆสองฝั่งก็จะเป็นวิถีชุมชนสิ่งที่จะได้เห็นก็คือธรรมชาติความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่านะครับเป็นประตูสู่ป่าฮาลาบาลาหรือทะเลสาบฮาลาบาลา
0: จากท่าเรือตาไหลเรือนำเที่ยวของชุมชนพาเราเดินทางผ่านสายน้ำกลางหุบเขาแวะเช็คอินที่จุดแรกก็คือสะพานคอแยสะพานข้ามอ่างเก็บน้ำเขื่อนบางลางที่มีขุนเขาและสายน้ำเป็นฉากหลังสุดอลังการก่อนที่จะมุ่งหน้าไปยังเกาะทวดเกาะเล็กๆที่เต็มไปด้วยตำนานการทะเลสาบน้ำจืดครับ
1: เกาะทวดก็ถือว่าเป็นไฮไลท์อย่างหนึ่งของการท่องเที่ยวในเขื่อนบางลางนะครับขึ้นมาที่เกาะทวดเนี่ยเพื่อหนึ่งก็คือไหว้พระพุทธรูปแล้วก็รูปเหมือนหลวงปู่ทวดวัดช้างให้เสร็จก็มาไหว้ทวดมูเกียคนที่มาที่นี่ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อในเรื่องของโชคลาภเรื่องของหน้าที่การงานหลังจากนั้นก็ลงไปถ่ายรูปแล้วก็จะให้อาหารปลาอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่อยู่บนเกาะทวดครับผมเที่ยวได้ทั้งปีครับ
0: จากเกาะทวดสำหรับผู้ที่หลงใหลในความบริสุทธิ์ของธรรมชาติหมู่บ้านจุฬาพร9คืออีกหนึ่งชุมชนท่องเที่ยวที่เราอยากให้คุณได้ไปสัมผัสกันครับ
1: จุฬาพร9เนี่ยเป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งติดกับป่าฮาลาบาลานะครับถ้าเราไปช่วงนี้เราจะได้เห็นพวกกระทิงนะครับกระทิงจะลงมากินหญ้าตรงหน้าหมู่บ้านช่วงเช้าช่วงเย็นแล้วก็จะมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติการเดินป่าจากเส้นทางเข้าน้ำตกฮาลาซะไปออกที่น้ำตกนะครับแล้วก็จะมีพวกพิพิธภัณฑ์ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยเดิมแล้วก็จะมีทะเลหมอกผาอินโยของอาหารที่นี่นะครับเราเน้นอาหารพื้นถิ่นก็คือแกงส้มปลาเรียดราดพริกปลากระโดดคั่วไข่เค็มผักเกลียงผัดไข่แล้วก็จะเป็นไข่เจียวน้ำพริกกะปิแล้วก็อีกอย่างก็คือผลไม้ตามฤดูกาลของฝากหลักๆที่นี่นะครับหนึ่งก็คือปลากระโดดปลากระโดดเรามีทั้งปลากระโดดแห้งปลากระโดดทอดพร้อมทานแล้วก็เป็นปลาส้มแล้วก็เป็นกล้วยฉาบแล้วก็เป็นพวกทุเรียนทอดตามฤดูกาล

0: าพะเยาก็อยู่ที่หมู่บ้านตาพะเยาตำบลแม่หวาดอำเภอทานโตจังหวัดยะลาอุดหนุนชาวบ้านนะครับท่องเที่ยวด้วยใจไปกับเรานะครับชาววิสาหกิจชุมชนครับผมขอบคุณมากครับผม
1: อาหารฮาลาลเลิศล้ำไปดูไปชิมที่ปัตตานีทักษิณราชตำหนักนาราทัศน์เพลินตาแหล่งใหญ่แร่ทองลองกองหอมหวานที่นี่เลยนาราธิวาส3จังหวัดชายแดนใต้ไปแล้วคุณจะพบธรรมชาติงดงามวิถีชุมชนน่ารักไว้ไปเที่ยวจังหวัดชายแดนภาคใต้กันนะคะ
2: ความสุขในชีวิต

0: ากสุขภาวะที่ดี
1: ใช่แล้วค่ะการมีสุขภาวะที่ดีไม่ได้หมายถึงแค่สุขภาพร่างกายแต่ยังรวมถึงสุขภาพจิตและสังคมด้วย
0: มาสร้างชุมชนที่อบอุ่นร่วมกันสนับสนุนและใส่ใจคนรอบข้าง
1: แค่พูดคุยฟังและแบ่งปันรอยยิ้มกันก็ทำให้ชุมชนของเราแข็งแรงขึ้นแล้ว
0: เพราะสุขภาวะที่ดีในทุกมิติเริ่มต้นจากคุณและเราม
1: าร่วมสร้างสังคมที่เต็มไปด้วยความรักและความเข้าใจกันเถอะค่ะ
2: จังหวัดชายแดนภาคใต้พื้นที่สังคมพหุวัฒนธรรมเป็นอัตลักษณ์ที่มีความแตกต่างแต่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะภูมิปัญญาเลิศล้ำแหล่งอารยธรรมที่ชวนค้นหากับชีวิตดีๆที่ชายแดนใต
3: ้มาถึงช่วงสุดท้ายที่น่าจะถูกใจสายกินหลายๆท่านแล้วนะคะกับช่วงของดีที่ชายแดนใต้ค่ะนะเราก็จะพาไปชิมของอร่อยประจำถิ่นนะคะหรือว่าของหายากที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนในพื้นที่นี้ค่ะของดีที่เราจะพูดถึงในวันนี้นะคะนั่นก็คือหอยแอต่อเมนูโบราณที่หากินยากนะคะหอยแอต่อหรือว่าหอยทรายนะคะก็คือในภาษายาวีหรือว่าภาษาถิ่นเนี่ยเขาจะเรียกว่าแอต่อค่ะอาหารพื้นบ้านที่สืบทอดกันมายาวนานในวิถีชุมชนมลายูนะคะของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะวันนี้เนี่ยได้กลายเป็นเมนูยอดนิยมที่ไม่เพียงแต่จะสร้างเอกลักษณ์ทางอาหารแต่ก็ยังสร้างรายได้มหาศาลให้กับคนในพื้นที่ด้วยหอยทรายหรือว่าแอต่อเนี่ยพบมากในแม่น้ำสายสำคัญของชายแดนใต้โดยเฉพาะแม่น้ำโกลกนะคะชาวบ้านเนี่ยมักจะออกหาหอยเพื่อที่จะนำมาเป็นของกินเล่นนะอันดับต้นๆหรือว่าจำหน่ายเป็นอาชีพเสริมโดยวิธีการทำแบบดั้งเดิมก็คือนำหอยมาล้างให้สะอาดค่ะหมักด้วยสมุนไพรพื้นบ้านอย่างพวกขิงนะตะไคร้กระเทียมแล้วก็เกลือค่ะก่อนจะนำมาย่างนะบนไม้ไผ่ให้หอมเนื้อหอยนะคะจะมีสีขาวรสชาติหวานแล้วก็จะมีความมันเค็มกำลังดีค่ะต้องเรียกว่าอร่อยสุดฟินเป็นอย่างมากเลยนะคะไม่เพียงแต่ในประเทศไทยนะคะหากข้ามไปยังประเทศมาเลเซียเนี่ยหอยทรายหรือว่าแอต่อก็เป็นเมนูที่ได้รับความนิยมแล้วก็มีวางจำหน่ายอยู่ตามตลาดนัดทั่วๆไปเลยนะปัจจุบันเนี่ยมีการทำหอยทรายหรือว่าแอต่อย่างถึง10รสชาตินะคะได้แก่รสดั้งเดิมนะก็คือจะออกเค็มๆมันๆเนาะตอนนี้ยังมีรสต้มยำรสปาปิก้าบาร์บีคิวสไปซี่ชีสหรือว่ารสหวานเผ็ดหวานก็มีนะคะหรือจะเป็นบูดูหรือว่าซีฟู้ดเพื่อที่เอาใจผู้บริโภคที่นิยมรสจัดจ้านมากขึ้นแล้วก็ถูกปากผู้บริโภคทุกเพศทุกวัยเลยหอยทรายหรือว่าแอต่อเนี่ยก็คือของดีชายแดนใต้ที่ไม่ควรพลาดนะคะไม่ใช่แค่อาหารพื้นบ้านแต่เขายังคือมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนลุ่มน้ำชายแดนใต้แล้วก็ยังเป็นโอกาสในการต่อยอดธุรกิจด้วยสร้างรายได้ให้กับครอบครัวแล้วก็ชุมชนระดับรากหญ้าอย่างยั่งยืนค่ะหากมีโอกาสนะคะได้ไปเยี่ยมเยือนนะ3จังหวัดชายแดนใต้นะอย่าลืมนะคะไม่ควรพลาดที่จะลิ้มลองกันนะถ้าหากไม่ลิ้มลองเดี๋ยวจะพูดกับเขาไม่รู้เรื่องนะคะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการใต้สันติสุขในวันนี้ค่ะนะซึ่งเราก็จะมาอัปเดตนะข้อมูลข่าวสารนะด้านความมั่นคงนะประเพณีวัฒนธรรมหรือว่าการท่องเที่ยวรวมไปถึงปิดท้ายด้วยเมนูอร่อยอร่อยที่หาทานยากนะคะหวังว่าทุกท่านเนี่ยจะได้นำเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยไปสร้างรอยยิ้มแล้วก็ความเข้าใจในพื้นที่ชายแดนใต้นะให้กับคุณผู้ฟังกันนะคะหรือใครมีโอกาสจะได้ไปท่องเที่ยวกันค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการใต้สันติสุขแล้วนะคะต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรายการใต้สันติสุขค่ะและสามารถติดตามกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้ดิฉันคณิษฐาภูมิจุนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: จังหวัดชายแดนภาคใต้พื้นที่สังคมพหุวัฒนธรรมเป็นอัตลักษณ์ที่มีความแตกต่างแต่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะภูมิปัญญาเลิศล้ำแหล่งอารยธรรมที่ชวนค้นหากับชีวิตดีๆที่ชายแดนใต้

0: จายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดช่องทางดิจิทัลอำนวยความสะดวกประชาชนและเกษตรกรแจ้งขอรับบริการฝนหลวงร่วมแก้ไขปัญหาภัยแล้งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
4: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชูระบบ Royal Rain Service ออนไลน์ช่องทางดิจิทัลสำหรับแจ้งขอรับบริการฝนหลวงมุ่งยกระดับภาคเกษตรไทยแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน
6: นางสาวปิยรัตน์ปิยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยผ่าน Facebook ส่วนตัวเพื่อประชาสัมพันธ์ถึงเกษตรกรและประชาชนถึงการให้บริการการขอรับบริการฝนหลวงผ่านระบบออนไลน์ว่ากรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้เปิดให้ประชาชนและเกษตรกรแจ้งขอรับบริการฝนหลวงผ่านระบบ Royal Rain Service Online ผ่านทางเว็บไซต์ rainservice.royalrain.go.th/rainservice โดยสามารถเข้าใช้งานแจ้งขอรับบริการฝนหลวงได้ทั้งผ่านคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือเพียงสมัครสมาชิกเข้าสู่ระบบกรอกข้อมูลพื้นที่และวัตถุประสงค์ของการขอรับบริการซึ่งประชาชนยังสามารถติดตามสถานะคำขอดูผลการปฏิบัติการรวมถึงดูสถิติย้อนหลังในระบบได้อีกด้วยพร้อมย้ำว่าฝนหลวงถือเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการช่วยเพิ่มทรัพยากรน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่การเกษตรและบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้งให้เกษตรกรซึ่งระบบ Royal Rain Service Online นับเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับภาคการเกษตรและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชวนันมาลีรายงาน
1: ด้านจังหวัดอำนาจเจริญเร่งสำรวจแหล่งน้ำที่ใช้เป็นแหล่งน้ำต้นทุนผลิตน้ำประปาป้องกันปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ
7: นายมนสง่าลีลาสง่างามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับอปท.ในพื้นที่ลงสำรวจในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำสูงสุดของจังหวัดคือพื้นที่ตำบลนาผืออำเภอเมืองอำนาจเจริญตำบลหนองไฮอำเภอเสนาคณิคมและตำบลหนองข่าอำเภอปทุมราชวงศาเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือและวางมาตรการแนวทางในการแก้ปัญหาหากเกิดสถานการณ์ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคจากการสำรวจพบว่าตำบลหนองไฮ อำเภอเสนางคณิคมและตำบลนาผืออำเภอเมืองอำนาจเจริญปริมาณน้ำยังเพียงพอสำหรับผลิตน้ำประปาไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ส่วนตำบลหนองข่าอำเภอปทุมราชวงศ์สาแหล่งน้ำผลิตประปาเริ่มเหลือน้อยและจะได้วางแผนในการให้ความช่วยเหลือต่อไปอย่างไรก็ตามได้เน้นย้ำถึงมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านเร่งสำรวจแหล่งน้ำสำรองเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำต้นทุนในการผลิตน้ำประปาของชุมชนเพื่อนำข้อมูลมาใช้วางแผนในการให้ความช่วยเหลือต่อไปพงศ์สิริศรีหานามสวทอมนัดเจริญรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดกฎหมายของบุคคลต่างด้าวบูรณาการทุกหน่วยงานคุ้มครองอาชีพคนไทย
8: นายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์กรณีบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อประกอบกิจการหรือดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมายโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานดำเนินการภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัดพร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้จังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ความสำคัญกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังต่อการประกอบธุรกิจหรือดำเนินกิจกรรมของบุคคลต่างด้าวที่ฝ่าฝืนกฎหมายทั้งการประกอบอาชีพต้องห้ามการใช้บุคคลไทยถือหุ้นแทนหรือนอมินีรวมไปถึงการกระทำความผิดที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นธรรมในการแข่งขันทางธุรกิจเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ประกอบการไทยรวมไปถึงรักษาความเชื่อมั่นในด้านของการท่องเที่ยวและการลงทุนพชรพลมาลัยแย้มสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
2: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 10:00 ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอพระแสงอำเภอไชยบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีปกคลุมจังหวัดกระบี่ทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอทุ่งใหญ่อำเภอช้างกลางอำเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอสีเกาอำเภอวังวิเศษอำเภอกันตังอำเภอห้วยยอดอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังอำเภอป่าพยอมอำเภอตะโหมดอำเภอป่าบอนอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงอำเภอมะนังอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 30.1 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 73% ส่วนตัวนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตไปได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอคุระบุรีอำเภอกระโปงอำเภอท้ายเหมืองอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอทับปุดอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอเมืองจังหวัดสตูลและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลปกคลุมนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือได้ความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยา

0: านการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ Mill
1: คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมแค่โดนฝนแป๊บเดียวก็เป็นหวัดได้ความจริงแล้วฝนไม่ใช่ตัวการโดยตรงที่ทำให้คุณเป็นหวัดหวัดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไม่ใช่จากความเย็นหรือความเปียกเมื่อคุณตากฝนร่างกายจะสูญเสียความร้อนอย่างรวดเร็วทำให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้ไม่เต็มที่การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิร่างกายและสภาพอากาศที่ชื้นเพื่อให้ไวรัสหวัดที่มีอยู่ในตัวคุณหรือรอบตัวแบ่งตัวและแพร่กระจายได้เร็วขึ้นช่วงหน้าฝนผู้คนมักจะรวมตัวกันในอาคารหรือที่กำบังทำให้มีโอกาสสัมผัสละอองฝอยที่มีไวรัสจากรอบตัวมากขึ้นการตากฝนเป็นเพียงตัวกระตุ้นทำให้ร่างกายอ่อนแอลงและไวรัสฉวยโอกาสโจมตีได้ง่ายขึ้นนั่นเอง
2: คลิกเดียวได้เงินจริงๆเหรอ
3: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
4: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
5: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง
6: เทศกาลเดินทางจะใกล้หรือไกลความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าหายไม่ต้องหวั่นใจเพราะมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ช.ที่ใช่สำหรับคุณเช็คชัดชัวร์เช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครองชัวร์ได้เลยหากมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชัวร์ทุกทริปสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
7: เลือกไข่ยังไงให้ดีวันนี้เรามีทริคเล็กๆในการเลือกซื้อไข่ไก่แบบสดสะอาดไม่ผิดหวังมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ 1. เปลือกไข่ใหม่จะมีผิวครุขระและมีผงแป้งเคลือบ 2. ควรเลือกไข่ที่เปลือกเป็นสีนวลหากเปลือกไข่มีจุดสีเทาๆขาวๆดำๆแนะนำให้เลี่ยงนะคะเพราะไข่ฟองนั้นกำลังจะเน่าค่ะ 3. เลือกไข่ที่เขย่าแล้วไม่มีการสั่นคลอนเพราะไข่ใหม่เนื้อจะแน่นติดเปลือกไข่ไม่เคลื่อนไปมา 4. หากนำไข่ไปแช่น้ำไข่ใหม่จะจมด้านล่างส่วนไข่เก่าจะลอยขึ้นมาในระดับที่สูงกว่าค่ะ 5. เมื่อตอกไข่ออกมาแล้วไข่แดงควรมีลักษณะกลมนูนมีเยื่อไข่ขาวเกาะรอบไข่แดงหวังว่าคุณผู้ฟังจะนำทริคเหล่านี้ไปใช้เพื่อให้ได้ไข่ไก่ที่สดและมีคุณภาพตามที่

0: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรีคุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
2: ก้าวทันทุกประเด็นสุขภาพเจาะลึกวิธีป้องกันควบคุมโรคมีสาระไขทุกข้อสงสัยคาใจจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงภัยสุขภาพที่แพร่ข่าวปลอมให้คุณรู้ทันและไม่ตกเป็นเหยื่อทุกเรื่องที่คุณต้องรู้เพื่อสุขภาพดีในรักสุขภาพกับสคร.6
3: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรักสุขภาพกับสคร.6กับดิฉันธัญญนันท์สถารัชนันสกุลเรายังคงอยู่กับผู้สนับสนุนใจดีของเราก็คือสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6จังหวัดชลบุรีกรมควบคุมโรคค่ะที่ยังคงนำเรื่องราวการป้องกันโรคและภัยสุขภาพมาฝากคุณผู้ฟังกันในทุกวันพฤหัสบดีหลังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10:00 น.ถึง 11:00 น.ค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงฤดูฝนเช่นนี้นะคะนอกจากความชุ่มฉ่ำที่ช่วยให้เราเนี่ยคลายความร้อนแล้วก็ยังเป็นช่วงเวลาที่โรคติดต่อแล้วก็ภัยสุขภาพร้ายชนิดมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกโรคไข้หวัดใหญ่โรคมือเท้าปากโรคอุจจาระร่วงแล้วก็โรคที่เกิดจากน้ำท่วมหรือว่าน้ำขังด้วยนะคะซึ่งก็อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพแล้วก็การดำเนินชีวิตของเราได้นะคะวันนี้รายการของเราก็จะพาทุกท่านไปติดตามข้อมูลสำคัญค่ะเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพที่มักพบในฤดูฝนนะคะพร้อมกับแนะนำวิธีดูแลสุขภาพแล้วก็แนวทางป้องกันตนเองอย่างถูกต้องเพื่อช่วยลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยแล้วก็ป้องกันการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะส่วนช่วงเมาส์หมอเมาส์นะคะวันนี้ก็ยังคงมีเรื่องราวดีๆจากคุณหมอค่ะมาย้ำเตือนให้เราเกี่ยวกับการป้องกันดูแลสุขภาพนะคะก็เหมาะกับฤดูนี้เลยส่วนช่วงเฟคนิวไม่ขำด้วยเรายังคงอยู่กับตอนโรคพิษสุนัขบ้าค่ะโดยน้อง MM นะคะซึ่งเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้านี่เจอได้ตลอดทั้งปีนะคะไม่ได้เจอแค่หน้าร้อนอย่างเดียวเราไปดูกันค่ะว่ามันมีความเชื่อผิดๆอะไรเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าที่เรายังคงพบเห็นพบเจอกันอยู่นะคะแล้วก็ยังมีสกู๊ปสุขภาพดีๆและเพลงเพราะๆที่รอคุณผู้ฟังอยู่ค่ะช่วงหน้าไปติดตามมาฟังกันเลยค่ะ
4: นี่คือเด็กหญิงเพลินใจอายุ15ปีเธอเรียนอยู่ชั้นม.ต้นโรงเรียนสุขนิยมวันนี้เป็นวันเปิดเทอมที่ท้องฟ้าสดใสแต่กลับเต็มไปด้วยกลุ่มควันบางอย่างเด็กหญิงเพลินใจค้นพบว่ามันไม่ใช่ควันธรรมดาแต่เป็นไอระเหยของบุหรี่ไฟฟ้าจากมุมอับใกล้โรงเรียนเธอเดินฝ่ากลุ่มไอระเหยอย่างอึดอัดใจเข้าตึกเรียนอนุภาคของบุหรี่ไฟฟ้ามีขนาดเล็กขนาดที่เล็กกว่าฝุ่น PM 2.5 มันสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ลึกและเร็วระดับ DNA ขนาดที่ว่าหน้ากาก PM 2.5 ก็ต้านไม่ได้ภายใน5วินาทีมันสามารถเข้าสู่ทางเดินหายใจเข้าสู่หลอดเลือดได้ใน20วินาทีและไม่กี่อึดใจมันก็เข้าสู่สมองรายงานสถิติพบว่าเด็กไทยอายุ 13-15 ปีสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 5.3 เท่า 92% ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามาจากการที่เพื่อนชวน
5: เพลินใจเธออยากลองบ้างไหมมันสูบง่ายมากๆเลยนะ
6: กลิ่นหอมแล้วก็ไม่มีนิโคตินด้วยเธอไม่ติดหรอกใช่ๆเพื่อนเราก็สูบกันหมดลองดูไหมล่ะ
4: คำกล่าวอ้างว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยหรือไม่มีนิโคตินไม่เป็นความจริงภายในบุหรี่ไฟฟ้ามีสารประกอบที่เป็นพิษกว่า 2,000 ชนิดซึ่งยังมากกว่าบุหรี่มวนอีกด้วยบุหรี่ที่วางจำหน่ายเกือบทั้งหมดมีสารนิโคตินสังเคราะห์ปริมาณสูงนิโคตินเป็นสารเสพติดที่มีผลเสียต่อสมองสมาธิความจำและเสี่ยงกระตุ้นโรคซึมเศร้าปัจจุบันมีการเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้าได้ง่ายจากสื่อต่างๆรูปลักษณ์ที่มาในรูปแบบของเล่นเพื่อชักชวนเด็กๆและกลิ่นที่แต่งมาเพื่อให้สูบได้ง่ายต่างจากบุหรี่มวนทำให้เยาวชนไทยลองและติดบุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้นถึงเวลาแล้วที่เราต้องช่วยกันปลูกฝังความน่ากลัวของบุหรี่ไฟฟ้าให้ทุกคนได้รู้เพื่อปกป้องทุกคนจากบุหรี่ไฟฟ้า

0: ุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
2: โรคไข้เลือดออกที่พบในประเทศไทยเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกีสามารถเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะในเด็กหรือผู้ใหญ่กลุ่มเสี่ยงสำคัญที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือผู้ที่มีน้ำหนักมากผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้สูงอายุหากป่วยจะทำให้การรักษาซับซ้อนมากขึ้นอาจทำให้เสียชีวิตได้ง่ายกว่าคนปกติสำหรับคนไข้ที่เคยเป็นโรคไข้เลือดออกแล้วสามารถเป็นอีกได้อาการอาจจะไม่ปรากฏภายใน 2-3 วันแต่จะเริ่มมีไข้สูง 39-40 องศาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดศีรษะเวลากดบริเวณซี่โครงจะมีอาการเจ็บระบบไหลเวียนของเลือดผิดปกติซึ่งจะมีไข้สูงอาจจะชักได้แนะนำให้รีบพบแพทย์การรักษาตัวโรคไข้เลือดออกให้รับประทานยาลดไข้ควรใช้ยาพาราเซตามอลห้ามกินยาแก้ปวดชนิดรุนแรงยาคลายกล้ามเนื้อยาลดการอักเสบควรดื่มน้ำมากๆหากผู้ป่วยมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออาเจียนสั่นเวียนศีรษะหน้ามืดต้องพบแพทย์โดยด่วนสำหรับร้านขายยาและคลินิกขอความร่วมมือห้ามขายและจ่ายยาที่ใช้กันโดยทั่วไปในการรักษาอาการปวดลดการอักเสบและลดไข้ให้กับผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออกควรแนะนำให้ไปรักษาที่โรงพยาบาลทันทีวิธีป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ดีที่สุดการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายระวังอย่าให้มียุงเริ่มต้นที่บ้านของตนเองตามหลัก3เก็บ3โรคได้แก่การเก็บบ้านให้สะอาดปลอดโปร่งไม่เป็นแหล่งเกาะพักของยุงลายเก็บน้ำคือดูแลภาชนะน้ำใช้และภาชนะขังน้ำไม่ให้ยุงลายวางไข่แต่การเทน้ำทิ้งจากภาชนะเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอเราต้องล้างและขัดภาชนะรองรับเพื่อกำจัดไข่ยุงลายด้วยและการเก็บขยะไม่ให้เป็นแหล่งยุงลายทำต่อเนื่องเป็นประจำทุกสัปดาห์เพราะยุงลายเกิดขึ้นใหม่ในทุกๆ7วันเช่นกันการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวสามารถป้องกันโรคไข้เลือดออกโรคไข้ปวดข้อยุงลายและโรคไข้ซิก้าได้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี
3: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการรักสุขภาพกับสคล6ชลบุรีทาง FM 99.75 MHz คุณผู้ฟังคะอย่างช่วงต้นรายการเราบอกไปแล้วว่าช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนใช่ไหมคะก็อยากจะขอเตือนประชาชนค่ะให้ระมัดระวังโรคติดต่อแล้วก็ภัยสุขภาพที่มักพบหรือว่าเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝนนะคะพร้อมกับขอแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของแนวทางการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันตนเองอย่างถูกต้องไปด้วยเลยนะคะเป็นการลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยแล้วก็การเสียชีวิตได้ค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังประเทศไทยก็เข้าสู่ช่วงฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วนะคะซึ่งก็เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนะคะจนไปถึงกลางเดือนตุลาคมเลยทีเดียวนะคะส่งผลให้หลายพื้นที่ค่ะมีฝนตกต่อเนื่องด้วยสภาพอากาศที่ชื้นแฉะแล้วก็บางพื้นที่อาจจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่นะคะสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงแบบนี้ค่ะเอื้อต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่อค่ะคุณผู้ฟังรวมถึงความเสี่ยงต่อการเกิดภัยสุขภาพด้วยทางกรมควบคุมโรคนะคะก็ออกประกาศเตือนค่ะให้ระวังเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพในฤดูฝนนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็ต้องย้ำเตือนในช่วงของต้นฝนแบบนี้เลยก็ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพอนามัยของตัวเองอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะสำหรับประกาศเตือนของกรมควบคุมโรคนะคะเรื่องการป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนของประเทศไทยนะคะก็แบ่งเป็น4กลุ่มด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังก็กลุ่มแรกนะคะคือกลุ่มของโรคติดต่อทางเดินหายใจก็ได้แก่โรคไข้หวัดโรคปอดอักเสบโรคติดเชื้อไวรัส RSV และโรคโควิด-19 ซึ่งมักจะแพร่กระจายได้ง่ายนะคะในช่วงของอากาศชื้นแล้วก็ในสถานที่แออัดด้วยอาการสำคัญนะคะก็จะมีไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกบางรายเนี่ยเหนื่อยหอบหรือว่าหายใจลำบากโดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็กแล้วก็ผู้สูงอายุค่ะรวมไปถึงผู้ที่มีโรคประจำตัวนะคะก็ควรจะเฝ้าระวังเป็นพิเศษด้วยนะคะเวลาที่เราไปอยู่ในสถานที่แออัดเนี่ยก็ควรสวมหน้ากากอนามัยด้วยล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำแล้วก็สบู่หรือว่าแอลกอฮอล์นะคะหลีกเลี่ยงใกล้ชิดผู้ป่วยหากมีอาการป่วยก็ควรจะหยุดพักรักษาตัวแล้วก็เข้ารับวัคซีนตามคำแนะนำของแพทย์นะคะทีนี้ไปดูกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2ก็แบ่งเป็นโรคที่ติดต่อจากการสัมผัสนะคะก็คือโรคไข้ฉี่หนูกับโรคไข้ดินนะคะแล้วก็โรคมือเท้าปากค่ะซึ่งมักพบในช่วงฤดูฝนแล้วก็น้ำท่วมขังนะคะโดยโรคฉี่หนูเนี่ยแล้วก็โรคไข้ดินนะคะเกิดจากการติดเชื้อผ่านน้ำด้วยเท้าเปล่าหรือว่าเดินลุยน้ำเป็นเวลานานๆนะคะมันจะเข้าทางบาดแผลหรือว่าการสัมผัสน้ำแล้วก็ดินที่ปนเปื้อนเชื้อค่ะย้ำอีกครั้งนะคะประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องลุยน้ำย่ำโคลนควรจะหลีกเลี่ยงการแช่น้ำด้วยเท้าเปล่าหรือว่าเดินลุยน้ำเป็นเวลานานๆนะคะห หากจำเป็นก็ควรจะสวมรองเท้าบูทหรือว่าอุปกรณ์ป้องกันแล้วก็รีบอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายหลังสัมผัสน้ำหรือว่าดินทันทีนะคะในส่วนของโรคมือเท้าปากก็มักจะพบในกลุ่มเด็กเล็กนะคะติดต่อผ่านน้ำลายน้ำมูกหรือการใช้สิ่งของร่วมกันควรล้างมือบ่อยๆค่ะแล้วก็ดูแลความสะอาดของเล่นแล้วก็พื้นที่ส่วนรวมในศูนย์เด็กเล็กแล้วก็โรงเรียนอย่างสม่ำเสมอนะคะกลุ่มโรคต่อไปค่ะคุณผู้ฟังก็เป็นกลุ่มโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะก็ได้แก่โรคไข้เลือดออกโรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือว่าโรคที่คุณกุญย่าแล้วก็โรคติดเชื้อไวรัสซิก้านะคะซึ่งมักจะพบผู้ป่วยเนี่ยเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝนค่ะเนื่องจากว่ามีน้ำขังเจ้าน้ำขังเนี่ยเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลูกน้ำยุงลายนะคะอาการสำคัญก็ไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยตามร่างกายมีผื่นหรือว่าปวดข้อรุนแรงนะคะควรจะกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามมาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคก็ได้แก่เก็บบ้านให้สะอาดเก็บขยะไม่ให้เป็นแหล่งน้ำขังแล้วก็เก็บน้ำปิดฝาภาชนะให้มิดชิดรวมทั้งนอนในมุ้งทายากันยุงสวมเสื้อผ้ามิดชิดเพื่อป้องกันยุงกัดนั่นเองนะคะคุณฟังส่วนอีก1กลุ่มอันนี้จะเป็นในเรื่องของภัยสุขภาพค่ะที่ควรระวังนะคะก็คืออันตรายจากการถูกงูพิษกัดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการถูกฟ้าผ่าและอันตรายจากการกินเห็ดพิษโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนค่ะมักพบสัตว์ที่มีพิษนะคะจากออกมาจากที่หลบซ่อนอ่ะรวมถึงเกิดพายุฝนฟ้าคะนองบ่อยครั้งด้วยนะคะเราอาจจะเห็นตามข่าวเนาะที่มีข่าวว่าถูกฟ้าผ่านะคะไปหลบใต้ต้นไม้แล้วบุกถูกฟ้าผ่าอันนี้เราก็ไม่ควรจะไปหลบใต้ต้นไม้เลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่เราก็ย้ำเตือนกันบ่อยๆเลยในช่วงต้นฝนแบบนี้ในช่วงฤดูฝนแบบนี้ก็คือประชาชนเนี่ยมักจะนิยมเก็บเห็ดป่ามารับประทานหรือว่าเห็ดตามริมรั้วเห็ดตามริมทางเดินซึ่งอาจจะเสี่ยงต่อการได้รับเห็ดพิษนะคะที่เป็นอันตรายต่อชีวิตนะคะคือเห็ดที่เป็นพิษเนี่ยหน้าตามันจะคล้ายเห็ดกินได้เลยค่ะเราถึงย้ำว่าเห็ดที่ไม่รู้จักไม่แน่ใจนะคะไม่ควรเก็บไม่ควรกินด้วยนะคะส่วนในเรื่องของฝนฟ้าคะนองเนี่ยก็ควรจะหลีกเลี่ยงอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งขณะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะคะไม่ควรจะไปหลบใต้ต้นไม้ใหญ่ควรหลีกเลี่ยงการใช้แล้วก็ควรถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดนะคะป้องกันความเสียหายจากไฟกระชากหรือว่าฟ้าผ่าที่อาจจะวิ่งมาตามสายไฟก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะในเรื่องของเห็ดก็บอกไปแล้วในเรื่องของงูพิษก็บอกไปแล้วนะคะทุกสิ่งอย่างเนี่ยมักจะเกิดและพบบ่อยในช่วงฤดูฝนแต่ถามว่าทั้งปีเนี่ยพบไหมฝนฟ้าคะนองทั้งปีอาจจะไม่พบแค่ช่วงหน้าฝนแต่ว่าสิ่งใดๆที่ได้พูดไปในรายการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางกลุ่ม3โรคที่บอกมาแล้วก็เรื่องภัยสุขภาพเนี่ยมักจะพบบ่อยในหน้าฝนแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระวังสุขภาพกันด้วยนะคะป้องกันตนเองและคนที่คุณรักค่ะเพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียอย่างที่ได้บอกไปในช่วงต้นรายการนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงต่อไปค่ะหมอปอนะคะรออยู่ตามด้วยน้อง MM เลยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของโรคพิษสุนัขป่านะคะแล้วก็ยังมีเพลงเพราะๆรอคุณฟังอยู่ไปติดตามรับฟังกันเลยค่ะ
4: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านพบกับหมอปอแพทย์หญิงธนวดีกับรายการเมาหมอหมอเมากันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาพูดคุยกันถึงเรื่องโรคที่ได้ยินกันบ่อยในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือโรคไข้หวัดใหญ่ซึ่งหลายๆคนก็อาจจะคิดว่ามันเป็นแค่หวัดธรรมดาหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยไข้หวัดใหญ่มันสามารถทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงได้โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงดังนั้นเรามาทำความเข้าใจกันแบบง่ายๆเพื่อให้ทุกคนดูแลตัวเองและคนรอบข้างได้ดีขึ้นนะคะไข้หวัดใหญ่เนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดจากเชื้อไวรัสที่ชื่อว่าอินฟลูเอนซ่าสามารถติดต่อกันได้ง่ายมากทั้งการไอการจามหรือแม้แต่การสัมผัสสิ่งของที่มีเชื้อโรคอยู่นะคะแล้วเราเนี่ยก็เผลอเอามือนั้นเนี่ยไปจับหน้าจับจมูกหรือปากก็อาจจะทำให้เราติดเชื้อได้ถึงแม้ว่าโรคเนี่ยจะพบได้ตลอดทั้งปีแต่ส่วนใหญ่ก็จะระบาดมากเป็นพิเศษในช่วงทั้งฤดูฝนฤดูหนาวแบบนี้กันนะคะหลังจากผู้ป่วยได้รับเชื้อแล้วเนี่ยอาการก็อาจจะมีตั้งแต่ไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวเจ็บคอไอมีน้ำมูกซึ่งอาการมักจะรุนแรงกว่าหวัดธรรมดาที่เราคุ้นเคยกันนะคะและถ้าหากมีอาการเกิน48ชั่วโมงหรือว่าเริ่มมีอาการแน่นหน้าอกหายใจหอบซึมลงก็ควรรีบไปพบแพทย์นะคะแล้วไข้หวัดใหญ่ต่างจากหวัดธรรมดายังไง หมอจะสรุปให้ฟังสั้นๆนะคะถ้าพบว่าไข้สูงมากปวดเมื่อยมากอาการมาเร็วแล้วก็รุนแรงเนี่ยให้นึกถึงไข้หวัดใหญ่ไว้ก่อนแต่ถ้ามีแค่ไข้ต่ำๆปวดเมื่อยตามตัวทั่วๆไปมีแค่น้ำมูกไหลคัดจมูกนิดหน่อยก็นึกถึงเป็นพวกไข้ธรรมดาได้นะคะซึ่งสิ่งที่สำคัญก็คือว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะทำให้มีภาวะแทรกซ้อนก็คือพวกปอดอักเสบหายใจล้มเหลวโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเช่นเด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์แล้วก็ผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรังนะคะแต่หวัดธรรมดาเนี่ยก็อาการแทรกซ้อนน้อยกว่านะคะแล้วถ้าป่วยแล้วจะต้องทำตัวยังไงถ้าผู้ป่วยเริ่มมีไข้สูงหรือไอมากปวดเมื่อยตามตัวผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยนะคะซึ่งหากเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วเนี่ยแพทย์อาจจะให้ยาต้านไวรัสซึ่งจะให้ผลดีที่สุดถ้าเริ่มใช้ภายใน48ชั่วโมงของการป่วยแล้วในขณะที่ป่วยเนี่ยก็ควรพักผ่อนมากๆดื่มน้ำเยอะๆแล้วอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยเพื่อไม่ให้แพร่เชื้อไปสู่คนรอบข้างด้วยนะคะส่วนคนที่ขยันอยากไปทำงานจริงๆแล้วหมอแนะนำว่ายังอยากให้หยุดพักนะคะหรือว่าถ้างานมันด่วนจริงๆก็สวมหน้ากากแล้วพยายามแยกจากผู้อื่นนะคะเพื่อไม่ให้เชื้อเนี่ยแพร่กระจายไปสู่ในที่ทำงานนะคะในเรื่องของการป้องกันหมอก็จะมีตัวย่อง่ายๆนะคะซึ่งจะคล้ายๆกับโควิดเลยเพราะว่ามันสามารถป้องกันได้ทั้งโรคไข้หวัดไข้หวัดใหญ่และโรคทางเดินหายใจอื่นๆเลยนะคะนั่นก็คือDMHT DM คือโรคเบาหวาน HT คือ hypertension หรือความดันโลหิตสูงนะคะเริ่มจาก D คือ distancing ให้เว้นระยะห่างนะคะถ้าเราไม่ป่วยแล้วมีเพื่อนป่วยเนี่ยก็ให้อยู่ห่างจากคนป่วยอย่างน้อย 1-2 เมตรหลีกเลี่ยงสถานที่ที่แออัดถ้าไม่จำเป็นนะคะ M mask wearing คือการสวมหน้ากากถ้าเรามีอาการไข้ไอน้ำมูกให้รีบใส่หน้ากากนะคะหรือว่าถ้าเราไปในสถานที่ที่คนเยอะแออัดนะคะก็ให้ใส่หน้ากากเหมือนกันนะคะต่อมา H hand hygiene ล้างมือบ่อยๆก็แนะนำนะคะช่วงที่มีการระบาดก็ให้แนะนำล้างมือด้วยสบู่20วินาทีหรือใช้แอลกอฮอล์เจลนะคะแล้วก็ล้างมือหลังไอจามหรือสัมผัสสิ่งของที่เป็นสาธารณะนะคะทีตัวสุดท้ายคือ testing ให้ตรวจประเมินอาการด้วยตัวเองถ้ามีไข้สูงปวดเมื่อยมากไอหนักให้รีบไปพบแพทย์หรือว่าถ้าป่วยเนี่ยให้แยกพักตัวรักษาไม่ไปทำงานหรือว่าไปโรงเรียนเพื่อลดการแพร่เชื้อนะคะและหนึ่งในวิธีป้องกันที่ได้ผลที่สุดก็คือว่าการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ปีละครั้งจะช่วยให้ลดโอกาสติดเชื้อลดความรุนแรงของโรคและลดการแพร่กระจายไปสู่คนอื่นๆได้นะคะสุดท้ายนี้โรคไข้หวัดใหญ่แม้จะฟังดูใกล้ตัวแต่ก็สามารถป้องกันได้ง่ายๆด้วยการดูแลสุขภาพและฉีดวัคซีนเป็นประจำทุกปีและขอให้ทุกๆท่านดูแลตัวเองรักษาสุขภาพและถ้ามีอาการผิดปกติอย่าลังเลที่จะไปพบแพทย์นะคะขอบคุณที่รับฟังแล้วพบกันโอกาสใหม่นะคะกับช่วงเมาส์หมอหมอเมาส์วันนี้ขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะ
5: ช่วงเฟกนิวไม่ขำด้วยกับผมพงษ์ศักดิ์ข่าวกระโทกนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการสำนักงานป้องกันคุมโรคที่6จังหวัดชลบุรีครับคุณผู้ฟังครับข้อมูลข่าวสารที่ถูกบิดเบือนหรือแต่งขึ้นครับโดยจงใจให้คนเข้าใจผิดมักถูกเผยแพร่ในสื่อออนไลน์ต่างๆเช่นโซเชียลมีเดียครับยิ่งถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับข่าวปลอมเรื่องโรคและภัยสุขภาพผลกระทบที่ตามมาก็คือการสร้างความตระหนกให้กับประชาชนเพราะฉะนั้นครับเราต้องรู้เท่าทันสื่อก่อนที่คุณจะแชร์ข้อมูลใดๆไปยังผู้อื่นควรตรวจสอบความถูกต้อง

0: สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกตัวมีโอกาสติดเชื้อและอาจมีสัตว์ที่ติดเชื้อเข้ามาในบริเวณบ้านของเราและกัดสัตว์เลี้ยงของเราที่เราอาจจะไม่รู้นะครับดังนั้นจึงควรพาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนที่สระบ้าเป็นประจำในทุกๆปีครับคุณผู้ฟังคิดอย่างไรครับกับคำที่ว่าการฉีดวัคซีนป้องกันโรคได้ 100%ซึ่งความเป็นจริงนะครับวัคซีนคือเชื้อไวรัสที่ถูกทำให้ก่อโรคแต่การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันของโรคก็จะขึ้นอยู่ความแข็งแรงของร่างกายด้วยถ้าร่างกายไม่แข็งแรงก็อาจเกิดการสร้างภูมิได้ไม่เต็มที่ดังนั้นครับถึงแม้จะฉีดวัคซีนแล้วเราต้องยังระมัดระวังไม่ให้สัตว์ของเราเนี่ยไปสัมผัสกับสัตว์แปลกหน้าด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีคำที่บอกว่าคิดว่าสุนัขและแมวเท่านั้นที่แพร่เชื้อสู่คนได้ความเป็นจริงแล้วครับคุณผู้ฟังสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดครับสามารถเป็นโรคและแพร่เชื้อพิษสุนัขบ้าได้เช่นกันแม้ตะลิงหนูและกระต่ายแต่อย่างไรก็ดีครับกรณีของหนูและกระต่ายเมื่อติดเชื้อและเกิดโรคความสามารถในการแพร่กระจายในหมู่เดียวกันเองค่อนข้างจะต่ำมากและไม่ถือว่าเป็นตัวการสำคัญในการแพร่โรคนะครับหากคนเรานะครับถูกหนูหรือกระต่ายกัดก็จะพิจารณาเป็นลายๆไปนะครับส่วนการตรวจเชื้อในสมองสัตว์นะครับจะช่วยตัดสินใจได้เด็ดขาดว่าควรจะต้องรักษาแก่คนที่ถูกกัดนั้นหรือไม่อย่างไรในระยะเวลา10วันที่ใช้ในการจับแยกและกักขังเพื่อดูอาการว่าเป็นบ้าหรือไม่จะใช้ได้กับสุนัขและแมวเท่านั้นครับนอกจากนี้นะครับอาจจะเคยได้ยินคนพูดต่อๆกันมาว่าคิดว่าลูกสุนัขและแมวไม่มีเชื้อพิษแบบบ้าซึ่งความเป็นจริงแล้วครับคุณผู้ฟังสุนัขและแมวอายุเท่าไหร่ก็ตามนะครับก็สามารถแพร่โรคได้แม้จะมีอายุเพียง1เดือนเท่านั้นความเชื่อถัดไปนะครับคิดว่าสุนัขและแมวเป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้เฉพาะหน้าร้อนเท่านั้นซึ่งความเป็นจริงแล้วครับสุนัขและแมวสามารถเป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้ทุกฤดูกาลครับฉะนั้นการฉีดวัคซีนในสัตว์ไม่จำเป็นต้องรอฤดูกาลและคนเราเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะถูกกัดในฤดูไหนก็ตามนะครับจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันเช่นเดียวกันครับนอกจากนี้ครับยังมีความเชื่อที่ว่าหากถูกสุนัขหรือแมวกัดโดยอาการของสัตว์ปกติดีก็ไม่น่าจะเป็นบ้าซึ่งความเป็นจริงแล้วครับสุนัขและแมวสามารถแพร่เชื้อโรคได้ถึง10วันก่อนจะแสดงอาการหากถูกสุนัขหรือแมวกัดนะครับถ้าสัตว์ยังดูปกติอย่านิ่งนอนใจต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันจับแยกกักขังสุนัขและแมวนั้นๆนะครับหากสัตว์แสดงอาการผิดปกติจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่อย่างทันทีนะครับถ้าผ่านไป10วันแล้วไม่มีอาการผิดปกติแสดงว่าไม่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าครับคุณผู้ฟังเคยได้ยินไหมครับว่าการฉีดวัคซีนในสุนัขหรือแมวจะป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าได้ 100% ซึ่งความเป็นจริงแล้วนะครับหากสัตว์ติดเชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้าแล้วและอยู่ในระยะฟักตัวการฉีดวัคซีนจะไม่ได้ผลดังนั้นการนำสุนัขและแมวมาเลี้ยงต้องรู้ประวัติพ่อแม่และการเลี้ยงดูที่ผ่านมาอย่างชัดเจนครับคิดว่าสุนัขหรือแมวที่ได้รับวัคซีนแล้ว1ครั้งจะมีภูมิคุ้มกันไปตลอดชีวิตและไม่มีโอกาสเป็นบ้าความเป็นจริงแล้วครับคุณผู้ฟังสัตว์นะครับสุนัขหรือแมวต่างๆเหล่านี้เนี่ยยังมีโอกาสที่จะเป็นบ้าได้ดังนั้นสุนัขและแมวต้องได้รับวัคซีน2ครั้งในปีแรกและ1เข็มในปีต่อไปนะครับมิฉะนั้นยังมีโอกาสเป็นบ้าได้เมื่อได้รับเชื้อครับเนื่องจากประเทศไทยของเรานะครับเป็นประเทศที่ชุกชุมด้วยโรคพิษสุนัขบ้าและสุนัขนะครับจะมีโอกาสที่สัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยได้รับเชื้อค่อนข้างสูงจึงจะเป็นต้องมีการฉีดวัคซีนในทุกๆปีครับและความเชื่อสุดท้ายครับคิดว่าสุนัขและแมวที่เราเลี้ยงและเคยได้รับวัคซีนมาก่อนถูกสุนัขบ้ากัดก็ไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคจริงๆแล้วครับสุนัขนะครับจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนซ้ำและกักขังดูการอย่างน้อย45วันครับแต่ถ้าสุนัขและแมวนั้นไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อนนะครับจะต้องได้รับวัคซีนทันทีและกักขังดูอาการ6เดือนและฉีดวัคซีนซ้ำ1เดือนก่อนปล่อยสาระน่ารู้เรื่องความเข้าใจผิดเกี่ยวโรคพิษสุนัขบ้าเพราะบางครั้งชุดความคิดเดิมถูกส่งต่อๆกันมามันจะกลายเป็นเฟคนิวส์ได้เหมือนกันครับ
1: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
2: โรคฝีดาษวานอนหรือ Mpox เกิดจากการสัมผัสแนบชิดมีเพศสัมพันธ์กับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงอาการรุนแรงผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ป่วยมะเร็งผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะหญิงตั้งครรภ์หญิงให้นมบุตรและเด็กอายุต่ำกว่า8ปีการป้องกันโรคฝีดาษวานอนหรือ Mpox งดมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าไม่สัมผัสกับผู้มีผื่นตุ่มหนองไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่นล้างมือบ่อยๆด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

กลับเข้าสู่รายการรักสุขภาพกับสคโลกชลบุรีทาง FM 99.75 MHz ช่วงสุดท้ายแล้วค่ะคุณผู้ฟังเรามีเรื่องที่จะประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันก็เป็นเรื่องราวดีๆของสุขภาพค่ะสคโลกชลบุรีนะคะก็มีการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่4สายพันธุ์นะคะสำหรับประชาชนทั่วไปค่ะถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามนะคะได้ที่เบอร์086-300-9235และเบอร์0812993138นะคะก็ให้บริการทุกวันศุกร์ค่ะเวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกานะคะซึ่งให้บริการอยู่ที่อาคารห้องปฏิบัติการควบคุมโรคนะคะอยู่ฝั่งถนนพญาสัจจาอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีนะคะคุณผู้ฟังส่วนท่านใดบอกว่าเอ๊อยู่พัทยาจะทำยังไงดีอยู่พัทยาก็ไปที่บริเวณตลาดลานโพค่ะศูนย์บริการเวชศาสตร์ป้องกันนะคะก็เปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่4สายพันธุ์ค่ะสามารถ walk in ไปได้เลยนะคะซึ่งทางศูนย์บริการเวชศาสตร์ป้องกันนะคะก็เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา 8:30 น.ถึง 11:30 น.นะคะแล้วก็อีกช่วงเวลาหนึ่งก็คือช่วงบ่ายค่ะ13:00 น.ถึง15:30 น.นะคะก็สามารถที่จะไปใช้บริการกันได้นะคะสำหรับประชาชนทั่วไปนะคะคุณผู้ฟังเอาละค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของสุขภาพหูอัดแน่นมากกว่านี้นะคะฝากให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันด้วยนะคะถ้าเกิดใครที่ฟังไม่ทันหรือว่าฟังแล้วสนใจที่จะกลับไปหาข้อมูลเดิมเราฝากช่องทางอื่นไว้ด้วยนะคะก็คือทาง Facebook นะคะสคล6ชลบุรีและเพจรักสุขภาพกับสคล6นะคะแล้วก็ TikTok ค่ะเรามีเหมือนกันนะฝากเข้าไปกดติดตามกดหัวใจกดแชร์ด้วยนะคะก็เป็นเรื่องราวของสุขภาพนะคะชื่อช่อง TikTok ว่าสคล6นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสุขภาพที่เรานำมาฝากกันในวันพฤหัสบดีช่วงเช้าแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังวันนี้คงต้องลาไปก่อนแล้วค่ะต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะขอขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 MHz ที่ให้พื้นที่สร้างสรรค์ให้ได้บอกเล่าเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับโรคแล้วก็ภัยสุขภาพคุณผู้ฟังได้รู้เท่าทันป้องกันได้ไปกับสคล.ชลบุรีกรมควบคุมโรคค่ะวันนี้ดิฉันธัญนันท์ สัทธะ รัชนันสกุลพร้อมทีมงานกลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพสคล.ชลบุรีก็คงต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะกลับมาพบกันใหม่ค่ะในทุกวันพฤหัสบดีหลังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.วันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกรมสรรพากรเชื่อมโยงข้อมูลปราบธุรกิจผิดกฎหมายเสริมความโปร่งใสเศรษฐกิจไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
4: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกรมสรรพากรเชื่อมโยงข้อมูลปราบธุรกิจผิดกฎหมายยกระดับบริการภาคธุรกิจและเสริมความโปร่งใสเศรษฐกิจไทย
6: นายบุญพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยถึงผลการหารือร่วมกับกรมสรรพากรถึงการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการและการยกระดับการตรวจสอบธุรกิจผิดกฎหมายโดยเฉพาะการใช้คนไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติหรือนอมินีว่าความร่วมมือดังกล่าวครอบคลุมการอำนวยความสะดวกด้านการเปลี่ยนที่ตั้งสำนักงานของนิติบุคคลที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มให้สามารถดำเนินการณจุดเดียวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพร้อมเร่งเชื่อมโยงข้อมูลสำคัญไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการชำระภาษีการตรวจสอบสถานประกอบการกิจการร่วมค้าและนิติบุคคลต่างประเทศการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและข้อมูลผู้ถือหุ้นเพื่อนำมาวิเคราะห์คัดกรองและตรวจสอบธุรกิจกลุ่มเสี่ยงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบปรามธุรกิจผิดกฎหมายให้เห็นเป็นรูปธรรมสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจโดยสุจริตเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนทั้งชาวไทยและต่างชาติว่าการประกอบธุรกิจในประเทศไทยได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและอยู่ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมนพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐบาลยกระดับบริการทางการแพทย์เปิดคลินิกพรีเมียม16แห่งในสังกัดกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเพิ่มทางเลือกลดความแออัดและลดเวลารอคอยในโรงพยาบาล
7: นางสาวพลอยทะเลลักษณ์สนิทแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลยกระดับระบบสุขภาพไทยให้ประชาชนเข้าถึงบริการสะดวกรวดเร็วกรมการแพทย์เป็นขับเคลื่อนนโยบายนี้โดยคลินิกพรีเมียมจะช่วยลดความแออัดเพิ่มทางเลือกทางการแพทย์เฉพาะทางทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการทั่วถึงเท่าเทียมและทันเวลาและคลินิกรูปแบบพิเศษเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มทางเลือกให้กลุ่มผู้มีรายได้ที่ต้องการทางเลือกในการรับบริการกลุ่มผู้มีสิทธิประกันชีวิตและประกันสุขภาพและชาวต่างชาติ นื่องจากอาจมีค่าบริการที่แตกต่างจากเวลาทำการปกติทางนี้ปัจจุบันกรมการแพทย์มีคลินิกคลินิก16แห่งเช่นโรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีสถาบันมะเร็งแห่งชาติและสถาบันโรคสมองเป็นต้นและจะขยายบริการพรีเมียมคลินิกเพิ่มเติมในอนาคตเพื่อให้ผู้รับบริการเข้าถึงการรักษาที่ได้มาตรฐานสะดวกและรวดเร็วตัดสินประดับสินรายงาน
1: ออสเตรเลียประกาศจัดสรรเงินทุนช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมมูลค่า2ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียให้แก่เวเนซุเอลาที่เผชิญเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนรัฐบาลออสเตรเลียประกาศจัดสรรเงินทุนช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมมูลค่า2ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียให้แก่เวเนซุเอลาที่เผชิญเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนใกล้กับกรุงการากัสเมืองหลวงของประเทศเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของออสเตรเลียระบุว่าเงินสนับสนุนดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ในการจัดหาอาหารฉุกเฉินที่พักพิงน้ำสะอาดและระบบสุขาภิบาลรวมทั้งการสนับสนุนด้านจิตสังคมให้แก่ประชาชนชาวเวเนซุเอลาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้ขณะที่ทางการเวเนซุเอลาออกแถลงการเมื่อวันพุธที่ผ่านมาที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในเวเนซุเอลาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 2,295 รายและบาดเจ็บราว 11,200 รายนอกจากนี้ยังมีผู้สูญหายมากกว่า 10,000 รายรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
8: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 MHz
9: ไม่เครื่องดื่มบางอย่างไม่ควรดื่มเป็นอย่างแรกทันทีที่ตื่นนอน3เครื่องดื่มที่ควรหลีกเลี่ยงตอนท้องว่าง 1. น้ำเย็นจัดหรือน้ำร้อนจัดการดื่มน้ำที่มีอุณหภูมิสุดขั้วทันทีอาจทำให้เกิดอาการปวดเกร็งท้องได้ร่างกายกำลังปรับตัวควรเริ่มด้วยน้ำอุณหภูมิห้องหรือน้ำอุ่นเล็กน้อย 2. น้ำอัดลมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มลมในกระเพาะทำให้ท้องอืดและกรดฟอสฟอลิกอาจกระตุ้นให้เกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้น 3. กาแฟคาเฟอีนจะกระตุ้นให้กระเพาะอาหารหลั่งกรดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งอาจทำร้ายเยื่อบุกระเพาะสำหรับคนที่ท้องว่างเริ่มต้นวันใหม่ด้วยน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องเพื่อกระตุ้นการทำงานของลำไส้และเติมความชุ่มชื้นให้ร่างกายอย่างอ่อนโยน
10: ฝนเสี่ยงโรคผิวหนังตากเสื้อผ้าเท่าไหร่ก็ไม่แห้งสักทีระวังความชื้นจากเสื้อผ้าจะกลายเป็นเชื้อราสาเหตุของโรคผิวหนังยิ่งเสื้อผ้าที่มีกลิ่นอับชื้นเนื่องจากเปียกฝนหรือการสวมใส่เสื้อผ้าที่เปียกชื้นเป็นเวลานานๆอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้วิธีหลีกเลี่ยงก็คือนำเสื้อผ้าเปียกไปผึ่งให้แห้งก่อนใส่ตะกร้ารอซักหรือซักทันทีไม่หมักหมมไว้หรือหากเสื้อผ้าตัวใดที่มีกลิ่นอับชื้นเสี่ยงเชื้อราให้นำไปซักปกติแล้วนำไปต้มในน้ำเดือด15นาทีถึง1ชั่วโมงและอีกวิธีก็คือแช่ผ้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อจากนั้นนำไปตากแดดจนแห้งคุณผู้ฟังอย่าลืมเอาเคล็ดลับนี้ไปบอกต่อเพื่อสุขภาพที่ดีกันนะคะ
9: หรือทางเท้าเป็นพื้นที่สาธารณะสำหรับคนเดินแต่คนไทยมักเข้าใจผิดว่าใช้ทำอย่างอื่นได้ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดฟุตบาทคือถนนชนิดหนึ่งดังนั้นห้ามวางสิ่งของทุกชนิดที่กีดขวางการสัญจรเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นสิ่งต้องห้ามหลักๆคือสิ่งกีดขวางถาวรเช่นเก้าอี้โต๊ะหรือแผงเหล็กกั้นที่จอดรถห้ามตั้งร้านปรุงอาหารหรือจำหน่ายสินค้าบนทางเท้าโดยไม่ได้รับอนุญาตห้ามขับขี่หรือจอดรถบนทางเท้าการตั้งวางสิ่งของกีดขวางบนทางเท้ามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทตามกฎหมายจำไว้ว่าทางเท้ามีไว้ให้คนเดินไม่ใช่พื้นที่ส่วนตัวหรือที่ทำมาค้าขาย
11: รู้ไหมครับ ทุกครั้งที่เราเปิดไฟเปิดแอร์หรือชาร์จมือถือพลังงานที่ใช้ไม่ได้เกิดขึ้นเองมันมาจากการทำงานของโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าให้เราทุกวันอย่างมีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานเริ่มต้นได้ง่ายๆที่ตัวเราปิดไฟเมื่อไม่ใช้ตั้งแอร์26องศาเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์5เพราะทุกหน่วยที่เราประหยัดจะช่วยลดภาระพลังงานของประเทศโรงไฟฟ้าบางปะกงชวนร่วมกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่อพลังงานที่มั่นคง
12: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
13: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

0: 10โมงเช้าจนกันนะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยข่าวเรดิโอไลฟ์นะครับพบกันเป็นประจำนะฮะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะ11นาฬิกาถึง12นาฬิกาโดยประมาณนะครับวันนี้ข่าวแรกนี่ไปที่ฝรั่งเศสนะครับ30มิถุนายนที่ผ่านมาครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับเสด็จพระราชดำเนินนะครับไปที่ไปทอดพระเนตรนะฮะนิทรรศการราชภัตราสู่สากลนะครับที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสฝรั่งเศสตามคำกราบบังคมทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานะครับนิทรรศการราชภัตราสู่สากลเนี่ยก็จัดมาระยะเวลาหนึ่งแล้วล่ะนะก็มีการโปรโมทประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องแล้วก็ได้รับความสนใจนะจากทั้งคนไทยในต่างประเทศแล้วก็คนฝรั่งเศสแล้วก็ชาวต่างชาติมากเลยทีเดียววันเปิดเนี่ยที่เป็นข่าวคือชาวต่างชาติมาเข้าคิวเพื่อจะเข้ามาชมนิทรรศการเลยนะครับนิทรรศการราชภัตราสู่สากลเนี่ยแบ่งเป็น7โซนนะฮะก็คือโซนวิดิทัศน์ไทยฝรั่งเศสอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมผ่านฉลองพระองค์โซนที่2ก็คือชุดไทยพระราชนิยมจากแนวพระราชดำริสู่อัตลักษณ์แห่งชาตินะครับโซนที่3เป็นสดุดีฝีมือช่างสืบสานหัตถศิลป์ไทยโซนที่4เนี่ยเป็นฉลองพระองค์ของสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับโดยห้องเสื้อเบาเมงนะครับโซนที่5เป็นผ้ายกมรดกภูมิปัญญาไทยโซนที่6ก็เป็นผ้ามัดหมี่หัตถกรรมไทยสู่สากลและโซนที่7ก็เป็นชุดไทยร่วมสมัยนะครับจะจัดแสดงนิทรรศการราชภัตราสู่สากลที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสฝรั่งเศสเนี่ยไปจนถึง1พฤศจิกายนเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็น1ในกิจกรรมนะในโอกาสครบรอบ340ปีแห่งความสัมพันธการทูตนะฮะและการสถาปนาความสัมพันธ์170ปีระหว่างไทยกับฝรั่งเศสนะครับก็จะมีชุดฉลองพระองค์นะครับมีงานหัตถศิลป์ต่างๆกว่า200ชิ้นเลยในนิทรรศการครั้งนี้นะครับก็มีการจัดแสดงฉลองพระองค์ของสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับแล้วก็ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาแล้วก็มีชุดไทยพระราชนิยม8แบบด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการนำเกี่ยวกับเรื่องของชุดไทยฉลองพระองค์เนี่ยไปจัดแสดงเป็นการผสมผสานนะระหว่างผ้าสมัยใหม่รวมกับผ้าภูมิปัญญาท้องถิ่นมัดหมี่เนี่ยก็มีนะผ้ายกนะครับปรับให้กลายเป็นชุดไทยใส่สบายใส่ได้ทุกวันนะครับนี่ก็ที่ฝรั่งเศสนะครับกลับมาที่ประเทศไทยเรานะฮะกับเรื่องของไทยช่วยไทยพลัส60 40กันซะหน่อยนะเมื่อวานวงเงินรอบใหม่อีก 1,000 บาทก็เข้าแล้วนะเมื่อเช้าผมไปใช้แล้วเดือนที่แล้วเนี่ยใช้ไป14วันหมดละ 1,000 นะครับกรมบัญชีกลางนะครับกระทรวงการคลังก็สรุปเลยนะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับไทยช่วยไทยพลัส60 40ก็บอกโอ้โหเดือนแรกเดือนที่แล้วมิถุนายนได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับคนที่ได้รับสิทธิ์ที่ลงทะเบียนและได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60 40เนี่ยรวมแล้วนะตัวเลขกลมๆคือ26ล้าน4หมื่นคนใน26ล้าน4หมื่นคนเนี่ยท่านผู้ชมครับใช้จ่ายสำเร็จก็คือได้ใช้สิทธิ์เนี่ยประมาณ25ล้าน6แสนกว่าคนนะก็พูดง่ายมีประมาณสัก3แสนกว่าคนน่ะที่ไม่ได้ใช้สิทธิ์ในเดือนแรกแต่เขาก็ย้ำแล้วนะว่าวงเงินเนี่ยมันไม่สะสมไปเดือนถัดไปวงเงินของมิถุนาก็มิถุนากรกฎาคมกรกฎาคมเพราะฉะนั้นต้องใช้ให้หมดถ้าใช้ไม่หมดมันก็ไม่สะสมไปนะสำหรับคนที่ได้สิทธิ์แล้วไม่ใช้เนี่ยนะครับใน26ล้าน4หมื่นคนปรากฏว่าใช้สิทธิ์ประมาณ25ล้าน6แสนคนนะเพราะฉะนั้นก็มีอยู่ส่วนหนึ่งที่ไม่ได้ใช้สิทธิ์เลยนะครับมีร้านค้าที่ประชาชนเนี่ย25ล้านกว่าคนเนี่ยมาใช้สิทธิ์เนี่ยประมาณ1ล้าน3หมื่นรายโอ้โหนี่ก็คือกระจายรายได้ไปร้านค้ากว่าล้าน ร้านเลยทีเดียวนะครับเงินหมุนเวียนยอดการใช้จ่ายรวมนะ 43,000 กว่าล้านโอ้โหท่านผู้ชมเดือนเดียวนะครับก็กระตุ้นกันเต็มที่เลยนะครับ43,000 กว่าล้านนะครับในจำนวนนี้นะฮะท่านผู้ชมครับฟังดีๆนะตัวเลขของคนที่ได้สิทธิ์ไปเนี่ย26,400,000รายของการได้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60-40เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับปรากฏว่าใช้ครบ 12,400,000 รายเท่านั้นเองนะไม่ครบเนี่ยประมาณ13,000,000กว่ารายคือรัฐให้วงเงินไปแล้ว 1,000 ไปใช้จ่ายรัฐช่วยออก60ออกเอง40ขอใช้ครบหมดนะ 1,000 เนี่ยยังผมเนี่ยใช้ไป12-13วันหมดแล้วแต่เนี่ยมี13,000,000กว่าคนนะที่ได้สิทธิ์ไปแล้วได้วงเงินไป 1,000 ใช้ไม่หมดนะอาจจะเหลือนิดหน่อยแล้วก็ว่าไปบางคนอาจจะเหลือเป็น100นะแต่13,000,000คนอ่ะเพราะฉะนั้นเดือนนี้เอาใหม่นะครับกรกฎาคมมาแล้วนะท่านผู้ชมวงเงินอีก 1,000 บาทย้ำถึงเราใช้ไม่หมดมันก็ไม่สะสมไปเดือนถัดไปอ่ะเพราะฉะนั้นใช้ให้หมดเลยนะครับเดือนนี้ตั้งเป้าเลยนะครับวางแผนดีๆนะฮะได้มา 1,000 นึงแล้วแม่ต้องใช้สิทธิ์ให้คุ้มสิโอ้โหใช้ไปซื้อของเราออกเอง40รัฐช่วยเหลือตั้ง60อะไรมันจะดีขนาดนี้นะครับนี่แล้วก็บอกว่าแพลตฟอร์มพวกฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยที่ขายดีเป็นพวกน้ำอะไรชามัทฉะอะไรเงี้ยเพราะมีรัฐมาช่วยจ่ายให้เนี่ยบางคนถ้าไม่มีนี่ก็ไม่อยากจะซื้อนะแหมมันแพงเหลือเกินอะไรประมาณนี้แต่พอรัฐช่วยเหลือก็เอาซะหน่อย นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเดือนนี้เอาใหม่นะครับคนที่ได้สิทธิ์26,400,000คนนะก็ใช้ซะเดี๋ยวไม่มีอีกหลายมีประมาณสัก500,000รายอ่ะ600,000รายเกือบ600,000รายที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์เลยนะได้สิทธิ์ไปแล้วแท้ๆลงทะเบียนไปแล้วแท้ๆนะครับเดือนนี้26,000,000รายเนี่ยใช้กันให้หมดนะครับเงินจะได้มันกระตุ้นหน่อยนี้ขนาดว่ามีอีก13,000,000คนน่ะที่ใช้ไม่ครบ 1,000 บาทเนี่ยนะครับยอดการใช้จ่ายรวมเนี่ยตั้ง 43,000 ล้านเลยนะครับ 43,000 ล้านบาทนี่แหละกระจายไปยังร้านค้าต่างๆ1,000,000รายเห็นไหมกระจายโอ้ก็เยอะนะก็เฉลี่ยถ้านับง่ายๆก็กระจายประมาณเยอะนะเพราะฉะนั้นนะครับเดือนนี้นี่เริ่มแล้วนะจริงๆก็สารภาพเมื่อเช้าก็เกือบลืมทานข้าวเช้าอยู่แต่แล้วก็จะสแกนแล้วเอ้ยนึกเอ้ยมาแล้วนี่ไทยช่วยไทยพลัส60-40รอบใหม่นะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นย้ำนะเดือนที่แล้วเนี่ยโอ้โห13,000,000คนใช้หมดวางแผนดีๆถ้าใช้วันละ100-200นี่ยังไงโอ้โหไม่กี่วันหมดแสดงว่านิดบางคนเนี่ยอาจจะเผลอไปหน่อยกะว่าเดี๋ยวค่อยใช้ปลายเดี๋ยวใช้ต้นๆจะหมดซะก่อนที่ไหนได้นะพอท้ายเดือนแล้วก็ใช้ไม่หมด13,000,000กว่าคนนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการนะที่มาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนะนอกเหนือจากเรื่องการมาเยียวยาภาระค่าครองชีพซึ่งก็ต้องยอมรับแหละนะครับว่าตอนที่มีโครงการนี้ใหม่ๆเนี่ย เขาก็เห็นว่าควรจะมีการมาเยียวยาค่าครองชีพประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องวิกฤตพลังงานน้ำมันแพงแต่ตอนนี้น้ำมันต่างๆราคามันก็ลดลงในตลาดโลกก็ลดลงนะผลกระทบต้นทุนก็ไม่น่าจะมากนักแล้วล่ะสำหรับผู้ประกอบการเอกชนนะครับแต่โครงการนี้ก็อย่างที่บอกครับเดินหน้าผ่านมาแล้ว1เดือนเหลืออีก3เดือนนะครับไปต่อกันที่ข่าวที่มีการแชร์ในโซเชียลนะผมอ่านแล้วก็ตกใจเหมือนกันนะแล้วก็เข้าไปดูข้อมูลก็คือโรงเรียนบ้านโนนยางเนี่ยนะครับเป็นโรงเรียนที่จังหวัดกาฬสินธุ์เขาประกาศรับสมัครบุคคลคัดเลือกนะคัดสรรเนี่ยเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้ช่วยแต่วงเล็บเลยก็คือครูสอนวิชาภาษาอังกฤษเด็กนะครับ1อัตรารับสมัครจนถึงวันที่7กรกฎาคมนะครับคุณสมบัติก็คือต้องจบไม่ต่ำกว่าวุฒิปริญญาตรีวิชาเอกภาษาอังกฤษ เงินเดือน 5,500 ท่านผู้ชมเออคือนึกว่าความคิดคนทั่วไปก็นึกว่าครูผู้ช่วยก็คงแบบมีครูตัวจริงหรือเปล่าโอ้ยนี่ก็ไม่รู้นะหรือว่ามีครูตัวจริงอยู่หน้ากระดานแล้วมีครูผู้ช่วยอยู่หลังห้องคอยดูแลเด็กๆอะไรเงี้ยหรือเปล่าแต่เขาวงเล็บไงว่าครูผู้สอนภาษาอังกฤษก็แสดงว่าก็คงจะสอนด้วยแหละสอนเองอ่ะเพราะว่าวุฒิเนี่ยเขาเอาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีอ่ะหรือเทียบเท่าวิชาเอกภาษาอังกฤษพอไปสอนภาษาอังกฤษเด็กเงี้ยผมก็เฮ้ยโอ้โหแต่เงินเดือนเนี่ย 5,500 นะท่านผู้ชมน้อยมากนะในความเป็นจริงเนี่ยทวุฒิปริญญาตรีเนี่ยค่าแรงขั้นต่ำมันจะได้เหรอใช่ไหมครับวันละมันก็วันละ100กว่าบาทเองนะใช่ไหมฮะผมเลยงงนะว่ามันจะได้ตามอัตราค่าแรงขั้นต่ำหรือเกณฑ์นะเวลากำหนดเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราวเนี่ยมันเป็นยังไงนะคือข้าราชการเนี่ยในหน่วยงานราชการเนี่ยก็จะมีลูกจ้างเหมาลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างประจำนะครับแล้วก็พนักงานราชการมันจะมี4อย่างลูกจ้างประจำเนี่ยช่วงหลังนี้ไม่มีแล้วล่ะนะก็เขาไม่รับเพิ่มละก็จะมีแต่ยุบไปตอนนี้ก็จะเป็นพนักงานราชการก็คือจริงๆพนักงานราชการคือลูกจ้างประเภทนึงนะครับเพียงแต่ว่าได้ขึ้นเงินเดือนนะครับแล้วก็จะมีลูกจ้างชั่วคราวที่ตอนรับสมัครตอนทำงานเริ่มเงินเดือนเท่าไหร่ก็ตามที่คุยกันแล้วก็มีลูกจ้างเหมาอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้เป็นลูกจ้างชั่วคราวนะก็คือต้องทำสัญญาปีต่อปีอะนะฮะแต่เงินเดือนนี้ 5,500 ผมก็ไปอ่านคอมเมนต์นะในเพจเนี้ยก็เลยบางคนบอกเงินเดือนถูกมากเลยเนาะแต่บางคนก็บอกอยู่ต่างจังหวัดมีโอกาสก็ต้องทำไปก่อนนะครับนี่คือจังหวัดกาฬสินธุ์นะนะครับ 5,500 โอ้โหผมว่าน้อยมากเนี่ยอยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต3ที่นำเสนอข่าวนี้ก็เลยอยากจะย้ำนะว่าปัจจุบันเนี่ยงานมันก็คงจะหายากนะแล้วก็ฐานเงินเดือนเนี่ยบางส่วนจะไม่ได้สูงทั้งที่ถ้าเป็นราชการทั่วไปเนี่ยท่านผู้ชมครับก็ถ้าจบปริญญาตรีเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็สตาร์ท18,000ถ้าเป็นข้าราชการนะแล้วก็ถ้าเป็นลูกจ้างถ้าเป็นพนักงานราชการเนี่ยสตาร์ท21,000แล้วก็จะได้สิทธิข้าราชการในการเบิกอะไรต่างๆเบิกค่าเรียนบุตรเบิกค่ารักษาพยาบาลเบิกค่าเช่าบ้านอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าลูกจ้างเนี่ยก็จะไปได้สิทธิ์ประกันสังคมนะครับแล้วก็อัตราเงินเดือนตามที่ตกลงนะก็อยากจะรู้เหมือนกันนะว่าสรุปสุดท้ายแล้วจะมีใครไปสมัครหรือสมัครมากน้อยแค่ไหนนะครับคือถ้าเงินเดือนแค่นี้อย่างเดียวเลยก็คือต้องเป็นคนที่อยู่ใกล้ๆโรงเรียนถ้าอยู่ไกลอะไรต่างๆโอ้โหค่าเดินทางอาจจะไม่คุ้มนะต้องเป็นคนที่แบบพักอยู่ใกล้ๆโรงเรียนบ้านโนนยางนี่แหละนะครับดีไม่ดีอาจจะต้องสอนหลายชั้นด้วยประมาณว่าสอนแต่ผมเข้าไปดูเพจของเรียนเขาละก็มีนักเรียนพอสมควรนะครับโอเคก็จะช่วยนะสำหรับน้องๆหรือคนที่เรียนจบแล้วกำลังมองหางานหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับตอนนี้หลายคนก็เวลาเรียนจบมายังไม่มีงานหรือมีงานแล้วอยากจะได้ความมั่นคงก็ชอบจะไปสอบกพ.สอบท้องถิ่นกันนะครับแล้วก็เพิ่งไปเจอข่าวที่บอกว่าทุจริตสอบท้องถิ่นกันอยู่เห็นไหมฮะครูอัตราจ้างนะไม่แน่ใจนะว่าโรงเรียนอื่นนะครับครูอัตราจ้างครูผู้ช่วยเนี่ยนะเงินเดือนเท่านี้หรือเปล่าแต่ว่าเคยเป็นข่าวแบบนี้มาหลายรอบเงินเดือนอัตราประมาณเนี้ยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกฮะถ้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสวัสดิการต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้เหมือนข้าราชการนะบ้านผงบ้านพักนี่ก็เบิกไม่ได้นะไม่มีบ้านหลวงให้อยู่ว่างั้นเถอะนะครับก็ต้องเป็นคือการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเน้นคนในพื้นที่นั่นแหละนะเพราะเงินเดือนไม่ได้สูง แต่นี่มันโอ้โหผมเห็นอัตราเงินเดือนแล้วปวดตับเลื่อน 5,500 เท่านั้นเองนะนะครับไปต่อกันที่คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจครับก็เป็นข่าวเป็นข่าวมาพอสมควรแหละนะครับว่าประเทศมาเลเซียซึ่งก็เป็นประเทศที่เราส่งออกกุ้งเนี่ยนะอาหารทะเลนี่แหละไปจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับและมาเลเซียเนี่ยเขามีการเปลี่ยนมาตรการนะครับในการตรวจสินค้าเกษตรที่ส่งเข้ามาในประเทศคือเขามีเกณฑ์ต่างๆในเรื่องการตรวจสารตกค้างสุขอนามัยเข้มข้นขึ้นนะว่างั้นเถอะนะครับซึ่งตรงเนี้ยการตรวจกระบวนการต่างๆเนี่ยมันยังใหม่อยู่เพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีการแบนการนำกุ้งนำเข้ากุ้งจากไทยอยู่ล่าสุดคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ไปหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียนะครับเพื่อหารือกรณีที่ประเทศมาเลเซียเนี่ยแบนกุ้งจากประเทศไทยทั้งสองฝ่ายก็หารือถึงกระบวนการนะครับในการตรวจสอบสารตกค้างและสุขอนามัยนะครับตามที่เป็นมาตรการใหม่ของมาเลเซียนี่แหละนะครับหาแนวทางที่จะแก้ไขปัญหานี้แล้วก็หาแนวทางที่จะเพิ่มกระบวนการของไทยด้วยนี่แหละนะครับเพื่อจะทำให้สามารถส่งออกกุ้งมายังมาเลเซียได้ตามปกติคาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน30วันนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้หมายความว่ากุ้งของเราไม่มีคุณภาพหรอกนะเพียงแต่ว่ามาเลเซียเนี่ยเขามีการปรับเปลี่ยนมาตรการใหม่เพื่อดูแลมาตรฐานการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรภายในประเทศมาเลเซียนั่นเองนี่ก็เมื่อเขามีการปรับเปลี่ยนกฎเราก็ต้องปรับตามนะถ้าเรายังให้ความสำคัญในการส่งออกกุ้งเนี่ยไปยังประเทศมาเลเซียก็คาดว่าไม่เกิน30วันครับก็น่าจะส่งได้ตามปกตินะครับโอเคครับทีมงานครับเดี๋ยวพักสักครู่นะเปิดสปอตสักตัวนึงก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่หลังฟังเพลงพ่อเดี๋ยวหลังฟังสปอตแล้วกันนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับ

ตูคุยข่าวเรดิโอไลฟ์นะครับต้องขออภัยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะวันนี้เผอิญไม่สบายก่อนเข้ารายการเนี่ยสารภาพเลยว่าสัตยาไปหลายเม็ดมากนะครับจัดๆไปก็เบลอเนี่ยคุยไปก็พอทานยาไปเยอะนี่ เวลาพูดนี่มันแบบเหมือนตัวหน้ามันลอยๆอ่ะเนี่ยปากมันลอยๆอะไรประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็คอแห้งกินยาไปเยอะนะครับอ่ะกลับมาที่ข่าวของเรานะครับไปกันที่ท่านพลอากาศตรีชิตพลก่อกิจสัมมากุลนะผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์กรมข่าวทหารกองบัญชาการกองทัพไทยครับก็นำคณะผู้สังเกตการอาเซียนประจำประเทศไทยนะฮะเดินทางไปที่จังหวัดจันทบุรีครับไปติดตามสถานการณ์ความมั่นคงชายแดนนี่นะครับก็ไปรับฟังบรรยายการสรุปของหน่วยนาวิกโยธินจันทบุรีนะฮะจุดนั้นเนี่ยนะครับก็มีคณะผู้สังเกตการอาเซียนนะฮะมาจากอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์รวม9รายนะครับก็ไปตรวจพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญพื้นที่รูปตัวกอนะฮะจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาดพื้นที่หลักเขตแดนที่52ถึง59รวมถึงการก่อสร้างรั้วความมั่นคงชายแดนไทยกัมพูชานะครับก็ไปดูภารกิจของนาวิกโยธินนะซึ่งตอนนี้จุดหลักเขตแดนที่52 59เนี่ยมันได้ข้อยุติแล้วแถบจันทบุรีนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็มีการสร้างรั้วนะครับก็จะเห็นบางจุดที่เป็นข่าวเอ๊ะทำไมสร้างแล้วมันแหว่งเพราะมันมีหลักเขตแดนเก่าอยู่อะไรประมาณนี้นะครับเขาก็มันยังสร้างไม่เสร็จพอเขาไม่อยากจะไปเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นหลักเขตแดนที่มันอยู่เป็นร้อยปีนะพอมาสร้างถึงปุ๊บเขาก็เว้นไว้เพื่อจะสร้างเขาเรียกว่าประตูหรืออะไรครอบมันนะเพราะฉะนั้นแต่ตอนที่ระหว่างสร้างมันแหว่งอยู่ก็นึกว่าอย่างนี้ใครก็เดินเข้าออกได้สิอะไรประมาณนี้ก็ไม่ใช่นะท่านผู้ชมเขาก็ชี้แจงแล้วนะว่ายังสร้างไม่เสร็จเดี๋ยวก็สร้างปิดมิดชิดนะเพราะอย่างที่บอกครับว่าขีดหลักเขตแดน52 59แล้วก็บริเวณพื้นที่ชายแดนแถบจันทบุรีเนี่ยไม่มีปัญหานะนะครับไม่ว่าจะเหตุปะทะรอบแรกรอบ2เนี่ยก็จะเห็นว่าไม่เคยมีปัญหาที่ชายแดนจันทบุรีเลยมันจะแหว่งอยู่ตรงเนี้ยคือ5จังหวัดแถบอีสานใช่ไหมครับแล้วก็มาถึงสระแก้วจันนี่ไม่มีแล้วก็ไปปะทะกันที่ตราดอีกแค่นั้นเองจันนี่แบบต้องชื่นชมนะเจ้าหน้าที่ทหารแล้วก็ทุกฝ่ายแหละนะครับที่เขาก็สามารถที่จะเจรจาพูดคุยกับฝั่งกัมพูชาได้รู้เรื่องนะครับก็ไม่มีปัญหาปัญหาเดียวแถบนั้นก็คือเรื่องการลักลอบเข้ามานั่นเองผ่านทางช่องทางธรรมชาติที่อำเภอป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีนะใครที่ไม่เคยไปจันเนี่ยก็คือพอเวลาเราไปเที่ยวจันเนี่ยเลี้ยวขวามันจะไปตราดใช่ไหมฮะถ้าไปซ้ายเนี่ยก็จะไปจันไปทางมะขามแล้วก็จะไปป่งน้ำร้อนสอยดาวแล้วก็จะเข้าสู่วังสมบูรณ์ไปเข้าสู่สระแก้วประมาณนั้นจุดนั้นแหละนะครับแถบโป่งน้ำร้อนเนี่ยมันจะมีช่องทางธรรมชาติอยู่แถวๆด่านแถวนี้แหละนะซึ่งเวลาจับก็จับตรงนี้ประจำมันเป็นช่องทางที่แบบเข้าออกพวกลักลอบนะลักลอบข้ามแดนมาไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาหรือบางส่วนก่อนหน้านี้ก็คนจีนนะเราก็เลยดำเนินการตั้งรั้วสร้างอะไรมันเรียบร้อยซะนะครับแล้วก็มีคณะผู้สังเกตการอาเซียนก็ลงไปอยู่นะครับเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆก็ยังสงบดีนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็สบายใจได้นะครับ เวลาติดตามข่าวในโซเชียลเกี่ยวกับเรื่องชายแดนอย่างที่ผมบอกไปนะลองเช็คข่าวดีๆพอเห็นบางเพจก็มักจะพิมพ์ข้อความทำอินโฟที่ดูแบบเหมือนสถานการณ์พร้อมจะปะทุอะไรประมาณนี้นะก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะท่านผู้ชมครับดูสถานการณ์ละนะครับไปต่อกันที่สมเด็จมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมแม่กองธรรมสนามหลวงนะฮะผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามครับเป็นประธานเปิดโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าวาดรองเจ้าวาดผู้ช่วยเจ้าวาดที่หอประชุมพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนะครับที่นำข่าวนี้มาย้ำเนี่ยก็คือท่านสมเด็จมหาวีระวงศ์บอกว่าการพิจารณาคนเข้ามาบวชเนี่ยสำหรับเจ้าวาดแล้วก็รองเจ้าวาดเนี่ยต้องระวังให้ดีด้วยโดยเฉพาะเรื่องยาเสพติด
หากรับมาบวชแล้วและปรากฏเสพยานมันก็จะมาสร้างปัญหาให้วัดนะครับบางทีจากผู้เสพขยับขยายเป็นผู้จำหน่ายฉะนั้นเจ้าวาดและพระอุปัชฌาย์เนี่ยถือเป็นด่านแรกในการคัดกรองต้องช่วยกันดูแลนะครับหากทำตามกฎระเบียบที่ทางมหาเถรสมาคมกำหนดอย่างเคร่งครัดก็จะช่วยได้เน้นย้ำอย่าปล่อยปละละเลยนะอันนี้ก็ย้ำเลยไหมคือถ้าผมจำไม่ผิดนะตัวเลขเนี่ยวัดในประเทศไทยเนี่ยมี 40,000 กว่าวัดพระเนี่ยถ้านับเนนนับอะไรด้วยนะประมาณ 300,000 รูปเยอะมากเพราะฉะนั้นก็จะมีทั้งดีและไม่ดีเวลาบางวัดได้เบาะแสพอไปตรวจปัสสาวะเนี่ยโอ้โหม่วงเนี่ยแค่ม่วงรูปเดียวมันก็ส่งผลไม่ดีแล้วและอย่างที่ท่านสมเด็จมหาพระมหาวีระวงศ์บอกบางคนปรับตัวเองเป็นผู้จำหน่ายก็มีนะเพราะฉะนั้นพระอุปัชฌาย์เจ้าวาดเนี่ยเป็นด่านแรกจะรับคนมาบวชเนี่ยตรวจหน่อยเช็คหน่อยดูหน้าหน่อยบางทีมาแล้วตาลอยๆอะไรเงี้ยไม่กล้าสบตาคนอะไรเงี้ยเออนี่อย่าดีกว่านะฮะเพราะมันภาพไม่ดีมันก็ส่งผลนะต่อภาพลักษณ์ของศาสนาด้วยนอกเหนือจากนี้ก็บอกว่าการก่อสร้างสิ่งต่างๆภายในวัดก็ขอให้สร้างแต่พอดีเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยสร้างกันอย่างใหญ่โตนะครับอาจารย์ผู้สร้างเนี่ยก็อายุมากแล้ววันข้างหน้าใครจะดูแลหากไม่มีกองทุนเพราะฉะนั้นก็เอาแต่พอดีนะครับบางคนแบบพระพุทธรูปอย่างเงี้ยก็ต้องใหญ่ที่สุดอะไรปางนู้ปางนี้นะฮะเพราะว่ามันมีบางวัดไงพอทำใหญ่ในอดีตแล้วเออคนก็ไปกราบไหว้บูชาเยอะอันนี้แต่ละที่ก็แข่งกันเลยใหญ่โตมโหฬารหลวงปู่ทวดก็ต้องใหญ่ที่สุดสมเด็จโตก็ต้องใหญ่ที่สุดอะไรวันนี้ก็จะแข่งกันนี่แหละนะนี่ก็ต้องบอกว่าบางทีเสร็จแล้วสร้างเสร็จแล้วก็ต้องใช้เงินในการที่ต้องมาบริหารดูแลอีกเนี่ยใช่มั้ยฮะท่านสมเด็จมหาวีระวงศ์บอกนะครับจะบวชให้ใครก็ดูประวัติเขาหน่อยนะครับและสิ่งก่อสร้างต่างๆในวัดเอาแต่พอดีนะครับไปต่อกันที่NBT Connect เขาก็เอาข่าวนี้มานำเสนอนะครับก็ถ้าใครติดตามในโซเชียลก็จะเห็นคลิปวัยรุ่น2กลุ่มนะเขาก็ไปนัดเคลียร์กันที่จังหวัดนครสวรรค์แล้วก็นัดเคลียร์แบบลูกผู้ชายนึกว่าแม้นะว่างั้นเถอะนะก็ต่อยกันนะว่างั้นเถอะนะแล้วก็มีการไลฟ์สดเผยแพร่คลิปต่างๆไอเพจที่ไลฟ์สดเนี่ยก็เป็นเพจแนวนี้แหละนะแล้วก็มีคนดูเยอะต้องยอมรับตรงๆหลายล้านนะครับก็แต่มันผิดกฎหมายนะท่านพันตำรวจเอกภูมิรพีพลาภูมินะภูมิกับสภ.เมืองนครสวรรค์ก็บอกว่ามีการประชุมติดตามความคืบหน้าเหตุกรณีทะเลาะวิวาทของกลุ่ม2กลุ่มบอกว่ากลุ่มปุ้มเจนเซ่นแล้วก็เอสเตฟานลายพลางนัดมาเจอกันแล้วก็มาต่อยกันนี่แหละนะครับก็ทางภูมิกับบอกกำชับให้ฝ่ายสืบสวนสอบสวนเร่งรวบรวมพยานหลักฐานระบุผู้ร่วมก่อเหตุผู้ร่วมวางแผนผู้สนับสนุนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนก่อนที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาไม่มีละเว้นไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายนะครับอาจจะมีการแจ้งข้อหาความผิดฐานทำร้ายร่างกายเพราะมีการชกต่อยกันจนเลือดตกยางออกนะอันนี้บางทีคือทั้งสองกลุ่มก็เคยติดคุกทั้งคู่นะในความเป็นจริงกฎหมายเนี่ยคือต่อยกันมีเลือดตกยางออกเนี่ยมันก็ทะเลาะวิวาทนะนี่แหละนะครับทำร้ายร่างกายรวมถึงพิจารณาพฤติกรรมการรวมตัวการนัดหมายวางแผนเตรียมตัวเรื่องหน้าเพื่อก่อเหตุก็มีประมวลกฎหมายหลายข้อเลยนะก็จะเรียกผู้เกี่ยวข้องแหละนะครับมารับทราบข้อกล่าวหาด้วยนี่นะเพราะว่าทางสภ.เมืองนครสวรรค์บอกว่าจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเป็นธรรมดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดทุกฐานความผิดเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมความเชื่อมั่นของประชาชนและภาพลักษณ์ของจังหวัดนครสวรรค์ไม่ใช่แบบรวมกลุ่มกันคล้ายๆมั่วสุมอะแล้วก็บอกว่าลูกผู้ชายนัดต่อยกันเงี้ยคือแต่มันมีการเขาเรียกว่ามีการไลฟ์สดมีการโพสต์คลิปต่างๆจริงๆมันเป็นเรื่องเชิงพาณิชย์นะฮะเพิ่งที่ต้องการเรียกยอดไลค์ยอดแชร์เท่านั้นเองแล้วก็ไม่ใช่แบบ
ความเป็นลูกผู้ชายอะไรนะเพราะฉะนั้นทางสภ.เมืองนครสวรรค์เขาก็จะดำเนินคดีนะครับคือเห็น MBT Connect เอาข่าวนี้มาลงก็เลยอยากจะมาย้ำว่าปัจจุบันก็เห็นคลิปในโซเชียลหลายคนนะที่มักจะมีพฤติกรรมแบบนี้แหละนะครับไลฟ์สดโชว์แมนเคลียร์กันต่อยกันบางคนไปซิ่งพวกแก๊งแว้นเนี่ยก็โพสต์คลิปไลฟ์สดซึ่งจริงมันเป็นหลักฐานทั้งนั้นนะจะรู้ไหมเนี่ยว่าการกระทำผิดกฎหมายแล้วก็ไปไลฟ์สดอะไรมันยิ่งกระทำผิดกฎหมายเข้าไปอีกนะคือมีหลักฐานที่จะดำเนินคดีได้อย่างง่ายดายเลยนะเพราะฉะนั้นก็เตือนบรรดาวัยรุ่นคนที่ติดโซเชียลต่างๆนะครับด้วยนี้สภ.เมืองนครสวรรค์เขาก็จะดำเนินการอย่างเต็มที่นะครับไปกันที่สภาผู้แทนราษฎรครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็มีการลงมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นะครับวงเงินงบประมาณสำหรับเอามาบริหารประเทศไทยปีหนึ่งเนี่ยปีนี้นะปีงบประมาณ70ก็คือ 3.7 ล้านบาท 3.7 ล้านแล้วก็ล้านอีกตัวมีล้าน2ตัวนะล้านบาทนะครับก็มีการลงมตินะฮะคะแนนเสียงเห็นชอบ288เสียงไม่เห็นชอบ119เสียงนะครับแล้วก็งดออกเสียงอีก86โดยคุณเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะก็บอกว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับจะมุ่งแก้ปัญหาค่าครองชีพและผลกระทบจากวิกฤตพลังงานควบคู่นะฮะกับการยกระดับขีดความสามารถของประเทศตั้งเป้าให้เศรษฐกิจเติบโตเกินร้อยละ3ก็ถือว่าถ้าต่ำกว่าร้อยสามนี่ถือว่าต่ำมากแล้วถ้าเทียบกับประเทศต่างๆในอาเซียนก็ต่ำแล้วเพราะฉะนั้นต้องเกินร้อยละ3และผลักดันให้ประเทศไทยไปสู่ประเทศรายได้สูงภายใน12ปีนะครับผ่านการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานพลังงานสะอาด AI Data Center และอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์นะครับยืนยันนะครับว่าให้ความสำคัญกับเรื่องวินัยการคลังและความโปร่งใสในการจัดทำงบประมาณนะครับเพราะฉะนั้นมาดูรายละเอียดแบบลึกๆ กันซะหน่อยนะท่านผู้ชมครับคุณรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะก็มีอินโฟชี้แจงนะเรียกว่ารายละเอียดของงบประมาณประจำปี2570 3.7 ล้านบาทนะเป็นงบการดุล นะคือคาดการว่าทั้งปีเนี่ยประเทศไทยเนี่ยจะจัดเก็บรายได้ประมาณ3ล้านล้านเพราะฉะนั้นก็ขาดดุลอยู่7,88,000

ว่าก็จะจัดสรรงบประมาณและโครงการต่างๆนะครับเพื่อมาลดภาระค่าครองชีพแล้วก็ลดผลกระทบจากวิกฤตพลังงานน้ำมันแพงอะไรต่างๆนี่แหละนะครับ 1.2 ล้านล้านนะครับก็ในจำนวนนี้ก็จะเป็นงบลงทุนอีกประมาณ 700,000 ล้านนะครับงบลงทุนก็นะลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะครับแล้วก็นะครับอีกประมาณสัก 600,000 กว่าล้านก็จะเป็นงบด้านสวัสดิการงบการศึกษาสาธารณสุขส่งตรงถึงชีวิตประชาชนนะครับประมาณ 1.2 ล้านล้านเนี่ยสำหรับ10 plusนะครับ 700,000 กว่าล้านเนี่ยเป็นงบลงทุนแล้วก็ 600,000 กว่าล้านเนี่ยเป็นงบด้านสวัสดิการนะครับด้านการศึกษาด้านสาธารณสุขของประชาชนแล้วก็อีกประมาณเกือบ 30% 1ล้านล้านกว่าเนี่ยก็เป็นงบพื้นฐานคือพวกเงินเดือนของข้าราชการสวัสดิการต่างๆนะครับซึ่งในส่วนของภาครัฐก็ย้ำนะว่างบ 3.7 ล้านล้านเนี่ยนะครับจะมุ่งนะครับในการจัดสรรอย่างตรงเป้ามีการลำดับความสำคัญก่อนหลังนะครับ2ก็คือเน้นใช้ดูแลประชาชนทุกช่วงวัยและกลุ่มเปราะบางด้วย3ก็คือจะมีการรักษาวินัยการคลังนะครับขัดดุลเท่าที่จำเป็นอย่างที่บอกขัดดุลประมาณ 700,000 ล้านนะครับแล้วก็ลงทุนเพื่ออนาคตของประเทศด้วยนะฮะก็พวก AI ต่างๆนะเพื่อจะได้มาพัฒนาคุณภาพนะของผู้ประกอบการของประชาชนรับมือแล้วก็ใช้พวก AI ต่างๆให้เกิดประโยชน์นี่คือภาพรวมนะฮะของงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ปิดท้ายกับคุณสันเพชรบุญญามณีครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะฮะเมื่อวานก็ไปลงเรือของบริษัทกรุงเทพธนาคมนะครับซึ่งเป็นเรือที่เคยให้บริการโดยสารสาธารณะในคลองภาษีเจริญเพื่อสำรวจเส้นทางและความเป็นไปได้นะฮะกับโครงการนำร่องเรือนักเรียน School Boat และเรือแท็กซี่ส่งเสริมการท่องเที่ยว Taxi Boat นะครับโดยท่านรัฐมนตรีช่วยสันเพชรก็บอกนะครับว่าการมาลงเรือตรวจเส้นทางเนี่ยจะทำให้เห็นภาพจริงของอุปสรรคและโอกาสนะในการพัฒนาระบบขนส่งทางน้ำในคลองภาษีเจริญให้มีศักยภาพที่จะช่วยแบ่งเบาภาระการจราจรบนถนนเพชรเกษมและพื้นที่ใกล้เคียงโดยเฉพาะนะท่านผู้ชมครับชั่วโมงเร่งด่วนของนักเรียนและผู้ปกครองที่ต้องเผชิญกับวิกฤตด้านการจราจรบนถนนนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีเส้นทางที่สามารถแบ่งเบาภาระการเดินทางบนท้องถนนได้ก็คือทางน้ำนี่แหละคลองภาษีเจริญแล้วก็เลือกคลองภาษีเจริญเป็นพื้นที่นำร่องว่าคลองเนี่ยไปถึงโรงเรียนใดบ้างนะในย่านนั้นนะครับก็เลยมีโครงการนำร่องนะเตรียมโครงการนำร่องคือสกูโบ๊ทเรือนักเรียนว่างั้นเด้อสกูบัสก็รถนักเรียนสกูโบ๊ทก็เรือนักเรียนนะครับเขาบอกว่าในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมีสถานศึกษาเนี่ยมีโรงเรียนนะ16แห่งนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะใช้เรือนี่แหละนะมารับส่งนักเรียนผู้ปกครองที่ช่วงชั่วโมงเร่งด่วนไปส่งกันรับกลับใช้เรือได้ในจุดที่มีแม่น้ำมีคลองภาษีเจริญไหลผ่านโรงเรียนเหล่านั้นนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีโครงการแท็กซี่โบ๊ทเรือแท็กซี่ส่งเสริมการท่องเที่ยวนี้ก็จะเป็นทางเลือกใหม่นะครับเริ่มต้นจากสถานีรถไฟฟ้าบางว่าเชื่อมต่อไปยังจุดท่องเที่ยวต่างๆวัดปากน้ำภาษีเจริญตลาดพลูตลาดน้ำคลองบางหลวงก็นั่งรถไฟฟ้าแล้วมาต่อเรือได้เลยนี่ก็เป็นการศึกษาเส้นทางและเตรียมขับเคลื่อน2โครงการนี้เป็นโครงการนำร่องจะได้ขยับขยายไปยังคลองอื่นๆนะนี่ใช้คลองภาษีเจริญก่อนนะครับก็ดีเหมือนกันนะนะครับแต่ว่าก็แน่นอนก็ต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยอะไรชัดเจนนะนะครับก็ดีครับเพราะว่าถ้าเกิดชั่วโมงเร่งด่วนรถติดเยอะๆเนี่ยก็อาจจะใช้วิธีการแบบนี้ได้นะครับนี่ถือว่าเตรียมที่จะเป็นโครงการนำร่องนะครับแล้วครับนี่คือข่าวสารที่มาพูดคุยกันนะฮะในรายการคุยข่าวเรดิโอไลฟ์ประจำวันนี้วันนี้ต้องขออภัยนะฮะอย่างที่บอกไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ทานยาไปเยอะจัดๆไปก็เบลอๆนะครับแล้วก็น้ำลายเหนียวด้วยน้ำลายแห้งด้วยนะครับขอบคุณนะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ติดตามนะครับพรุ่งนี้ถ้าเกิด

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569รัฐบาลยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยการบินบูรณาการทุกหน่วยงานเข้มตรวจลูกเรือป้องกันลักลอบขนยาเสพติดสร้างความเชื่อมั่นการบินของไทย
1: การเจรจาทางอ้อมระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่กรุงโดฮาของกาตาร์เสร็จสิ้นลงโดยยังไม่มีสัญญาณความคืบหน้าที่จะนำไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนทีมชาติสเปนเช็คความพร้อมแนวรุกหลายคนก่อนลงแข่งขันกับโครเอเชียในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายคืนนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569
2: นายประสบเปลี่ยนเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานกราวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569ซึ่งกรมการศาสนาร่วมกับจังหวัดสมุทรปราการและวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการจัดขึ้นโดยมีพระธรรมโพธิวงศ์หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาลเป็นประธานฝ่ายสงฆ์เพื่อถวายพระกุศลน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตโดยมีคณะสงฆ์เครือข่ายทางศาสนาศิลปะวัฒนธรรมสถาบันการศึกษาและประชาชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมากสำหรับส่วนภูมิภาคได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประสานงานกับทุกจังหวัดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรพิธีเจริญพระพุทธมนต์และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติจัดแสดงพระประวัติและพระกรณียกิจด้านศาสนาศิลปะวัฒนธรรมทั้งด้านจิตรกรรมดนตรีไทยนาฏศิลป์ไทยและในฐานะสิริศิลปินที่ทรงสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์และจิตรกรรมอันทรงคุณค่าแก่สังคมและประเทศชาติและทรงมีบทบาทสำคัญในการทำรงอัตลักษณ์ของชาติตลอดจนพระกรณียกิจด้านการแพทย์เพื่อความอยู่ดีกินดีของประสบกรณิกรชาวไทยมาริชโยรายงาน
0: รัฐบาลสั่งการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยการบินบูรณาการทุกหน่วยงานเข้มตรวจลูกเรือป้องกันลักลอบขนยาเสพติดเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยและความเชื่อมั่นการบินของไทยนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงคมนาคมติดตามกรณีลูกเรือสายการบินของไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกุมหลังตรวจพบสารเสพติดในสัมภาระพร้อมสั่งการให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.ประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันซ้ำอีกซึ่งปัจจุบันลูกเรือทุกคนยังคงต้องผ่านการตรวจค้นตามมาตรฐานความปลอดภัยเช่นเดียวกับผู้โดยสารแม้จะมีช่องทางเฉพาะเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่แต่ยังต้องผ่านการตรวจทั้งบุคคลและสัมภาระตามมาตรฐานสากลโดยการตรวจด้านการรักษาความปลอดภัยของสนามบินมุ่งเน้นการป้องกันวัตถุอันตรายอาวุธและวัตถุระเบิดที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของอากาศยานขณะที่การตรวจจับยาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆเป็นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิกรมศุลกากรและหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้กพท.เชิญบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนสายการบินหน่วยงานศุลกากรและหน่วยงานด้านการปราบปรามยาเสพติดร่วมกำหนดมาตรการเพิ่มเติม ทั้งการเพิ่มความเข้มงวดในการรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของของลูกเรือการยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานและเสริมการประสานงานด้านการข่าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับความเสี่ยงพร้อมรักษาสมดุลระหว่างมาตรฐานความปลอดภัยกับการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารเพื่อไม่ให้กระทบต่อการให้บริการและการเดินทางของประชาชนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการบินของไทยและรักษามาตรฐานความปลอดภัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลควบคู่กับการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารอย่างเหมาะสมขณะที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนอย่ารับฝากของโดยไม่ตรวจสอบทั้งกระเป๋ากล่องหรือพัสดุที่ไม่ทราบที่มาเพราะอาจซุกซ่อนยาเสพติดโดยไม่รู้ตัวและอาจตกเป็นผู้กระทำผิดคดียาเสพติดและต้องรับโทษตามกฎหมายแนวทางป้องกันที่ดีที่สุดคือการปฏิเสธรับฝากของจากบุคคลที่ไม่น่าเชื่อถือและตรวจสอบสิ่งของทุกครั้งก่อนเดินทางหากมีเบาะแสยาเสพติดให้แจ้งได้ที่สายด่วน1386เช่นเดียวกับกระทรวงการต่างประเทศเตือนคนไทยอย่ารับฝากหรือรับจ้างขนสัมภาระไปต่างประเทศเด็ดขาดกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเตือนประชาชนอย่ารับฝากหรือรับจ้างขนสัมภาระไปต่างประเทศเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นการให้ค่าตอบแทนหรือบุคคลใกล้ชิดที่อาจชักชวนให้ช่วยขนกระเป๋าสัมภาระหรือพัสดุไปให้บุคคลที่อ้างว่าเป็นคนรู้จักหรือเพื่อนโดยให้ค่าตอบแทนเมื่อนำไปให้สำเร็จเนื่องจากอาจมีการซุกซ่อนสิ่งของผิดกฎหมายอาทิของต้องห้ามสินค้าหนีภาษีหรือยาเสพติดหากถูกจับดำเนินคดีผู้ถือสัมภาระหรือพัสดุต้องรับผิดชอบตามกฎหมายการครอบครองหรือขนยาเสพติดมีโทษร้ายแรงทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศอาทิกัญชายังเป็นยาเสพติดในหลายประเทศรวมถึงส่วนที่สกัดเป็นน้ำมันที่มีค่า THC เกินกว่า 0.2% ดังนั้นอย่ารับฝากรับจ้างขนกระเป๋าสัมภาระและพัสดุเด็ดขาดพร้อมขอให้ดูแลสัมภาระของตนเองให้ดีรวมถึงปฏิเสธการรับฝากของผู้อื่นเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกรมสรรพากรเชื่อมโยงข้อมูลปราบธุรกิจผิดกฎหมายยกระดับบริการภาคธุรกิจและเสริมความโปร่งใสเศรษฐกิจไทย
3: นายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ประชุมหารือร่วมกับกรมสรรพากรเมื่อวานนี้เพื่อบูรณาการการทำงานระหว่าง2หน่วยงานทั้งการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบธุรกิจและการยกระดับการตรวจสอบธุรกิจผิดกฎหมายโดยเฉพาะการใช้คนไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติหรือนอมินีซึ่งความร่วมมือดังกล่าวครอบคลุมการอำนวยความสะดวกด้านการเปลี่ยนที่ตั้งสำนักงานของนิติบุคคลที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มให้สามารถดำเนินการณจุดเดียวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพร้อมเร่งเชื่อมโยงข้อมูลสำคัญอาทิข้อมูลการชำระภาษีการตรวจสอบสถานประกอบการกิจการร่วมค้าและนิติบุคคลต่างประเทศการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและข้อมูลผู้ถือหุ้นเพื่อนำมาวิเคราะห์คัดกรองและตรวจสอบธุรกิจกลุ่มเสี่ยงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการบูรณาการข้อมูลครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามธุรกิจผิดกฎหมายให้เห็นเป็นรูปธรรมสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจโดยสุจริตเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติว่าการประกอบธุรกิจในประเทศไทยได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและอยู่ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมปุริมปัสโสภาภาครายงาน
0: รัฐบาลเดินหน้าโครงการโซล่าภาคประชาชนเปิดโอกาสให้เจ้าของบ้านติดตั้งโซล่ารูฟท็อปเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองและสามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินได้
4: นางสาวรัชดาธนาธิเรศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าโครงการโซล่าภาคประชาชนเปิดโอกาสให้เจ้าของบ้านดูอาศัยที่มีความพร้อมติดตั้งโซล่ารูฟท็อปเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองลดค่าไฟในครัวเรือนและสามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าสู่ระบบได้ซึ่งเป็นก้าวสำคัญของการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดที่ประชาชนมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์โดยตรงโดยมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกปช.กำหนดรับซื้อไฟฟ้ารวม500มิกะวัตต์ประชาชนผู้เข้าร่วมสามารถขายไฟฟ้าได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์ในอัตรา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยเป็นเวลา10ปีและต้องสามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้ภายในปี2570ทางนี้เพื่อสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความสะดวกสูงสุดกระทรวงพลังงานกระทรวงมหาดไทยร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.และการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน. เตรียมจัดบริการแบบ One Stop Service ลดขั้นตอนการขออนุญาตและติดตั้งโดยจะแจ้งรายละเอียดเรื่องการยื่นคำขอเอกสารเงื่อนไขและขั้นตอนต่างๆอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้นอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยยังเตรียมมาตรการสนับสนุนการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปโดยมีแนวคิดช่วยค่าติดตั้งหรือค่าดาวน์ 10,000 บาทต่อหลังคาเรือนตั้งเป้าสนับสนุน 400,000 ครัวเรือนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายเริ่มต้นและทำให้ประชาชนเข้าถึงพลังงานสะอาดได้มากขึ้นโดยจะเสนอโครงการขอใช้งบประมาณจากพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศประชาชนที่สนใจให้ขอรอการประกาศเปิดรับสมัครและรายละเอียดโครงการจากกฟน.หรือกฟผ.ตามพื้นที่ที่ใช้ไฟฟ้าเพื่อเตรียมเอกสารและความพร้อมก่อนเข้าร่วมโครงการอริษณาขวัญแสนสุขรายงาน
0: รัฐบาลยกระดับบริการทางการแพทย์เปิดคลินิกพรีเมียม16แห่งในสังกัดกรมการแพทย์เพื่อเพิ่มทางเลือกลดความแออัดและลดเวลารอคอยในโรงพยาบาล
5: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมุ่งยกระดับระบบสุขภาพไทยให้ประชาชนเข้าถึงบริการสะดวกรวดเร็วกรมการแพทย์จึงขับเคลื่อนนโยบายคลินิกพรีเมียมเพื่อช่วยลดความแออัดเพิ่มทางเลือกทางการแพทย์เฉพาะทางทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการทั่วถึงเท่าเทียมและทันเวลาโดยคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการและคลินิกรูปแบบพิเศษเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มทางเลือกบริการที่สะดวกรวดเร็วและมีคุณภาพอีกทั้งยังใช้ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพของหน่วยบริการให้เกิดประโยชน์สูงสุดสร้างรายได้ให้โรงพยาบาลนำไปใช้เป็นค่าตอบแทนบุคลากรและพัฒนาศักยภาพการบริการให้ก้าวหน้าโดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยคลินิกพิเศษนี้มุ่งเน้นกลุ่มผู้มีรายได้ที่ต้องการทางเลือกในการรับบริการกลุ่มผู้มีสิทธิประกันชีวิตและประกันสุขภาพและชาวต่างชาติเนื่องจากอาจมีค่าบริการแตกต่างจากเวลาทำการปกติปัจจุบันกรมการแพทย์มีคลินิกพรีเมียม16แห่งเช่นโรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีสถาบันมะเร็งแห่งชาติและสถาบันโรคทรวงอกและจะขยายบริการเพิ่มเติมในอนาคตเพื่อให้ผู้รับบริการเข้าถึงการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นชวิสาประทุมมารายงาน
0: สำนักงานประกันสังคมช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายให้ผู้ประกันตนที่ตั้งครรภ์สามารถเบิกค่าตรวจและค่าฝากครรภ์ได้รวมไม่เกิน 1,500 บาทครอบคลุมการฝากครรภ์5ช่วงอายุครรภ์
6: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมเดินหน้าแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกันตนและครอบครัวสนับสนุนสิทธิประโยชน์ในช่วงตั้งครรภ์โดยผู้ประกันตนหญิงและชายตามมาตรา33และมาตรา39สามารถเบิกค่าตรวจและฝากครรภ์ได้รวมไม่เกิน 1,500 บาทครอบคลุมการฝากครรภ์5ช่วงอายุครรภ์แบ่งตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กำหนดได้แก่อายุครรภ์ไม่เกิน12สัปดาห์จ่ายอัตราเท่าที่จ่ายจริง500บาทอายุครรภ์มากกว่า12สัปดาห์แต่ไม่เกิน20สัปดาห์จ่ายอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน300บาทอายุครรภ์มากกว่า20สัปดาห์แต่ไม่เกิน28สัปดาห์จ่ายอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน300บาทอายุครรภ์มากกว่า28สัปดาห์แต่ไม่เกิน32สัปดาห์จ่ายอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน200บาทอายุครรภ์มากกว่า32สัปดาห์ถึง40สัปดาห์ขึ้นไปจ่ายอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน200บาทโดยผู้ประกันตนต้องแนบใบรองแพทย์หรือสำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กพร้อมใบเสร็จรับเงินจากสถานพยาบาลรวมทั้งสำเนาทะเบียนสมรสหรือหนังสือรับรองของผู้ประกันตนกรณีไม่มีทะเบียนสมรสเพื่อประกอบการยื่นขอรับสิทธิ์นอกจากนี้ยังครอบคลุมกรณีคลอดบุตรโดยมีเงื่อนไขว่าผู้ประกันตนตามมาตรา33และมาตรา39ที่ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า5เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนใช้สิทธิ์มีสิทธิ์ได้รับเงินกรณีคลอดบุตรจำนวน 15,000 บาทต่อการคลอด1ครั้งและสามารถเบิกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งนิตยาคุณสิมรายงาน
0: คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ประชุมนัดแรกบ่ายวันนี้เพื่อเลือกตำแหน่งต่างๆวันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ในเวลา 13:30 น.ณห้องประชุม CB406 ชั้น4อาคารรัฐสภาภายหลังที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติรับหลักการวาระแรกแล้วจะเป็นการประชุมนัดแรกเพื่อเลือกตำแหน่งต่างๆสำหรับกรรมาธิการมีจำนวนทั้งสิ้น72คน แบ่งเป็นสัดส่วนคณะรัฐมนตรี18คนพรรคภูมิใจไทย21คนพรรคประชาชน13คนพรรคเพื่อไทย8คนพรรคก้าวธรรม6คนพรรคประชาธิปัตย์2คนพรรคไทยรวมพลัง1คนพรรคประชาชาติ1คนพรรคพลังประชารัฐ1คนและพรรคเศรษฐกิจ1คนกกต.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานการจัดการเลือกตั้งส.ส.มุ่งถอดบทเรียนการทำงานยกระดับการปฏิบัติงานสู่ความเป็นมืออาชีพเน้นย้ำความสุจริตเที่ยงธรรมและโปร่งใส
7: นายณรงค์รักร้อยกรรมการการเลือกตั้งเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งให้เป็นมืออาชีพณโรงแรมรามาการ์เด้นกรุงเทพมหานครเพื่อร่วมกันถอดบทเรียนสรุปประเด็นปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปและการออกเสียงประชามติเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพื่อนำผลการศึกษามาพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติการและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเลือกตั้งในอนาคตโอกาสนี้นายณรงค์รักร้อยได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของผู้ปฏิบัติการโดยระบุว่าการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมไม่ได้ขึ้นอยู่กับกฎหมายเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการที่ต้องทำหน้าที่อย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งสนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อาทิการพัฒนาระบบการลงคะแนนเสียงด้วยเครื่องมือลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-voting และระบบประมวลผลคะแนนให้มีความถูกต้องรวดเร็วนอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการเปลี่ยนประชาชนให้เป็นพลเมืองตามหลักสากลเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมโปร่งใสและเป็นกลางศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับมูลนิธิอนุรักษ์ปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาขับเคลื่อนโครงการ Upcycling for Life น้อมนำแนวพระดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลเป็นขยะพลาสติกและเศษอวนในทะเลให้เป็นผ้าพลิกตัวผู้ป่วยติดเตียง
9: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานส่งมอบวัตถุดิบเพื่อผลิตผ้าพลิกตัวผู้ป่วยติดเตียงภายใต้โครงการ Upcycling for Life ให้กับมูลนิธิอนุรักษ์ปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาดำเนินการภายใต้บันทึกกรอบความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ด้านการจัดการทรัพยากรทางทะเลและสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนนางราวีวันภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าเป็นการสนองแนวพระดำริในการอนุรักษ์แนวปะการังสัตว์ทะเลหายากและฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลพร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหาขยะทะเลและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าซึ่งโครงการนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการเปลี่ยนขยะทะเลให้กลายเป็นคุณค่าของสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยนำขวดพลาสติกชนิดเพชรและวัสดุเหลือใช้จากทะเลมาแปรรูปด้วยองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมจนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่14สำหรับผ้าพลิกตัวผู้ป่วยติดเตียงที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลแบบอัพไซคลิ่ง 100% มีคุณสมบัติรองรับสรีระลดแรงเสียดสีลดความเสี่ยงการเกิดแผลกดทับระบายอากาศได้ดีมีความแข็งแรงทนทานและช่วยลดภาระของผู้ดูแลในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยถือเป็นนวัตกรรมที่สะท้อนว่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสามารถสร้างประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม
10: นำขยะจากทะเลขยะจากที่ต่างๆนะคะมาอัพไซคลิ่งให้เกิดประโยชน์ซึ่งก็คิดว่าเป็นหนึ่งในผลงานที่จะช่วยในเรื่องของทั้งเรื่องของการเก็บขยะจากทะเลแล้วก็ได้เป็นประโยชน์กับผู้ป่วยติดเตียงนะคะนำมาทำผลิตภัณฑ์ร่วมมือกับภาคเอกชนนะคะได้นำมาผลิตทำเป็นผ้านะคะเพื่อช่วยในการพลิกตัวผู้ป่วยติดเตียงเพราะว่า ผู้ป่วยติดเตียงนี่สำคัญมากนะคะที่เขาจะต้องไม่มีแผลกดทับนะคะเขาก็ต้องการอุปกรณ์ที่ช่วยเหลือทำให้ง่ายในการพลิกตัวผู้ป่วยเหล่านี้นะคะคิดว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์มากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทางสถาบันพระปกเกล้าที่คิดริเริ่มโครงการนี้ขึ้นมาโดยกลุ่มนักศึกษาด้วย
3: ด้านรองศาสตราจารย์อิสระเสรีวัฒนวุฒิเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้ากล่าวว่าวัตถุดิบที่นำมาผลิตเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งการคัดแยกขยะของบุคลากรในสังกัดกระทรวงทรัพย์ตามแนวทาง Green Office การเก็บขยะทะเลบริเวณชายหาดปากแม่น้ำระบบนิเวศสำคัญรวมถึงเศษอวนจากชุมชนชายฝั่งก่อนส่งเข้าสู่ธนาคารขยะของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลท่าข้ามจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การคัดแยกขยะและคุณค่าของทรัพยากรก่อนส่งต่อให้ภาคเอกชนผลิตภาพพลิกตัวผู้ป่วยสำหรับใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เนื่องจากปัญหาขยะพลาสติกในทะเลเป็นความท้าทายสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศการท่องเที่ยวและวิถีชีวิตของชุมชนชายฝั่งขณะเดียวกันยังพบผู้ป่วยติดเตียงจำนวนมากที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพเพราะมีราคาสูงดังนั้นโครงการ Upcycling for Life จึงเป็นต้นแบบของการนำทรัพยากรที่ถูกมองว่าไร้ค่ามาสร้างคุณค่าใหม่ให้แก่สังคมลดปัญหาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและผู้ดูแลปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนสภาพอากาศแปรปรวนในช่วงสัปดาห์นี้แนะนำประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ก่อนจะเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงสถานการณ์สภาพอากาศแปรปรวนในระยะนี้ว่าสภาพอากาศจะแบ่งออกเป็น2ช่วงสำคัญโดยช่วงแรกวันนี้และวันพรุ่งนี้จะมีฝนตกหนักและฝนสะสมในพื้นที่จังหวัดระนองพังงากระบี่และภูเก็ตรวมถึงจังหวัดจันทบุรีและตราดจากนั้นในช่วงที่2ระหว่างวันที่4ถึง7กรกฎาคมฝนจะขยับขึ้นสู่ตอนบนของประเทศเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนแม้พายุนี้จะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่จะส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเช่นบึงกาฬนครพนมและภาคเหนือเช่นเชียงใหม่เชียงรายน่านและอุตรดิตถ์มีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นซึ่งอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาได้อย่างไรก็ตามหลังจากผ่านพ้นช่วงฝนตกหนักไปแล้วตั้งแต่วันที่10ถึงประมาณหลังวันที่20กรกฎาคมนี้ประเทศไทยจะเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงอย่างชัดเจนโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ตอนล่างจึงขอเตือนให้ประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรในพื้นที่นอกเขตชลประทานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเร่งกักเก็บสำรองน้ำไว้ใช้และวางแผนการใช้น้ำอย่างประหยัดกรมอุตุนิยมวิทยาจึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารและพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังอุทกภัยในระยะนี
11: ้นายสลัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงนี้ถึงวันที่3กรกฎาคม2569หลังมีการคาดการณ์ว่าจะเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังรอการระบายทั้งนี้จังหวัดเพชรบูรณ์ได้สั่งการให้ทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งขุดลอกคูคลองกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและปรับปรุงระบบระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับปริมาณน้ำฝนนอกจากนี้ยังได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลเครื่องมืออุปกรณ์และแผนเผชิญเหตุเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ตลอด24ชั่วโมงรวมถึงให้หน่วยงานด้านคมนาคมและการไฟฟ้าเร่งแก้ไขปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อการสัญจรและการใช้ไฟฟ้าของประชาชนโดยเร็วจังหวัดเพชรบูรณ์ขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและหากได้รับความเดือดร้อนหรือประสบสาธารณภัยสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านอำเภอเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงเพลินจิตสวนสินพงษ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีเตือนชาวเรือระมัดระวังการเดินเรือในระยะนี้เนื่องจากมีคลื่นลมแรงและฝนฟ้าคะนอง
12: สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศเตือนให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังในช่วงวันนี้ไปจนถึงวันที่3กรกฎาคม2569เนื่องจากประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักมากในบางแห่งคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดการเดินเรือในช่วงเวลาดังกล่าวและเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีได้มีการแนะนำข้อควรปฏิบัติในการเดินเรือได้แก่การตรวจสอบเครื่องยนต์รวมไปถึงอุปกรณ์สื่อสารต่างๆให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเรือทุกครั้งและกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินให้ติดต่อทางโทรศัพท์หรือสายด่วน1199ตลอด24ชั่วโมงพัชรพลมาลายแย้มสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาสั่งยกระดับการเฝ้าระวังหลังศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งเตือน3อำเภอเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
13: ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่อำเภอกระโปงอำเภอตะกั่วป่าและอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในระยะสั้นเนื่องจากมีฝนตกสะสมส่งผลให้มวลน้ำจากพื้นที่ภูเขาไหลลงสู่พื้นที่ชุมชนอย่างรวดเร็วทั้งนี้ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามข่าวสารและประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดรวมถึงยกสิ่งของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์และทรัพย์สินมีค่าไปยังพื้นที่ปลอดภัยเก็บเอกสารสำคัญและระมัดระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารวมถึงดูแลกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุเด็กและผู้ป่วยติดเตียงพร้อมเตรียมอพยพทันทีหากสถานการณ์รุนแรงขึ้นทางนี้ได้มีการประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่เสี่ยงเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลเครื่องมือและการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินประชาชนที่ประสบภัยหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่ท้องที่ท้องถิ่นหรือสายด่วนปพ1784ได้ตลอด24ชั่วโมงซาเลฮาอุสมาสวทพงารายงาน
1: จังหวัดตรังปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ฝนตกหนักพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำในลำน้ำให้สามารถระบายน้ำและรองรับน้ำหลากได้อย่างเต็มศักยภาพ
14: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจึงขอให้ประชาชนได้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มขณะที่อ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง3แห่งรวมถึงแม่น้ำตรังยังสามารถรองรับปริมาณน้ำเพิ่มเติมได้อีกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดตรังยังคงเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดพร้อมกับสถานการณ์พร้อมทั้งเร่งรัดดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำในลำน้ำให้สามารถระบายน้ำและรองรับน้ำหลากได้อย่างเต็มศักยภาพอย่างไรก็ตามจังหวัดตรังได้แจ้งเตือนประชาชนระมัดระวังอันตรายจากการใช้รถใช้ถนนเพราะการขับรถในช่วงฝนตกเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนมากกว่าปกติหากเกิดฝนตกในระดับที่การมองเห็นต่ำกว่า10ถึง15เมตรควรจอดพักข้างทางหรือบริเวณที่ปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางในช่วงหน้าฝนด้วยโยยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
1: ขณะที่วันนี้กระทรวงมหาดไทยจัดการฝึกซ้อมบริหารวิกฤตระดับชาติด้านสาธารณภัยเพื่อให้พร้อมรับมือภัยพิบัติลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
15: นายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการฝึกซ้อมการบริหารวิกฤตการระดับชาติด้านสาธารณภัยประจำปีพ.ศ. 2569หรือ CMEC 26กรณีอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาและการฝึกซ้อมเฉพาะหน้าที่หรือ FEX นักกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและที่ห้องประชุมต้นปาล์มศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12สงขลาจังหวัดสงขลาโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมทั้งในห้องประชุมและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวเปิดการฝึกครั้งนี้ว่าในแต่ละปีประเทศไทยต้องเผชิญอุทกภัยในหลายพื้นที่โดยเฉพาะอุทกภัยครั้งใหญ่ในพื้นที่จังหวัดสงขลาเมื่อปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นภัยที่ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อทั้งชีวิตทรัพย์สินส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการดำรงชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมากซึ่งเป็นบทเรียนตอกย้ำให้เห็นถึงความจำเป็นและการเตรียมความพร้อมในการรับมืออุทกภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นยืนยันว่าพร้อมเปิดรับฟังทุกความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมการฝึกในวันนี้โดยเฉพาะผู้ที่เคยปฏิบัติงานในพื้นที่และสถานการณ์จริงที่จังหวัดสงขลาเพื่อนำไปปรับปรุงให้การปฏิบัติงานจริงเกิดความสมบูรณ์มากที่สุดพร้อมเน้นย้ำให้ผู้เข้าร่วมการฝึกในวันนี้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเนื่องจากยิ่งขัดต่อมากก ็จะยิ่งมีความเชี่ยวชาญในการรับมือกับสาธารณภัยมากขึ้นเพื่อบรรลุเป้าหมายในการผ่านพ้นสาธารณภัยต่างๆโดยลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ได้มากที่สุด
16: ภัยพิบัติก็เหมือนกับข้าศึกการซักซ้อมก็เหมือนกับยุทธศาสตร์แต่ว่าชัยชนะของพวกเราก็คือการจะทำให้ประชาชนไม่เสียชีวิตนะครับเสียชีวิตก็ให้น้อยที่สุดและให้เขาอยู่อย่างมีคุณภาพให้ได้มากที่สุดเพื่อจะผ่านพ้นไปให้ได้ภารกิจการฝึกในวันนี้เนี่ยนะครับถ้าใครมีข้อเสนอแนะหรือว่าข้อเสนอเพิ่มเติมอะไรก็บอกผมได้เลยที่เชื่อว่าผมเป็นน้องๆนะครับพวกพี่ๆนะครับวันนี้นะครับเพื่อจะเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับกับพี่น้องประชาชนนะครับ
15: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังได้ชี้แจงถึงงบประมาณที่จะนำมาแก้ไขปัญหาในด้านโครงสร้างระยะยาวที่ยังไม่สามารถจะผ่านลงไปถึงในพื้นที่จังหวัดสงขลาว่าเนื่องจากงบประมาณดังกล่าวมีมูลค่าที่สูงและเป็นงบประมาณที่ผูกพันกับหลายหน่วยงานจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการบูรณาการเพื่อจัดสรรระยะเวลาการจัดทำคำขอในงบประมาณรายจ่ายประจำปีนี้จึงไม่เพียงพอและอาจต้องจัดสรรงบกลางเพื่อแก้ไขปัญหาไปก่อนจึงเป็นหน้าที่ของผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อมในวันนี้รวมถึงผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่จะต้องช่วยเหลือประชาชนหากเกิดภัยพิบัติในลักษณะเดียวกันในพื้นที่จังหวัดสงขลาขึ้นอีกปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
17: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
18: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
17: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าอิหร่านและสหรัฐปิดฉากการเจรจาทางอ้อมที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์แล้วเมื่อวันพุธที่ผ่านมาโดยทั้งสองฝ่ายมุ่งเน้นการหารือประเด็นการสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกและการปลดอายัดทรัพย์สินของอิหร่านซึ่งต่างเป็นประเด็นสำคัญภายใต้บันทึกความเข้าใจที่ทั้งสองฝ่ายลงนามเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามยังคงไม่มีสัญญาณความคืบหน้าที่จะนำไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนด้านกระทรวงการต่างประเทศของกาตาร์ระบุว่าการเจรจาทางอ้อมระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่กรุงโดฮามีความคืบหน้าเชิงบวกในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบันทึกความเข้าใจดังกล่าวส่วนการประชุมระหว่างสหรัฐและอิหร่านครั้งต่อไปจะจัดขึ้นหลังพิธีศพของอายาตอลลอฮ์อาลีคาเมนีอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านที่จะเสร็จสิ้นในวันที่9กรกฎาคมนี้
1: รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตัดสินใจไม่ขยายอายุข้อตกลงการค้าเสรีสหรัฐเม็กซิโกแคนาดาเพื่อนำตำแหน่งงานในภาคการผลิตกลับมายังสหรัฐและลดการขาดดุลการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านในทวีปอเมริกาเหนือภายหลังการทบทวนเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือระยะเวลา6ปีส่งผลให้ข้อตกลงการค้าเสรีดังกล่าวมีผลบังคับใช้ต่อไปอีก10วันขออภัยครับมีผลบังคับใช้ต่อไปอีก10ปีเว้นแต่ว่าทั้ง3ประเทศตกลงที่จะขยายอายุข้อตกลงโดยปรับเปลี่ยนเงื่อนไขใหม่นายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าของสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐไม่เห็นด้วยกับการขยายอายุข้อตกลงการค้าเสรีสหรัฐเม็กซิโกแคนาดาในรูปแบบปัจจุบันอย่างไรก็ตามสหรัฐจะยังคงหารือกับเม็กซิโกและแคนาดาต่อไปเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของข้อตกลงการค้าเสรีดังกล่าวและลดการขาดดุลการค้าของสหรัฐกับทั้งสองประเทศ
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเตรียมพบหารือกับนายกรัฐมนตรีนเรนทิราโมดีแห่งอินเดียที่กรุงเนวดิลีเมืองหลวงของอินเดียในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยคาดการว่านางทาคาอิจิเตรียมเสนอแผนความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมกับอินเดียในหลากหลายด้านรวมถึงการจัดทำเอกสารผลลัพธ์ว่าด้วยเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นระหว่างที่นางทาคาอิจิมีกำหนดการเดินทางเยือนอินเดียอย่างเป็นทางการเป็นเวลา3วันตั้งแต่วันที่1ถึง3กรกฎาคมนี้เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกับนายกรัฐมนตรีโมดีโดยนางทาคาอิจิจะแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นที่ญี่ปุ่นต้องร่วมมือกับอินเดียให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเนื่องจากทั้งสองประเทศมีค่านิยมพื้นฐานและผลประโยชน์ทางยุทธศาสตร์ร่วมกัน
1: นายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการเมื่อวันนี้ที่ประกาศให้กลุ่มอาชญากรชนเน่คิลเลอร์ในเอกวาดอร์เป็นกลุ่มก่อการร้ายระดับโลกที่ถูกกำหนดเป็นพิเศษเนื่องจากกลุ่มอาชญากรนี้ก่อเหตุโจมตีหลายครั้งโดยพุ่งเป้าไปที่พลเรือนเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายและเจ้าหน้าที่รัฐบาลซึ่งรวมถึงการลอบสังหารเจ้าหน้าที่ระดับสูงอีกหลายคนพร้อมให้คำมั่นว่ารัฐบาลสหรัฐจะร่วมมือกับรัฐบาลเอกวาดอร์ในการปกป้องทวีปอเมริกาใต้ต่อไปด้านกระทรวงการต่างประเทศของเอกวาดอร์แสดงความยินดีต่อการตัดสินใจของสหรัฐในครั้งนี้ซึ่งถือเป็นการสนับสนุนอย่างแน่วแน่ที่มีต่อการรณรงค์ในการกวาดล้างกลุ่มอาชญากรอย่างเต็มรูปแบบของประธานาธิบดีดาเนียลโนโบอาผู้นำเอกวาดอร์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
19: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายระหว่างทีมชาติอังกฤษพบทีมชาติดีอาร์คองโกเกมนี้ดีอาร์คองโกออกนำไปก่อนจากไบรอันซิเปงก้าในนาทีที่7เกมทำท่าจะจบที่สกอร์นี้อยู่แล้วแต่ในช่วงท้ายเกมแฮร์รี่เคนสูญหน้ากัปตันทีมของฮับสิงโตคำรามมารัว2ประตูในนาทีที่75และ86ช่วยให้อังกฤษแซงชนะ2ประตูต่อ1ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับเม็กซิโกในวันที่6กรกฎาคมนี้ส่วนอีกคู่เบลเยียมพบเซเนกัลเกมนี้ทัพสิงโตแห่งเตรังกาออกนำไปก่อน2ประตูต่อ0เกมทำท่าจะจบที่สกอร์นี้และเป็นเซเนกัลเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายแต่ทีมปีศาจแดงแห่งยุโรปมารัว2ประตูในช่วงท้ายเกมจากโรเมลูลูกากูในนาทีที่86และยูริเตเลมันในนาทีที่89ทำให้ต้องต่อเวลาพิเศษไปอีก30นาทีผลปรากฏว่าในนาทีที่120+5เบลเยียมมาได้ลูกจุดโทษและเป็นยูริเตเลมันคนเดิมสังหารจุดโทษเข้าไปให้เบลเยียมพลิกกลับมาชนะ3ประตูต่อ2ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายต่อไปขณะที่สหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วมแม้จะเหลือ10คนแต่ไม่ทำให้แฟนบอลราว 70,000 คนที่รีไวสเตเดียมผิดหวังเอาชนะบอสเนีย2ประตูต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับเบลเยียมในวันที่7กรกฎาคมนี้เทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดันที่ All England Club กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษในประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2มนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสไทยมือ164ของโลกยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะอาลิเซียปาร์คมือ81ของโลกจากสหรัฐอเมริกาไปแบบสนุก2ต่อ0เซต7ต่อ5 6ต่อ0ทำให้มนัญชยาเป็นนักเทนนิสหญิงไทยคนที่2ต่อจากแทมมี่แทมมารีนธนสุการที่เข้าถึงรอบ3ของศึกวิมเบิลดันได้สำเร็จนอกจากนี้ยังการันตีเงินรางวัลแน่นอนแล้ว 185,000 ปอนด์หรือประมาณ8ล้าน 200,000 บาทด้านลัลลนาทาราลือดีมือ99ของโลกแพ้ให้กับเอคาเทรินาอเล็กซานโดรวามือ19ของโลกจากรัสเซีย0ต่อ2เซต5ต่อ7และ5ต่อ7หยุดเส้นทางไว้ที่รอบ2พร้อมคว้าเงินรางวัล 126,000 ปอนด์หรือประมาณ 5,500,000 บาทกลับบ้านขณะที่ชายเดี่ยวยานิกซินเนอร์แชมป์เก่าและมือ1จากอิตาลียังโชว์ฟอร์มแกร่งเอาชนะนูโน่บอร์เกสจากโปรตุเกส3เซตรวด7ต่อ6ไทยเบรก7ต่อ4 7ต่อ6ไทยเบรก7ต่อ2และ6ต่อ4ผ่านเข้าสู่รอบ3ไปพบกับเจนสันบรุกบีจากสหรัฐอเมริกาที่เอาชนะอิกนาซิโอบูเซจากเปรูมาได้3เซตรวดต่อ2 6ต่อ2และ6ต่อ3ด้านโนวัคโยโควิชมือ7ของรายการและอดีตแชมป์7สมัยจากเซอร์เบียเอาชนะสเตฟานอสซิตซิปาสจากกรีซ3เซตรวด6ต่อ3 6ต่อ4และ6ต่อ2ผ่านเข้ารอบ3ไปพบกับอาตูรินเดเนกมือ25จากฝรั่งเศสที่เอาชนะมาร์ตินแดมจูเนียจากสหรัฐอเมริกามาได้3เซตรวด6ต่อ4 7ต่อ6ไทยเบรก7ต่อ1และ6ต่อ3การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในรอบ16คนสุดท้ายหญิงเดี่ยวพิมพิสาวงวานิชขจรโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะธริตาหงยกมือวางอันดับ2ของรายการ2ต่อ0เซต6ต่อ0และ6ต่อ3ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับปันทินันเผือกคำต่อไป ด้านชายเดี่ยวริวโกติกุลมือวางอันดับ8ของรายการหวดชนะแดเนียลหยางมือวางอันดับ9จากเกาหลีใต้2ต่อ0เซต6ต่อ4และ6ต่อ2ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับยูตะอามาโนะมือ503เยาวชนโลกซึ่งเป็นมือวางอันดับ3ของรายการจากญี่ปุ่นและยังเป็นแชมป์ชายเดี่ยวและชายคู่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน18ปี ABC Girl U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพที่เทอร์มินอล21โคราชและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาทีมชาติไทยอยู่ในสาย A ร่วมกับอุซเบกิสถานออสเตรเลียและมองโกเลียโดยรายการนี้มีความสำคัญคือคัดอันดับ 1-4 ไปลุยศึก U19 ชิงแชมป์โลกในปีหน้าผลการแข่งขันในวันแรกสาย A ทีมนักตบสาวไทย U18ประเดิมสนามตบเอาชนะมองโกเลียไปแบบสบายๆ 3 ต่อ 0 เซตประเดิมคว้าชัยได้สำเร็จสำหรับนัดต่อไปของทีมสาวไทยวันนี้พบกับออสเตรเลียและในวันพรุ่งนี้พบอุซเบกิสถานทุกนัดแข่งขันเวลา 19:00 น.กอล์ฟเยาวชนโลก FCG International Championship ที่สนามพลาเมซ่ารีสอร์ทเมืองฟอร์บรูครัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาทัพนักกอล์ฟเยาวชนไทยสร้างผลงานยอดเยี่ยมคว้าแชมป์ถึง4รุ่นโดยน้องเชอรีนพันนรินทร์ศรีชาพันธ์ลูกสาววัย8ขวบของพระดอนศรีชาพันธ์อดีตนักเทนนิสทีมชาติไทยคว้าแชมป์รุ่น 7-8 ปีหญิงด้วยสกอร์รวม2วัน3อันเดอร์พาร์ส่วนอีก3แชมป์ของไทยได้แก่ชินภัทรพดุงศิลป์แชมป์รุ่น 9-10 ปีชายวีปอเซนแชมป์รุ่น 11-12 ปีชายสกอร์รวม12อันเดอร์พาร์ทิ้งห่างอันดับ2ถึง9สโตรกและอันนาผ่องหทัยกุลแชมป์รุ่น 11-12 ปีหญิงด้วยสกอร์รวม8อันเดอร์พาร์ก้องสมเกียรติจันทราและชิปนครินทร์อธิรัตน์ภูวพัฒน์เตรียมลุยศึกรถจักรยานยนต์ Endurance ชิงแชมป์โลกหรือ FIM Endurance World Championship 2026รายการโคคาโคล่าซูซูกะ8 HoursEndurance Road Race ครั้งที่7มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 3-5 กรกฎาคมที่สนามซูซูกะเซอร์กิตประเทศญี่ปุ่นนับเป็นครั้งแรกที่มีนักแข่งไทยจาก Honda Racing Thailand เข้าร่วมการแข่งขันพร้อมกันถึง2คนสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยรายชื่อนักกีฬาชาย3คนประกอบด้วยนิโคลัสมิเคลสันกองหลังทีมชาติไทยจากทีมเอลเวอร์เบิร์กในบุนเดสลีกาของเยอรมนีธีรทรบุญมาทันกองหลังทีมชาติไทยจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและพีระดลฉ่ำรัศมีกองกลางจากการท่าเรือ FC ในการลุ้นรางวัลนักฟุตบอลชายยอดเยี่ยมแห่งปี Men's Player of the Year 2025-2026และนักกีฬาหญิงประกอบด้วยปณิษฐาจีรัตนะภวิบูรณ์กองหลังทีมชาติไทยจากสโมสรกวางซีผิงกัวเปยหนงในศึกไชน่าวีเมนซูเปอร์ลีกสวรักษ์เพ็งงามกองหน้าทีมชาติไทยจากสโมสรไทจงบูเวลในศึกมู่หลานฟุตบอลลีกลีกสูงสุดของไต้หวันและวิรัญญาแก่นกสิกรรมกองหน้าทีมชาติไทยจากสโมสรฟุตบอลหญิงจังหวัดชลบุรีโดยจะประกาศผลในงาน FA Thailand Award ในวันที่7กรกฎาคมนี้เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปที่ห้องประชุมพาวิเลียน A โรงแรม The Grand Four Wing Convention กรุงเทพมหานครปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
20: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
1: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
2: วันนี้เสนอคำว่าปากกรนำปากกรนำเขียนปลอปลากอไก่รอเรือนอเนนไม่หันอากาศมอม้าคำนี้มาจากภาษาบาลีว่าปากกรณะหรือคำสันสกฤตว่าปากกรนำแปลว่าเรื่องที่แต่งหรือเขียนขึ้นในภาษาไทยปากกรนำมีความหมายว่าหนังสือรวมเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้เช่นปักสีปากกรนำคือหนังสือรวมนิทานที่ตัวละครเป็นนกปีศาจปากกรนำคือหนังสือรวมนิทานที่ตัวละครเป็นอมนุษย์และผู้วิเศษต่างๆเวตาลปากกรนำคือหนังสือรวมนิทานที่เวตาลเล่าไว้และเทพปกรณำหรือเทวปกรณำคือหนังสือที่รวมประวัติและเรื่องราวต่างๆของเทวดาจำนวนมากส่วนหนังสือที่รวมปกรณำหลายปกรณำไว้เรียกว่าประชุมปกรณำ
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: 12นาฬิกา45นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประ

0: ากาศของประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีสระบุรีลพบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดตรังลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:36 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง51เซนติเมตรและเวลา 22:51 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:33 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง37เซนติเมตรและเวลา 15:46 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร32เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาที
1: ต่อไปเป็นข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600-99ต่อ1150ธนาคารอาคารสงเคราะห์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างขับรถธนาคารประจำฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขาจำนวน16อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตขับรถและได้รับใบอนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีสามารถขับรถตู้รถยนต์ส่วนบุคคลและรถกระบะ

0: ได้ทั้งแบบเกียร์อัตโนมัติและเกียร์ธรรมดาไม่มีภาระทางทหารสามารถปฏิบัติงานในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการได้ทุกกรณีและมีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ผู้สนใจยื่นเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองที่ส่วนการพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลอาคาร2ธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่เลขที่63ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่7กรกฎาคม2569ในวันเวลาราชการตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องไข้หวัดใหญ่ภัยถึงชีวิตท่านผู้ฟังครับโรคไข้หวัดใหญ่ที่มากับฤดูฝนเป็นโรคที่ไม่ควรมองข้ามเพราะความรุนแรงของโรคไข้หวัดใหญ่จะมีมากกว่าไข้หวัดทั่วไปซึ่งไข้หวัดถือเป็นหนึ่งในโรคสามัญประจำบ้านที่ต่างคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีจนแทบจะรู้สึกว่าไม่ได้มีความร้ายแรงใดๆทำให้หลายคนไม่ได้ตระหนักถึงพิษภัยของไข้หวัดใหญ่มากเท่าที่ควรกลายเป็นเหตุให้แต่ละปีมีผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่กว่า 100,000 รายและพบผู้เสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่ทุกปีครับไข้หวัดใหญ่โดยทั่วไปจะไม่ต่างจากไข้หวัดหากแต่มีอาการที่รุนแรงกว่าโดยสัญญาณที่บ่งบอกประกอบไปด้วยมีไข้สูงมากกว่าปกติคือตั้งแต่38องศาเซลเซียสขึ้นไปมีอาการปวดศีรษะหนาวสั่นอ่อนเพลียมีน้ำมูกไหลคัดจมูกเจ็บคอมีอาการไอปวดเมื่อยกล้ามเนื้อตามร่างกายแขนขาลำตัวไข้หวัดใหญ่ส่วนมากจะมีระยะเวลาอาการของโรค5วันหากมีอาการนานกว่านั้นอาจเกิดจากการติดเชื้อของแบคทีเรียแทรกซ้อนที่พบได้ในบางรายนอกจากอาการดังกล่าวไปแล้วไข้หวัดใหญ่ยังอาจรุนแรงจนถึงขั้นทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ซึ่งที่พบบ่อยมากที่สุดคือภาวะปอดบวมและหลอดลมอักเสบดังนั้นหากสังเกตพบอาการไข้หวัดที่รุนแรงกว่าปกติอย่าชะล่าใจว่าเป็นแค่ไข้หวัดธรรมดาแต่ควรรีบพบแพทย์จะได้รักษาได้ทันท่วงทีการดูแลและป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโรคไข้หวัดใหญ่นั้นสามารถทำได้ในแนวทางเดียวกันกับโรคระบบทางเดินหายใจทุกชนิดคือล้างมือให้สะอาดเป็นประจำโดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหารใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่นพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ5หมู่ใช้ผ้าปิดปากปิดจมูกเวลาไอจามเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อสวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อต้องออกไปยังสถานที่ที่มีผู้คนพลุกพล่านอาทิห้างสรรพสินค้ารถไฟฟ้าและโรงภาพยนตร์เป็นต้นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอทำจิตใจให้แจ่มใสเบิกบานไม่เครียดที่สำคัญควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่4สายพันธุ์ซึ่งปัจจุบันถือเป็นวิธีการป้องกันที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดช่วยลดโอกาสการป่วยลดความรุนแรงของโรคลดภาวะแทรกซ้อนลดโอกาสในการเสียชีวิตตลอดจนช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาได้ไข้หวัดใหญ่ดูเหมือนจะเป็นโรคธรรมดาที่ใครก็คุ้นเคยและรู้สึกว่าไม่น่ากลัวเท่าไรนักแต่ในความเป็นจริงมีความรุนแรงจนถึงขั้นทำให้เสียชีวิตได้โดยเฉพาะในกลุ่มคนที่สุขภาพไม่แข็งแรงและในเด็กเล็กดังนั้นการไม่ประมาทกับคำว่าไข้หวัดที่มองว่าเป็นแค่โรคธรรมดาเล็กน้อยจึงถือเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนพึงมีและทางที่ดีที่สุดคือควรได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันไว้จะได้ช่วยให้เรามีสุขภาพแข็งแรงตลอดปีใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไม่เจอไข้หวัดใหญ่รบกวนเสียสุขภาพกายสุขภาพใจเสียค่ารักษาพยาบาลและเสียโอกาสในการทำงานอีกด้วยครับจบบทความประจำวันเรื่องไข้หวัดใหญ่ภัยถึงชีวิตเรียบเรียงโดยณัชวีอารีวงศ์และอานนท์นันตสุคนนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
3: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าตีพักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
2: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นและคณิษฐายิ้มดีอ่าน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้เราพบกันในวันพฤหัสบดีค่ะวันที่2กรกฎาคม2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
0: ค่ะดิฉันดลยาวารีเดชใจค่ะนอกจากเรา2คนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการควบคุมเสียงโดยพี่บุญประกอบอบกลิ่นค่ะประสานรายการโดยพี่แนนมนวิภาเทียมแสนนะคะแล้วก็ยังมีผู้ที่ดูแลเรื่องของออนไลน์ค่ะพี่แดนอัคเดชคัมภีระขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะ
1: ค่ะวันนี้นะคะใครที่ติดตามทั่วทิศถิ่นไทยนะคะสามารถติดตามรับฟังได้ไม่ว่าจะเป็นทางระบบหน้าปัดวิทยุค่ะ FM 92.5 MHz ค่ะแล้วก็ยังมี105 MHz ด้วยนะคะส่วน AM แวะไปได้ค่ะที่ AM 891 GHz พร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศที่รับสัญญาณในขณะนี้ด้วยค่ะ
0: ค่ะส่วนช่องทางออนไลน์นะคะสามารถเข้ามารับชมรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะก็เข้ามาได้นะคะกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ทักทายกันได้หรือว่าจะฝากคำถามเกี่ยวกับการทำเกษตรนะคะว
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้อาจารย์ทองธรรมดานะคะจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรกันค่ะ
1: ค่ะ
0: ทักทายกันเข้ามาได้นะคะ
1: ค่ะนอกจากการเกษตรแล้วนะคะทุกวันพฤหัสบดีในช่วงปลายสัปดาห์ของเดือนนะคะเราก็จะนำเสนอเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงหรือว่าโครงการที่เป็นการนำเรื่องของโครงการพระราชดำริมาฝากกันด้วยค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะพูดถึงพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีซึ่งวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการด้วยนะคะที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวที่จะมีการจัดกิจกรรมขึ้นค่ะคุณอ้อ
0: ค่ะก่อนที่จะไปฟังถึงกิจกรรมที่กำลังจะมีขึ้นนี้นะคะพาไปรู้จักกับสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดต่างๆก่อน
1: ค่ะ
0: วันนี้พาไปจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะพี่กบค่ะพาไปล่องเรือชมบรรยากาศภูเขาหินปูนและธรรมชาติป่าชายเลนที่คลองเขาแดงอุทยานแห่งชาติเขา300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะคลองเขาแดงนะคะตั้งอยู่ในตำบลเขาแดงอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะเป็นคลองที่ไหลมาจากอุทยานแห่งชาติเขา300ยอดแล้วไหลต่อไปยังอ่าวไทยนะคะโดย2ฝั่งของลำคลองแห่งนี้ค่ะมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากๆเลยนะคะสามารถเห็นภูเขาที่สวยงามแปลกตาของอุทยานแห่งชาติเขา300ยอดได้อย่างชัดเจนจนทำให้ที่นี่นะคะถูกเรียกว่าเป็นกุ้ยหลินแห่งประจวบคีรีขันธ์ค่ะที่อื่นเขาก็มีกุ้ยหลินไงประจวบก็มีเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: ค่ะนักท่องเที่ยวที่ไปล่องเรือชมบรรยากาศนะคะเขาก็จะลงเรือกันที่บริเวณวัดเขาแดงเพื่อที่จะล่องเรือไปตามคลองเขาแดงคลองสายสำคัญที่ไหลจากอุทยานลัดเลาะผ่านภูเขาหินปูนระยะทางประมาณ 3-4 กิโลเมตรค่ะระหว่างทางนะคะจะได้สัมผัสกับป่าชายเลนพร้อมกับวิวภูเขาหินปูนค่ะรวมทั้งสัตว์ที่อาศัยอยู่ทั้งปลาตีนปูก้ามดาบนะคะแล้วก็มีนกกระยางไฮไลท์ของการนั่งเรือก็คือการชมหินจระเข้ลักษณะจะคล้ายกับจระเข้กำลังไต่หน้าผาสูงดิฉันเห็นแล้วนะคะคล้ายจริงๆ
1: คล้ายใช่ไหมคะ
0: คล้ายๆ ค่ะจระเข้ตัวใหญ่เลยแล้วก็ไต่ขึ้นภูเขา
1: ใครอยากเห็นต้องไปนะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ถัดมาอีกจุดนะคะก็จะเป็นหินรูปหน้าลิงที่นั่งซ่อนตัวอยู่ในซอกหินด้วยองศาแล้วก็ทิศทางการนั่งเรือค่ะทำให้มองเห็นรูปทรงต่างๆได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะจากนั้นเรือจะพาวนกลับระหว่างทางก็จะเห็นภูเขาที่มีหน้าผาสีแดงซึ่งเป็นที่มาหรือว่าชื่อคลองเขาแดงนั่นเองค่ะเรือจะพาล่องไปยังปากแม่น้ำผ่านหมู่บ้านเขาแดงซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวประมงที่มีทั้งเรือวางอวนแล้วก็เรือใดหมึกนะคะจอดเรียงรายริมคลองเขาแดงแล้วก็จะสิ้นสุดเส้นทางที่บริเวณปากแม่น้ำซึ่งเป็นจุดที่คลองเขาแดงไหลไปสิ้นสุดและบรรจบลงสู่ท้องทะเลอ่าวไทยนั่นเองค่ะ
1: ค่ะก็พอฟังแบบนี้หลายท่านก็อาจจะอยากวางแผนไปเที่ยวแล้วเพราะว่าทำงานอีกหนึ่งวันวันเสาร์อาทิตย์นี้มีเวลาก็ไปเที่ยวนะคะเที่ยวเมืองไทยเนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆแล้วก็เป็นแบบ หมายหมุดที่น่าสนใจเนี่ยไปปักหมุดกันหน่อยนะคะให้ชาวโลกเขารู้ว่าเมืองไทยเนี่ยเสน่ห์ของการท่องเที่ยวเนี่ยมีมากมายเลยค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะนอกจากเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วนะคะในปีนี้เนี่ยรัฐบาลเองก็เน้นในเรื่องของการสนับสนุนเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยเนา
0: ะ
1: การท่องเที่ยวมีหลายอย่างจะเที่ยวแบบวิถีธรรมชาติก็มีเที่ยวแบบสุขภาพก็มีมีหลายอย่างเลยค่ะแต่อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ครม.เองนั้นก็ได้มีการเคาะไฟเขียวออกมาเกี่ยวกับผังเมือง

0: เมืองนะคะปรากฏว่าเรื่องนี้นะคะคณะรัฐมนตรีเนี่ยมีมติเห็นชอบร่างประกาศของกระทรวงมหาดไทยเรื่องการให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนวังจันทนะคะซึ่งอยู่ที่จังหวัดระยองค่ะเป็นการกำหนดกรอบการใช้ประโยชน์ที่ดินแล้วก็ระบบคมนาคมสาธารณูปโภคบริการสาธารณะแล้วก็การดูแลสิ่งแวดล้อมค่ะเพื่อที่จะรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็สังคมของประเทศครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมด4ตำบลในอำเภอวังจันทน์ด้วยกันค่ะซึ่งอยู่ที่จังหวัดระยองนะคะรวมกว่า394ตารางกิโลเมตรค่ะสำหรับผังเมืองกำหนดแผนการพัฒนาไว้6ด้านด้วยกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาไล่ให้ฟังนะคะ6ด้านนี้ก็จะเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่สาธารณะแล้วก็สิ่งแวดล้อมระบบคมนาคมและขนส่งสาธารณูปโภคและการบริการสาธารณะรวมไปถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารจัดการระบบน้ำค่ะเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนที่เกิดขึ้นค่ะพร้อมกับกำหนดพื้นที่สำหรับที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกษตรด้วยนะคะมีที่อยู่อาศัยเกษตรกรรมเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษค่ะแล้วก็ยังมีในโซนของพื้นที่อนุรักษ์ป่าไม้สถานศึกษาศาสนสถานแล้วก็หน่วยงานของราชการค่ะรวมไปถึงการก่อสร้างถนนสถานีขนส่งโรงงานผลิตน้ำประปาโรงงานบำบัดน้ำเสียแล้วก็สวนสาธารณะด้วยนะคะนี่คือผังเมืองที่เขามีการกำหนดแผนการพัฒนาไว้6ด้านค่ะสำหรับการจัดทำผังเมืองนั้นก็เป็นไปตามพระราชบัญญัติการผังเมืองพ.ศ. 2562ค่ะก็ไปสอดคล้องกับนโยบายของการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือที่เราเรียกว่า EEC นั่นเองค่ะก็จะเป็นการผลักดันจังหวัดระยองนั้นสู่ฐานการผลิตอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงแล้วก็ยังเป็นศูนย์กลางโลจิสติกการท่องเที่ยวการเกษตรกรรมคุณภาพดีแล้วก็ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปด้วยซึ่งคณะรัฐมนตรีนั้นก็ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยกำกับการใช้ที่ดินให้เป็นไปตามผังเมืองอย่างเคร่งครัดค่ะพร้อมกับคุ้มครองพื้นที่ลุ่มน้ำป่าไม้พื้นที่รอบอ่างเก็บน้ำประแสแล้วก็ยังมีแม่น้ำประแสด้วยค่ะเพื่อจะได้พัฒนาเศรษฐกิจเติบโตอย่างสมดุลค่ะแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สำคัญค่ะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่นั่นเองค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นผังเมืองวังจันท
0: ร์
1: ที่คณะรัฐมนตรีก็ได้เคาะออกมานะคะไปติดตามเรื่องของโซล่าภาคประชาชนกันบ้างค่ะรัฐบาลนะคะก็เดินหน้าโครงการโซล่าภาคประชาชนเปิดโอกาสให้เจ้าของบ้านนะคะติดตั้งโซล่ารูฟท็อปผลิตไฟฟ้าใช้เองเพื่อลดค่าไฟในครัวเรือนแล้วก็จำหน่ายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าสู่ระบบได้ค่ะโดยคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาตินะคะกำหนดรับซื้อไฟฟ้ารวม500เมกะวัตต์ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถขายไฟฟ้าได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์ในอัตรา2บาทนะคะ20สตางค์ต่อหน่วยเป็นเวลา10ปีและต้องเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบภายในปี2570ค่ะเรื่องนี้ค่ะกระทรวงพลังงานกระทรวงมหาดไทยก็ได้ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงนะคะเตรียมเปิดบริการแบบ One Stop Service เพื่อลดขั้นตอนการขออนุญาตและติดตั้งพร้อมกับประกาศรายละเอียดการสมัครในเร็วๆนี้นะคะนอกจากนี้ค่ะกระทรวงมหาดไทยก็เตรียมเสนอสนับสนุนค่าติดตั้งหรือค่าดาวโซล่ารูฟท็อป10,000 บาทต่อครัวเรือนตั้งเป้าว่าจะช่วยเหลือ 400,000 ครัวเรือนนะคะโดยการไฟฟ้าจะตรวจสอบความพร้อมของระบบเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานแล้วก็ไม่กระทบต่อเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าค่ะทั้งนี้นะคะผู้ที่สนใจค่ะก็สามารถติดตามประกาศรับสมัครจากการไฟฟ้านครหลวงหรือที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามพื้นที่ให้บริการต่อไปนะคะเดี๋ยวมีความคืบหน้ายังไงเราก็จะมาแจ้งท่านผู้ฟังให้ทราบกันต่อไปค่ะ
0: ค่ะแล้วก็สำหรับใครที่ช่วงนี้นะคะเป็นเดือนใหม่แล้วกรกฎาคมนะคะเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยเราใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะเดือนแรกหลายคนก็บอกว่าใช้เกลี้ยงเลยไม่เหลือเลยสักบาทนะคะ
1: หลายคนก็คือเราด้วย
0: ดิฉันเหลือค่ะคุณ50สตางค์เหลือ50สตางค์นะคะแต่ว่าก็ตัดไปเพราะว่าพอเข้าสู่เดือนใหม่เนี่ยระบบก็จะตัดอัตโนมัติเลยเดือนนี้ใครใช้ไปแล้วคะวันนี้วันที่2ของการใช้เงินโครงการไทยช่วยไทยพลัสแล้วนะคะใครที่จะสั่งออนไลน์ delivery สั่งอาหารสั่งอะไรก็ตามเนี่ยใช้ได้ตั้งแต่6โมงเช้าไปจนถึง3ทุ่มของทุกวันแต่ถ้าเราจะไปสแกนแบบหน้าร้านเนา
1: ะ
0: ปึ๊ดๆๆๆง่าย

0: ปตามร้านจะไปซื้อของอะไรช้อปปิ้งเนี่ยก็ใช้ได้ตั้งแต่6โมงเช้าไปจนถึง5ทุ่มของทุกวันนะ
1: คะ
0: ใช้ให้หมดเดือนนี้น
1: ะ
0: เพราะว่าไปถึงเดือนหน้าไม่สามารถยกไปทบยอดได้ตัดแล้วตัดเลยใช้สิทธิ์ของเราเต็มที่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไปดูอีกเรื่องนึงค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องของคลินิกพรีเมีย
1: ม
0: พอพูดแบบนี้เนี่ยเราก็นึกถึงคุณภาพชีวิตของคนไทยเลยนะคะรัฐบาลเดินหน้ายกระดับบริการทางการแพทย์เปิดคลินิกพรีเมียม16แห่งด้วยกันค่ะซึ่งอยู่ในสังกัดของกรมการแพทย์เพิ่มทางเลือกการรับบริการทางการแพทย์เฉพาะทางแล้วก็ลดความแออัดลดระยะเวลารอคอยในโรงพยาบาลค่ะที่สำคัญลดเงินในกระเป๋าของเราได้เยอะเลยนะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเราไม่ต้องไปเสียเวลาเดินทางไปโรงพยาบาลเสียเงินด้วยเนาะแล้วก็เสียเวลาในการที่จะไปนั่งรออีกนานเลยค่ะกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขค่ะก็ได้มีการเดินหน้ายกระดับบริการระบบสุขภาพเปิดคลินิกขึ้นมาเรียกว่าคลินิกพรีเมียมค่ะในสังกัดทั้งหมดเนี่ยรวมแล้ว16แห่งด้วยกันก็เหมือนที่บอกไว้ลดความแออัดลดระยะเวลาการรอคอยในโรงพยาบาลเพิ่มทางเลือกในการเข้าถึงการรักษาทางการแพทย์เฉพาะทางแล้วก็ยกระดับการศึกษาให้สะดวกรวดเร็วแล้วก็มีคุณภาพโดยบริการเนี่ยจะผ่านคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการค่ะที่เรียกว่า SMC นะคะแล้วก็ยังมีคลินิกรูปแบบพิเศษด้วยนะคะเขาจะมีการใช้เทคโนโลยีหรือว่าเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยเข้ามารองรับผู้ที่ต้องการรับบริการนอกเวลาราชการนะคะสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ประกันสุขภาพแล้วก็ประกันชีวิตรวมไปถึงชาวต่างชาติด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะสังเกตได้ว่าเดี๋ยวนี้หลายๆประเทศนะคุณพ่อเขามาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยไม่ได้มาแบบมาเที่ยวอย่างเดียวนะเดี๋ยวนี้เขาจะมีการเที่ยวแบบว่าเที่ยวมาเพื่อรักษาสุขภาพมาบำบัดมาดูแลสุขภาพนี่แหละค่ะก็จะเห็นได้ว่าประเทศไทยเราเนี่ยเป็นศูนย์กลางของการรักษาที่ติดอันดับเหมือนกันนะคะปัจจุบันเนี่ยทางกรมการแพทย์บอกว่าเปิดให้บริการไปแล้วนะคะ16แห่งมาดูกันค่ะ16แห่งนี้มีโรงพยาบาลไหนบ้างอันดับแรกเลยค่ะเราจะไล่ให้ฟังนะคะมีโรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ก็คือที่วัดไร่ขิงโรงพยาบาลสงโรงพยาบาลเลิศศิลป์สถาบันทันตกรรมสถาบันประสาทวิทยาแล้วก็สถาบันมะเร็งแห่งชาติแล้วก็ยังมีสถาบันโรคทรวงอกสถาบันโรคผิวหนังสถาบันโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรีแล้วก็โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีโรงพยาบาลธัญรักษ์ขอนแก่นและโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานีค่ะนี่คือ16แห่งในประเทศไทยที่ได้มีการเปิดบริการไปแล้วนะคะกรมการแพทย์เขามีแผนแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าจะมีการขยายคลินิกพรีเมียมเพิ่มเติมในอนาคตแน่นอนนะคะคือตอนนี้เนี่ยนำร่องไปก่อน16แห่งนี้เดี๋ยวมาดูว่าเอ๊ะตอบรับเป็นยังไงนะคะแล้วมีปัญหาอุปสรรคหรือเปล่าซึ่งก็จะให้ประชาชนนั้นเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้มาตรฐานที่ทั่วถึงมากขึ้นแล้วก็มีความเท่าเทียมทันต่อเวลาแล้วก็พร้อมที่จะนำรายได้จากการให้บริการเนี่ยไปพัฒนาศักยภาพไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบุคลากรการแพทย์หรือว่าการยกระดับคุณภาพการรักษาของโรงพยาบาลให้ต่อเนื่องต่อไปด้วยค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วค่ะ 13:15 นาที
0: ค่ะ
1: ตอนนี้เราไปติดตามเรื่องของการจัดงานสืบสานงานพ่อพัฒนาส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืนกันค่ะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากพันจ่าเอกประเสริฐมาลัยผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีนะคะท่านจะได้มาพูดคุยการจัดงานในวันนี้
0: ค่ะ
1: ตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะพ่ออ้อคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ครับครับสวัสดีครับพี่กบพี่อ้อครับสว
0: ั
2: สดีแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังรายการทั่วที่ถิ่นไทยที่เคารพทุกท่านครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะท่านพ่ออ้อคะตอนนี้ความคืบหน้าการจัดงานเป็นยังไงบ้างคะ
2: เรียกว่าเราพร้อมเต็มที่นะครับพร้อมเต็มที่แล้วนะครับครับในเดือนนี้นะครับเราจัดงานมีทั้งหมด3วันนะครับ
0: ครับ
2: ระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569นะครับ
0: ค่ะ
2: เราใช้งานก็คือเป็นงานมหกรรมเลยนะครับสืบสานงานพ่อพัฒนาส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืนหรืออากีมิวเซียมด้วยนะครับ
0: ค่ะ
2: เนื่องจากว่าเราทุกท่านคงทราบครับในเดือนกรกฎาคม2569เนี่ยโดยเฉพาะวันที่28กรกฎาคมเนี่ยครับก็เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับของสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10ของเรานะครับดังนั้นพิพิธภัณฑ์เองก็เลยจัดงานนี้ขึ้นมานะครับก็หลักๆก็คือเพื่อเป็นการ เป็นการเฉลิมพระเกียรตินะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2559นะครับโดยเราก็มีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อขับเคลื่อนภารกิจนะครับสืบสานพระราชปณิธานด้านการเกษตรผ่านการเผยแพร่พระอาชีพภาพและพระวิริยะอุตสาหะของพระองค์ในการที่ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนีพระบรมราชชนีพันปีหลวงนะครับเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนยั่งยืนเราจึงใช้ทีมงานว่าสืบสานงานพ่อแล้วก็พัฒนาส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืนอาชีพมิวเซียมครับครับพี่โกพี่อ้อครับ
0: ค่ะในงานเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่สนใจไปงานภายในงานเนี่ยมีกิจกรรมที่น่าสนใจอะไรบ้างคะ
2: อ๋อเรามีกิจกรรมมากมายครับในรอบนี้นะครับก็อยากจะขออนุญาตเรียนว่าในภาพรวมนะครับกิจกรรมเราก็มีตั้งแต่นิทรรศการนะครับนิทรรศการจำนวน3นิทรรศการหลักๆนะครับอันนี้ก็อันแรกนะครับอ
0: ัน
2: ที่2ก็คือเรื่องการเปิดอบรมหลักสูตรวิชาชีพ4นะครับ12หลักสูตรเขาเรียกว่าวิชาของแผ่นดินแล้วก็อบรมเชิงปฏิบัติการนะครับรวมทั้งเราก็จะเปิดให้ชมอาคารจัดแสดงภายในอาคาร5อาคารเนี่ยฟรีนะครับชมภาพยนตร์แอนิเมชัน3มิติถึง6รอบต่อวันนะครับรวมถึงมีทั้งกิจกรรมพิเศษนะครับที่เรียกว่ากิจกรรมภายในอาคารนี้จะมีกิจกรรมพิเศษอีกจำนวนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกิจกรรมหล่อเหรียญพระบรมรูปปั้นนะครับในกิจกรรมสแตมป์ฮันเตอร์นะครับกิจกรรมภาพพิมพ์ต่างๆอันนี้มีการพิเศษนะครับรวมถึงเราจะมีอีกอันนึงก็คือเรื่องของตลาดเศรษฐกิจพอเพียงนะครับปีนี้ในช่วงเดือนนี้นะครับเราก็จะมีร้านค้าภาคีเครือข่ายมาจำหน่ายสินค้านะครับไม่ต่ำกว่า140ร้านค้าอันนี้คือภาพรวมนะครับแต่จะขออนุญาตพี่กบพี่อ้อเข้าในรายละเอียดนิดนึง
0: ใช่ค่ะท่านบอกค
2: ่
0: ะ
2: โดยเฉพาะนิทรรศการนะครับนิทรรศการเนี่ยเราจะมีนิทรรศการ3ชุดหลักๆชุดแรกเขาเรียกนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราใช้คำว่าตามรอยพระบาทพระบรมราชชนนี
0: อ
2: ันนี้จะเป็นการถ่ายทอดพระราชกรณียกิจพระราชปณิธานและก็พระบรมราโชบายด้านการเกษตรที่พระองค์ท่านทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนในนิทรรศการก็จะมีเป็นเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่10นะครับกับสมเด็จพระพันปีหลวงอย่างนี้ครับว่าคำสอนของแม่นะที่พระองค์ท่านได้รับมานะครับและท่านก็เอาสืบสานจากงานจากคำสอนของพระพันปีหลวงเนี่ยมาสู่ด้านความมั่นคงและคุณภาพชีวิตกับประชาชนอันนี้เป็นนิทรรศการอีกชุดหนึ่งนะครับเป
0: ็
2: นเรียกว่านิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินะครับส่วนอีกก็มีนิทรรศการอีกชุดหนึ่งเรียกว่านิทรรศการพิเศษจากหน่วยงานภาคีความร่วมมือนะครับที่หน่วยงานทั้งหมดเนี่ย ที่ร่วมสนองพระราชปณิธานศึกษารักษาต่อยอดพระราชดำริด้านการเกษตรนะครับทั้งหมดตอนนี้ที่เราได้รับมาทั้งหมดตอนนี้ก็ทั้งหมด17หน่วยงานที่จะมาร่วมการจัดนิทรรศการนะครับมีทั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็หน่วยงานภาคีด้วยนะครับ17หน่วยงานขออนุญาตยกตัวอย่างเรียนพี่กบพี่อ้อว่าแต่ละหน่วยงานนี่ก็จะมานิทรรศการจัดนิทรรศการรวมทั้งมีของแจกนะครับในภารกิจหน้าที่ของเขาเนี่ยก็จะมีของมาแจกด้วยผมยกตัวอย่างกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับอ
0: ัน
2: น
0: ี
2: ้กรมส่งเสริมการเกษตรก็ได้ดำเนินการโครงการพระด้ามหลีในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยมาเป็นมาตลอดระยะเวลาแล้วนะครับแล้วก็เขาก็มาแสดงในเรื่องของกิจการของกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับก็จะมีในงานเขาเองเขาจะมีต้นกล้วยน้ำกล้วยน้ำว้ามะลิอ่องเนี่ยมาแจกด้วยนะครับจำนวน600ต้นเลยนะครับ
0: แจกทุกวันไหมคะ
2: ทุกวันวันละตอนนี้เขาจำนวนเขาบอกวันละ200ต้นนะคร
0: ับ วันละ200ต้นเยอะนะ
2: 3ก็3วัน600ต้นนะครับแล้วก็จะมีกล้วยน้ำว้ากาบขาวอีก200ต้นนะครับแล้วก็จะมีทั้งต้นขมิ้นชันอีก200ต้นก็เอามาแจกนะครับอันนี้ยกตัวอย่างของกรมส่งเสริมครับเช่นเดียวกันครับกรมปศุสัตว์นะครับกรมปศุสัตว์ก็จะมีในเรื่องของเกี่ยวกับของนิทรรศการครับเขาจะ ใช้คำว่าเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาครับสู่สื่อสารรักษาต่อยอด

นะครับก็เอาสัตว์นะมาแสดงนะครับจะเรียนว่ากรมศุสัตว์เองก็จะมีไข่ไก่จำนวน200แพ็คมาแจกด้วยอย่างเงี้ยครับนะครับรวมทั้งมีทั้งกรมชลประทานนะครับกรมประมงนะครับอะไรเนี่ยก็องค์การอสคนะครับอันนี้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรครับเรียนว่าทุกหน่วยเองก็จะมีของมาแจกด้วยนะครับหมายถึงมาในงานนี้ได้องค์ความรู้ด้วยและได้ของแจกด้วยนะครับแล้วก็เรียนว่าถ้าเป็นหน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงก็จะมีอย่างเช่นพิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเนี่ยก็จะมีนะครับก็มาแสดงเรื่องการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรบัวนะครับอันนี้ก็จะมาร่วมแสดงด้วยพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกัญจนาภิเษกอันนี้นะครับก็จะมีเรื่องหลากหลายของชาติพันธุ์แบบบนพื้นแผ่นดินไทยเนี่ยเป็นกลไกแห่งการพัฒนาอาชีพนะครับอย่างนี้นะครับก็มาอันนี้เป็นของนิทรรศการชุดที่2ของหน่วยงานภาคีนะครับส่วนอีกนิทรรศการหนึ่งก็จะเป็นนิทรรศการเขาเรียกสู้วิกฤตด้วยทฤษฎีพ่อนะครับอันนี้เป็นนิทรรศการของเครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเกษตรของเรานะครับก็จะมาแสดงใน7ประเด็นหลักๆมีตั้งแต่หญ้าแฝกอย่างเงี้ยครับนะครับในเรื่องของหลักการบำรุงดินน้ำด้วยหญ้าแฝกเรื่องยางนาเนี่ยน้ำมันบนพื้นดินเนี่ยเป็นสาธิตการทำน้ำมันจากต้นยางนาให้ดูนะครับพลังงานทดแทนเช่นใช้ไบโอดีเซลน้ำมันจากขยะเตาชีวมวลเนี่ยนะครับแล้วก็เกษตรตามภูมิเวศเนี่ยครับก็เสนอใน4ภูมิภาคว่าด้านการเกษตรเป็นอย่างไรนะครับเกษตรแปลงเล็กทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยได้ดูว่าพื้นที่จำกัดสามารถโดยเฉพาะในคนเมืองเนี่ยสามารถนำวิธีการทำการเกษตรแบบในแปลงเล็กๆมาได้มาประยุกต์ใช้ได้รวมถึงการปรับปรุงบำรุงดินนะครับโดยปัจจุบันนี้ปุ๋ยราคาแพงนะครับก็มาดูในการใช้จุลินทรีย์ใช้ปุ๋ยใบไม้ในนะครับในการปรับปรุงบำรุงดินรวมทั้งในเรื่องของเกษตรกรรุ่นใหม่และวัฒนธรรมนะครับก็จะมาแสดงเรื่องการทำระบบน้ำด้วย IoT อะไรต่างๆนะครับอันนี้เป็นนิทรรศการอีกชุดหนึ่งอันนี้นะครับเรื่องของนิทรรศการส่วนเรื่องการอบรมนะครับก็เรียนว่าเรามีอบรมวิชาของแผ่นดินอย่างที่บอกครับเรา3วันวันละ4วิชาอบรมบวกกับอบรมเชิงปฏิบัติการก็จะพบกับวิทยากรนะครับวิทยากรที่เรียกว่าจำนวนเยอะจำนวนมากนะครับซึ่งมีองค์ความรู้ผมขอยกตัวอย่างบางวิชาละกันนะครับจะพูดคงเยอะนะครับเรื่องหลักสูตรแรกเกษตรพอเพียงลดต้นทุนเนี่ยครับก็มาดูซะนะครับเป็นยังไงน้ำผึ้งดีมีวิธีเลือกอย่างไรน้ำผึ้งดีนะครับวิถีพอเพียงสร้างสุขอย่างเงี้ยปุ๋ยดีผักงามรายได้เพิ่มนะครับแล้วก็ปุ๋ยด่วนทันใช้อันนี้ขอยกตัวอย่างบางวิชานะครับจะพูดทั้งหมดก็12วิชานะครับรวมทั้งเราก็จะสามารถเปิดให้เข้าชมอาคารจัดแสดงภายในอาคารฟรีแล้วเปิด5อาคารเลยครับทั้งหมดครับอย่างที่บอกว่าถ้าไม่ใช่วันจัดงานก็เข้ามาก็ต้องเสียมีค่าใช้จ่ายนะครับอันนี้เราเปิดให้ฟรีเด็กๆน้องๆก็มาชมภาพยนตร์แอนิเมชันได้3มิตินะครับถึง6รอบต่อวันอันนี้เข้ามาได้นะครับแล้วอย่างที่ว่าแล้วก็มีตอนนี้ก็จะมีร้านค้าภาคีเครือข่าย140ล้านนะครับในตลาดเศรษฐกิจพอเพียงนะครับอย่างตลาดของเราเป็นตลาดรอยยิ้มแบ่งปันความสุขต่างๆนะครับอันนี้เราก็มาอยู่ในตลาดเราได้มีสินค้าเกษตรนะครับก็สินค้าเกษตรพวกผักผลไม้อะไร มีจำนวนมากนะครับรวมทั้งของกินของใช้อยู่ในงานนี้140นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปรวมมีต้นไม้ครับเราก็จะมีต้นยาลายก็มีท่านอัจฉริยะนั่นก็มาหายที่นี่รวมทั้งเดิมต่อปัญหาการใครแต่ใครมีการเกษตรพอของที่ได้เศรษฐกิจพอเพียงจะเรียนกับเรียนอย่างนี้ครับเราก็อยากให้พื้นที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเองเนี่ยมันเป็นพื้นที่ทุกเพศทุกวัยนะครับเข้ามาเรียนรู้นะครับเข้ามาเรียนรู้เนื่องจากงานของตลาดแล้วเนี่ยบางคนก็จะถามว่าอ้าวพ่อแม่ก็มาซื้อของมาเรื่องนิทรรศการและเด็กๆที่มาจะมีอะไรบ้างอย่างเนี้ยเราก็เข้าใจเด็กนะครับเราก็เลยมีกิจกรรมของเด็กด้วยนะครับอย่างเช่นเป็นเรื่องของเด็กมาทำภาพพิมพ์นะครับภาพพิมพ์แสงอาทิตย์ระบายสีดินปั้นนะครับแล้วก็เรื่องของสารพัดหันษาตามล่าตาประทับ

0: ต่างๆนะครับอย
1: ่
0: างเง
1: ี้
0: ยพอเด็กเข้าไปเขาเรียกกิจกรรมตามตามล่าตาประทับอันเนี้ยเด็กก็จะไปกิจไปจุดต่างๆแล้วก็ประทับตาเสร็จแล้วก็มาแลกของรางวัลซ
1: ึ
0: ่งปีนี้เราเดือนนี้เราเป็นของรางวัลสวยมากสวยงามมากครับพ
1: ั
0: ดลมมือถือลายดูดูนะครับอันนี้เด็กๆจะชอบนะครับเนี่ยถ้าทำกิจกรรมก็สามารถที่จะมาได้รวมถึงที่ผมบอกว่าเรามีกิจกรรมหล่อเหรียญพระบรมพระบรมรูปปั้นนะครับในเดือนนี้เราจะขออนุญาตปั้นเหรียญน้อมรำลึก3พระองค์ผู้สู่สวรรคาลัยนะครับก็จะมีตั้งแต่มีของในหลวงรัชกาลที่9พระพันปีหลวงแล้วก็เจ้าฟ้านะครับองค์พาของเรานะครับอันนี้เราก็จะมีกิจกรรมพิเศษในการปั้นเหรียญน้อมรำลึก3พระองค์ท่านครับอันนี้เป็นกิจกรรมรวมๆที่อยากจะนำเรียนละครับแล้วก็เชิญทุกท่านได้เข้ามาร่วมงานนี้นะครับน
1: ะ
0: คร
1: ับ
0: ก็เริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้นะครับวันที่3ถึงวันที่5นะครับในเดือนกรกฎาคมเรียกว่าเป็นงานใหญ่ของพิพิธภัณฑ์อีกงานหนึ่งนะครับเป็นการเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9ก็ขอเรียนเชิญทุกคนมาร่วมกันเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านนะครับแล้วก็มาดูศึกษาในเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆนะครับมาลงความรู้มาจับจ่ายใช้สอยนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมภายในงานครับส
1: ่
0: วนกิจกรรมนอกงานก็ยังมีเหมือนเดิมพิพิธภัณฑ์เราก็ยังเปิดตามปกตินะครับใครจะมา
1: ไหน
0: ก็ได้แล้วก็ยังมาในเดือนนี้ก็ยังมีก็มาหาองค์ความรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกษตรทฤษฎีเกษตรคลองหนองนาโมเดลนะครับทฤษฎีใหม่หนึ่งไร่พอเพียงหรือเกษตรพอเพียงเมืองเราก็ยังเปิดตามปกตินะคร
1: ับ
0: ก็ยังเปิดให้เข้าชมได้ตามปกตินะครับครับผม
1: ใครที่สนใจเวิร์กช็อปก็มีเหมือนเดิมใช่ไหมคะ
0: ขอเวิร์กช็อปเหมือนเดิมครับเวิร์กช็อปจะมีทั้งสองจุดนะครับจ
1: ุ
0: ดแรกก็คือในที่เราบอกว่าเราวิชาของแผ่นดินเนี่ยเราก็จะมีเรื่องเอาอบรมเชิญปฏิบัติการด้วยแล้วก็ในพื้นที่ของเครือข่ายนะครับที่เราจัดนิทรรศการสู้วิกฤตด้วยทฤษฎีพ่อ7ประเด็นอันนี้ก็จะมีเวิร์กช็อปแต่ละจุดให้ด้วยครับแสดงว่าในงานนี้จะมีเวิร์กช็อปหลายจุดครับก็มาเรียนรู้นะครับเรียนพี่กบพี่อ้อนนะครับบางคนนะครับผมอย่างรอบที่แล้วเนี่ยบางคนนะครับมาเรียนวิชาของแผ่นดินทุกบางคนเรียนทุกวิชาเลยนี่ก็โอ้ขยันเข้าปัจจิชานี้จบก็เข้าวิชานี้ต่อเรียกว่าได้ความรู้ไป
1: ทั้งหมดเลยครับ
0: เรียนฟรีครับเรียนฟรีเลยครับเรียนฟรีแล้วก
1: ็
0: สามารถที่มาลงหน้างานได้เลยนะครับมาที่หน้างานได้เลยมาลงทะเบียนหน้างานด้วยได้เลยครับ
1: นะคร
0: ับไม่ต้องจองแล้วครับมาหน้างานได้ครับ
1: สามารถ walk in แล้วถ้าเกิดว่าใครไม่สะดวกเดินทางไปอาจจะติดภารกิจอะไรแบบนี้เนี่ยสามารถรับชมผ่านช่องทางไหนได้บ้างคะ
0: อ๋อเรียนงี้ครับก็ในการอบรมวิชาของแผ่นดินเราก็จะมีทางทั้ง Facebook ทั้ง YouTube ของเรานะครับหร
1: ือ
0: ไม่ก็เว็บไซต์ของเรานะครับก็เรียนได้เลยครับก็สามารถที่จะรับชมได้ในทางทั้งรายละเอียดที่เว็บไซต์ wisdomking.or.th นะครับหรือ Facebook พิพิธภัณฑ์การเกษตรนะครับเข้าไปก็จะเข้าไปก็จะเจอเลยนะครับแล้วก็เรามีการถ่ายทอดสดในการอบรมวิชาของแผ่นดินครับก็ได้ความรู้ไปด้วยกันครับหร
1: ือ
0: ไม่ถ้าท่านใดบอกว่าในช่วงเวลาดังกล่าวไม่สามารถติดตามไม่สามารถที่จะเข้ามาอบรมได้หรือไม่สามารถดูได้ก็ดูย้อนหลังได
1: ้
0: นะครับวิชาย้อนหลังได้ทั้งหมดเลยครับนะคร
1: ับ มหากรรมค
0: ่
1: ะงานนี้นะคะสำหรับใครที่สนใจอยากให้ท่านผอ.เชิญชวนค่ะแล้วก็บอกเส้นทางที่สำหรับใครจะเดินทางไปหน่อยค่ะ
2: ค่ะ
0: ครับก็ยัดกลับเรียนนะครับก็วันที่3ถึงวันที่5กรกฎาคมนะครับ2169ก็คือเริ่มพรุ่งนี้นะครับเรียนนะครับทุกท่านนะครับที่ยังไม่มีภารกิจไปไหนนะครับก็จูงมือลูกจูงมือหลานมาเที่ยวงานที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่ที่คลองหลวงปทุมธานีนะครับเรียกว่างานสืบสานงานพ่อพัฒนาส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืนหรืออากิมิเซียมครับภายในงานอย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะมีกิจกรรมมากมายนะครับม
1: ี
0: ท
1: ั้
0: งนิทรรศการมีทั้ง องค์ความรู้นะครับรวมมีทั้งตลาดเศรษฐกิจพอเพียงมาชมมาชิมมาช็อปได้นะครับรวมทั้งกิจกรรมของเด็กๆน้องๆหนูๆก็สามารถที่เข้ามาร่วมกิจกรรมได้ก็ขออนุญาตกลับเรียนเชิญครับอยู่ที่คลองหลวงปทุมธานีครับติดถนนพหลโยธินครับอยู่ตรงกันข้ามกับโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ครับก็โร วลาเดินทางนะครับท่านยึดฟีเจอร์พาร์คลังสิตก็ได้นะครับถ้าใครไม่มารถโดยสารเนี่ยก็ฟีเจอร์ตรงฟีเจอร์พาร์คลังสิตก็จะมีรถตู้นะครับที
1: ่
0: จะไปทั้งอยุธยาหรือบางปะอินหรือต่างๆท่านก็มาลงตรงตรงโรงพยาบาลเกษมราชครับก็การง่ายๆครับก็เลยจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตมาประมาณสัก 4-5 กิโลครับก็จะเห็นทางโรงพยาบาลเกษมราชนะครับท่านจอดลงรถที่นั่นแล้วก็ข้ามสะพานลอยพอข้ามสะพานลอยก็มาจะฝั่งพิพิธภัณฑ์เรามีรถรางรับส่งนะครับตอนนี้นะครับเรียนพี่กบพี่อ้อว่าถ้ารถรางนั่งรถรางรับส่งนะครับสองข้างทางจะเป็นทุ่งนาที่สวยงามมาก
1: ก่อน
0: จ
1: ะ
0: มาที่การงานครับครับเพราะตรงนั้นจะไปมีตอนนี้เราเต็มไปด้วยข้าวนะครับซึ่งทุ่งนาที่สวยมากนะครับอันนี้คือที่จะมารถประจำทางนะครับหรือใครจะมาจากที่มาจากสระบุรีที่จะเข้ากรุงเทพก็ผ่านวัดคุณหญิงส้มจีนมานิดเดียวก
1: ็
0: จะมาที่พิพิธภัณฑ์เราก็จะมีรถรางรับส่งครับแต่ถ้าท่านใดมาด้วยรถส่วนตัวครับเข้ามาได้เลยนะครับก็ผ่านทุ่งนาที่สวยงามเข้ามานะครับแล้วก็จะมีเรามีที่จอดรถนะครับไม่น้อยกว่า300คันครับถ้ามากกว่า300เราก็ยังมีที่จอดทางด้านหลังให้ครับเรียกว่าสะดวกสบายนะครับแล้วก็ในงานเราก็จะมีระบบการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดนะครับแล้วก็รวมถึงมีงานรวมถึงถ้าใครมาแล้วเจ็บป่วยเราก็จะมีห้องพยาบาลมีพยาบาลคอยดูแลทั้งหมดนะครับอันนี้เราเตรียมความไว้พร้อมทั้งหมดเลยครับ
2: ค่ะค่ะใครที่อยากจะไปเที่ยวนะคะไปได้งานสืบสานงานพ่อพัฒนาส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืนค่ะวันนี้นะคะต้องขอบพระคุณพันจ่าเอกประเสริฐมาลัยผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีนะคะที่ให้เกียรติมาประชาสัมพันธ์งานดีแบบนี้ให้พวกเราได้รับฟังกันค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะพ่อค่ะ
0: ครับขอบคุณครับพี่กบพี่อ้อครับขอบคุณครับขอบคุณ
1: ค่ะใครที่สนใจนะไปชมไปช็อปไปเที่ยวเรียกได้ว่าไปเรียนรู้แหละเนาะครบจบในงานเดียวเลยค่ะสืบสานงานพ่อพัฒนาส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืนนะคะเริ่มวันพรุ่งนี้วันแรกตั้งแต่ช่วงเช้าเลย 8:00 น.ถึง 5:00 น.ไปกันได้นะคะมีไปจนถึงวันอาทิตย์
2: ค
1: ่
2: ะ
1: งานอาจจะชนกันกับงานมหากรรมสมุนไพรแห่งชาตินะคะ
2: สะดวกที่ไหนก็ไปงานนั้นเลยนะคะค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเรามาพูดคุยกับอาจารย์ทองธรรมดากันค่ะ
1: ค่ะ
3: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอภูนทเวททั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่น รั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
9: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
10: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน
1: สิบสามนาฬิกาสี่สิบนาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่สองค่ะกับเรื่องราวของการเกษตรนะคะโดยเฉพาะในทุกวันพฤหัสเนี่ยเราก็จะมาพูดคุยกับวิทยากรของเราประจำเลยอาจารย์ทองธรรมดา
2: ค่ะซึ่งตอนนี้อาจารย์ก็อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
11: ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ค่ะตอนนี้อาจารย์น่าจะไม่ได้อยู่ที่โคราชนะคาดว่าน่าจะอยู่ที่งานแล้ว
2: ที่ปทุมธานี
1: ใช่ค่ะไปอยู่
11: ที่งานหลายวันแล้วครับ
1: ค่ะโอ้มาหลายวันแล้วเพราะว่าต้องขนต้นไม้มาประมาณกี่ตันครับครั้งนี้กี่
2: คันรถ
1: คะ
11: หกคันรถเองครับ
2: หกคันรถเองอาจารย์บอกหกคันรถ
1: แล้วนะคะค่ะแล้วก็มามีทั้งแจกด้วยก็มีนะคะครั้งนี้วันพรุ่งนี้วันแรกนะคะอาจารย์ทองมีต้นอะไรมาแจกคุณผู้ฟังไหมคะหรือว่าใครที่สนใจต้นอะไรเนี่ยแวะไปที่บูธอาจารย์ทองค่ะ
11: คือต้องบอกว่ารอบนี้เรามีของแปลกๆมาเยอะเลยนะครับแล้วก็อย่างที่เราเคยพูดในรายการเนาะว่าใครมีของแปลกมาแลกกัน
2: ค่ะ
11: นะครับมาแลกกันที่งานเลยก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นมะม่วงมะพร้าวผมส่งรูปเข้าไปในไลน์แล้วเนาะ
1: แต่ผมยังไม่ได้อ่านขึ้นไม่ทันแล้วอาจารย
11: ์ไม่ใช่ให้ดูเฉย
1: ๆโอเคค่ะ
11: ครับมะม่วงลูกเข้ามะพร้าว
1: อ๋อไม่ใช่มะม่วง
11: รสชาติดี
1: เราก็นึกว่ามะม่วงเป็นรูปมะพร้าว
11: ไม่ใช่มะม่วงที่ลูกใหญ่เท่ามะพร้าวรสชาติดีด้วยนะครับเวลาสุกนี่ก็หวานจัดนะครับอร่อย
1: คันอะไรคะอาจารย์
11: เขาก็เรียกว่ามะม่วงมะพร้าว
2: อ๋อคือชื่อพัน
11: จริงๆมาจากต่างประเทศเนาะจะมาปลูกในเมืองไทยนานพอสมควรแล้วนะครับแต่พันเนี่ยมันขาดตลาดไปเพิ่งจะมีมานะครับถ้าใครสนใจต้องชวนหน่อยเนาะนะครับมะม่วงอีกพันนึงที่เรียกร้องและหากันจังเลยมะม่วงกะร่อนทอง
1: โอ้หากินยาก
2: กะร่อนทอง
11: คงเคยได้ยินเนา
2: ะ
11: สมัยเด็กๆเนี่ยผมกินมะม่วงพันนี้กับข้าวนะครับนะครับแล้วบางคน
1: เอาข้าวยัดใส่เข้าไป
11: ยัดใส่เข้าไปในลูกมะม่วงนะครับก็เป็นอะไรที่หากินยากแล้วเดี๋ยวนี้นะครับอันนี้ก็อยากให้มานะครับก็มีมาเยอะอยู่มะม่วงกะร่อน
1: มะม่วงกะร่อนนะคะ
11: ถามเลยแต่รอบนี้คงจะมีมาอีกอันนึงก็มะม่วงโบราณเนาะเจ้าคุณทิพย
1: ์มะม่วงอะไรนะคะ
11: คุณทิพย์เจ้าคุณทิพย
1: ์เจ้าคุณทิพย์
11: ครับเจ้าคุณทิพย์นี่ก็หายาก
1: รูปลักษณะเป็นยังไงคะอาจารย
11: ์ลักษณะก็เหมือนใกล้ๆกับมะม่วงน้ำดอกไม้นะครับ
1: เจ้าคุณทิพย
11: ์หายากเนาะค่อนข้างอร่อยเป็นมะม่วงที่ยังคนก็ยังนิยมอยู่นะครับแล้วที่อีกอันนึงที่ขาดไม่ได้ก็เลยต้นเยลลี่หรือเฉาก๊วยเขียว
2: โอ้
1: ใช่ยาวอันนี้ที่บอกมานี่แปลกจริงๆ
11: ของแปลกนะครับเอาใบไม้มาขยำขยำกลายเป็นเฉากล้วยเฉยเลยนะครับนะครับถ้าใครสนใจแวะมานะครับและอีกอันนึงรอบนี้เพิ่งจะได้มาก็คือต้นกระเจียวหวาน
2: ต้นกระเจียว
11: กระเจียวจะเป็นกระเจียวหวานที่สามารถทำมากินได้ทั้งหน่อสดแล้วก็ทำกับข้าวได
1: ้
11: นะครับอันหนึ่งอีกอันหนึ่งที่ขาดไปนานแล้วคงจะมีมาก็คือน้อยหน่าส้มบาซินน้อยหน่าลูกสีส้มที่กินได้ทั้งเปลือก
1: น้อยหน่าเดี๋ยวนะขออนุญาตเข้าไปใน
11: เปลือก
1: ใครที่ฟังอยู่นะถ้าเล่นโซเชียลก็เสิร์ชเข้าไปดูหน่อย
2: ดู
1: น้อยหน่าอะไรนะคะอาจารย์
2: น้อยหน่าส้ม
11: น้อยหน
2: ่
11: าส้มบาซิน
1: บราซิล
11: นะครับลูกเป็นสีส้มเนื้อข้างในเป็นสีส
1: ้
11: มแล้วสามารถกินเปลือกได้ด้วย
2: กินได้
1: อาจารย์แล้วรสชาติเป็นแบบไหน
11: รสชาติหวานหอมอร่อย
1: กลิ่นแบบน้อยหน่าเลยไหมคะกลิ่นน้อยหน่าเลย
11: กลิ่นก็เหมือนน้อยหน่าละครับสีสันแล้วก็เปลือกเนี่ยเปลือกบางกินได้ทั้งเปลือกนะครับแล้วก็จะมีน้อยหน่าไร้เมล็ดเนาะซึ่งรอบที่แล้วเอามาน้อยเกินไปโดนต่อว่าเยอะเหลือเกินรอบนี้เอามาเยอะละนะครับอะโวคาโดไร้เมล็ด
1: อะโวคาโดนะ
11: รอบนี้ก็มีมาเนาะ
1: แปลกมากอะโวคาโดไร้เมล็ดสายพันธุ์เดิมมาจากประเทศอะไรคะหรือว่าจัน
11: เวียดนาม
1: ของเวียดนามแต่เวียดนามนี่เขาจะมีต้นแปลกๆเยอะเหมือนกันนะคะ
11: เขาก็พัฒนาตามไต้หวันเขาก็จ้างนักวิชาการทางไต้หวันเนี่ยมาพัฒนาพัน
1: ค่ะค่ะ
11: ครับแล้วก็ยังมีผักอินูนเนาะ
1: ผักอินูน
11: นะครับโอ้ของเยอะมากนะรอบนี้ขนกันมาไม่หวัดไม่ไหวใครอยากจะให้มาเที่ยวที่บูจันเนาะแต่อย่างที่พ่อประเสริฐพูดไปเมื่อกี้เนา
1: ะ
11: คือถ้าท่านเดินแวะร้านละ5นาทีเนี่ยวันหนึ่งน่าจะไม่จบ
1: ไม่จบค่ะจะบอกว่า5นาทีไม่พอสำหรับ1ร้านนะจริงๆอยู่กันเกิน10กว่านาทีแน่นอนค่ะ
11: คือถ้าร้านละ5นาทีเนี่ยท่านก็ดูไม่ทั่วแล้วฮะ
1: ใช
11: ่หมายถึงหมดวันก่อน
1: เป็นร้
11: อ
1: ย
11: เพราะว่าเฉพาะที่มาร่วมงานเนี่ยหน่วยงานกระทรวงเกษตรและนอกเครือข่ายอีกเนาะ
1: ค่ะ
11: จนบูธนี่เต็มหมดแล้วนะตอนนี
1: ้
11: ท
1: ่
11: านโอ้โหคนมาจัดบูธรอต้อนรับพี่น้องเนี่ยเต็มหมดเลยนะครับ
1: อากาศเป็นยังไงบ้าง
11: สิ

0: ar, isso aí. Isso aí. Inside.
1: นายพูนพงษ์ นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้พูดถึงเรื่องของสถิติการลงทุนในเขต EEC ช่วง5เดือนแรกของปี69ภายใต้พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพุทธศักราช2542มีจำนวน161รายซึ่งก็คิดเป็น 30% ของนักลงทุนต่างชาติในไทยซึ่งเพิ่มขึ้น32รายหรือว่า 25% ค่ะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี68ที่มีการลงทุนอยู่ที่129รายมูลค่าการลงทุนในพื้นที่ EEC นะคะอยู่ที่ 59,939 ล้านบาทคิดเป็น 39% ของเงินลงทุนทั้งหมดเป็นนักลงทุนจากประเทศจีนนะคะ53รายลงทุนอยู่ที่ 24,640 ล้านบาทญี่ปุ่นค่ะ23รายลงทุนอยู่ที่ 8,419 ล้านบาทสิงคโปร์20รายลงทุนอยู่ที่ 9,940 ล้านบาทและประเทศอื่นๆอีก65รายค่ะลงทุน 16,940 ล้านบาทส่วนเรื่องของสถิติการอนุญาตให้คนต่างชาติเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทยภายใต้พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพุทธศักราช2542ในช่วง5เดือนแรกของปี69นะคะมีทั้งสิ้นค่ะ426รายก็มีการอนุญาตให้คนต่างด้าวเนี่ยเข้ามาลงทุนแล้ว528รายก็เพิ่มขึ้น102รายคิดเป็น 24% ค่ะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี68เงินลงทุนรวมทั้งสิ้นนะคะอยู่ที่ 153,558 ล้านบาทเพิ่มขึ้นถึง 64,615 ล้านบาทเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี68นะคะที่มีเงินลงทุนอยู่ที่ประมาณ 88,000 ล้านบาทสำหรับในช่วง5เดือนแรกของปี69นี้นะคะมีประเทศที่เข้ามาลงทุนสูงสุด5อันดับแรกได้แก่สิงคโปร์ค่ะ74รายก็คิดเป็น 14% ของธุรกิจต่างชาติในไทยเงินลงทุนอยู่ที่ 36,529 ล้านบาทรองลงมาค่ะเป็นประเทศจีนนะคะ85รายคิดเป็น 16% ของธุรกิจต่างชาติในไทยเงินลงทุนอยู่ที่ 30,023 ล้านบาทถัดมาเป็นญี่ปุ่นค่ะ71รายคิดเป็น 13% ของธุรกิจต่างชาติในไทยเงินลงทุนทั้งสิ้นเนี่ย 27,260 ล้านบาทถัดมาเป็นฮ่องกงค่ะ48รายคิดเป็น 9% ของธุรกิจต่างชาติในไทยเงินลงทุนทั้งสิ้นอยู่ที่ 9,295 ล้านบาทและสหรัฐอเมริกาค่ะ87รายด้วยกันคิดเป็น 17% ของธุรกิจต่างชาติในไทยเงินลงทุนนะคะอยู่ที่ 5,982 ล้านบาทส่วนที่เหลือค่ะเป็นประเทศอื่นๆอีก163รายคิดเป็น 31% ของธุรกิจต่างชาติในไทยเงินลงทุนทั้งสิ้นเนี่ย 44,469 ล้านบาทค่ะก็เป็นเรื่องของการที่มีต่างชาตินะเข้ามาลงทุนในพื้นที่ EEC ในประเทศไทยค่ะ5อันดับแรกอย่างที่บอกไปนะคะสิงคโปร์จีนญี่ปุ่นฮ่องกงแล้วก็สหรัฐอเมริกาค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกับรายการ EEC Insight ได้ทุกวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ออกอากาศพร้อมกัน5สทในภาคตอนออกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: จจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับปปส.เร่งขยายผล2เครือข่ายข้ามชาติบงการว่าจ้างพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินขนเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลียอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
5: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเร่งรวบรวมพยานหลักฐานขยายผลตรวจสอบหาเบาะแสผู้บงการว่าจ้างพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินขนเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลีย
7: นายคณิศรภาพีรนนท์ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยความคืบหน้าคดีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินลับลอบขนเฮโรอีนไปยังประเทศออสเตรเลียว่าภายหลังปปส.หารือร่วมกับตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียหรือ AFP ได้รับข้อมูลสำคัญจากคำให้การของผู้ต้องหาระบุว่าผู้ถูกใช้บัญชี Facebook ชื่อโรสว่าจ้างให้นำพัสดุไปส่งที่ประเทศออสเตรเลียโดยมีหญิงชื่อเล่นเดียเป็นผู้รับปลายทางแต่ผู้ต้องหาถูกจับกุมก่อนส่งมอบพัสดุขณะนี้ทางการออสเตรเลียอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลทางโทรศัพท์มือถือเพื่อขยายผลเพิ่มเติมขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบพนักงานขนส่งจากกล้องวงจรปิดบริเวณคอนโดมิเนียมของผู้ต้องหาพบชายสวมเสื้อฮู้ดสีดำนำกล่องพัสดุมาส่งผ่านเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นพนักงานขนส่งจริงหรือมีการแอบอ้างรวมถึงเร่งติดตามเส้นทางการเดินทางของรถที่ใช้ก่อเหตุแต่การสืบสวนพบเบาะแสเครือข่ายลับล่อลำเลียงเฮโรอีนอย่างน้อย2เครือข่ายซึ่งมีเส้นทางเชื่อมโยงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนนำยาเข้ามาพักในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อส่งต่อไปยังประเทศที่3โดยใช้วิธีดัดแปลงเฮโรอีนให้เป็นแผ่นบางซุกซ่อนในเสื้อผ้าพรมหรือผลิตภัณฑ์ผ้าเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่มีการออกหมายเรียกพยานหรือผู้ต้องหารายใดเนื่องจากอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและขยายผลดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
2: สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบวาระ3ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายวงเงินกว่า 1,300 ล้านบาทเพื่อโอนงบประมาณปี2569ไปตั้งเป็นงบกลางรองรับเหตุฉุกเฉินและสถานการณ์สำคัญของประเทศ
8: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วในวาระที่2และวาระที่3โดยนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะกรรมการวิสามัญชี้แจงว่าคณะกรรมการได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วโดยเป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ118หน่วยวงเงินกว่า 1,300 ล้านบาทไปตั้งเป็นงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณและรองรับสถานการณ์สำคัญที่ประเทศอาจเผชิญในปีงบประมาณ2569เช่นความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ปัญหาความมั่นคงชายแดนความผันผวนของตลาดการเงินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานราคาพลังงานและค่าครองชีพของประชาชนวัฒนาตระเกตรายงาน
2: ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่ของเมืองอาบิจานในไอวอรี่โคสต์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย59รายนายอามาดูคูลิบารีรัฐมนตรีกระทรวงการสื่อสารและโฆษกรัฐบาลของสาธารณรัฐโกดิวัวหรือไอวอรี่โคสต์ออกแถลงการภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มหลังฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของเมืองอาบิจานของไอวอรี่โคสต์ตั้งแต่วันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย59รายในจำนวนนี้ประมาณ20รายอยู่ในเขตเทศบาลเมืองอัตเตคูเบทางตะวันตกของเมืองอาบิจานนายคูลิบารีพร้อมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยในครั้งนี้และขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดรวมถึงอพยพออกจากพื้นที่ที่ระบุว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติโดยทันทีปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
4: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 15:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอปลายพระยาอำเภออ่าวลึกคลองท่อมอำเภอลำทับอำเภอเขาพนมอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอวังวิเศษอำเภอห้วยยอดอำเภอรัศดาอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอป่าพยอมอำเภอควนขนุนอำเภอศรีบรรพตอำเภอศรีนครินทร์อำเภอกงบราอำเภอเขาชัยสนอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงอำเภอนาทวีอำเภอสะบ้าย้อยอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาอำเภอโคกโพอำเภอมายออำเภอยะรังอำเภอปะนาเระอำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีอำเภอยะหาอำเภอบันนังสตาอำเภอรามันอำเภอกรงปีนังอำเภอเมืองจังหวัดยะลาอำเภอศรีสาครอำเภอรือสออำเภอยี่งออำเภอบาเจาะอำเภอจะแนอำเภอแหวงอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่รับความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 31.9 องศาเซลเซียสความเย็นสัมผัส 62%ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตในด้านตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอตะกั่วป่าอำเภอกระโปงอำเภอท้ายเมืองอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอทับปุดอำเภอเมืองจังหวัดพังงาและปกคลุมในทะเลอันดามันฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางด้านทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทีวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทย
1: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
2: ่หน้าฝนเสียงโรคผิวหนังตากเสื้อผ้าเท่าไหร่ก็ไม่แห้งสักทีระวังความชื้นจากเสื้อผ้าจะกลายเป็นเชื้อราสาเหตุของโรคผิวหนังยิ่งเสื้อผ้าที่มีกลิ่นอับชื้นเนื่องจากเปียกฝนหรือการสวมใส่เสื้อผ้าที่เปียกชื้นเป็นเวลานานๆอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้วิธีหลีกเลี่ยงก็คือนำเสื้อผ้าเปียกไปผึ่งให้แห้งก่อนใส่ตะกร้ารอซักหรือซักทันทีไม่หมักหมมไว้หรือหากเสื้อผ้าตัวใดที่มีกลิ่นอับชื้นเสี่ยงเชื้อราให้นำไปซักปกติแล้วนำไปต้มในน้ำเดือด15นาทีถึง1ชั่วโมงและอีกวิธีก็คือแช่ผ้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อจากนั้นนำไปตากแดดจนแห้งคนผู้ฟังอย่าลืมเอาเคล็ดลับนี้ไปบอกต่อเพื่อสุขภาพที่ดีกันนะคะ
3: น้ำตาลทานไปก็กลัวอ้วนไม่ทานเลยก็เป็นอันตรายได้เหมือนกันช่วงนี้กระแสลดน้ำตาลกำลังมาแรงแต่หากไม่ทานน้ำตาลก็จะส่งผลต่อสุขภาพได้เหมือนกันซึ่งภาวะนี้เรียกว่าภาวะน้ำตาลต่ำค่ะเป็นภาวะที่ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำกว่า70มิลลิกรัมมักมีอาการหัวใจเต้นเร็วเหงื่อออกมากแต่ก็ยังตัวเย็นหิวบ่อยอ่อนเพลียง่ายเวียนหัวหน้ามืดอารมณ์ฉุนเฉียวขี้กังวลซึ่งวิธีแก้ไขก็คือการดื่มน้ำหวานน้ำผลไม้หรือว่าการอมลูกอมรวมถึงการทานอาหารให้เป็นเวลาด้วยค่ะแต่ก็อย่างที่ทุกคนรู้นะคะว่าการกินน้ำตาลมากเกินไปก็ไม่ดีเช่นเดียวกันซึ่งหากทานน้ำตาลมากเกินไปก็จะส่งผลให้เกิดภาวะน้ำตาลสูงค่ะสามารถวัดได้จากการที่มีน้ำตาลในเลือดสูงมากกว่า140มิลลิกรัมโดยค่านี้จะวัดหลังมื้ออาหาร2ชั่วโมงค่ะโดยมักจะมีอาการปัสสาวะบ่อยหิวน้ำบ่อยอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายคลื่นไส้ตาพร่าซึมหมดสติหรืออาจจะถึงขั้นชักได้เลยค่ะซึ่งวิธีแก้ไขก็คือดื่มน้ำให้มากๆควบคุมอาหารให้ดีออกกำลังกายให้สม่ำเสมอซึ่งทั้งสองภาวะที่กล่าวมาสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่มักจะพบได้บ่อยในผู้ป่วยเบาหวานเพราะฉะนั้นทุกคนควรระมัดระวังในการทานอาหารดูแลสุขภาพและอย่าลืมออกกำลังกายกันด้วยนะคะ

0: ชบัญญัติรักษาความสะอาดฟุตบาทคือถนนชนิดหนึ่งดังนั้นห้ามวางสิ่งของทุกชนิดที่กีดขวางการสัญจรเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นสิ่งต้องห้ามหลักๆคือสิ่งกีดขวางถาวรเช่นเก้าอี้โต๊ะหรือแผงเหล็กกั้นที่จอดรถห้ามตั้งร้านปรุงอาหารหรือจำหน่ายสินค้าบนทางเท้าโดยไม่ได้รับอนุญาตห้ามขับขี่หรือจอดรถบนทางเท้าการตั้งวางสิ่งของกีดขวางบนทางเท้ามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทตามกฎหมายจำไว้ว่าทางเท้ามีไว้ให้คนเดินไม่ใช่พื้นที่ส่วนตัวหรือที่ทำมาค้าขาย
1: รู้ไหมครับทุกครั้งที่เราเปิดไฟเปิดแอร์หรือชาร์จมือถือพลังงานที่ใช้ไม่ได้เกิดขึ้นเองมันมาจากการทำงานของโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าให้เราทุกวันอย่างมีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานเริ่มต้นได้ง่ายๆที่ตัวเราปิดไฟเมื่อไม่ใช้ตั้งแอร์26องศาเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์5เพราะทุกหน่วยที่เราประหยัดจะช่วยลดภาระพลังงานของประเทศโรงไฟฟ้าบางปะกงชวนร่วมกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่อพลังงานที่มั่นคง
2: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
3: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
4: คุณกำลังฟัง PRD7 Podcast
5: เปิดบ้านเมาส์เมาส์แรงแซงทุกกระแสเมาส์มันทุกประเด็นจัดเต็มกับรายการป้าข้างบ้าน
6: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งกับรายการป้าข้างบ้านมานั่งคุยนั่งเมาส์เหมือนเราอยู่ข้างบ้านค่ะติดตามรับฟังได้ทาง YouTube Channel PRD7 Podcast นะคะและทางสวทตราด FM 92.75 คลื่นความรู้คู่ความสุขมีกิจกรรมดีๆนะคะของทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เรื่องของการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนของจังหวัดตราดนะคะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจเพราะว่าการดำเนินงานในพื้นที่เพื่อความมั่นคงของมนุษย์ทั้งกลุ่มเปราะบางกลุ่มผู้ด้อยโอกาสล่าสุดเนี่ยทางจังหวัดตราดก็มีอีกหนึ่งโครงการกับการรับมือปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับกลุ่มเปราะบางในเรื่องราวของการดำเนินงานเนี่ยนะคะรวมถึงกิจกรรมนี้เขาจะมีการดำเนินไปแบบไหนอย่างไรนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปพูดคุยกับท่านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราดค่ะ
5: เมาแรงแซงทุกกระแสกับรายการป้าข้างบ้าน
6: คุณผู้ฟังคะในช่วงนี้เราอยู่กับคุณอ้อยทิพย์โต๊ะหมัดและพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะจะมาพูดถึงเรื่องของการรับมือปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับกลุ่มเปราะบางแนวทางวิธีการในการดำเนินการเนี่ยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวทางท่านอ้อยทิพย์ได้มาพูดคุยในตรงนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะอ้อยทิพย์โตหมัดแล้วนะคะตำแหน่งพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราดค่ะพมจนะคะชื่อเล่นๆคือภารกิจหลักๆของสำนักงานพมจเราดูแลคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางค่ะนะคะทีนี้การรับมือเมื่อเวลาเกิดภัยพิบัติหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะทางกระทรวงก็มีนโยบายอยู่ค่ะเพราะว่าเราต้องดูแลกลุ่มเปราะบางที่เป็นทั้งผู้สูงอายุคนพิการเด็กเล็กนะคะสตรีคนพิการนะคะต่างๆในพื้นที่ในชุมชนอย่างของจังหวัดตราดเราเนี่ยเรามีประชากรทั้งหมดประมาณ 226,000 กว่าคนเราจะมีกลุ่มเปราะบางอยู่ในพื้นที่เนี่ย 24% ก็คิดเป็นประมาณสัก เกือบ 50,000 อ่ะนะคะเพราะนั้นนโยบายของกระทรวงที่ให้ทางสำนักงานธมจ.อันนี้ให้ทุกจังหวัดเลยนะคะในการดูแลคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบางนะคะเรามีระบบฐานข้อมูลนะคะของทุกจังหวัดนะคะที่เราเก็บข้อมูลนะคะในระบบนะคะว่ากลุ่มเปราะบางที่เป็นผู้สูงอายุเป็นคนพิการเป็นเด็กเล็กเนี่ยอยู่ตรงจุดไหนตำบลไหนบ้างนะคะเราสามารถบอกได้เลยว่ากลุ่มเปราะบางเหล่านี้อยู่ตรงไหนเพราะนั้นเมื่อเกิดเหตุหรือเกิดมีการจะต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนะคะเพราะว่ากลุ่มเปราะบางเหล่านี้เป็นกลุ่มที่เราต้องให้ความสำคัญต้องให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษมากกว่ากลุ่มคนปกติโดยทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้แล้วว่ากลุ่มเหล่านี้อยู่ตรงพื้นที่ไหนนะคะเราสามารถส่งต่อข้อมูลอันนี้ให้กับท้องถิ่นท้องที่นะคะหรือให้กับจังหวัดนั้นๆที่เวลาเกิดเหตุขึ้นมาผู้ว่าจะเรียกประชุมเนาะแล้วก็จะบอกว่าอ้าวเราต้องอพยพแล้วเราก็จะส่งข้อมูลกลุ่มเปราะบางตรงนี้ให้กับทางจังหวัดเพื่อที่จะไปอพยพหรือไปแจ้งให้คนในพื้นที่เขาเข้าไปช่วยเหลือให้กลุ่มเปราะบางเหล่านี้เข้ามาอยู่ที่ศูนย์พักพิงได้ก่อนเพราะว่าคนปกติเขาก็จะมาเขาได้อยู่แล้วแต่กลุ่มเปราะบางเหล่านี้เราต้องให้การดูแลเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นทางกระทรวงเนี่ยเรามีแผนเฉพาะเลยค่ะเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆที่เกิดเหตุขึ้นเนี่ยนะคะคือนี้ไม่ใช่เฉพาะจังหวัดตากอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานนะคะภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมหรือวาตภัยนะคะหรือเมื่อเกิดขึ้นที่จังหวัดตากกับทางภาคอีสานเมื่อเร็วๆนี้คือการปะทะกันแถบชายแดนนะคะเราก็จะมีการซักซ้อมให้กับกลุ่มเปราะบางให้กับเจ้าหน้าที่นะคะว่าถ้าเกิดเหตุแบบนี้เราควรจะเตรียมพร้อมอะไรบ้างเราจะสอนแม้กระทั่งเรื่องการบรรจุสิ่งของที่จำเป็นนะคะถ้าจะต้องอพยพเขาจะต้องเตรียมจัดสิ่งของอะไรบ้างให้อยู่ในกระเป๋าผู้สูงอายุต้องมียาประจำตัวมีแพมเพิร์สมีสิ่งของเครื่องใช้เอกสารต่างๆเหล่านี้เสื้อผ้ายารักษาโรคอะไรเหล่านี้เราก็จะมีการซักซ้อมให้นะคะมีการแจ้งเหตุให้กับผู้นำท้องถิ่นท้องที่นะคะได้ทราบว่าอ้าวถึงเวลาที่จะต้องอพยพกลุ่มเปราะบางเนี่ยเขาจะแจ้งเหตุยังไงกันนะคะเพราะเราก็รีบเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มเหล่านี้ก่อนไม่ว่าจะเป็นทั้งเด็กเล็กคนพิการนะคะเป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ผู้สูงอายุนะคะที่จะต้องลงไปช่วยเหลือในพื้นที่นะคะทีนี้สำนักงานพมจ.กลับมาที่จังหวัดตากสำนักงานพมจ.เนี่ยเมื่อคราวที่เพิ่งเกิดเหตุปะทะชายแดนกับเขมรนะคะคำสั่งของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราดเราก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะสำนักงานพมจ.เป็นส่วนหนึ่งในคณะกรรมการอันนี้ด้วยนะคะที่เขาจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังจังหวัดตราดนะคะที่ท่านผู้ว่ามอบหมายให้สำนักงานพมจ.หลักๆก็ดูแลกลุ่มเปราะบางนั่นแหละค่ะนะคะเพราะว่ามันเป็นภารกิจเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในคณะทำงานนั้นก็จะมีหน่วยงานต่างๆเข้ามาช่วยกันแล้วหลักๆเนี่ยเราก็จะดูแลกลุ่มเปราะบางนะคะเมื่อเกิดเหตุขึ้นเนี่ยเราก็จะมอบหมายเลยนะคะตามภารกิจของเราน้องๆเนี่ยก็จะลงไปดูแลถ้าเป็นผู้ป่วยสูงอายุนะคะเป็นผู้ป่วยติดเตียงเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้างเราก็จะลงไปดูขั้นแรกเลยถ้าเป็นผู้สูงอายุเราก็จะช่วยดูแลเรื่องสิทธิ์ให้เขาก่อนเข้าถึงสิทธิ์ขั้นพื้นฐานที่พม.ช่วยเหลือหรือยังนะคะแล้วก็ดูว่าเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้างถ้าต้องการแพมเพิร์สหรือว่าเข้าของเครื่องใช้เราก็จะประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้นะคะก็หลักๆ ก็จะมีเงินสงเคราะห์เงินอุดหนุนที่เราช่วยเหลือให้นะคะแล้วก็อาจจะสอบไปถึงถ้าต้องการปรับปรุงหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยด้วยก็ได้แต่อันนั้นต้องมีการลงไปเยี่ยมบ้านพื้นที่อีกทีนึงหลังจากที่กลับจากศูนย์พักพิงแล้วอันนั้นก็เป็นมาตรการฟื้นฟูและการเรียกว่าฟื้นฟูหลังจากที่เขามาอยู่ศูนย์พักพิงกับเราแล้วอันนั้นเราก็จะลงพื้นที่ไปเยี่ยมไปดูให้นะคะเป็นการซ่อมแซมฟื้นฟูนะคะซ่อมแซมปรับปรุงบ้านนะถ้าเป็นผู้สูงอายุเป็นคนพิการนะคะเราก็จะมีงบประมาณในส่วนนี้ไปช่วยเหลือเขานะคะก็เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงกำหนดนะคะก็ส่วนใหญ่เวลาที่กลุ่มเปราะบางมาอยู่ที่ศูนย์พักพิงเวลาเกิดเหตุนะคะไม่ว่าจะผลกระทบจากภัยพิบัติจากน้ำท่วมหรือจากเหตุปะทะกันตามชายแดนนะคะก็ มาตรการที่ช่วยก็จะคล้ายๆกันก็จะมีการสอบถามก็จะอาจจะให้เป็นเงินฉุกเฉินนะคะเงินอุดหนุนเรียกว่าเงินอุดหนุนฉุกเฉินให้เขาไปก่อนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องหน้านะคะก็ให้เขาไปแล้วก็สอบเคสแล้วก็ให้เงินช่วยเหลือไปนะคะแล้วก็มีหลังจากนั้นอาจจะลงไปเยี่ยมบ้านไปติดตามดูแลว่าคุณภาพชีวิตเขาเป็นยังไงต้องการให้เราช่วยเหลือต่อเนื่องอย่างไรถ้าบางคนไม่มีอาชีพเราก็อาจจะประสานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพราะเรามีการทำบันทึกMOU บันทึกข้อตกลงนะคะกับกระทรวงเกษตรกับกระทรวงศึกษาธิการกับกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาไว้แล้วก็สมาคมอบต.ทั้ง3แห่งนะคะถ้ากลุ่มเปราะบางเหล่านั้นยังไม่มีอาชีพเราก็อาจจะแนะนำหรืออาจจะขอความร่วมมือขอความอนุเคราะห์ไปที่กระทรวงเกษตรให้ไปแนะนำปลูกผักเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดดีไหมเลี้ยงปลาไหมแล้วก็ต้องดูสภาพแวดล้อมของกลุ่มเปราะบางเราด้วยเนาะว่ามีพื้นที่มีสถานที่รองรับสำหรับที่จะไปปลูกผักไปเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อันนั้นไหมอันนั้นนะคะก็ถ้าพร้อมเราก็ประสานกระทรวงเกษตรนะไปให้เลยแล้วเกิดในบ้านมีเด็กแล้วยังไม่ได้เรียนหรือเป็นเด็กวัยรุ่นหรือมีคุณแม่วัยใสอะไรเงี้ยนะคะแล้วถ้ายังไม่ได้รับการศึกษาหรืออยากจะเรียนต่ออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะคุยกับทางกระทรวงศึกษาให้นะคะอันนี้ก็เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงที่เราทำความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆนะคะภาครัฐด้วยกันประสานงานกันถ้าเกินขอบเขตที่พม.จะช่วยเหลือได้เราก็จะประสานส่งต่อให้นะคะถึงแม้จะไม่มี MOU อยู่เราก็ประสานส่งต่อให้ได้นะคะก็เรื่องอาชีพเหมือนกันเรื่องอาชีพเนี่ยพม.เนี่ยมีหน่วยงานที่เรียกว่าเป็นศูนย์ฝึกอาชีพเลยนะคะที่ครอบคลุม77จังหวัดเลยอยู่ทั่วประเทศเลยนะคะมีทั้งหมด12ศูนย์นะคะ12ศูนย์นะคะที่เป็นศูนย์ฝึกอาชีพนะคะสามารถเข้าไปเรียนได้ทุกเพศนะคะทุกเพศเรารับทุกเพศเราไม่เลือกปฏิบัตินะคะพม.เรารับหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตัดผมทำอาหารเบเกอรี่น้ำดื่มน้ำชงหรือว่าการโรงแรมนะคะมีทั้งฝึกที่ไปฝึกอยู่ในศูนย์ของพม.ที่เรามีอยู่12แห่งนะคะหรือถ้าท่านไม่พร้อมไม่สะดวกที่จะมาเรียนที่ศูนย์ได้นะคะก็แจ้งไปขอความร่วมมือไปที่ศูนย์ก็จะมีเจ้าหน้าที่ไปฝึกให้ในชุมชนด้วยเรามีบริการไปฝึกอาชีพให้ถึงในชุมชนเพียงแต่ท่านรวมกลุ่มกันเอาไว้ค่ะแล้วก็ให้ได้กลุ่มตามที่ เกณฑ์ของหน่วยงานกำหนดทั้งนี้ทั้งนั้นทุกสิ่งอย่างเนี่ยฟรีหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นวัสดุอุปกรณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับครูบาอาจารย์ที่มาสอนเรานะคะถ้าไปเรียนที่ศูนย์ทั้ง12แห่งก็ฟรีหมดเหมือนกันนะคะมีที่พักอาศัยให้นะคะก็สามารถไปเรียนได้เลยแล้วก็ติดต่อไปที่ทางของกระทรวงพม.นะคะเราจะมีศูนย์ที่ภาคเหนือเนี่ยเราจะมีอยู่ที่เชียงรายศูนย์อยู่ที่เชียงรายนะคะก็จะแบ่งพื้นที่กันดูภาคเหนือ17จังหวัด30 40เขาก็จะแบ่งพื้นที่กันดูเพราะฉะนั้นก็จะครอบคลุมนะคะภาคเหนือทั้งหมดภาคเหนือมีที่เชียงรายลำปางนะคะลำพูนนะคะพิษณุโลก4จังหวัดก็แบ่งพื้นที่กันดูแลไปนะคะพอมาภาคอีสานภาคอีสานจะมีที่นครราชสีมานะคะศูนย์อยู่ที่นครราชสีมามีที่ศรีสะเกษนะคะมีที่ขอนแก่นนะคะ3แห่งก็ทาง20จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนาะก็จะมีศูนย์เหล่านี้ฝึกอาชีพให้กับกลุ่มเปราะบางนะคะถ้ามาภาคกลางภาคกลางจะมีที่จังหวัดชลบุรีค่ะนะคะมีชลบุรีมีที่กทม.นะคะแล้วก็จังหวัดนนทบุรีค่ะ3แห่งนะคะถ้าไปภาคใต้เนี่ยภาคใต้ก็จะมีที่สุราษฎร์ธานีแล้วก็ที่สงขลาทั้งหมด12แห่งเพราะฉะนั้นกลุ่มเปราะบางต่างๆนะคะถึงแม้ว่าท่านจะอยู่ทางภาคใต้แต่บางทีศูนย์สุราษฎร์หรือศูนย์ที่สงขลาเขาไม่เปิดนะคะอาชีพที่ท่านประสงค์จะร่ำจะเรียนท่านสามารถไปเรียนณศูนย์ที่เขาเปิดในอาชีพนั้นๆได้นะคะทุกอย่างฟรีเหมือนกันแต่ท่านต้องเดินทางไปนิดนึงนะคะพอไปถึงนั่นแล้วทุกอย่างฟรีหมดค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งด้านที่ทางพม.ดูแลกลุ่มเปราะบางก็คือเรื่องสร้างอาชีพให้นะคะเรื่อง MOU เหมือนกันที่พูดไปแล้วเมื่อกี้ก็เป็นความร่วมมือความตกลงกับกระทรวงระหว่างกระทรวงที่จะให้ความช่วยเหลือกับกลุ่มเปราะบางนะคะให้เขามีอาชีพที่ยั่งยืนไม่ต้องมานั่งรอว่าเอ๊ะเราจะให้เงินอุดหนุนให้เงินสงเคราะห์เขาเมื่อไหร่อีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อันนั้นมันเป็นการช่วยเบื้องหน้าช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนนะคะเพราะฉะนั้นการให้เขามีอาชีพเนี่ยที่ยั่งยืนก็เป็นการตอบโจทย์ว่าประชาชนก็จะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะแล้วก็นอกจาก ช่วยเรื่องฝึกอาชีพให้มีคุณภาพชีวิตแล้วเราก็จะมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพม.นะคะไม่ว่าจะเป็นกรมที่ดูแลคนพิการโดยเฉพาะเขาก็จะมีภารกิจพัฒนาคุณภาพชีวิตพัฒนาเรื่องทักษะอาชีพสำหรับกลุ่มเฉพาะเลยเพราะว่าเนื่องจากเป็นคนพิการเนาะก็จะมีลักษณะที่แตกต่างจากคนปกติทั่วไปเพราะฉะนั้นการฝึกอาชีพการให้อาชีพเขาการดูแลเขาก็จะต้องมีพิเศษนิดนึงก็ต้องมีต่างจากคนปกติทั่วไปเพราะฉะนั้นก็แต่ละหน่วยงานก็จะมีความเฉพาะโดดเด่นของเขาถ้าผู้สูงอายุก็จะมีการดูแลผู้สูงอายุมีนักบริบาลที่ไปผ่านการฝึกอบรมแล้วก็จะกลับไปดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดูแลกลุ่มเปราะบางให้นะคะไม่ว่าสภาพภูมิอากาศจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะคะเราก็จะมีการซักซ้อมเตรียมรับมือนะคะสำหรับดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางของเราเสมอนะคะเพราะฉะนั้นทุกจังหวัดจะมีแผนค่ะจะมีแผนเพื่อรองรับอันนี้ไว้รองรับการปรับตัวให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่ากลุ่มเปราะบางจะได้รับผลกระทบก่อนอื่นเลยเนื่องจากเขาเป็นกลุ่มเปราะบางเป็นคนพิการเป็นคนสูงอายุเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอะไรเช่นนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลเขาเป็นพิเศษค่ะก็ประมาณนี้ค่ะ
8: และในส่วนของจ
7: ัง
8: หว
7: ั
8: ดตาด
7: ที่
8: เรามาข
7: ับ
8: เคล
7: ื่
8: อน
7: อ๋อจังหวัดตาดเหรอคะก็จังหวัดตาดเมื่อคราวที่เราได้รับผลกระทบจากเหตุปะทะกันชายแดนนะคะทางพี่ก็พอได้รับคำสั่งปั๊บว่าเราต้องดูแลกลุ่มเปราะบางเราแบ่งเลยว่ากลุ่มฝ่ายในสำนักงานพมจ.กลุ่มนี้ไปดูแลศูนย์พักพิงเราแบ่งเลยว่ากลุ่มนี้ดูแลศูนย์พักพิงที่ไหนแล้วก็ไปวางแผนเลยว่าจะจัดกิจกรรมจะดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างไรบ้างอย่างที่เราบางกลุ่มที่เขาดูตรงอนุบาลนะศูนย์พักพิงที่เป็นอนุบาลอ๋อตรงนี้มีเด็กเยอะกับผู้สูงอายุเราน้องเขาก็จะออกแบบกิจกรรมให้แล้วก็จะดูแลจะไปพูดคุยสักถามนะคะเรื่องความช่วยเหลือที่เขาต้องการนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เขาไม่อยู่ตามศูนย์เนาะรายได้มันก็ไม่มีนะคะเราก็จะช่วยเหลือเบื้องหน้าก่อนเฉพาะหน้าก็คือช่วยเป็นเงินอุดหนุนสงเคราะห์ไปให้เขาก่อนนะคะหลังจากที่เขากลับเข้าไปพื้นที่เขาแล้วเราก็จะตามไปเยี่ยมบ้านไปสอบถามดูว่าต้องการความช่วยเหลืออะไรเพิ่มเติมนะคะ
8: เห็นวันแล้วที่มีปัญหาเห็นมีเอาอาชีพไปช่วยที่ทำ
7: ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมก็หลายๆศูนย์นะคะก็เราก็จะติดต่อวิทยากรให้แล้วก็เนื่องจากเราอยู่กันหลายวันอยู่นะตอนนั้นที่จังหวัดตราดเราก็กิจกรรมอาจจะมีกิจกรรมให้เด็กๆแล้วศูนย์นี้อาจจะมีแม่ๆ อาจจะมีวัยทำงานเยอะอันนี้กิจกรรมมันก็ต้องสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเปราะบางที่เขาอยู่ในศูนย์พักพิงแต่ละแห่งเพราะฉะนั้นบางแห่งก็จะได้รับการฝึกอาชีพบางแห่งก็จะทำเป็นดอกไม้ประดิษฐ์จากเส้นลวดที่มันเป็นกำมะหยี่ตอนนี้กำลังนิยมกันนะบางแห่งก็ทำเป็นขนมง่ายๆฝึกทำขนมง่ายๆนอกจากเอาไปกินหรือเอาไปให้คนสมาชิกในครอบครัวได้กินเองแล้วถ้าอร่อยมากเลยเอาเราก็ไปขายได้สร้างงานสร้างอาชีพให้เขาด้วยก็จะเป็นอาชีพอะไรที่มันง่ายๆเพราะว่าเราอยู่ในศูนย์เนี่ยมันไม่ได้มีเวลามากพอใช่ไหมคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะเอาวัสดุอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเอาไปฝึกกันที่นั่นได้เพราะฉะนั้นเราก็จะเน้นอาชีพง่ายๆที่เขาสามารถเอาไปทำกินในครอบครัวเขาได้แล้วก็ถ้าทำได้ดีแล้วทำเก่งแล้วก็สามารถไปประกอบอาชีพได้ก็เราก็จะออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับกลุ่มเปราะบางที่อยู่ในศูนย์พักพิงนั้นๆค่ะ
8: แล้วในป
7: ี
8: 2569นี้เรามีแผนที
7: ่
8: จะพ
7: ั
8: ฒนาเพ
7: ิ่
8: มเติม
7: คือพอดีทางสำนักงานพมจ.เพิ่งไปประชุมเมื่อ2วันเนาะก็มีการคุยกันว่าเอ๊ะทีเนี้ยเราควรจะกำหนดให้มีศูนย์พักพิงสำหรับกลุ่มเปราะบางที่มันชัดเจนเลยว่าถ้าเกิดเหตุเนี่ยเขาควรจะอพยพมาอยู่ตรงนี้ไหมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราต้องคำนึงด้วยว่าถ้าพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงอ่ะแล้วมันใกล้จุดที่เขาปะทะกันน่ะคือยังไงแล้วต้องออกจากพื้นที่นะต้องมาอยู่ในเมืองนะสมมติส่วนใหญ่เนี่ยแต่เราก็จะพยายามกำหนดจุดว่าให้เป็นจุดที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับกลุ่มเปราะบางให้เขาอพยพมาคือพยายามจะทำให้ชัดเจนจะไม่แบบว่ามีศูนย์เปลี่ยนศูนย์ใหม่ไม่อยู่ละศูนย์เดิมอะไรอย่างเงี้ยก็จะพยายามกำหนดจุดที่เป็นจุดสำหรับพักพิงให้กับกลุ่มเปราะบางให้ชัดเจนแล้วก็ฐานข้อมูลต้องพร้อมนะคะแล้วก็ท ที่เขาคุยกันอีกก็คือเรื่องการสื่อสารอาจจะพอเวลามีเหตุปะทะกันหรือไม่ว่าจะน้ำท่วมแผ่นดินไหวอะไรอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยเครื่องมือการสื่อสารเนี่ยมันใช้ไม่ได้นะเราควรจะมีเครื่องมือเราอาจจะสูงสุดคืนสู่สามัญดีไหม นกหวีดอาจจะต้องกลับมาวิทยุสื่อสารง่ายๆที่เราเคยใช้กันอาจจะต้องเอากลับมาใช้ถูกไหมพอไฟดับแบตเตอรี่หมดไม่มีที่จะชาร์จแบตเตอรี่ทำยังไงล่ะทีเนี้ยเพราะว่าประชาชนบางทีกลุ่มเบาบางเนี่ยเขาไม่สามารถจะใช้เทคโนโลยีอะไรเหล่านี้ได้หรือเขาก็เป็นผู้ป่วยเนี่ยเขาก็คงไม่สามารถจะสื่อสารไม่สามารถจะติดต่อกับบุคคลภายนอกได้ทำยังไงเราถึงจะรู้ว่าเขาอยู่นะตรงนั้นเราทำอย่างไรความช่วยเหลือถึงจะไปถึงเขาให้เร็วที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็พยายามช่วยกันคิดดูว่าจะมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรที่จะทำให้เราเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มปอดบางให้ได้เร็วที่สุดอันนี้เรื่องเครื่องไม้เครื่องมืออีกเรื่องนึงก็คือเรื่องน้ำเราจะเห็นว่าเวลาที่เราเกิดเหตุครั้งที่แล้วของจังหวัดตากเราน้ำดื่มเยอะมากน้ำดื่มเยอะแต่น้ำสำหรับบริโภคอุปโภคไม่เพียงพอและไม่สะอาดอันนี้เสียงสะท้อนจากสาธารณสุขบอกใช่เพราะฉะนั้นถ้าเราเตรียมเอาไว้เลยนะเรามีศูนย์พักพิงตรงนี้นะแล้วเราก็เช็คเลยว่าน้ำที่จะบริโภคมันมีเพียงพอไหมถ้าคนต้องอพยพมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นสิ่งที่คณะกรรมการช่วยกันคิดช่วยกันเตรียมความพร้อมไว้แล้วเขาให้คิดไปถึงขนาดที่ว่าถ้าเราเกิดเหตุที่แย่ที่สุดเราต้องคิดที่รุนแรงไว้ก่อนเราจะได้เตรียมตัวเพราะถ้าคิดแย่แล้วมันเกิดน้อยมันก็จะสบายกับเราแต่ถ้าเราคิดเบาๆชิวๆไว้แล้วมันเกิดมาเยอะเนี่ยแบบหัดใหญ่หรือแบบเชียงรายเนี่ยโอ้โหเราจะรับมือไม่ไหวอันนี้ก็ดีนะท่านประธานท่านที่ปรึกษาก็ให้แนวคิดไว้ว่าให้คิดที่มันรุนแรงเอาไว้ก่อนเลยเราเตรียมแบบนี้ไว้ก่อนแล้วเราจะปลอดภัยแล้วเราก็จะสามารถรับมือได้ไม่ว่าสภาพภูมิอากาศจะเปลี่ยนแปลงไปแบบไหนนะคะกลุ่มเปราะบางเราก็จะรอดพ้นจากวิกฤตนั้นได้ค่ะ
8: เพราะแผนนี้รองรับไม่เฉพาะแต่เรื่องของการปะทะอย่างเดียว
7: ใช่แผนนี้เป็นแพทเทิร์นเลยให้เราคิดถึงภาวะที่มันรุนแรงที่สุดนะคะวางแผนอันนี้ไว้ก่อนแล้วเราก็เดี๋ยวสำนักงานพมจ.อาจจะมีการซักซ้อมอาจจะมีขอตัวแทนจากชาวบ้านจากทุกอำเภอดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรากำลังวางแผนแล้วเราก็เอามาซักซ้อมกันนะว่าถ้าเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมจะเกิดคลื่นลมอะไรอย่างเงี้ยเนาะจังหวัดตากน่าจะมีคลื่นลมอะไรอย่างเงี้ยเกิดเหตุปะทะชายแดนอีกเราจะรับมือกันอย่างไรเราจะเตรียมพร้อมกันยังไงกระเป๋ามีไว้เลยไหมผู้ใหญ่บ้านกำนันบอกเมื่อไหร่ปั๊บขึ้นรถได้เลยอะไรอย่างนี้ค่ะเราจะซักซ้อมให้นะคะมันต้องมีแผนซักซ้อมให้ค่ะ
6: คุณผู้ฟังคะนั่นก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวในการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับกลุ่มเปราะบางนะคะไม่ว่าภัยพิบัติจะมาในรูปแบบไหนอย่างไรเราก็มีการเตรียมการแล้วก็เตรียมความพร้อมในการซักซ้อมผู้คนนะคะหาวิธีการในการที่จะดำเนินการนะคะเพื่อความมั่นคงของมนุษย์นั่นเองนะคะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่ได้มีการขับเคลื่อนดำเนินงานนะคะเป็นการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนของจังหวัดด้วยนะคะพร้อมทั้งพัฒนาองค์กรชุมชนนะคะเป็นการขับเคลื่อนอีกหนึ่งรูปแบบในการที่จะพัฒนาสังคมให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะคะกลุ่มเปราะบางผู้ด้อยโอกาสผู้อ่อนแอก็สามารถที่จะได้รับการช่วยเหลือนะคะซึ่งเราก็เป็นการเตรียมความพร้อมในทุกสภาพดินฟ้าอากาศรวมถึงสภาพแวดล้อมไม่ว่าภัยพิบัติจะเกิดแบบไหนอย่างไรขึ้นนะคะหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานที่ดูแลนะคะก็ไม่ได้ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะคะก็จะคงทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงแล้วก็ดูแลต่อไปให้ทุกคนได้รับสิทธิเท่าเทียมกันสามารถยืนอยู่ในสังคมนี้ได้อย่างเท่าเทียมค่ะเอาละค่ะนั่นคือเรื่องราวที่นำมาฝากในรายการป้าข้างบ้านวันนี้ดิฉันสนธยาเที่ยงธรรมพร้อมทีมงานขอนำรายการจากลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
9: ติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายทาง YouTube PRD7 Podcast
10: และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์สวทชลบุรี 99.75 MHz
9: สวทระยอง 91.75 MHz
10: สวทจันทบุรี 90.25 MHz
11: สวทตราด92.75 MHz
10: และสวทสระแก้ว 103.25 MHz
12: เรื่องดีๆมีทุกวัน
13: แค่ฟัง PRD7 Podcast
3: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีเรียกประชุมเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดติดตามกรณีแอร์โฮสเตสลักลอบนำเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลียอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
4: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีเรียกเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้ข้อมูลกรณีแอร์โฮสเตสลักลอบนำเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลียก่อนประชุมใหญ่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันพรุ่งนี้
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าในวันนี้ได้เชิญเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือเลขาปปส.มาให้ข้อมูลกรณีแอร์โฮสเตสสาวชาวไทยลักลอบขนเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลียแล้วก่อนที่วันพรุ่งนี้จะประชุมคณะใหญ่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งกรณีนี้เป็นลูกเรือต้องกำหนดวิธีการและตั้งกฎเกณฑ์เพิ่มมากขึ้นทางนี้ยืนยันว่าประเทศไทยไม่ใช่ทางผ่านของการขนส่งยาเสพติดตามที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เพราะประเทศไทยมีการปราบปรามยาเสพติดจำนวนมากพร้อมทั้งสนับสนุนเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจจับยาเสพติดและขอให้เชื่อมั่นมาตรฐานการติดตามปราบปรามและการดำเนินคดีจะทำอย่างเต็มที่ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมยกระดับมาตรการความปลอดภัยการบินเข้มงวดตรวจคนลูกเรือมาตรฐานเดียวกับผู้โดยสารปิดช่องโหว่ขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาตินายพัทรพงศ์พัทรประเสริฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้สั่งการให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันการลักลอบขนส่งยาเสพติดผ่านเที่ยวบินระหว่างประเทศหลังเกิดกรณีลูกเรือไทยถูกจับกุมที่ประเทศออสเตรเลียโดยมาตรการระยะสั้นได้สั่งการให้ทุกสายการบินเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจคนลูกเรือและสัมภาระก่อนปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานเดียวกับผู้โดยสารพร้อมกำหนดบทลงโทษทางวินัยขั้นเด็ดขาดส่วนมาตรการระยะยาวที่ประชุมเห็นชอบให้ใช้ระบบข้อมูลประวัติผู้โดยสารหรือ PNR มาใช้วิเคราะห์ความเสี่ยงและเตรียมนำเทคโนโลยีสแกนใบหน้าหรือไบโอเมตริกมาใช้ในกระบวนการเช็คอินสัมภาระเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยืนยันตัวบุคคลและปิดช่องโหว่ทางกฎหมายทั้งหมด ทั้งนี้บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทออทยืนยันว่าลูกเรือทุกคนได้รับการตรวจค้นตามมาตรฐานเดียวกับผู้โดยสารและพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานของสายการบินและหน่วยงานด้านความมั่นคงอย่างเต็มที่ขณะที่ปปส.และกรมศุลกากรจะร่วมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ตรวจค้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสังเกตพฤติกรรมและตรวจจับความเสี่ยงไทยและมาเลเซียบรรลุข้อตกลงแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งไทย5สายพันธุ์และนำเข้าปลากระพงพร้อมเสนอมาเลเซียขยายตลาดนำเข้าเนื้อโคและเนื้อหมูจากไทยเพิ่มโอกาสการส่งออกสินค้าเกษตรไทย
7: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าหลังจากวันนี้ไทยและมาเลเซียได้บรรลุผลสำเร็จการแก้ไขปัญหาการควบคุมการส่งออกกุ้งไทย5สายพันธุ์ไปยังมาเลเซียและแก้ปัญหาการนำเข้าปลากระพงมาเลเซียมายังประเทศไทยแล้วซึ่งคาดว่าความสำเร็จในครั้งนี้จะช่วยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งมีช่องทางระบายสินค้ามากขึ้นและผู้บริโภคทั้งสองประเทศจะได้ซื้อสินค้าในราคาที่เหมาะสมโดยไทยและมาเลเซียตั้งเป้าที่จะตรวจสอบมาตรฐานสุขอนามัยและสารตกค้างหรือ SPS ในสินค้าสัตว์ระหว่างกันโดยให้แล้วเสร็จเพื่อให้การส่งออกและนำเข้ามีผลบังคับใช้ได้จริงภายใน30วันนอกจากนี้ไทยยังได้เสนอเปิดตลาดส่งออกเนื้อโคและเนื้อหมูไปยังมาเลเซียเพิ่มเติมซึ่งจากการหารือฝ่ายมาเลเซียได้แสดงท่าทีตอบรับเชิงบวกพร้อมเสนอว่าหากสินค้าดังกล่าวของไทยผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐานสุขอนามัยรวมถึงการควบคุมโรคระบาดต่างๆได้เรียบร้อยก็พร้อมที่จะเปิดให้นำเข้าสินค้ากลุ่มนี้จากไทยได้ทันทีชาวนันมารีรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
3: ต่อไปขอเชิญรับฟัง
8: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์

0: ียวได้เงินจริงๆเหรอ
1: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
0: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
1: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง
2: หน้าฝนเสี่ยงโรคผิวหนังตากเสื้อผ้าเท่าไหร่ก็ไม่แห้งสักทีระวังความชื้นจากเสื้อผ้าจะกลายเป็นเชื้อราสาเหตุของโรคผิวหนังยิ่งเสื้อผ้าที่มีกลิ่นอับชื้นเนื่องจากเปียกฝนหรือการสวมใส่เสื้อผ้าที่เปียกชื้นเป็นเวลานานๆอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้วิธีหลีกเลี่ยงก็คือนำเสื้อผ้าเปียกไปผึ่งให้แห้งก่อนใส่ตะกร้ารอซักหรือซักทันทีไม่หมักหมมไว้หรือหากเสื้อผ้าตัวใดที่มีกลิ่นอับชื้นเสี่ยงเชื้อราให้นำไปซักปกติแล้วนำไปต้มในน้ำเดือด15นาทีถึง1ชั่วโมงและอีกวิธีก็คือแช่ผ้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อจากนั้นนำไปตากแดดจนแห้งคุณผู้ฟังอย่าลืมเอาเคล็ดลับนี้ไปบอกต่อเพื่อสุขภาพที่ดีกันนะคะ
3: How to หน้าสวยใสได้ง่ายๆด้วยตัวเองโดยวิธีที่จะมาแนะนำในวันนี้ก็คือการกัวซาค่ะกัวซาคือการนวดที่มีมาตั้งแต่สมัยจีนโบราณโดยคำว่ากัวแปลว่าการขูดส่วนคำว่าซามาจากอาการของผิวหนังหลังทำเสร็จค่ะที่จะมีลักษณะเป็นรอยแดงเลือดออกใต้ผิวหนังเป็นจุดแดงเล็กๆแต่ไม่มีความเจ็บเลยนะคะในการทำกัวซาบนใบหน้าจะต้องใช้ออยล์สำหรับลงบนใบหน้าหรือมอยส์เจอไรเซอร์เพราะหากไม่มีความลื่นก็จะทำให้ผิวเกิดการถลอกได้ผลดีของการทำกัวซานะคะจะช่วยชะลอความเสื่อมของผิวหนังทำให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้นช่วยในเรื่องของผิวที่เปล่งปลั่งลดริ้วรอยทั้งยังช่วยให้หน้าเรียวขึ้นได้อีกด้วยค่ะกัวซาไม่ได้ช่วยในเรื่องของโครงสร้างหรือกระดูกแต่จะให้ความรู้สึกว่าใบหน้าเรียวขึ้นจากการที่กล้ามเนื้อกระชับมากขึ้นค่ะการกัวซาหน้ามีจุดที่ไม่ควรทำก็คือรอบดวงตาโดยเฉพาะบริเวณเบ้าตาควรหลีกเลี่ยงเนื่องจากเป็นบริเวณที่บอบบางนอกจากนี้คนที่ไม่ควรทำกัวซาบนใบหน้าคือคนที่ทำหัตถการต่างๆค่ะเช่นโบท็อกซ์ฉีดฟิลเลอร์หรือว่าร้อยไหมเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการอักเสบได้และบางครั้งจะทำให้สารที่เติมเต็มต่างๆสลายได้เร็วขึ้นค่ะการกัวซาควรทำอย่างสม่ำเสมอและควรศึกษาวิธีที่ถูกต้องก่อนการกัวซาด้วยตนเองด้วยนะคะ
4: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
5: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
6: ตีโค้งร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
7: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวโดยผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัตตราสู่สากลณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่30มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัตตราสู่สากลณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสตามคำกราบบังคมทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาผู้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์การจัดนิทรรศการโดยจะแสดงและถ่ายทอดความงดงามของผ้าไทยงานหัตถศิลป์และแฟชั่นชั้นสูงสะท้อนความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศสผ่านผลงานกว่า200ชิ้นเลยทีเดียวครับพร้อมทั้งสนับสนุนในการผลักดันชุดไทยพระราชนิยมสู่การขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของยูเนสโกกันต่อไปครับ และนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนศูนย์กลางการบินโลกเพื่อยกระดับศักยภาพประเทศไทยครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่1กรกฎาคม2569เป็นวันสุดท้ายของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูสนครทางตอนใต้ของฝรั่งเศสซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองหลวงแห่งอวกาศและการบินของยุโรปเลยทีเดียวครับเพื่อทอดพระเนตรกิจการณสำนักงานใหญ่ของบริษัท Airbus ผู้นำด้านอุตสาหกรรมการบินระดับโลกแล้วการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้มิได้เป็นเพียงการทอดพระเนตรความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแต่เพียงเท่านั้นหากยังมีนัยสำคัญต่อทิศทางการพัฒนาประเทศไทยใน3มิติหลักๆอันได้แก่มิติที่1การผลักดันประเทศไทยสู่ศูนย์กลางการบินและโลจิสติกส์ประเทศไทยก็มีเป้าหมายในเชิงยุทธศาสตร์ในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการบินและศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานของภูมิภาคอาเซียนและครับการศึกษาดูงานณฐานการประกอบอากาศยานพาณิชย์ขนาดใหญ่และศูนย์กลางโลจิสติกชิ้นส่วนอากาศยานที่ทันสมัยของยุโรปก็จะเป็นสะพานเชื่อมองค์ความรู้ที่สำคัญเพื่อนำมาต่อยอดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยให้ได้มาตรฐานสากล นั่นเองครับมิติที่สองคือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อต่อยอดการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมการบินถือว่าเป็นกระดูกสันหลังของการท่องเที่ยวไทยการกระชับความร่วมมือกับผู้นำด้านเทคโนโลยีการบินจึงจะช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการรองรับเที่ยวบินยกระดับมาตรฐานท่าอากาศยานและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในระยะยาวกันด้วยครับและมิติที่3คือการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคพลังงานสะอาดปัจจุบันนั้นบริษัท Airbus กำลังมุ่งพัฒนานวัตกรรมการบินที่ยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นอากาศยานพลังงานไฮโดรเจนและเทคโนโลยีลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ประเทศไทยและฝรั่งเศสกำลังร่วมกันผลักดันความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดภายใต้แผนปฏิบัติการความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พุทธศักราช2560ถึง 2,571 สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการยกระดับศักยภาพด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและโครงสร้างเศรษฐกิจอันจะนำไปสู่การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจการสร้างงานการเพิ่มรายได้และการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนนั่นเองครับไปกันที่แผนงบประมาณปี2570ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มีการแจงแผนงบประมาณปี2570ชูยุทธศาสตร์ป้องกันก่อนเกิดวิกฤตเร่งแก้ปัญหาสะสมควบคู่กับการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจไทยภายใต้งบประมาณอันจำกัดครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่30มิถุนายน2569นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มีการชี้แจงในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570โดยยอมรับนะครับว่าประเทศไทยมีงบประมาณที่จำกัดเพราะว่ามีหนี้สินสะสมมานานแสนนานการปฏิรูปเกษตรครบวงจรจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยคือภาคเกษตรนี่แหละครับที่มีแรงงานมากกว่าร้อยละ30ของประเทศการดำเนินงานก็แบ่งเป็น3ส่วนคือในส่วนแรกนั้นคือส่วนต้นน้ำอันนี้เน้นการผลิตนำตลาดและการทำโซนนิ่งเพื่อควบคุมไม่ให้ผลผลิตมันล้นตลาดจนราคาตกต่ำครับส่วนที่สองคือกลางน้ำอันนี้สร้างความเข้มแข็งผ่านลงชุมชนเพื่อแปรรูปและเพิ่มมูลค่าสินค้าอย่างเช่นความสำเร็จของลงมะพร้าวน้ำหอมที่ราชบุรีที่รัฐได้เข้าไปช่วยสนับสนุนเครื่องมือและตลาดครับส่วนที่3คือส่วนปลายน้ำอันนี้เน้นการตลาดเชิงรุกและการเจรจาเปิดช่องทางพิเศษครับทั้งนี้ทั้งนั้นกลยุทธ์ข้าวไทยยุคใหม่และเสถียรภาพราคาข้าว รัฐบาลก็ได้เดินหน้าโครงการ New Rice Economy หรือข้าวเศรษฐกิจอนาคตที่ส่งเสริมการปลูกข้าวประณีตและการปลูกพืชมูลค่าสูงในพื้นที่ว่างโดยภาครัฐเองก็จะช่วยจัดหาตลาดล่วงหน้าพร้อมขยายโครงการชุมชนข้าวต้นแบบจาก200เป็น466ชุมชนทั่วประเทศครับเพื่อให้แต่ละพื้นที่นั้นมีศักยภาพตามความต้องการจริงทั้งในด้านเครื่องจักรและการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวนอกจากนี้ยังมีการปั้น SME เป็นเครื่องยนต์หลักและกวาดล้างนอมินีรัฐบาลเองก็ตั้งเป้าเลยครับว่าจะดันสัดส่วน SME ให้ถึง40%ของ GDP โดยการสร้างแต้มต่อทางการแข่งขันและการเข้าถึงทุนที่มันง่ายขึ้นนอกจากนี้ยังมีการปราบปรามนอมินีโดยบูรณาการ23หน่วยงานเพื่อใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ตรวจจับบริษัทบังหน้าและทุนสีเทาโดยมีการลงพื้นที่ตรวจสอบเชิงลึกไปแล้วใน11จังหวัดเป้าหมายเพื่อคุ้มครองผู้ประกอบการไทยจากการแข่งขันที่มันไม่เป็นธรรมครับนอกจากนี้ยังมีอีกเรื่องหนึ่งคือการทูตเศรษฐกิจยุคดิจิทัลและการนำ AI มาใช้จริงโดยภาครัฐจะเดินหน้าเร่งการเจรจา FTA ไทย EU ซึ่งในปัจจุบันนี้มันคืบหน้าไปมากและพยายามสร้างสมดุลทางการค้ากับสหรัฐอเมริกาพร้อมรุกตลาดใหม่ในแอฟริกาและลาตินอเมริกากันด้วยครับและในขณะเดียวกันก็ได้นำเทคโนโลยี AI มาใช้ยกระดับบริการรัฐให้มันรวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวต่อไปครับคณะรัฐมนตรีอนุมัติลดค่าธรรมเนียมโอนและจดจำนองอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 ถึง30มิถุนายน2570ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่30มิถุนายน2569คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569โดยลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์และค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีสาระสำคัญเช่นเดียวกับมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2568ที่สิ้นสุดในวันที่30มิถุนายน2569คือการลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 จากปกติร้อยละ2ครับและค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 จากปกติร้อยละ1สำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์อันได้แก่อาคารที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวบ้านแฝดและบ้าน

ไม่เกิน7ล้านบาทและวงเงินจำนองไม่เกิน7ล้านบาทต่อสัญญาไม่รวมถึงกรณีการขายเฉพาะส่วนเพื่อบรรเทาภาระพี่น้องประชาชนส่งเสริมการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มือ1และมือ2และพร้อมทั้งเป็นการสนับสนุนการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจรวมไปถึงช่วยรักษาระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับภาคอสังหาริมทรัพย์กันด้วยครับโดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาจนถึงวันที่30มิถุนายน2570และทั้งนี้ทั้งนั้นมาตรการดังกล่าวอาจจะส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสูญเสียรายได้จากค่าธรรมเนียมประมาณ 16,117 ล้านบาทด้วยกันจึงมอบหมายให้สำนักงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแหละครับไปพิจารณาจัดสรรงบประมาณชดเชยตามความเหมาะสมพร้อมคาดการณ์กันว่าจะช่วยกระตุ้นการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มูลค่าประมาณ 540,810 ล้านบาทต่อปีเพิ่มการบริโภคและการลงทุนภายในประเทศรวมทั้งทำให้รายได้จากภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะมันเพิ่มขึ้นก็ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือภาษาอังกฤษย่อว่า GDP นี่แหละจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.06 ต่อปีและยังช่วยประคับประคองความเชื่อมั่นและสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่มันชะลอตัวและผลกระทบจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการเชิญชวนคนไทยให้ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสเดินทางด้วยรถไฟ117สถานีเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่1กรกฎาคมถึง30กันยายน2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่1กรกฎาคม2569รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมใช้สิทธิ์ภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสใช้บริการเดินทางขนส่งสาธารณะทางรางของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศกระตุ้นการใช้จ่ายและการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจเดินทางด้วยรถไฟที่สะดวกปลอดภัยประหยัดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับโดยสามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารรถไฟได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง30กันยายน2569ผู้ได้รับสิทธิ์ภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสสามารถชำระเงินค่าตั๋วโดยสารได้ทุกขบวนและทุกชั้นที่นั่งยกเว้นตั๋วหมู่คณะตั๋วรายเดือนและตั๋วนำเที่ยวครับโดยผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเป๋าตังณสถานีรถไฟที่เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น117สถานีทั่วประเทศไทยแล้วครับและทั้งนี้ทั้งนั้นสามารถซื้อตั๋วได้เฉพาะวันเดินทางเท่านั้นและสามารถใช้สิทธิ์ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งกันด้วยภายใต้วงเงินสนับสนุนที่กำหนดไว้ตลอดจนสามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารอื่นๆของการรถไฟได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตั๋วโดยสารที่ซื้อภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสนี้อันนี้ไม่สามารถขอคืนเงินได้ในทุกกรณีนะครับหากผู้โดยสารไม่ประสงค์จะเดินทางก็บอกไว้ก่อนว่าขอคืนเงินไม่ได้ทุกกรณีครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการวาง5โจทย์ใหญ่ของกองทุนสื่อเพื่อชูบทบาทสื่อปลอดภัยสื่อสร้างสรรค์ประชาชนเข้าถึงเข้าใจฉลาดใช้อย่างเท่าเทียมโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้วาง5โจทย์ใหญ่ไว้เอ้ารายละเอียดว่ายังไงมาฟังกันหน่อยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่1กรกฎาคม2569นางสาวสุภามาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานแผนการเงินและงบประมาณประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570พร้อมมอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานโดยในปีงบประมาณพุทธศักราช2570นั้นเป็นปีสุดท้ายของแผนยุทธศาสตร์กองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ระยะที่2คือช่วงปีพุทธศักราช2566ถึง2570ครับจึงถือว่าเป็นโอกาสสำคัญแล้วครับในการสรุปผลและกำหนดทิศทางในระยะต่อไปของกองทุนสื่อสร้างสรรค์และปลอดภัยอย่างนี้แหละครับโดยรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้มอบโจทย์เชิงนโยบาย5ประการด้วยกันเพื่อใช้เป็นกรอบจัดทำแผนปี2570อันได้แก่ปรับบทบาทของกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จากผู้ให้ทุนสู่การเป็นภาคีร่วมสร้างด้วยรูปแบบการสนับสนุนที่มันคล่องตัวมากขึ้นครับนอกจากนี้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นกรมประชาสัมพันธ์และบมจ.อสมท.เพื่อพัฒนา local content creators และ local heroes ในทุกจังหวัดครับและยังมีการจัดทำแนวปฏิบัติร่วมและสนับสนุนแพลตฟอร์มดิจิทัลของไทยและนอกจากนี้สร้างพื้นที่เรียนรู้ที่ปลอดภัยสำหรับประชาชนทุกช่วงวัยผ่านกิจกรรมรู้เท่าทันภัยออนไลน์และผลักดันการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคในการต่อยอดผลงานสร้างสรรค์และทรัพย์สินทางปัญญาครับทีนี้โจทย์ทั้ง5ข้อที่ได้กล่าวไปทั้งหมดนี้คือความรับผิดชอบร่วมกันของทุกฝ่ายแล้วครับเพื่อสร้างพื้นที่สร้างสรรค์และปลอดภัยให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนที่รักของผมทั้งหลายได้เข้าถึงเข้าใจและฉลาดใช้สื่อได้อย่างเท่าเทียมเพื่อให้แผนปี2570นำไปปฏิบัติได้จริงและเกิดผลต่อประเทศอย่างยั่งยืนก็ขอให้ทางกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ปรับหลักเกณฑ์การขอรับทุนสนับสนุนให้มันมีความยืดหยุ่นโดยการลดเอกสารเฟ้นหาครีเอเตอร์คุณภาพเพื่อสื่อสารเนื้อหาที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยเปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่ายภาคประชาชนภาคเอกชนและหน่วยงานต่างๆยื่นขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อผลิตสื่อสร้างสรรค์พร้อมสนับสนุนการสร้างสื่อต้นแบบที่มีสาระประโยชน์ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้และคุณธรรมเพื่อเป็นทางเลือกที่ดีให้แก่สังคมอีกทั้งเป็นการรณรงค์และสร้างความเข้าใจให้แก่พี่น้องประชาชนทุกกลุ่มเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนให้สามารถวิเคราะห์คัดกรองและเลือกรับสื่ออย่างมีวิจารณญาณไม่ตกเป็นเหยื่อของสื่อที่มันไม่ปลอดภัยยังไงก็ตามแต่ครับติดตามข่าวสารของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้ทางเว็บไซต์ www.thaimediafund.or.th และ Facebook Fanpage ก็ที่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวดีของเมืองไทยประเทศไทยกันหน่อยโดยประเทศไทยนั้นติดอันดับ9ของโลกและอันดับ1ของเอเชียเป็นประเทศที่เรียกว่าดีที่สุดสำหรับการเกษียณอายุครับพี่น้องที่รักทั้งหลายประเทศไทยได้คว้าอันดับ9ของโลกและอันดับ1ของเอเชียจากผลการจัดอันดับของ Global Retirement Index 2026โดยสื่อชั้นนำของสหรัฐอเมริกาด้านการใช้ชีวิตและการเกษียณอายุในต่างประเทศอย่าง International Living ด้วยคะแนนรวม80คะแนนสะท้อนถึงความพร้อมในฐานะหมุดหมายปลายทางของผู้เกษียณอายุจากทั่วโลกแล้วครับทั้งในด้านคุณภาพชีวิตระบบสาธารณสุขค่าครองชีพและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยโดยสถิติที่มันโดดเด่นที่สุดของประเทศไทยก็คือคะแนนในด้านค่าครองชีพที่สูงถึง96คะแนนแสดงถึงความคุ้มค่าในการใช้ชีวิตเมื่อเทียบกับคุณภาพที่ได้รับตามมาด้วยการพัฒนาและธรรมาภิบาล84คะแนนแสดงถึงความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการภาครัฐครับรวมถึงระบบสาธารณสุขและวีซ่าและสิทธิประโยชน์สำหรับผู้เกษียณที่ได้มาตรฐานสากลและเอื้อต่อการอยู่อาศัยระยะยาวได้อันนี้ได้ด้านละ79คะแนนครับและสำหรับความสำเร็จในครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่พร้อมเดินหน้ายกระดับประเทศไทยสู่การเป็น Medical and Wellness Hub
ของโลกและครับโดยมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์มูลค่าสูงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุอย่างครบวงจรเลยทีเดียวครับควบคู่ไปกับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตเพื่อดึงดูดเม็ดเงินและการลงทุนจากกลุ่มผู้เกษียณศักยภาพสูงซึ่งก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องที่ประเทศไทยได้เตรียมพร้อมจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือภาษาอังกฤษที่เราคุ้นหูกันว่า IMFได้ร่วมกับกลุ่มธนาคารโลกหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า World Bank Group ได้กำหนดจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ทั้งนี้ทั้งนั้นหากนับถอยหลังที่ทั่วโลกจับตาประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่สำคัญแล้วครับที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนทั่วโลกได้เห็นศักยภาพของประเทศไทยท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและเป็นการตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยบนเวทีเศรษฐกิจการเงินของโลกและแสดงศักยภาพในฐานะ Global Cityพร้อมทั้งเป็นการผลักดันเศรษฐกิจการลงทุนและอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วลาไปก่อนแล้วครับผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอเบตงจังหวัดยะลาผลิตรายการค่ะดิฉันกนิกาจิรพันธ์ทิพย์และคุณอุศนีมัดและผู้ดำเนินรายการค่ะรายการนี้นะคะจัดทำขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
0: สำหรับวันนี้ควบคุมรายการโดยนางสาวสริฮะเจดิราแมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอเบตงจังหวัดยะลาอำนวยการผลิตโดยนางมุจรินทองนวลผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6สงขลาค่ะสำหรับช่วงแรกนี้พาทุกท่านไปติดตามพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลเกี่ยวกับผ้าไหมไทยของสมเด็จพระพันปีหลวงในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
2: ภาพเก่าเล่าเรื่อง
3: ท่ามกลางสายใยเล็กๆที่ถักทอประสานการเป็นผืนผ้าอันงดงามนั้นมิได้เป็นเพียงเครื่องนุ่งห่มหากแต่เป็นเรื่องราวแห่งภูมิปัญญาวิถีชีวิตและจิตวิญญาณของคนไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาช้านานและผู้ทรงปลุกชีวิตให้ไหมไทยกลับมามีลมหายใจอีกครั้งคือสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาอันทรงเกียรติว่าพระมารดาแห่งไหมไทยย้อนกลับไปเมื่อกว่าครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาในขณะที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรในถิ่นทุรกันดารทั่วทุกภูมิภาคของประเทศพระองค์ทรงสังเกตเห็นว่าชาวบ้านจำนวนมากสวมใส่ผ้าไหมทอมือที่ผลิตขึ้นใช้เองในครัวเรือนแม้จะเป็นผ้าผืนเล็กๆที่ดูเรียบง่ายแต่กลับแฝงไว้ด้วยความประณีตงดงามสะท้อนถึงภูมิปัญญาอันล้ำค่าและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นของแต่ละท้องถิ่นโดยสายพระเนตรอันยาวไกลพระองค์ทรงตระหนักว่าหากไม่ได้รับการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาเหล่านี้อาจสูญหายไปตามกาลเวลาจึงทรงมีพระราชดำริส่งเสริมให้ราษฎรปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าเป็นอาชีพเสริมในช่วงว่างเว้นจากการทำเกษตรกรรมเพื่อเพิ่มรายได้และสร้างความมั่นคงให้แก่ครอบครัวนอกจากนี้พระองค์ยังทรงรับซื้อผ้าทอจากราษฎรด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อสร้างกำลังใจและเปิดโอกาสให้ชาวบ้านมีรายได้อย่างต่อเนื่องพระราชปณิธานดังกล่าวได้นำไปสู่การก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในปีพุทธศักราช2519ซึ่งนับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของงานหัตถศิลป์ไทยโครงการศิลปาชีพไม่ได้เพียงช่วยบรรเทาปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทนับแสนครอบครัวเท่านั้นหากแต่ยังเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูลวดลายผ้าโบราณอันทรงคุณค่าให้คงอยู่สืบไปไม่ว่าจะเป็นผ้าแพรวาผ้ามัดหมี่ผ้ายกดอกหรือผ้าทอพื้นเมืองจากภูมิภาคต่างๆล้วนได้รับการสืบสานพัฒนาและเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางจากผืนผ้าในหมู่บ้านเล็กๆไหมไทยได้ก้าวสู่เวทีโลกผ่านฉลองพระองค์อันงดงามในทุกครั้งที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศหรือทรงต้อนรับพระราชอาคันตุกะจากนานาประเทศพระองค์ทรงนำผ้าไหมพื้นถิ่นมาประยุกต์เข้ากับการออกแบบและการตัดเย็บแบบสากลได้อย่างสง่างามจนได้รับการยกย่องในฐานะผู้นำด้านแฟชั่นที่ทรงคุณค่าด้วยพระอัจฉริยภาพดังกล่าวทำให้ดีไซเนอร์และวงการแฟชั่นระดับโลกหันมาให้ความสนใจผ้าไหมไทยมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ไหมไทยไม่ได้เป็นเพียงผืนผ้าหากแต่เป็นทูตทางวัฒนธรรมที่บอกเล่าความงดงามความประณีตและอัตลักษณ์ของความเป็นไทยสู่สายตาชาวโลกด้วยพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้และพระวิริยะอุตสาหะที่ทรงอุทิศเพื่อประสบกนิกรและศิลปะหัตถกรรมไทยคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่14สิงหาคมพุทธศักราช2555ถวายพระราชสมัญญาพระมารดาแห่งไม้ไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษาปัจจุบันเส้นไหมไทยยังคงถูกถักทอสืบต่อจากรุ่นสู่รุ่นเป็นทั้งมรดกทางวัฒนธรรมความภาคภูมิใจของชาติและเป็นสัญลักษณ์แห่งสายใยความรักความห่วงใยและพระเมตตาอันเปี่ยมล้นของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแม่ของแผ่นดินและพระมารดาแห่งไหมไทยที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยทุกคนพระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระพันปีหลวงในการชุบชีวิตลมหายใจของไหมไทยที่แฝงไว้ด้วยภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ล้ำค่าสะท้อนถึงพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของพระองค์ท่านทำให้ผ้าไหมไทยยังคงถูกถักทอสืบต่อจากรุ่นสู่รุ่นเป็นทั้งมรดกทางวัฒนธรรมและความภาคภูมิใจของชาติมาจวบจนทุกวันนี้ค่ะ
0: และในช่วงนี้เราไปติดตามพระเมตตาของสมเด็จพระพันปีหลวงในการให้ความรู้และความเมตตาแก่ราษฎรได้มีวิชาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่ครอบครัวและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาอันทรงเกียรติว่าพระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดินตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมาพระองค์ได้ทรงตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปยังพื้นที่ทุรกันดารทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไม่ว่าหนทางจะยากลำบากเพียงใดพระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปยังหมู่บ้านห่างไกลเพื่อทอดพระเนตรความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรด้วยพระองค์เองภาพแห่งพระเมตตาที่ทรงมีต่อประชาชนไม่ว่าจะเป็นการพระราชทานสิ่งของจำเป็นการทรงเยี่ยมผู้เจ็บป่วยหรือการทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของราษฎรล้วนสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของแม่ผู้เปี่ยมด้วยความรักความเอื้ออาทรและความห่วงใยที่ทรงมีต่อประสบการณิกรทุกหมู่เหล่าแม้ประชาชนจะอาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลเพียงใดแต่พระเมตตาของพระองค์ยอมแผ่ไปถึงอย่างทั่วถึงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับปวงประสบการณิกรชาวไทยพร้อมใจการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระราชสมัญญาพระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดินเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษาเมื่อวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2555พระราชสมัญญานี้มิได้เป็นเพียงถ้อยคำแห่งการเฉลิมพระเกียรติหากแต่สะท้อนถึงพระราชกรณียกิจอันทรงคุณูปการต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างแท้จริงนอกจากจะทรงเป็นแม่ผู้อบอุ้มประชาชนแล้วพระองค์ยังทรงเป็นครูผู้พระราชทานปัญญาและโอกาสในการดำรงชีวิตพระองค์ทรงตระหนักว่าการช่วยเหลือที่ยั่งยืนที่สุดคือการมอบความรู้และทักษะที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ด้วยตนเองจึงทรงริเริ่มโครงการส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรและราษฎรผู้ยากไร้ได้เรียนรู้วิชาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงพระองค์ทรงฟื้นฟูงานหัตถศิลป์และภูมิปัญญาพื้นบ้านไทยที่กำลังเลือนหายไม่ว่าจะเป็นการทอผ้าการจักสานการปักผ้าหรือศิลปะหัตถกรรมแขนงต่างๆให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งจากพระราชดำริอันเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถนี้ทำให้ชุมชนจำนวนมากมีอาชีพมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นขณะเดียวกันยังเป็นการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติให้คงอยู่สืบไปผลงานหัตถศิลป์ไทยหลายแขนงได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติกลายเป็นเอกลักษณ์อันสง่างามที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยในเวทีโลกตลอดพระชนชีพแห่งการทรงงานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพิสูจน์ให้ประจักษ์ว่าความรักความเมตตาและการให้ความรู้คือรากฐานสำคัญของการพัฒนาคนและสังคมดังนั้นพระราชสมัญญาพระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดินจึงไม่ใช่เพียงคำยกย่องเชิดชูพระเกียรติหากแต่เป็นความจริงที่สลักลึกอยู่ในหัวใจของปวงชนชาวไทยพระราชปณิธานและพระราชกรณียกิจนานาประการยังคงเป็นแรงบันดาลใจและเป็นรากฐานสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนสังคมไทยให้ก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงเข้มแข็งและสง่างามตราบจนทุกวันนี้และนี่คือพระเมตตาและความห่วงใยที่สมเด็จพระพันปีหลวงได้พระราชทานปัญญาและแสงสว่างแห่งชีวิตทำให้ราษฎรได้มีอาชีพมีรายได้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนสมดังพระราชสมัญญาว่าพระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดินค่ะ
1: ในช่วงนี้นำคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปติดตามการดำเนินงานและการสานต่อพระราชปณิธานสมเด็จพระพันปีหลวงของคุณบุญชัยเลี้ยงพิรมภักดีปลัดอำเภอเบตงค่ะในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
2: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
3: อ สวัสดีครับผมนายบุญชัยเลี้ยงพิรมพักดีปลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการสังกัดที่ทำการปกครองอำเภอเบตงสืบเนื่องตามที่ทุกท่านได้รับทราบนะว่าเมื่อเดือนตุลาคมปี2568นะครับประสงค์ในกรชาวไทยได้รับทราบข่าวการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระปันปีหลวงนะครับได้สร้างความโศกเศร้าให้แก่ประสงค์ในกรชาวไทยทั่วทุกภาคของประเทศไทยนะครับก็อย่างที่ท่านรับทราบว่าพระองค์ได้ประกอบในเรื่องของพระราชกรณียกิจมากมายนะครับหลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นด้านของการส่งเสริมอาชีพด้านการแพทย์สาธารณสุขด้านความเป็นอยู่ของประชาชนทั่วทุกภาคนะครับท่านก็เสด็จไปร่วมกับในหลวงรัชกาลที่9ในส่วนของที่ท่านได้สวรรคตไปนะครับได้ทำให้ในส่วนของประชาชนทั่วประเทศไทยนะครับเสียใจไม่อยาก

พระราชวังนะครับก็ได้เห็นปวงชนชาวไทยทั่วทุกจังหวัดนะครับได้มีการรวมพลังไปกราบแสดงความรำลึกต่อพระองค์ท่านในการสำนึกมหากรุณาธิคุณต่อพระองค์ท่านได้เห็นหลากหลายประชาชนทุกช่วงอายุได้ไปกราบพระองค์ท่านแล้วก็ในส่วนของในพื้นที่เองนะครับโครงการของพระองค์ท่านที่ได้ดำเนินการในพื้นที่ก็จะมีโครงการฟาร์มตัวอย่างนั้นเนื่องมาจากพระราชดำริที่ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านซาโฮนะครับซึ่งอยู่ชายแดนติดประเทศมาเลเซียนะครับในพื้นที่โครงการฟาร์มยงก็ตั้งมาหลายปีครับก็จะมีกิจกรรมที่สำคัญนะครับที่ได้ช่วยเหลือประชาชนในอำเภอเบตงได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมความรู้ในเรื่องของการประกอบอาชีพภาคการเกษตรไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปลูกผักการเลี้ยงปลาหรือในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์ก็แล้วแต่นะครับซึ่งเป็นกิจกรรมหลักของโครงการฟาร์มที่ได้เสริมสร้างความเป็นอยู่ให้กับสมาชิกในโครงการที่เข้าร่วมโครงการก็จะมีหลายครัวเรือนนะครับทำให้ปัจจุบันนี้สมาชิกในโครงการก็ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับมีรายได้จากการประกอบอาชีพนอกเหนือจากนี้นะครับในพื้นที่ของเพื่อตัวเองก็ได้เข้าไปเรียนรู้งานจากในโครงการเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาชีพเกษตรกรรมนะครับชาวบ้านก็เข้าไปดูงานเพื่อมาต่อยอดนอกเหนือจากอาชีพหลักของตัวเองก็จะเห็นว่าในส่วนของโครงการของพระองค์ท่านที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอไปตรงก็จะมีโครงการฟาร์มตัวอย่างที่เป็นโครงการเด่นนอกเหนือจากกิจกรรมอื่นๆจากในเรื่องของโครงการแม่บริประชาชนในอำเภอตรงก็จะรับทราบนะพระองค์ท่านก็เคยเสด็จมาเยี่ยมราษฎรในพื้นที่อำเภอตรงนะครับหลากหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหมู่บ้านจุฬาภรณ์ซึ่งอยู่ในหมู่ที่10ตำบลอัยเวงพระองค์ท่านก็ได้มาร่วมมาเยี่ยมราษฎรพร้อมกับเจ้าฟ้าหญิงนะครับซึ่งมา3ครั้งด้วยกันความดีใจให้กับราษฎรที่อยู่ในพื้นที่หมู่บ้านจุฬาภรณ์สิทธิ์ตลอดจนในอำเภอตรงก็ได้ไปร่วมเฝ้ารับเสด็จพระองค์ท่านนอกเหนือจากนี้นะครับในส่วนของวัดพุทธาธิวาสพระองค์ท่านก็ได้มีดำริเรื่องที่สำคัญคือเกี่ยวกับในเรื่องของการจัดสร้างพระมหาธาตุเจดีย์นะครับช่วงปี2533พระองค์ท่านก็เสด็จมาหลายครั้งได้ช่วยให้การก่อสร้างในมหาธาตุเจดีย์สำเร็จลุล่วงซึ่งการก่อสร้างมหาธาตุเจดีย์ก็จะเป็นศูนย์รวมในเรื่องของการประกอบกิจกรรมทางการศาสนาหรือจะเป็นในเรื่องของเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับซึ่งพระองค์ท่านได้เสด็จลงมาเบตงติดตามหลายครั้งในการเรื่องของการก่อสร้างพระมหาธาตุเจดีย์จดจนเสร็จก็จะมีในเรื่องขององค์พระใหญ่ซึ่งอยู่ตรงหน้าถนนธนกิจก็จะเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งซึ่งพระองค์ท่านได้มาร่วมนะในการติดตามตลอดจนลงเสด็จให้กำลังใจให้กับผู้ที่มีจิตศรัทธาสร้างองค์พระใหญ่ให้เป็นพื้นที่สำคัญของในอำเภอเบตงนะครับนอกเหนือจากนี้ในเรื่องของกิจกรรมเด่น3เรื่องที่ได้กล่าวไปนะครับก็จะมีเรื่องอื่นๆซึ่งทางชาวอำเภอตงหรือประสงค์นิกรอื่นที่ได้ประกอบอาชีพครับได้นำข้อดำริที่พระองค์ท่านได้เน้นย้ำทุกครั้งครับที่ได้มีการเสด็จหรือจะมีการพูดคุยในวันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับอย่างเช่นเรื่องของการดูแลรักษาเรื่องทรัพยากรป่าต้นน้ำซึ่งจะเป็นข้อหนึ่งที่ทำให้ข้าพเจ้าเองในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐได้เห็นความสำคัญนะครับได้มีการเน้นย้ำให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอตงนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของป่าต้นน้ำซึ่งมีความสำคัญนะครับว่าให้ทุกคนมีส่วนช่วยดูแลรักษาป่าต้นน้ำให้คงอยู่กับชาวอำเภอเบตงตลอดไปอำเภอเบตงเองนะครับได้มีการขยายความเจริญเติบโตได้มีการขยายพื้นที่เพาะปลูกภาคเกษตรนะครับสิ่งหนึ่งที่กระทบก็คือเรื่องของป่าทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นสำคัญครับเพราะฉะนั้นผมเองก็จะให้ความสำคัญได้มาเน้นย้ำไม่ว่าจะเป็นการลงพื้นที่หรือการบอกกล่าวกับเพื่อนๆ นะครับว่าสิ่งหนึ่งที่ให้ความสำคัญคือการดูแลป่าต้นน้ำตามแนวพระราชดำริที่องค์ท่านได้ให้ความสำคัญนะครับอีกเรื่องอื่นก็คือเรื่องของการดำเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพระองค์ท่านก็ได้ให้ความสำคัญนะครับว่าให้ประสบนิกรดำรงชีพด้วยอย่างความพอเพียงพออยู่พอกินนะครับตามแนวพระราชดำริที่พระองค์ท่านได้มีการสืบสารได้มีการบอกกล่าวต่อจากทางในหลวงรัชกาลที่9นะครับแล้วก็อีกเรื่องอื่นๆก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
เริ่ม

0: านะครับเรื่องผ้าผงฮีบงท่านให้ความสำคัญนะครับจากเดิมที่ท่านได้จัดตั้งในเรื่องของโครงการศิลปาชีพที่อยู่ในจังหวัดทางภาคกลางครับก็จะเห็นท่านลงไปพื้นที่ได้ให้ความสำคัญผ้าที่เกี่ยวกับพื้นถิ่นนะครับก็จะให้มีการสืบสานอนุรักษ์ไว้ซึ่งในส่วนของอัปปมิตรงก็จะมีในส่วนกลุ่มผ้าที่ได้จัดตั้งขึ้นนะครับก็จะมีการรวมกลุ่มก็จะมีการสืบสานต่อยอดจากแนวพื้นฐานนะครับในการนำความรู้เพื่อเป็นการจัดตั้งกลุ่มในเรื่องของการสร้างต่อเป็นแนวทางอาชีพสร้างรายได้ต่อไปนะครับก็พูดโดยสุรุยภาพรวมนะครับว่าจากการที่พระองค์ท่านได้ทรงประกอบพระราชกิจนะครับไม่ว่าจะไปเสด็จพระองค์เสด็จพระดำเนินในจังหวัดใดทั่วประเทศนะพระองค์ก็จะได้มีการน้อมนำในสิ่งดีให้แก่ประสบนิกรชาวไทยนะปฏิบัตินะในการดำรงชีพหรือจะเป็นเรื่องของโครงการผลิตที่ได้ดำเนินการต่อยอดสืบสานโครงการแนวผลิตที่พระองค์ท่านได้ดำเนินการสร้างดำเนินการจัดตั้งขึ้นมานะครับก็จะเป็นคุณประโยชน์นะครับซึ่งสิ่งต่างๆนะครับท้าวประสบนิกรชาวไทยนะครับก็ต้องมีการน้อมนำยึดเหนี่ยวจะเป็นจิตใจนะครับถึงแม้พระองค์ท่านได้เสด็จสวรรคตไปแล้วนะครับเราในฐานะที่เป็นพระสงฆ์ในกองชาวไทยนะครับก็จะคงยึดมั่นสืบสานต่อยอดในสิ่งดีๆที่พระองค์ท่านได้ดำเนินการจัดสร้างหรือจัดตั้งในพื้นที่ต่างๆรวมถึงในอำเภอไปตรงครับและสิ่งสำคัญเราจะต้องเป็นคนดีรับคุณดีของสังคมเพื่อให้บ้านเมืองเราเกิดความสงบสุขตามแนวพระฤทธิ์ที่พระองค์ท่านได้มีมุ่งมั่นที่จะเห็นประเทศไทยมีความเป็นอยู่แล้วก็ความรักความสามัคคีกลมเกลียวนะครับท้ายสุดถึงแม้พระองค์ท่านจะเสด็จไปแล้วนะครับเราในฐานะที่เป็นคนไทยก็ขอตั้งมั่นยึดเหนี่ยวสิ่งที่ท่านได้ดำเนินการสร้างสรรค์ให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยนะครับรวมถึงในพื้นที่อำเภอประตงท้ายสุดในส่วนของการเตรียมความพร้อมในส่วนเกี่ยวกับการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์แด่พระองค์ท่านนะครับในส่วนของอำเภอประตงเองนำโดยท่านนายอำเภอนะเปตงครับท่านนายอิสมายาโกแล้วก็ได้มีการเน้นย้ำบูรณาการกับทุกภาคส่วนได้มีการเตรียมความพร้อมที่จะทำในส่วนของจัดเตรียมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ให้สมพระเกียรติก็ขอบคุณในส่วนของทางสถานีที่ได้ให้กับผมได้เป็นส่วนหนึ่งได้มีการกล่าวแสดงความรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระองค์ท่านครับขอบคุณมากครับ
1: สำหรับช่วงของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงหมดเวลาลงแล้วค่ะทุกท่านสามารถติดตามรับชมและรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
2: วันนี้ดิฉันอุษณีหมัดและพร้อมด้วยคุณกนิกาจิรพันธ์ทิพย์พร้อมทีมงานสวทเบตงลาทุกท่านไปก่อนพรุ่งนี้ติดตามรับชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงกับทางสวทระยองค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: จากการตรวจสอบพบข้าราชการสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผิดวินัย5คนเตรียมสอบเส้นเงิน
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำแถลงข่าวเรื่องการทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นหลังมีข้อสั่งการให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวจึงขอชื่นชมคณะกรรมการชุดนี้ที่ได้เร่งทำการตรวจสอบส่วนในเบื้องต้นเพื่อหาข้อเท็จจริงภายในระยะเวลาที่กำหนดภายใน7วันโดยได้ทำการสืบสวนสอบสวนและทำรายงานออกมาเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อวานนี้พร้อมทั้งรายงานต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อมารายงานตนเองให้รับทราบในวันนี้โดยการสืบสวนค้นพบความไม่โปร่งใสไม่สุจริตมีความพยายามทำให้เกิดการโกงเพื่อให้คนที่เชื่อมโยงกันได้ผลประโยชน์ได้รับการคัดเลือกบรรจุเข้าเป็นข้าราชการในส่วนของท้องถิ่นด้วยการสอบสวนกรณีดังกล่าวเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทยและ7หน่วยงานที่ทำ MOU ร่วมกันพร้อมย้ำว่าในส่วนของกระทรวงมหาดไทยจะต้องตรวจตาการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างตรวจสอบบุคคลที่จะมารับจ้างส่วนการดำเนินการปปช.ก็ดำเนินการควบคู่กันไปอดิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประสบความสำเร็จในการไกล่เกลี่ยเยียวยาผู้เสียหายจากเหตุไฟดูดที่ภูวิลล่าชะอำพร้อมเดินหน้ายกระดับมาตรการความปลอดภัยเชิงรุกเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคทั่วประเทศ
2: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีเด็กหญิงวัย7ขวบถูกกระแสไฟฟ้าจากไฟส่องสว่างริมสระว่ายน้ำดูดได้รับบาดเจ็บสาหัสขณะเข้าพักในภูวิลล่าแห่งหนึ่งในอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเมื่อช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบสามารถประสานไกล่เกลี่ยจนคู่กรณีทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ด้วยดีโดยผู้ประกอบการยินดีคืนเงินค่าที่พักเงินประกันและรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลพร้อมมอบเงินเยียวยาเพิ่มเติมจนครอบครัวผู้เสียหายพึงพอใจสามารถยุติข้อพิพาทได้โดยไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีพร้อมสั่งการให้สคบทำงานเชิงรุกเกี่ยงข้างประชาชนและได้ประสานหน่วยงานท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรีเข้าตรวจสอบมาตรฐานระบบไฟฟ้าและความปลอดภัยของสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยนอกจากนี้ยังขอความร่วมมือผู้ประกอบการที่พักภูวิลล่าและโรงแรมทั่วประเทศให้สำรวจระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ความปลอดภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอศักดิ์สิทธิ์ประดับเสียงรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะเกิดอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนพระภิกษุระหว่างการเดินธุดงค์ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารเบื้องต้นมีพระภิกษุมรณภาพ8รูปอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
4: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เกิดอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนพระภิกษุระหว่างการเดินธุดงค์ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารเบื้องต้นมีพระภิกษุมรณภาพ8รูปรวมถึงผู้บาดเจ็บอีกหลายราย
6: นายวรยานบุญราชผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วยนายแพทย์ณรงค์จันทร์แก้วนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารนายแพทย์วิราชนรินทร์รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหารพลตำรวจตรีไพโรจน์ไทยพุทธาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารแถลงข่าวกรณีอุบัติเหตุใหญ่ในเส้นทาง2034ระหว่างจังหวัดมุกดาหารกับอำเภอดอนตาลส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารกล่าวว่าผู้บาดเจ็บเป็นคณะพระภิกษุสงฆ์ที่เดินธุดงค์จากวัดรอยพระพุทธบาทภูมิโนรมจังหวัดมุกดาหารมุ่งหน้าสู่อำเภอน้ำยืนจังหวัดมุกดาหารเป็นพระภิกษุสงฆ์34รูปคฤหัสถ์5คนเบื้องต้นมีพระภิกษุสงฆ์มรณภาพในที่เกิดเหตุ5รูปและมรณภาพที่โรงพยาบาลอีก3รูปรวมเป็น8รูปขณะนี้มีผู้บาดเจ็บสีแดง4รายผู้ป่วยสีเหลือง10รายในส่วนของจังหวัดมุกดาหารได้รับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาพยาบาลทั้งสิ้น23รายเป็นพระภิกษุ22รายและคฤหัสถ์1รายจากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นรถกระบะคันที่เกิดเหตุมีการทำประกันคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถสุดาโคตรทอมุกาหารรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีนำแถลงผลการสอบสวนกรณีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่น

0: เวียนดีขึ้นช่วยในเรื่องของผิวที่เปล่งปลั่งลดริ้วรอยทั้งยังช่วยให้หน้าเรียวขึ้นได้อีกด้วยค่ะกัวซ่าไม่ได้ช่วยในเรื่องของโครงสร้างหรือกระดูกแต่จะให้ความรู้สึกว่าใบหน้าเรียวขึ้นจากการที่กล้ามเนื้อกระชับมากขึ้นค่ะการกัวซ่าหน้ามีจุดที่ไม่ควรทำก็คือรอบดวงตาโดยเฉพาะบริเวณเบ้าตาควรหลีกเลี่ยงเนื่องจากเป็นบริเวณที่บอบบางนอกจากนี้คนที่ไม่ควรทำกัวซ่าบนใบหน้าคือคนที่ทำหัตถการต่างๆค่ะเช่นโบท็อกฉีดฟิลเลอร์หรือว่าร้อยไหมเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการอักเสบได้และบางครั้งจะทำให้สารที่เติมเต็มต่างๆสลายได้เร็วขึ้นค่ะการกัวซ่าควรทำอย่างสม่ำเสมอและควรศึกษาวิธีที่ถูกต้องก่อนการกัวซ่าด้วยตนเองด้วยนะคะ
1: แค่คลิกเดียวได้เงินจริงๆเหรอ
2: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
1: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
2: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง
3: แก้วเดียวเองน้องไม่เป็นไรหรอก
4: เหล้าเพียงแก้วเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเมาแล้วขับเสี่ยงอุบัติเหตุดื่มมากทำลายตับสมองและครอบครัว
5: พ่ออย่าดื่มเหล้าเลยนะคะ
6: หยุดเหล้าเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักดื่มไม่ขับงดเหล้าได้ชีวิตปลอดภัยกว่า
7: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรีคุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

0: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ เนี่ย
1: หน้าฝนเสี่ยงโรคผิวหนังตากเสื้อผ้าเท่าไหร่ก็ไม่แห้งสักทีระวังความชื้นจากเสื้อผ้าจะกลายเป็นเชื้อราสาเหตุของโรคผิวหนังยิ่งเสื้อผ้าที่มีกลิ่นอับชื้นเนื่องจากเปียกฝนหรือการสวมใส่เสื้อผ้าที่เปียกชื้นเป็นเวลานานๆอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้วิธีหลีกเลี่ยงก็คือนำเสื้อผ้าเปียกไปผึ่งให้แห้งก่อนใส่ตะกร้ารอซักหรือซักทันทีไม่หมักหมมไว้หรือหากเสื้อผ้าตัวใดที่มีกลิ่นอับชื้นเสี่ยงเชื้อราให้นำไปซักปกติแล้วนำไปต้มในน้ำเดือด15นาทีถึง1ชั่วโมงและอีกวิธีก็คือแช่ผ้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อจากนั้นนำไปตากแดดจนแห้งคุณผู้ฟังอย่าลืมเอาเคล็ดลับนี้ไปบอกต่อเพื่อสุขภาพที่ดีกันนะคะ
2: หน้าสวยใสได้ง่ายๆด้วยตัวเองโดยวิธีที่จะมาแนะนำในวันนี้ก็คือการกัวซาค่ะกัวซาคือการนวดที่มีมาตั้งแต่สมัยจีนโบราณโดยคำว่ากัวแปลว่าการขูดส่วนคำว่าซามาจากอาการของผิวหนังหลังทำเสร็จค่ะที่จะมีลักษณะเป็นรอยแดงเลือดออกใต้ผิวหนังเป็นจุดแดงเล็กๆแต่ไม่มีความเจ็บเลยนะคะในการทำกัวซาบนใบหน้าจะต้องใช้ออยล์สำหรับลงบนใบหน้าหรือมอยส์เจอไรเซอร์เพราะหากไม่มีความลื่นก็จะทำให้ผิวเกิดการถลอกได้ผลดีของการทำกัวซานะคะจะช่วยชะลอความเสื่อมของผิวหนังทำให้เลือดลมไหล

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี

0: ังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายได้ประเด็นค่ะวันนี้ที่ฉันนางสาวณัฐยาโททกานันทีมข่าวสทชลบุรีทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะซึ่งรายการนี้ออกอากาศส่งสัญญาณพร้อมกัน5สทได้กันได้แก่สทชลบุรีสทระยองสทจันทบุรีสทตราดและสทสระแก้วค่ะสำหรับสทชลบุรีรับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราด้วยค่ะวันนี้นะคะก็มีเรื่องของการแจ้งเตือนภัยค่ะโดยปภ.นะคะมีการออกมาแจ้งเตือนเรื่องของ43จังหวัดค่ะทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ให้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงค่ะในระหว่างวันนี้นะคะจนถึงวันที่3กรกฎาคมค่ะก็ประสานหน่วยงานในพื้นที่เสี่ยงภัยนะคะขอให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ค่ะโดยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.นะคะได้มีการแจ้งเตือน43จังหวัดค่ะว่าให้ระวังนะคะแล้วก็ให้เฝ้าติดตามสถานการณ์การแจ้งเตือนในพื้นที่เสี่ยงภัยนะคะโดยที่แจ้งไปทางจังหวัดด้วยว่าให้ประกาศเตือนภัยก่อนล่วงหน้านะคะในพื้นที่เสี่ยงให้ทราบภัยได้ทันท่วงทีค่ะแล้วก็ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการรวมถึงจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรับผู้อพยพในการช่วยเหลือทันทีหากเกิดสถานการณ์ที่ฉุกเฉินค่ะด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะก็ได้เปิดเผยว่าทางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะได้มีการประกาศเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนค่ะทำให้มีผลกระทบในช่วงระหว่างวันที่28มิถุนายนจนถึง3กรกฎาคมนี้นะคะก็มีประเทศไทยเนี่ยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากว่ามีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยค่ะและอ่าวไทยกำลังก็จะมีกำลังแรงขึ้นด้วยนะคะอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะจนถึงวันที่3กรกฎาคมเลยก็จะมีคลื่นสูงอยู่ที่ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะโดยมีพื้นที่คาดว่าจะเกิดฝนตกหนักเสี่ยงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังแล้วก็ดินโคลนถล่มคลื่นลมแรงจนถึงวันที่3กรกฎาคมนี้เนี่ยแบ่งออกเป็นพื้นที่ต่างๆนะคะภาคเหนือค่ะจังหวัดที่ต้องระวังทั้งหมด12จังหวัดด้วยกันได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์และอุทัยธานีค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็12จังหวัดเช่นเดียวกันค่ะได้แก่จังหวัดเลยอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะส่วนภาคกลางนะคะก็ได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ค่ะ ส่วนภาคใต้ค่ะก็ได้แก่ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะก็ให้เฝ้าระวังขึ้นลมแรงด้วยนะคะทางนี้นะคะทางปภค่ะก็ได้ประสานแจ้งทั้ง43จังหวัดแล้วก็ศูนย์ปภในเขตพื้นที่เสี่ยงภัยให้ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดค่ะแล้วก็เตรียมความพร้อมรับมือโดยกำชับให้เจ้าหน้าที่นะคะติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องแล้วก็ใกล้ชิดโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติอย่างเช่นถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงที่จะเกิดสถานการณ์ภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นไม่ให้บุคคลเข้าในพื้นที่นะคะในกรณีที่มีคลื่นลมแรงก็ขอให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกประกาศหรือว่าติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามนักท่องเที่ยวเล่นน้ำโดยเด็ดขาดค่ะและให้แจ้งชาวเรือผู้บังคับเรือและผู้ประกอบการเดินเรือให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือนะคะซึ่งถ้าหากสถานการณ์มีแนวโน้มที่รุนแรงก็ให้พิจารณาว่าห้ามเดินเรือโดยเด็ดขาดค่ะพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยและช่วยเหลือประชาชนทันทีหากเจอสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงค่ะอีกทั้งยังได้ประสานกับหน่วยงานให้จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมสำหรับรองรับผู้อพยพให้เพียงพอค่ะหากกรณีที่เกิดสถานการณ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มแล้วก็สิ่งจำเป็นในการดำรงชีพให้เพียงพอในศูนย์พักพิงชั่วคราวด้วยและขอให้จังหวัดค่ะมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดรวมถึงแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบล่วงหน้าเพื่อให้เตรียมความพร้อมรับมือและปฏิบัติตามคำแนะนำจากทางราชการอย่างเคร่งครัดนะคะทางนี้ค่ะถ้าประชาชนนะคะสามารถติดตามข่าวสารการแจ้งเตือนภัยได้ที่แอปพลิเคชันก็ได้นะคะทางของสำนักงานปภ.หรือว่าถ้าเกิดจะแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือทางไลน์ก็แจ้งได้ที่ไลน์นะคะปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือว่าสายด่วนนิรภัยค่ะ1784ตลอด24ชั่วโมงค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยสบายได้ประเด็นกันต่อค่ะ

0: หตุการณ์กับรายการคุยสบายได้ประเด็นทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบุรพา
1: ย้ายอยู่กับรายการคุยสบายได้ประเด็นกับทีมงานสทชลบุรีนะคะเรื่องถัดมาค่ะท่านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้วาง5โจทย์ใหญ่กองทุนสื่อชูบทบาทสื่อปลอดภัยสื่อสร้างสรรค์ประชาชนเข้าถึงเข้าใจฉลาดใช้อย่างเท่าเทียมค่ะซึ่งท่านรัฐมนตรีสุภมาศอิสระภักดีนะคะได้เป็นประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ก็ได้เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานแผนการเงินและงบประมาณประจำปี2570ค่ะพร้อมมอบนโยบายแล้วก็ทิศทางการดำเนินงานนะคะได้มีดร.พัชรินทร์ชัมสิริพงศ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยดร.ธนกรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์คณะกรรมการคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารกองทุนได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้นะคะโดยนางสาวสุภมาศได้บอกว่าเป็นปีสุดท้ายของแผนยุทธศาสตร์กองทุนระยะที่2ตั้งแต่ปี66จนถึง70นะคะก็ถือเป็นโอกาสสำคัญค่ะในการสรุปผลและกำหนดทิศทางในระยะต่อไปโดยรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้มีการมอบโจทย์เชิงนโยบาย5ประการด้วยกันเพื่อใช้ในการเป็นการจัดกรอบทำแผนในปี70ได้แก่การปรับบทบาทกองทุนจากผู้ให้ทุนสู่การเป็นภาคีร่วมสร้างด้วยรูปแบบการสนับสนุนที่คล่องตัวมากขึ้นบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็อสมทนะคะเพื่อพัฒนา local content creator และ local hero ค่ะในทุกจังหวัดมีการจัดทำแนวปฏิบัติร่วมและสนับสนุนแพลตฟอร์มดิจิทัลของไทยสร้างพื้นที่เรียนรู้แล้วก็ปลอดภัยสำหรับประชาชนในทุกช่วงวัยผ่านกิจกรรมรู้เท่าทันภัยออนไลน์และผลักดันการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการต่อยอดผลงานสร้างสรรค์และทรัพย์สินทางปัญญาค่ะซึ่งทั้ง5โจทย์นะคะก็คือความรับผิดชอบร่วมกันของทุกฝ่ายค่ะเพื่อสร้างพื้นที่สร้างสรรค์และปลอดภัยให้กับเด็กและเยาวชนรวมถึงประชาชนให้เข้าถึงเข้าใจและฉลาดใช้สื่อได้อย่างเท่าเทียมซึ่งนางสาวสุภมาศก็เลยบอกว่าพร้อมที่จะผลักดันและสนับสนุนอย่างเต็มกำลังเพื่อให้แผนปี70นำไปปฏิบัติได้จริงและเกิดผลต่อประเทศอย่างยั่งยืนขอให้ทางกองทุนปรับหลักเกณฑ์การขอรับทุนสนับสนุนให้มีความยืดหยุ่นโดยลดเอกสารเฟ้นหาครีเอเตอร์คุณภาพเพื่อสื่อสารเนื้อหาที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อสังคมค่ะซึ่งบทบาทสำคัญของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะคะก็เป็นกลไกหลักของรัฐบาลไทยค่ะในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการผลิตสื่อที่มีคุณภาพสร้างสรรค์และปลอดภัยต่อสังคมโดยเปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่ายภาคประชาชนภาคประชาชนและหน่วยงานต่างๆยื่นขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อผลิตสื่อสร้างสรรค์เช่นสื่อโทรทัศน์สื่อวิทยุภาพยนตร์สื่อออนไลน์หรือนวัตกรรมสื่อรูปแบบใหม่พร้อมสนับสนุนการสร้างสื่อต้นแบบที่มีสาระประโยชน์ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้คุณธรรมเพื่อเป็นทางเลือกที่ดีให้กับสังคมค่ะอีกทั้งยังรณรงค์นะคะให้สร้างความเข้าใจกับประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะเด็กแล้วก็เยาวชนให้สามารถวิเคราะห์คัดกรองและเลือกรับสื่ออย่างมีวิจารณญาณค่ะไม่ตกเป็นเหยื่อของสื่อที่ไม่ปลอดภัยโดยประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมนะคะเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางสื่อที่ดีด้วยทางนี้นะคะประชาชนก็สามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้ทางเว็บไซต์นะคะ www.thaimediafound.or.th หรือว่า Facebook Fanpage กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ค่ะถัดมาค่ะก็เป็นเรื่องของการลุยแก้บุหรี่ไฟฟ้านะคะโดยทางรัฐบาลค่ะนำโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีได้ ลุยนะคะเรื่องของการแก้บุหรี่ไฟฟ้าชู3แนวทางระดมภาครัฐเร่งตัดวงจรทั้งระบบค่ะพร้อมมีการตั้งศูนย์ปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าดันโครงการปลดบุหรี่ไฟฟ้าและสถานศึกษานำร่อง9จังหวัดค่ะซึ่งที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะนำโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้เป็นประธานในการมอบแนวทางการบูรณาการส่วนราชการในการป้องกันและปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าตามนโยบายของรัฐบาลค่ะงานนี้นะคะก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะมีท่านพลตำรวจเอกนิรันดรเหลื่อมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบค่ะนี่นะคะแล้วก็มีผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆค่ะมีการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ค่ะซึ่งทางรัฐบาลนะคะก็เน้นย้ำว่าให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนค่ะซึ่งบุหรี่ไฟฟ้านี้นะคะไม่ใช่เพียงแค่ปัญหาสาธารณสุขเท่านั้นค่ะแต่ก็เป็นปัญหาด้านสังคมแล้วก็ความมั่นคงด้วยซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตของประเทศค่ะรัฐบาลได้มีการกำหนดให้มีการป้องกันและปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าเป็นวาระสำคัญของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะอย่างเช่นทางสตช.นะคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติสคบ.กรมศุลกากรกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยกระทรวงดีอีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขรวมทั้งหน่วยงานอื่นๆด้วยที่จะต้องมีการบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างจริงจังเด็ดขาดแล้วก็ต่อเนื่องนะคะซึ่งในมุมมองของนางสาวสุภมาศนะคะเขาบอกว่าในฐานะที่เป็นแม่ของลูก4คนท่านก็มองว่าปัจจุบันในสังคมไทยและสังคมโลกนะคะกำลังเผชิญกับปัญหาที่ซับซ้อนโดยเฉพาะภัยคุกคามจากบุหรี่ไฟฟ้าค่ะที่กำลังขยายตัวเข้าสู่กลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีอายุน้อยลงเรื่อยๆตั้งแต่วัยเพียง10ขวบต้นๆด้วยค่านิยมที่ผิดผ่านรูปแบบของการผลิตภัณฑ์ที่ดึงดูดใจและการโฆษณาแฝงที่ทำให้เยาวชนค่ะเข้าใจผิดว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยไม่อันตรายทั้งที่ความจริงแล้วส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อพัฒนาการทางร่างกายสมองและสุขภาพจิตค่ะในโอกาสนี้นะคะก็ได้มีการเน้นย้ำแนวทางการดำเนินงานของรัฐบาลค่ะในการปรับปรามบุหรี่ไฟฟ้า3แนวทางด้วยกันประกอบด้วยแนวทางแรกคือเด็กเนี่ยต้องได้รับการปกป้องนะคะทั้งเด็กและเยาวชนอย่างเต็มที่โดยให้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสคบค่ะร่วมบูรณาการกับกระทรวงมหาดไทยกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงเช่นสถานศึกษาแล้วก็ชุมชนพร้อมเร่งสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมลบค่านิยมผิดๆค่ะที่มองว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นแฟชั่นแนวทางที่สองนะคะก็คือต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังค่ะไม่มีข้อยกเว้นโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเร่งปราบปรามผู้ลักลอบนำเข้าผู้ค้ารายใหญ่และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดโดยต้องมีการสืบสวนขยายผลไปถึงผู้บงการค่ะก็ให้เท่าถึงผู้บงการและเครือข่ายทางการเงินด้วยเพื่อที่จะมุ่งตัดวงจรทั้งระบบตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทางค่ะไม่ใช่แค่เพียงแค่การจับกุมผู้ค้ารายย่อยเท่านั้นค่ะส่วนแนวทางที่3นะคะเป็นการยกระดับการปราบปรามออนไลน์ประสานความร่วมมือกับกระทรวงดีอีนะคะผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลและบริษัทขนส่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวนทางดิจิทัลติดตามเส้นทางการเงินแล้วก็ปิดช่องทางการจำหน่ายออนไลน์อย่างเป็นรูปธรรมค่ะนอกจากนี้นะคะท่านรัฐมนตรีค่ะก็ได้มีการเสนอให้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการและคณะกรรมการการประสานงานป้องกันและปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าแห่งชาติพร้อมผลักดันโครงการปลดบุหรี่ไฟฟ้าในโรงเรียนและสถานศึกษานำร้อง9จังหวัดในเขตตรวจราชการ2เขตค่ะได้แก่เขตตรวจราชการที่2นะคะกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนได้แก่นนทบุรีปทุมธานีนครปฐมและสมุทรปราการค่ะอีกเขตหนึ่งคือเขตตรวจราชการที่9นะคะกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกค่ะได้แก่จันทบุรีตราดนครนายกปราจีนบุรีแล้วก็สระแก้วค่ะเพื่อร่วมกันรณรงค์สร้างความรู้แล้วก็ฉีดวัคซีนทางความคิดให้กับเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปค่ะให้ได้มีการตระหนักถึงภัยของบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมเน้นย้ำค่ะถึงจุดยืนของรัฐบาลว่ารัฐบาลเนี่ยเอาจริงกับเรื่องนี้และขอความร่วมมือประชาชนค่ะให้ร่วมกันแจ้งเบาะแสการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้ามายังหน่วยงานภาครัฐอย่างเช่นสตช.หรือว่าสคบ.เพื่อแก้ปัญหานี้นะคะให้เห็นเป็นรูปธรรม พร้อมกับเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนทั้งครอบครัวสถานศึกษาเอกชนและสื่อมวลชนร่วมกันเป็นหูเป็นตาเพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยสำหรับเยาวชนไทยต่อไปค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่นึงนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยสบายได้ประเด็นกันต่อค่ะ

0: เหตุการณ์กับรายการคุยสบายได้ประเด็นทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบุรพา
1: ในเรื่องของการท่องเที่ยวบ้างนะคะรัฐบาลค่ะได้มีการเดินหน้าพัฒนาไทยสู่จุดหมายปลายทางของผู้เกษียณจากทั่วโลกหลังจากที่ประเทศไทยนะคะได้ติดอันดับ9ของโลกที่เป็นอันดับ1ของเอเชียค่ะเป็นประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการเกษียณอายุค่ะโดยนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้เปิดเผยถึงว่าสื่อชั้นนำของสหรัฐอเมริกาค่ะด้านการใช้ชีวิตและเกษียณอายุในต่างประเทศก็ได้มีการเผยแพร่ผลการจัดอันดับ Global Retirement Index 2026ซึ่งจัดทำอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่35แล้วนะคะโดยประเทศไทยได้รับการจัดอันดับค่ะอันดับที่9ของโลกแต่ว่าเป็นอันดับที่1ของเอเชียค่ะในฐานะประเทศที่มีความเหมาะสมสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณด้วยคะแนนรวมอยู่ที่80คะแนนสะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับผู้เกษียณอายุจากทั่วโลกทั้งด้านคุณภาพชีวิตระบบสาธารณสุขค่าครองชีพและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยค่ะสำหรับดัชนีดังกล่าวนี้นะคะเขาบอกว่าประเมินจาก7ปัจจัยสำคัญได้แก่ที่อยู่อาศัยวีซ่าและสิทธิประโยชน์สำหรับผู้เกษียณค่าครองชีพการพัฒนาและธรรมาภิบาลสภาพภูมิอากาศระบบสาธารณสุขและความเหมาะสมในการใช้ชีวิตค่ะโดยอาศัยข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญผู้สื่อข่าวและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในแต่ละประเทศจริงๆ

กับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งยกระดับประเทศไทยนะคะสู่การเป็น Medical and Wellness Hub ของโลกโดยเดินหน้าพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพค่ะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุรวมถึงการแพทย์มูลค่าสูงควบคู่กับการยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยเพื่อรองรับทั้งประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติพร้อมกับผลักดันให้ประเทศไทยนะคะเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสุขภาพของภูมิภาคด้วยซึ่งการที่ International Living เนี่ยได้จัดอันดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่ดีที่สุดอันดับที่9ของโลกและอันดับ1ของเอเชียสำหรับการเกษียณอายุก็สะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยนะคะทางด้านค่าครองชีพที่คุ้มค่าคุณภาพชีวิตระบบสาธารณสุขและการพัฒนาประเทศที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติรัฐบาลค่ะก็มีการเดินหน้ายกระดับการบริการด้านสุขภาพพัฒนาอุตสาหกรรมเวลเนสและการดูแลผู้สูงอายุพร้อมสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงวัยเพื่อผลักดันประเทศไทยนะคะสู่การเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกสำหรับการเกษียณอายุสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเพิ่มการลงทุนและกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่ประชาชนอย่างยั่งยืนค่ะมาปิดท้ายกันที่เรื่องของอันตรายของสกุตชี่นะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยถือว่าเป็นกระแสเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กหรือว่าผู้ใหญ่นะคะตอนนี้นี่ใครไม่มีสกุตชี่ติดตัวเนี่ยก็คือเรียกได้ว่าเอาเลยนะคะก็ต้องไปตามหาหรือว่าสกุตชี่ที่ที่ดีแล้วก็ที่สวยน่ารักเนี่ยก็ต้องมีพกติดตัวกันนะคะซึ่งเขาบอกว่าของเล่นนุ่มๆนี้เนี่ยอาจจะมีการซ่อนภัยอันตรายแล้วก็ภัยร้ายไว้นะคะสำหรับเด็กๆอันนี้ก็ฝากผู้ปกครองนะคะพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะคะให้ดูแลลูกหลานอย่างใกล้ชิดด้วยเพราะว่าอาจจะมีสกุตชี่ปลอมค่ะที่ผลิตจากวัสดุคุณภาพต่ำไม่ได้มาตรฐานนะคะก็อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนค่ะหลักๆนะคะก็จะแบ่งการอันตรายเนี่ยเรื่องของความอันตรายออกเป็น4ด้านด้วยกันอย่างแรกเลยค่ะเสี่ยงสารเคมีที่อันตรายเพราะว่าอาจจะมีการผลิตจากวัสดุเกรดต่ำอาจจะมีสารเคมีตกค้างเกินเกณฑ์มาตรฐานสูดดมเป็นเวลานานๆเนี่ยอาจจะมีการระคายเคืองจมูกแล้วก็กระทบกับระบบทางเดินหายใจค่ะอย่างที่2นะคะเสี่ยงว่าเด็กเล็กเนี่ยจะหยิบเข้าปากอย่างเช่นที่มีข่าวนะคะว่าเด็กเล็กเนี่ยมีการกินมีการกัดแล้วก็กลืนสกุตชี่ลงคอนะคะซึ่งสกุตชี่เนี่ยมีรูปทรงบางอย่างเนี่ยก็คล้ายกับอาหารนะคะอย่างเช่นโดนัทคัพเค้กอาจจะทำให้เด็กๆ เนี่ยเข้าใจผิดแล้วก็นำเข้าปากชิ้นส่วนที่เป็นโฟมอาจจะหลุดเข้าไปอุดตันในระบบทางเดินหายใจก็เสี่ยงอันตรายได้ถึงชีวิตนะคะอีกอย่างนึงก็จะเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคได้ง่ายนะคะเพราะว่าเนื้อโฟมเนี่ยมีรูพุ่นสามารถเก็บฝุ่นสิ่งสกปรกแล้วก็เชื้อโรคได้ง่ายหากไม่ทำความสะอาดนะคะก็อาจจะที่จะเสี่ยงต่อเกิดการเกิดผื่นแพ้แล้วก็การติดเชื้อที่ผิวหนังได้ค่ะสุดท้ายค่ะก็เป็นเรื่องของการเสื่อมสภาพแล้วก็ไม่ควรใช้ต่อนะคะถ้าเล่นไปเยอะๆบ่อยๆแล้วก็มีรอยฉีกขาดเปื่อยยุ่ยหรือว่ามีขึ้นราเนี่ยอันนี้เนี่ยก็ควรทิ้งทันทีนะคะเพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพค่ะบางครั้งเวลาแตกเปื่อยยุ่ยแล้วก็อาจจะมีคราบสะสมนะคะตามซอกตามมุมต่างๆแล้วเด็กๆนะคะเบบี้ก็ไม่รู้เอาไปเข้าปากเอาไปอมแบบนี้นะคะก็เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้สำหรับการดูแลนะคะรักษาสกุตชี่เนี่ยก็ให้หมั่นทำความสะอาดเช็ดทุกครั้งก่อนใช้ทำความสะอาดให้สม่ำเสมอนะคะซึ่งหากมีรอยฉีกขาดเปื่อยยุ่ยหรือว่าขึ้นราเนี่ยก็ควรทิ้งทันทีและไม่ปล่อยให้เด็กเล่นตามลำพังค่ะอันนี้สำคัญนะคะหรือว่าถ้าให้ดีเนี่ยก็ควรมีการตรวจสอบฉลากอย่างชัดเจนดูชื่อผู้ผลิตดูชื่อผู้นำเข้านะคะให้มีเครื่องหมายอย.ม.อ.ก.อันนี้ด้วยนะคะหากมีกลิ่นสารเคมีหรือว่ากลิ่นน้ำหอมที่แรงเกินไปก็ไม่ควรซื้อนะคะแล้วก็เน้นย้ำว่าให้เล่นอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่ผู้ปกครองเสมอนะคะถ้าเห็นว่าไม่ปลอดภัยหรือว่าทำให้ผู้ซื้อผู้ใช้ผู้บริโภคเนี่ยได้รับความเสียหายสามารถแจ้งได้ที่สคบ.ได้นะคะก็สายด่วน1166ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการคุยสบายได้ประเด็นกับทีมงานสทชลบุรีหมดเวลาลงแล้วค่ะต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้กับเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
ำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีติดตามกรณีแอร์โฮสเตสลักลอบนำเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลียพร้อมนัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนมาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบมั่นใจขยายผลถึงผู้บงการทุจริตสอบท้องถิ่นพร้อมศึกษาการปรับปรุงระบบจัดสอบเพื่อป้องกันการทุจริตผู้อำนวยการสถาบันอเมริกันในไต้หวันระบุไต้หวันต้องเป็นศูนย์กลางของเทคโนโลยีโดรนเพื่อป้องปรามความขัดแย้งในภูมิภาคต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเรียกเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้ข้อมูลกรณีแอร์โฮสเตสลักลอบนำเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลียพร้อมนัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ารับทราบกรณีแอร์โฮสเตสชาวไทยลักลอบนำเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลียแล้ววันนี้จึงได้เชิญหลายหน่วยงานมาหารือรวมถึงเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือเลขาปปส.จะมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่วันพรุ่งนี้นัดประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดครั้งที่2/2569เพื่อติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนมาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเข้มข้นต่อเนื่องและบูรณาการทุกหน่วยงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในทุกมิติทั้งด้านการปราบปรามการป้องกันและการฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบอย่างครบวงจรทั้งนี้เน้นย้ำว่าต้องมีมาตรการที่รัดกุมและเพิ่มความเข้มงวดให้มากขึ้นซึ่งกรณีนี้เป็นลูกเรือต้องกำหนดวิธีการและตั้งกฎเกณฑ์เพิ่มมากขึ้นด้วย
2: การขนส่งยาเสพติดออกไปมันก็ไม่ใช่เรื่องดีนะครับแล้วก็ต้องมีการกำชับต้องมีการเข้มงวดมากขึ้นแต่ว่าอย่างที่บอกการขนส่งแบบนี้เนี่ยไอ้เครื่องที่เราตรวจเน้นไปตรวจโลหะตรวจอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่เราไปตรวจกระเป๋าตรวจอะไรอย่างละเอียดก็เดี๋ยวก็มีปัญหาอีกแล้วก็นี่ก็เป็นลูกเรือด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการกำหนดเรื่องวิธีการแล้วก็เรื่องการกดตั้งกฎเกณฑ์อะไรต่างๆเพิ่มมากขึ้น
1: นายกรัฐมนตรียังยืนยันว่าไทยไม่ใช่ทางผ่านของการขนส่งยาเสพติดตามที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เพราะไทยมีการปราบปรามยาเสพติดจำนวนมากพร้อมทั้งสนับสนุนเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจจับยาเสพติดกรณีนี้แอร์โฮสเตสคนดังกล่าวหากกลับมาที่ประเทศไทยโทษก็ไม่ได้เบาลงเพราะยาเสพติดมีโทษหนักและขอให้ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะมาตรฐานการติดตามปราบปรามและการดำเนินคดีจะทำอย่างเต็มที่ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเร่งขยายผลเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติหลังพบพฤติการเชื่อมโยงการจ้างกลุ่มบุคคลหิ้วสินค้าข้ามประเทศพร้อมเสนอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษรับเป็นคดีพิเศษ
3: พันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.กล่าวถึงความคืบหน้าการขยายผลเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติจากกรณีแอร์โฮสเตสนำยาเสพติดเข้าประเทศออสเตรเลียว่าจากการสืบสวนพบว่าเครือข่ายยาเสพติดทำงานเป็นขบวนการมีพฤติการส่งยาเสพติดไปต่างประเทศและพบการเชื่อมโยงกลุ่มแอร์โฮสเตสและกลุ่มคนส่งพัสดุโดยจากการสืบสวนเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ปปส.ตรวจยึดเฮโรอีนจำนวน9กิโลกรัมที่ซุกซ่อนอยู่ภายในกระเป๋าผ้าบริเวณพื้นที่ย่านบางเขนหลัก4กรุงเทพมหานครก่อนขยายผลเข้าตรวจค้นเพิ่มเติมอีก2จุดเมื่อวานนี้ซึ่งจุดแรกเป็นบริเวณซอยรางน้ำเจ้าหน้าที่ตรวจยึดเฮโรอีนเกือบ10กิโลกรัมซุกซ่อนในเสื้อกันหนาวและห่อกาแฟเตรียมลับล่อส่งไปยังประเทศออสเตรเลียส่วนจุดที่2ย่านรามคำแหงพบเฮโรอีนซุกซ่อนในเสื้อผ้าไหมสีชมพูเตรียมส่งไปทางไปยังประเทศไต้หวันโดยพฤติการทั้งหมดนี้พบว่ามีการส่งยาเสพติดมาจากประเทศเพื่อนบ้านและอยู่ระหว่างขยายผลโดยเจ้าหน้าที่ทราบตัวผู้วงการฝั่งประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมดแล้วพร้อมบูรณาการกำลังร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและสำนักงานตำรวจแห่งชาติควบคุมตัวผู้ทำหน้าที่ขนส่งพัสดุจากอำเภอเชียงคานจังหวัดเลย ข้าสู่กรุงเทพมหานครและอยู่ระหว่างขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติมทางนี้ได้ประสานทางการออสเตรเลียและไต้หวันแล้วทั้งสองประเทศอยู่ระหว่างติดตามผู้กระทำผิดต่อไปขณะเดียวกันปปส.ได้หารือกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เพื่อรับเป็นคดีพิเศษเนื่องจากเป็นเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติขนาดใหญ่มีการแบ่งหน้าที่เป็นระบบทั้งผู้ว่าจ้างผู้ลำเลียงผู้โอนเงินผู้บรรจุยาเสพติดและผู้ประสานงานในหลายประเทศสำหรับกรณีแอร์โฮสเตสที่ถูกจับกุมที่ประเทศออสเตรเลียอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานยังตอบไม่ได้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้หรือไม่ส่วนบุคคลที่นัดรับสินค้าปลายทางเบื้องต้นพบว่าเป็นคนไทยอย่างไรก็ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งขยายผลและจับกุมผู้บงการใหญ่ให้ได้โดยเร็วที่สุด
4: เราเนี่ยมุ่งความสำคัญกับการทำลายโครงสร้างและหาตัวการสำคัญที่อยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะครับแล้วเราก็จะดำเนินการออกหมายจับเมื่อกี้ก็ได้มีการวางแผนกับทางดีไซน์นะครับว่าเราจะทำทุกอย่างทางนะครับเพื่อดำเนินการต่อตัวหัวหน้ากลุ่มกระบวนการให้ได้
3: เลขาปปส.กล่าวด้วยว่าขณะนี้พบว่ามีกลุ่มบุคคลทั้งแอร์โฮสเตสกลุ่มนักท่องเที่ยวนักเรียนนักศึกษาถูกผู้กระทำผิดหลอกลวงให้นำสิ่งผิดกฎหมายไปต่างประเทศโดยอาศัยช่องโหว่การรับหิ้วของใส่กระเป๋าเดินทางขอเตือนว่าให้ระมัดระวังไม่ควรรับหิ้วของและควรตรวจสิ่งของทุกครั้งก่อนเดินทางเพื่อความปลอดภัยดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมยกระดับมาตรการความปลอดภัยด้านการบินเข้มงวดการตรวจค้นลูกเรือเช่นเดียวกับผู้โดยสารเพื่อปิดช่องทางขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติน
5: ายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้สั่งการให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือคปท.ประชุมด่วนร่วมกับสายการบินท่าอากาศยานไทยกรมศุลกากรและปปส.เพื่อยกระดับมาตรการป้องกันการลักลอบขนส่งยาเสพติดผ่านเที่ยวบินระหว่างประเทศหลังเกิดกรณีลูกเรือไทยถูกจับกุมที่ประเทศออสเตรเลียโดยมาตรการระยะสั้นได้สั่งการให้ทุกสายการบินเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นลูกเรือและสัมภาระก่อนปฏิบัติหน้าที่โดยใช้มาตรฐานเดียวกับผู้โดยสารพร้อมกำหนดบทลงโทษทางวินัยขั้นเด็ดขาดส่วนมาตรการระยะยาวที่ประชุมเห็นชอบให้ใช้ระบบข้อมูลประวัติผู้โดยสารหรือ PNR มาใช้วิเคราะห์ความเสี่ยงและเตรียมนำเทคโนโลยีสแกนใบหน้าหรือไบโอเมตริกมาใช้ในกระบวนการเช็คอินสัมภาระเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยืนยันตัวบุคคลและปิดช่องโหว่ทางกฎหมายทั้งหมดนำความเชื่อมั่นสู่การบินของไทยในระดับสากลทั้งนี้บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอท.ยืนยันว่าลูกเรือทุกคนได้รับการตรวจค้นตามมาตรฐานเดียวกันกับผู้โดยสารและพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานของสายการบินและหน่วยงานด้านความมั่นคงอย่างเต็มที่ขณะที่ปปส.และกรมศุลกากรจะร่วมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ตรวจค้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสังเกตพฤติกรรมและตรวจจับความเสี่ยงนพศรแก้วคำรายงาน
1: นายกรัฐมนตรียืนยันกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นหากผู้กระทำผิดเชื่อมโยงถึงบุคคลใดจะต้องลงโทษไม่มีข้อยกเว้น
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นว่าเรื่องนี้หากเชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดต้องถูกลงโทษไม่มีการยกเว้นส่วนที่มีการพยายามเชื่อมโยงว่ามีการโกงสอบราชการจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรุ่นพ่อสู่รุ่นลูกยืนยันส่วนตัวทราบมานานแล้วว่ามีการโกงกันและเป็นคนให้ยกเลิกการสอบเองเมื่อ2ปีก่อนพร้อมย้ำว่าเรื่องการสอบเป็นเรื่องของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไม่จำเป็นต้องแจ้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่ที่มาจัดการเรื่องนี้เพราะมีการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องส่วนมีคนในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเกี่ยวข้องหรือไม่ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบเส้นเงินเพราะหากไม่มีใครเกี่ยวข้องปลัดกระทรวงมหาดไทยคงไม่สั่งย้ายหรือสั่งให้มีการดำเนินคดีซึ่งทุกอย่างมีขั้นตอนพร้อมย้ำว่าเรื่องนี้รู้ทั้งหมดแล้วและมีการดำเนินการป้องกันสถานที่เก็บเอกสารข้อสอบ
2: เขาไปถึงขั้นสอบเล่นเงินกันแล้วถ้าไม่เกี่ยวตลาดเขาจะกล้าย้ายเหรอใช่ไหมตลาดเขาจะกล้าสั่งการให้อธิบดีปกครองดำเนินคดีเหรอเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันมีขั้นตอนเดินไปนี่ฝ่ายที่ตรงข้ามผมก็โอ้โหใส่ความกันใหญ่เลยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รู้เรื่องดีหมดทุกอย่างรู้แม้กระทั่งต้องไปดำเนินการป้องกันสถานที่ที่ไม่ให้ทำให้เกิดเดี๋ยวข้อสอบข้อเสริมเดี๋ยวก็ฝ ไฟฟ้ารัดวงจรอีกเดี๋ยวก็อะไรไม่ต้องห่วงก็ก๊อปปี้ไว้หมดแล้วฮาร์ดดิสก์ซอฟต์ดิสก์เอกสารแอนเซอร์ชีท
6: นายกรัฐมนตรียังเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นขบวนการทุจริตใหญ่แต่ได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยไปดำเนินการแล้วหลังจากนี้จะติดตามดำเนินคดีหาผู้กระทำผิดต่อไปเพราะมองว่าหากความจริงปรากฏหรือมีผลการสอบสวนออกมาคงต้องรื้อโครงสร้างและร้างระบบใหม่ส่วนในการจัดสอบจะต้องเปลี่ยนการบริหารจัดการหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องนี้เคยสอบถามไปแล้วว่าทำไมไม่ใช้ของกพ.พร้อมเชื่อว่าจะดำเนินการหาคนผิดไม่ยากผลิตนาฏควันแสนสุกรายงาน
1: ด้านนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าเบื้องต้นได้สั่งตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่มีมูลความผิดจำนวน5รายพร้อมประสานปปช.อายัดกระดาษคำตอบกว่า 800,000 แผ่นเพื่อขยายผลตรวจสอบย้อนหลังเป็นเวลา 3-6 เดือนคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรติดตามความคืบหน้าคดีทุจริตสอบท้องถิ่นมั่นใจขยายผลถึงผู้บงการพร้อมศึกษาระบบการจัดสอบเพื่อป้องกันการทุจริต
7: นายอัศพลสันไตรภพประธานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือกมธ.ปปช.สภาผู้แทนราษฎรแถลงว่าการประชุมติดตามกรณีทุจริตการจัดสอบท้องถิ่นและปัญหาส่วยในจังหวัดภูเก็ตได้เชิญพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงความคืบหน้าคดีและข้อมูลเชิงลึกหลังจากจับกลุ่มผู้ต้องหาในจังหวัดนนทบุรีแล้วพร้อมยืนยันว่ากรรมการจะติดตามการดำเนินคดีอย่างใกล้ชิดเพื่อขยายผลไปถึงผู้บงการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับโดยจะไม่มีการละเว้นไม่ว่าบุคคลนั้นจะสังกัดพรรคการเมืองใดส่วนแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดสอบท้องถิ่นกรรมาธิการจะศึกษาการปรับปรุงระบบการจัดสอบโดยมีแนวคิดเชิญสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.เข้าหารือเนื่องจากมีมาตรฐานการจัดสอบที่โปร่งใสพร้อมเสนอให้พิจารณาแก้ไขร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเพื่อให้อำนาจกพ.เป็นผู้จัดสอบภาคกของท้องถิ่นอันจะเป็นแนวทางยกระดับความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในการจัดสอบในระยะยาวชวิศาประทุมมารายงาน
1: ด้านกลุ่มตัวแทนผู้เข้าสอบข้าราชการท้องถิ่นยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีภายหลังได้รับผลกระทบจากการชะลอบรรจุราชการท้องถิ่นจากกรณีมีการทุจริตการจัดสอบโดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล1111และนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นตัวแทนรัฐบาลรับหนังสือพร้อมกล่าวว่ารัฐบาลจะดำเนินการอย่างจริงจังกับผู้กระทำผิดและให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่ตั้งใจสอบโดยสุจริตนอกจากนี้มีตัวแทนผู้สอบได้โดยสุจริตและขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นยื่นหนังสือต่อนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเรียกร้องให้รัฐบาลกำหนดมาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้สอบผ่านที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตโดยให้เรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งตามลำดับบัญชีเดิมสำหรับผู้ที่ไม่ปรากฏพยานหลักฐานเชื่อมโยงกับการกระทำความผิดไทยและมาเลเซียบรรลุข้อตกลงแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งไทย5สายพันธุ์โดยเร่งตรวจสอบมาตรฐานสุขอนามัยให้แล้วเสร็จเพื่อให้สามารถส่งออกได้ภายใน30วัน
8: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าไทยและมาเลเซียบรรลุผลสำเร็จในการแก้ไขปัญหาการควบคุมการส่งออกกุ้งไทย5สายพันธุ์ไปยังมาเลเซียและแก้ปัญหาการนำเข้าปลากระพงมาเลเซียมายังประเทศไทยแล้วซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทยมีช่องทางระบายสินค้ามากขึ้นและผู้บริโภคทั้ง2ประเทศจะได้ซื้อสินค้าในราคาที่เหมาะสมโดยไทยและมาเลเซียตั้งเป้าที่จะตรวจสอบมาตรฐานสุขอนามัยและสารตกค้างในสินค้าสัตว์น้ำระหว่างกันให้แล้วเสร็จเพื่อให้การส่งออกและนำเข้ามีผลบังคับใช้ได้จริงภายใน30วันนอกจากนี้ไทยยังได้เสนอเปิดตลาดส่งออกเนื้อโคและเนื้อหมูไปยังมาเลเซียเพิ่มเติมสำหรับข้อเสนอของมาเลเซียที่ต้องการส่งออกขาไก่มายังประเทศไทยซึ่งฝ่ายไทยมองว่าเป็นข้อแลกเปลี่ยนทางการค้าที่ดีหากสามารถดำเนินการได้ตามมาตรฐานสุขอนามัยได้ถูกต้องและรวดเร็วก็จะเป็นประโยชน์ต่อการส่งออกของทั้งสองประเทศ
9: การที่ทางเราสามารถส่งกุ้งไปให้เขาก็เปิดตลาดกุ้งในขณะเดียวเราก็เปิดตลาดปลากระพงให้กับทางเรามันจะเป็นประโยชน์ ทั้งสองฝ่ายนอกจากนั้นก็มีการพูดถึงเรื่องที่เราขอให้ทางกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของประเทศมาเลเซียช่วยเปิดตลาดทางด้านของวัวนะครับโคเนี่ยนะครับให้ทางเราพร้อมกับหมูนะครับซึ่งก็ในขั้นต้นก็จะไปดูตรวจดูความพร้อมในเรื่องสุขอนามัยต่างๆเรื่องข้าวจากถ้าเราเคลียร์พวกนี้ได้ทางมาเลเซียก็บอกคงไม่น่าจะมีปัญหาเลยครับ
8: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันด้วยว่าในวันที่9ถึง10กรกฎาคมนี้จะร่วมคณะนายกรัฐมนตรีในการเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการโดยรัฐบาลไทยและมาเลเซียจะลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือในภาคเกษตรในระดับกว้างซึ่งเชื่อว่าจะเป็นการยกระดับความร่วมมือทางการเกษตรและเพิ่มปริมาณการค้าระหว่างไทยและมาเลเซียให้สูงขึ้นในอนาคตชวนันท์มาลีรายงาน
1: สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายวงเงินกว่า 13,000 ล้านบาทเพื่อโอนงบประมาณปี2569ไปตั้งเป็นงบกลางรองรับเหตุฉุกเฉินและสถานการณ์สำคัญของประเทศ
10: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วในวาระที่2และวาระที่3โดยนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะกรรมการวิสามัญชี้แจงว่าคณะกรรมการได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วโดยเป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ118หน่วยวงเงินกว่า 13,000 ล้านบาทไปตั้งเป็นงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณและรองรับสถานการณ์สำคัญที่ประเทศอาจเผชิญในปีงบประมาณ2569เช่นความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ปัญหาความมั่นคงชายแดนความผันผวนของตลาดการเงินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานราคาพลังงานและค่าครองชีพของประชาชนวัฒนาตระเกตรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยราคาปุ๋ยยูเรียและบรรจุภัณฑ์พลาสติกทยอยปรับลดลงตามต้นทุนพลังงานที่เริ่มคลี่คลาย
11: นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าปัจจุบันสถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งในประเทศและต่างประเทศเริ่มปรับตัวลดลงส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทยอยคลี่คลายโดยเฉพาะปุ๋ยยูเรียและบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ปรับลดลงตามต้นทุนสำหรับปุ๋ยยูเรียกระทรวงพาณิชย์ได้หารือร่วมกับสมาคมค้าปุ๋ยอย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามราคาและปริมาณสินค้าโดยภายหลังต้นทุนการผลิตและสถานการณ์ด้านปริมาณสินค้าเริ่มคลี่คลายส่งผลให้ราคาปุ๋ยยูเรียปรับลดลงจาก 1,400 ถึง 1,500 บาทต่อกระสอบเหลือ 1,200 ถึง 1,300 บาทต่อกระสอบขณะที่บรรจุภัณฑ์พลาสติกเช่นถุงรองและถุงแกงราคาปรับลดลงจาก 47-51 บาทต่อกิโลกรัมเหลือ 42-45 บาทต่อกิโลกรัมสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกเช่นแชมพูสบู่และยาสีฟันยังไม่มีผู้ประกอบการยื่นขอปรับขึ้นราคาเพิ่มเติมขณะที่ผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีกยังคงแข่งขันจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนอย่างใกล้ชิดเพื่อเฝ้าระวังอุทกภัยทั่วประเทศ
12: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการติดตามสถานการณ์น้ำและสถานการณ์การเกิดอุทกภัยทั่วประเทศว่าในช่วงเข้าสู่ฤดูฝนได้สั่งการให้เฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำรอระบายโดยมีพื้นที่เฝ้าระวังได้แก่ภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกซึ่งอาจมีน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากส่วนในระยะเวลา1สัปดาห์หลังจากนี้จะเฝ้าระวังเพิ่มเติมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนนทบุรีตราดพังงาภูเก็ตระนองและกระบี่ส่วนสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะในจังหวัดสงขลาโดยสถานการณ์ขณะนี้คาดว่าจะยังไม่เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในระดับที่ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาส่วนในพื้นที่อื่นๆมีการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและแจ้งเตือนสาธารณภัยไว้แล้วโดยจะมีการออกหนังสือแจ้งเหตุการเตือนภัยผ่านทางข้อความ SMS การประสานงานอย่างใกล้ชิดกับผู้นำในแต่ละท้องถิ่นและท้องที่รวมทั้งมีการแจ้งเตือนภัยผ่านทางระบบเซลบอร์ดแคสต์ด้วยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
14: วันนี้มีเรื่องสำคัญที่อยากฝากถึงผู้ประกันตนทุกท่านโดยเฉพาะผู้ที่ยังโสดหรือไม่มีทายาทตามกฎหมายหลายคนอาจยังไม่ทราบว่าเงินสมทบที่เราส่งเข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือนนั้นมีสิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิตที่สามารถส่งต่อให้คนที่เรารักได้หากท่านไม่มีคู่สมรสไม่มีบุตรหรือไม่มีทายาทตามกฎหมายแต่ต้องการมอบสิทธิให้บุคคลเฉพาะเช่นคู่ชีวิตพี่น้องหรือคนใกล้ชิดสามารถจัดทำหนังสือระบุผู้รับเงินสงเคราะห์ไว้ล่วงหน้าได้เพื่อป้องกันไม่ให้สิทธิที่ควรได้รับนั้นสูญเปล่านอกจากนี้ผู้จัดการศพยังมีสิทธิ์รับค่าทำศพจำนวน 50,000 บาทและผู้มีสิทธิ์สามารถยื่นขอรับเงินได้ภายใน2ปีรัฐบาลจึงอยากเชิญชวนทุกท่านตรวจสอบสิทธิ์ของตนเองวันนี้เพราะการวางแผนล่วงหน้าไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่คือการส่งต่อความห่วงใยให้คนที่เรารักแม้ในวันที่เราไม่อยู่แล้วสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
16: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
17: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
16: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายเรย์มอนด์กรีนผู้อำนวยการสถาบันอเมริกันในไต้หวันเปิดเผยระหว่างการประชุมเกี่ยวกับอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนที่เมืองไถจงของไต้หวันในวันนี้ที่ระบุว่าโดรนจะเป็นโอกาสที่เข้ามายกระดับความมั่นคงของไต้หวันและเสริมสร้างสันติภาพทั่วภูมิภาคพร้อมเน้นย้ำว่าไม่มีสิ่งใดจะป้องปรามความขัดแย้งได้ดีไปกว่าการเปลี่ยนไต้หวันให้กลายเป็นศูนย์กลางของโดรนทั้งทางอากาศบนผิวน้ำและใต้น้ำทางนี้รัฐบาลไต้หวันภายใต้การนำของประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อและพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าให้ความสำคัญกับโดรนรวมทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีทางทหารขนาดเล็กอย่างไรก็ตามรัฐสภาไต้หวันซึ่งพรรคก๊กมินตั๋งแกนนำพรรคฝ่ายค้านครองเสียงข้างมากอนุมัติงบประมาณกลาโหมเพิ่มเติม 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นหรือคิดเป็น2ใน3ของงบประมาณที่รัฐบาลเสนอจำนวน 40,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,406 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต438รายโดยผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดอิตูรีนอร์ทคิวูและเซาท์คิวูทางตะวันออกของประเทศซึ่งพื้นที่เหล่านี้อยู่ระหว่างการเฝ้าระวังและมาตรการรับมืออย่างต่อเนื่องขณะที่รัฐบาลดีอาร์คองโกยกระดับขีดความสามารถในการตอบโต้การระบาดผ่านการลงพื้นที่การจัดส่งยารักษาโรคและอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลรวมถึงการสื่อสารเชิงรุกและระดมความร่วมมือจากคนในชุมชนอย่างไรก็ตามความขัดแย้งการอพยพของประชากรและการติดตามผู้สัมผัสเชื้ออย่างใกล้ชิดที่ไม่ครอบคลุมถือเป็นอุปสรรคในการรับมือต่อการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่2ถึง3กรกฎาคม2569ฉบับที่12ในช่วงวันที่2ถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่า ไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวอันหนึ่งเมื่อเวลา 4:00 น.พายุดิเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด 17.5 องศาเหนือลองจิจูด 114.2 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยด้วยความเร็วประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนในระยะต่อไปโดยช่วงวันที่ 4-6 กรกฎาคม2569จะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำและเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศจีนตอนใต้พายุนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีสระบุรีลพบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ตรังลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:07 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง58 เซนติเมตรและเวลา 23:18 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 15 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:07 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง31 เซนติเมตรและเวลา 16:15 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 21 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:31 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:54 น.
18: ตอนนั้นดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
19: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวนรยาวารีเดชใจและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น.ถึง 20:00 น.

ฟังและคุณผู้ชมครับแวดวงกีฬาครับประจำวันที่2เดือนกรกฎาคม2569นะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองขอบคุณคุณประกอบอภิรนะครับทีมงานของเราช่วงส่งแล้วก็ทีมงานเขตสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเราเด็กคำพีระเดชพรชัยโสดาและพนักงานสินพิทักษ์ครับวันนี้ขออภัยคุณผู้ฟังจริงๆนะครับผมไม่ได้อยู่ที่ห้องส่งนะครับก็ใช้การโฟนอินเข้ามานะครับดังนั้นเสียงมีปัญหาเราต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิดมีขัดขายหายขออภัยจริงๆนะครับก็วันนี้นะผมนะครับได้มานะครับเข้าพบนะครับและพูดคุยนะฮะเรื่องของเกี่ยวกับกีฬาแล้วก็เรื่องของท่องเที่ยวกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะครับวันนี้ท่านรัฐมนตรีนะครับได้เชิญสื่อมวลชนหลายๆสำนักนะครับนะได้มาพูดคุยนะครับพูดคุยกันนะครับพบปะพูดคุยกันเรื่องของนโยบายเรื่องของท่องเที่ยวเรื่องของกีฬานะครับเรื่องของกีฬาและท่องเที่ยวนะครับสำคัญและพูดคุยกันเรื่องการกีฬาของเราเป็นหลักนะครับที่เราบรรดานักข่าวกีฬานะครับบรรดาพี่ๆวงการกีฬาได้มาพูดคุยกับท่านรัฐมนตรีนะครับเรื่องของเอเชียนเกมส์นะครับเรื่องของฟุตบอลโลกที่ผ่านมานะครับเรื่องของการแยกกระทรวงนะอยู่ขั้นตอนไหนแล้วนะครับกีฬาเขาจะออกมาเป็นกระทรวงหนึ่งนะครับส่วนท่องเที่ยวก็ไปอยู่กับวัฒนธรรมนะครับเป็นอย่างไรก็ตามนะครับเป็นอย่างไรก็ตามนะฮะเรื่องของงบประมาณเรื่องของเอเชียนเกมส์นะที่จะแข่งขันนะครับงบประมาณอะไรต่างๆนะครับก็ทันได้พูดคุยได้ความกระจ่างกับบรรดาผู้สื่อข่าวที่มาร่วมรับฟังกันนะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะที่เราได้ตามนะครับในของวงการกีฬานะครับที่ท่านได้ดูแลและกำกับนะครับแล้วก็ได้มอบนะเรื่องของข่าวสารในวงการให้บรรดานักข่าวนะฮะได้สัมผัสได้อย่างใกล้ชิดนะครับก็หลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่นะในอนาคตที่จะมีการเปิดรับสมัครนะครับแล้วก็เรื่องของการจัดการแข่งขันกีฬาในภาคของภาคประชาชนภาคเด็กต่างๆนะครับเรื่องของกีฬาฟุตบอลวอลเลย์บอลนะครับพรีเมียร์คัพนะซึ่งจะเป็นโครงการหนึ่งที่จะขยับขึ้นมาสร้างขึ้นมามีแบรนด์ใหม่นะเคยมีอยู่แล้วสมัยก่อนหน้านู้นนะแล้วก็ท่านรัฐมนตรีก็บอกว่ากีฬาที่จะสร้างเด็กรากฐานเด็กตั้งแต่ระดับตำบลอำเภอจนถึงระดับแชมป์ประเทศเนี่ยนะก็จะสร้างกีฬานะครับเด็กกว่า 300,000 คนทั่วประเทศมาออกกำลังกายกันนะหาแชมป์แล้วก็แชมป์ก็จะได้ไปนู่นนะฮะไปฝึกทักษะไปดูแข่งขันกีฬากับต่างประเทศอย่างการขันเริ่มต้นที่ฟุตบอลไฟมิสเตอร์ครับนะฮะแล้วก็อนาคตก็มีวอลเลย์บอลด้วยนะครับนี่คือเบื้องต้นที่ได้พูดคุยกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะครับผู้สื่อข่าวก็แอบถามท่านรัฐมนตรีครับฟุตบอลโลกคราวนี้แอบลุ้นแอบเชียร์ใครเป็นพิเศษนะท่านรัฐมนตรีบอกว่าก็ดูบ้างนะครับก็อาจติดตามอยู่บ้างแต่ก็เชียร์อาร์เจนตินานะชอบเมสซี่นะครับผมว่าหลายๆคนก็เชียร์เหมือนกับท่านรัฐมนตรีนะครับแล้วก็เชียร์เมสซี่ด้วยนะเดี๋ยวฟุตบอลโลกก็จะได้พูดคุยกันนะครับก็หลังจากที่พูดคุยกันนะครับตอนนี้ก็บรรยากาศก็กำลังอินเองกันอยู่นะครับเรื่องของสำคัญนะฮะเรื่องของกีฬานะครับมาพูดคุยกีฬากันวันนี้นะครับเรื่องของการแข่งเทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดันหญิงเดี่ยวที่อังกฤษนะครับเมื่อวานนี้อีกหนึ่งสาวไทยครับน้องรวงข้าวลันนาธารณดีมือ95ของโลกนะครับลงแข่งขันเจอกับเอกาเทอรินาอเล็กซานโดวามือ19ของโลกจากรัสเซียนะครับก็ถึงแม้ว่าจะทำผลงานได้ดีในรอบ2มานะครับแต่ว่าทางของรวงข้าวก็ต้องจบในรอบนี้นะครับแพ้กับอเล็กซานโดวาไป2ชุดรวดนะครับสูสีนะครับ5ต่อ7และ5ต่อ7นะครับถึงแม้ว่าแพ้แต่ก็ได้รางวัลปลอบใจไปนะครับ 126,000 ปอนด์นะครับ 126,000 ปอนด์เป็นเงินไทยนะครับกี่บาทนะฮะคุณผู้ฟังฮะ 126,000 ปอนด์เป็นเงินไทยกี่บาทนะโอ้โหนี่ก็คือค่อนข้างเยอะนะคุณ50โดยประมาณนะครับคุณ50โดยประมาณนะครับก็เป็นเงินรางวัลที่ได้นะครับก็ทำไมวิมเบิลดันคราวนี้นะก็เหลือเพียงแค่น้องใหม่ครับมานันชยาสว่างแก้วคนเดียวของเรานะครับมือ164ของโลกนะก็จะเป็นนักเทนนิสของไทยอยู่ในรอบเมนรอรอบที่3ของรายการนี้นะรอบ16คนสุดท้ายเนี่ยนะครับจะไปเจอกับมือ10ของรายการจากเชคคาโรลินามูโชวานะครับก็จะแข่งขันกันในวันพรุ่งนี้นะฮะรอติดตามกันนะครับได้เชียร์ครับนั่นของมนัญชยาสว่างแก้วนะครับจากการแข่งขันเทนนิสครับไปดูเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับที่จังหวัดนครราชสีมานะครับวอลเลย์บอลปรินเซสคัพนะฮะอายุ18ปีชิงเชิดแห่งเอเชียนะครับ
ซึ่งรายการนี้นักกีฬาเราไทยนะของเราลงแข่งด้วยนะครับก็เมื่อวานนี้ของเรานะนัดสุดท้ายคู่สุดท้ายของวันสุดท้ายเมื่อวานนี้นะเราลงแข่งขันนะครับชนะไปนะครับเมื่อวานนี้เราชนะมองโกเลียไป 3-0 เซตนะ 25-15 25-13 แล้ว 25-19 นะครับแล้วก็วันนี้ก็มีการแข่งขันในวันพุธที่2นะครับก็แข่งขันกันต่อตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะฮะโปรแกรมแข่งขันในวันนี้นะครับที่สนามเทอร์มินอล21โคราชนะครับฟิลิปปินส์เจอกับญี่ปุ่นนะแล้วก็ปรากฏว่าญี่ปุ่นเนี่ยรองแชมป์เก่าแล้วก็ครองแชมป์รายการนี้มากที่สุด9สมัยครับวานชนะอินโดนีเซียมาวันนี้เจอฟิลิปปินส์นะครับเล่นกันสูสีนะครับแต่ว่าญี่ปุ่นชนะไป 3-0 เซตนะครับ25-20 25-17 และ26-24นะครับญี่ปุ่นคว้าชัยชนะ2นัดรวดนะครับเป็นที่1ของสาย4ส่วนฟิลิปปินส์นะก็อันดับที่2นะได้ละ1แพ้1นะครับนัดต่อไปวันพรุ่งนี้ญี่ปุ่นเจออิหร่านแล้วก็ฟิลิปปินส์เจออินโดนีเซียนะครับคู่13นาฬิกาอุซเบกิสถานครับเจอกับมองโกเลียนะครับก็คู่นี้แพ้กันมาในนัดแรกนะมองโกเลียแพ้ไทย0-3เซตนะที่อุซเบกิสถานแพ้ออสเตรเลีย0-3เซตนะครับใครชนะมีโอกาสเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายคนทีมแพ้นี่โอ้โหหนักหน่อยนะต้องลุ้นกันต่อนะก็ปรากฏว่านะครับมองโกเลียนะครับแพ้ก่อนในเซตแรกนะครับ19-25กลับมาชนะ3ชุดรวดนะฮะ25-10 25-13และ25-16นะครับก็ทำให้มองโกเลียชนะ3-1เซตนะครับเส้นทางในการเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายยังเปิดโอกาสอยู่ยังลุ้นอยู่นะยังสดใสอยู่ส่วนทางด้านของผู้แพ้นะอย่างออสเตรเลียขออภัยนะอุซเบกิสถานนะแพ้มา2นัดรวดก็เป็นงานหนักนะของออสเตรเลียในนัดที่เหลือต้องชนะนะครับถึงจะมีโอกาสเข้ารอบนะครับนัดสุดท้ายวันพรุ่งนี้เนี่ยมองโกเลียเจอออสเตรเลียด้วยนะอีกคู่หนึ่งนะครับอิหร่านเจอกับอินโดนีเซียนะครับก็ปรากฏว่าอินโดนีเซียชนะไป 3-0 เซตนะครับ 25-15 25-17 และ 25-22 นะครับพรุ่งนี้อินโดนีเซียเจอฟิลิปปินส์แล้วก็อิหร่านเจอญี่ปุ่นนะในการแข่งวอลเลย์บอลนะนะครับส่วนคู่ของไทยนะกำลังแข่งขันอยู่นะครับในขณะนี้เจอกับออสเตรเลียก็ผมมองว่าไทยออสเตรเลียก็คงไม่น่ามีปัญหานะครับไทยน่าจะเข้ารอบได้นะเพราะว่าไทยสาวไทยนี่เหนือกว่าอยู่นะครับไปที่สนามมอราชพัฒนครราชสีมานะครับสนามนี้นะครับคู่แรกเนี่ยคาซัคสถานเมื่อวานนี้เจอฮ่องกงชนะไป 3-0 นะครับเจอกับคีร์กีสถานนะครับเมื่อวานแพ้จีนมา 0-3 นะครับประเทศ2ประเทศนี้อยู่ใกล้กันแล้วครับคาซัคสถานกับคีร์กีสถานนะครับก็เป็นประเทศ2ประเทศที่แยกมาจากสหภาพโซเวียตนะตอนนั้นก็แยกประเทศมานะครับก็เป็นคาซัคสถานครับเหนือกว่าคีร์กีสถานชนะไป3-0เซตนะครับ25-15 25-16แล้วก็25-15คาซัคสถานชนะ2นัดรวดนะการันตีเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนนะครับส่วนคีร์กีสถานนะแพ้2นัดรวดนะโอกาสตกรอบและไปเล่นในรอบจัดอันดับของกลุ่มผู้แพ้นะอันดับที่9ถึง16นะครับนะต่อนะครับคู่นี้คีร์กีสถานเจอกับฮ่องกงแล้วก็คาซัคสถานนะลงแข่งกันกับจีนคู่ต่อมาคู่เวลา13นาฬิกานะครับก็จะเป็นเกาหลีใต้เจอกับเวียดนามนะครับเกาหลีใต้เล่นดีกว่าเวียดนามเยอะครับชนะไป 3-0 เซตนะครับ25-18 25-13 25-20เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายนะฮะโดยเป็นที่หนึ่งของสายแล้วตอนนี้นะชนะรวดนะครับนัดต่อไปในกลุ่มนี้นะพรุ่งนี้เนี่ยเวียดนามเจออินเดียเกาหลีใต้เจอก็เกาหลีใต้นะก็ลงแข่งขันด้วยในวันพรุ่งนี้ก็ลุ้นกันนะครับเกาหลีใต้ในวันพรุ่งนี้ก็เข้ารอบไปแล้วแล้วก็คู่ตอน 16:00 นนะครับก็เป็นจีนเจอกับฮ่องกงนะครับแล้วก็จีนชนะฮ่องกงไป 3-0 เซตนะครับ25-10 25-12 แล้วก็25-12จีนก็ชนะไป2นัดรวดก็เข้ารอบเหมือนกันนะครับเข้ารอบเหมือนกันก็รอบ8ทีมสุดท้ายเหมือนกันนะครับและคู่ที่กำลังแข่งขันนะพร้อมกับคู่ไทยในอีกสายหนึ่งนะคือสายบีในกลุ่มนี้นะครับเป็นอินเดียเจอกับไทยนิดไทเปนะในเวลา 19:00 นนะครับคุณผู้ฟังที่สามารถเข้าชมการแข่งขันรายการนี้ได้นะครับเข้าชมหน้าสนามก็มีบัตรขายหน้าสนามใบละ100บาทนักเรียนนักศึกษาในเครื่องแบบนะครับด้วยโชว์บัตรนักเรียนนักศึกษาเนี่ย50บาทครึ่งราคานะครับจำหน่ายบัตรหน้าสนามนะครับคุณผู้ฟังที่ติดตามในการถ่ายทอดสดทางช่องทางออนไลน์ก็ทางทูชนามนะถ่ายทอดสดนะครับจากนั้นมาการเรื่องของฟุตบอลโลกครับนะฟุตบอลโลกเมื่อคืนที่ผ่านมาใครเป็นแฟนของอังกฤษก็เสียวเลยนะเมื่อวานนี้เสียวว่าเลยคือตกรอบนะครับอังกฤษนะฮะเจอกับดีอาร์คองโกนะครับแล้วก็ชนะไป2ประตูต่อ1
เล่นไปเพียงแค่7นาทีนะครับไบรอันซีเบงก้านะครับยิงให้ดีอาคองโกนำไปก่อน1ประตูต่อ0นาทีที่7นะครับทีมดีอาคองโกมีนักเตะหลายคนในทีมของอังกฤษนะครับก็ช่วยกันเล่นด้วยเมื่อวานนี้ตั้งรับอย่างเหนียวแน่นอังกฤษบุกหนักนะครับแต่ผู้สาประตูดีอาคองโกในซุปเปอร์เซฟทั้งปัดด้วยอะไรด้วยมีบางจังหวะก็ชนเสาชนคานกองหลังและช่วยสกัดอังกฤษยังเจาะไม่เข้าครับครึ่งหลังบุกมากขึ้นนะครับบุกจริงๆนะฮะและมีโอกาสในจังหวะที่แฮร์รี่เคนนะโมงเข้าไปนาทีที่75ตีเสมอ 1-1 ครับตัวแฮร์รี่เคนตีเสมอ 1-1 ปั๊บเนี่ยเข้าทางอังกฤษแล้วนะครับเมื่อวานนี้นะครับบุกหนักนะครับและเป็นแฮร์รี่เคนครับเดอะแบ็คของทีมจริงๆครับได้บอลจากตรงกลางสนามนั่นแหละครับเป็นจังหวะที่ชุดเบลลิงแฮมได้บอลแล้วเปิดเข้ามาตรงกลางนะครับแฮร์รี่เคนได้บอลแล้วกระชากเข้าทางขวาแล้วซัดเต็มข้อเลยนะครับให้ทีมนำ 2-1 ครับโอ้โหนะแล้วก็เป็นอังกฤษนะครับก็กลับมาชนะยาคองโก2ประตูต่อ1ครับในที่แบบแฟนฟรีไลออนนะครับดีใจกันทั้งโลกเลยนะทั้งสนามทั้งโลกทั้งประเทศนะครับอังกฤษเข้าสู่รอบต่อไปครับเจอกับเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมในวันที่6กรกฎาคมนี้นะครับส่วนยาคองโกครับกลับบ้านไปแบบผู้ชนะนะฮะถึงแม้ว่าผ่านมาสู่รอบนี้ได้แพ้เดียวนะครับแต่ว่าทุกเกมการแข่งขันของยาคองโกได้ใจกองเชียร์ครับนะแพ้แต่เล่นเหมือนผู้ชนะนะครับยาคองโกและเมื่อวานนี้2ประตูของแฮร์รี่เคนนะครับที่ยิงประตูชนะดีอาคองโกนะ2ประตูต่อ1นะครับเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยครับแฮร์รี่เคนเนี่ยเป็นผู้เล่นอังกฤษคนแรกนะครับในรอบ36ปีที่ยิงคนเดียว2ประตูในรอบน็อกเอาท์ฟุตบอลโลกนะครับต่อจากการีเลนิเกอร์ยิง2ลูกจุดโทษให้กับอังกฤษชนะแคเมรูนตอนนั้น 3-2 นะครับในรอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก1990ที่อิตาลีนะครับนี่ก็ตอนนี้ก็ลุ้นดาวซัมโบอยู่เหมือนกันนะแฮร์รี่เคนเนี่ยในส่วนของเบลเยียมครับโอ้โหเจอกับเซเนกัลคู่นี้นะก็แลกกันสนุกนะครับแลกกันสนุกมาเน่เนี่ยอยู่กับเซเนกัลนะครับเซโดมาเน่เนี่ยลูบานูลูกากูขออภัยนะครับตอนนั้นอิสมาลาซานะครับเนี่ยนะด้านของอาบิบยาร่าเนี่ยเป็นผู้เล่นของเซเนกัลซึ่งเล่นดียุโรปเป็นส่วนใหญ่นะครับเจอกับเบลเยียมก็ปรากฏว่าเล่นไปเล่นมาเนี่ยทางของเซเนกัลเล่นแบบเล่าใจนะยิงนำไปก่อน 2-0 นะครับครึ่งแรกจากทางด้านของอาบิบเบียร่านาทีที่25อิสมาลาซานะครับ 2-0 นาทีที่51นะครับโอ้แล้วก็ทางด้านของเบลเยียมเหมือนจะแพ้อยู่แล้วครับเหลืออีกไม่กี่นาทีจะหมดเวลาการแข่งขันโรมาโลลูกากัวเข้าชาร์จไปเหน่งๆนะครับให้ทีมได้มา 1-2 นาทีที่86ก่อนที่ยูริสเชลมองนะครับยิงเข้าไปนาทีที่89เหลือ1นาทีจะหมดเวลาการแข่งขันครับเสมอ 2-2 ก็ต้องต่อเวลาออกไปอีกครับ30นาทีและช่วงนาทีบาปของการต่อเวลาครับในด้านของเบลเยียมได้จุดโทษครับและเป็นยูริสเชลมองนะครับยิงเข้าไปครับให้ทีมชนะ 3-2 ครับยูริสเชลมองนี่ดังมาจากเลสเตอร์นะครับก่อนที่เลสเตอร์จะตกชั้นยูริสเชลมองก็ย้ายไปเล่นกับแอสตันวิลล่าและแอสตันวิลล่าจะมาเตะกับบีจีปทุมวันที่8สิงหาคมนะครับถ้าเบลเยียมนะครับเข้ารอบลึกๆนะครับแล้วก็อาจจะได้เห็นยูริสเชลมองนะครับมาเตะมาในโมทัวของแอสตันวิลล่าคราวนี้ด้วยนะในการเจอกับบีจีปทุมก็ยูริสเชลมองยิง2ประตูนะครับให้ทีมชนะ 3-2 นะครับไม่ปีศาจแดงแห่งเบลเยียมนะก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้รอบโซนสุดท้ายนะครับจะไปเจอกับสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งเมื่อเช้าเอาชนะบอสเนียแอนด์เฮอร์เซโกวีนานะครับสหรัฐอเมริกานะครับเตรียมใบแดงไปคนด้วยนะเมื่อเช้าเนี่ยแต่ว่าเหลือ10คนก็ฟอร์มเหนือกว่าบอสเนียนะชนะ2ประตูต่อ0นะครับฟอลาริมบาโลกันนาทีที่45นะฮะแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยไปโดนใบแดงด้วยนะนาทีที่64ยิงได้ในครึ่งแรกนะ45นาทีที่64เจอใบแดงนะครับก็เหลือ10คนแต่ว่า10คนของสหรัฐนะครับรับแล้วโต้นะขณะที่บอสเนียพยายามจะเจาะไม่เข้าครับแล้วก็เป็นมาลิกเชสแมนนะครับยิงประตูให้ทีมนำ 2-0 ก่อนนั้นก็ยิงเข้าไปด้วยลูกนึงนะแต่ว่ารับหน้าก่อนหน้าไปก่อนจบเกมนะสหรัฐอเมริกาชนะ 2-0 นะครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้สำเร็จนะครับสหรัฐอเมริกานะครับชนะ 2-0 เข้ารอบไปเจอกับเบลเยียมนะครับรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับวันที่7กรกฎาคมนะครับรอเชียร์นี่คือเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับคุณผู้ฟังครับ
ดาวซันโวเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วว่าแฮร์รี่เคนมาแล้วมาแล้วแต่ยังอยู่ในกลุ่มนะที่ลุ้นดาวซันโวนะฮะ5ประตูแล้วตอนนี้แฮร์รี่เคนนะครับห้าประตูแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคนที่นำประตูสูงสุดก็จะเป็นคิลิแอนเอ็มบัปเป้ทีมเซ็งนะนะฮะแชมป์อย่างฝรั่งเศสนะครับ6ประตูแล้วก็มี2แอสซิสต์ด้วยนะครับลีโอเมสซี่ครับผันใจท่านรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬานะครับ6ประตูจาก3นัดนะครับแล้วก็อันดับที่2เท่ากันนะมี2คน5ประตูด้วยจากแฮร์รี่เคนแล้วนะครับก็จะมีเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับของนอร์เวย์ขึ้นเข้ารอบไปแล้วด้วยนะครับ5ประตูเท่ากับแฮร์รี่เคนนะอันดับที่3เท่ากัน2คน10ประตูนะครับอุสมานเดเมเล่นี่นะจากฝรั่งเศสนะครับโอ้โหฝรั่งเศสรอบนี้กองหน้าคมทั้งเลยนะอุสมานเดเมเล่คิลิแอนเอ็มบัปเป้นะครับทำประตูกันแบบสุดๆนะครับแล้วก็มีหนึ่งเดียวจากบราซิลนะฟอร์มกำลังมานะวินิซุสจูเนียนะเดือแบกแนวรุกทางซ้ายของบราซิลยิง4ประตูกับ1แอสซิสต์ครับโอ้โหนะตอนนี้ได้ลุ้นเลยทีเดียวนะรอบต่อไปนะฟุตบอลโลกสาย2ทีมนะผ่านไปครึ่งทางแล้วในรอบนี้นะครับอังกฤษเจอเม็กซิโกนะกับภาพฟอร์มกำลังมานะครับสหรัฐอเมริกาเจอที่ผ่านบอสเนียเจอกับเบลเยียมนะครับแล้วก็ค่ำคืนนี้นะกระทิงดุจะเป็นกระทิงหินหรือว่าจะเป็นกระทิงเนื้อนุ่มๆ นะเจอกับออสเตรียตีสองแล้วก็พรุ่งนี้เช้าเนี่ยโปรตุเกสเจอโครเอเชียฟุตบอลสไตล์คล้ายๆกันพี่โดบอกว่าถึงแม้ว่าจะมีเมสซี่แต่น้องๆพี่ๆทั้งหลายอย่าลืมพี่โดนะพี่โด

เอ็ดนะฮะยินดีได้เป็นแคปเวิร์ดนะเดี๋ยวค่อยคุยกันค่อยคุยกันคู่นี้น่าสนใจนะครับผมแอบเชียร์แคปเวิร์ดนะอยากให้ทีมรองบอล นะได้สร้างเซอร์ไพรส์เคลียร์อาร์เจนตินานะขอไปนะถึงแม้ว่าแอบชอบเมสซี่นะแต่ขอชอบทีมรองบอลนะทีมรองเหมือนกันนะแคปเวิร์ดเนี่ยจากฟุตบอลโลกนะครับคุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของฟุตบอลเยาวชนโค้กคัพอายุ17ปีชิงแชมป์ประเทศไทยรอบภูมิภาคคนภาคใต้กันบ้างนะครับเป็นภาคที่4ของประเทศไทยนะครับซึ่งฟุตบอลโค้กคัพเนี่ยจัดโดยความร่วมมือระหว่างสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินีธรรมร่วมกับกลุ่มธุรกิจโคคาโคล่าในประเทศไทยนะครับประกอบด้วยบริษัทโคคาโคล่าประเทศไทยจำกัดนะครับบริษัทไทยน้ำทิพย์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและบริษัทหาดทิพย์จำกัดมหาชนนะครับหาดทิพย์จำกัดมหาชนนี่อยู่เฉพาะทางใต้นะ14จังหวัดภาคใต้นะครับพูดถึงหาดทิพย์แล้วนี่ย้อนกลับไปสมัยเด็กๆนะนะครับวันเด็กทุกครั้งนะของเด็กๆจังหวัดภาคใต้เนี่ยจะไปบริษัทหาดทิพย์นะหาดทิพย์เนี่ยเขาจะมอบให้โค้กให้หมวกให้โค้กเครื่องดื่มพูดตรงๆนะเครื่องดื่มโค้กนะก็ดื่มโคคาเนี่ยนะให้หมวกให้แฟนต้านะสำหรับช่วงของวันเด็กนะเปิดบริษัทให้กับน้องๆหนูๆตอนนั้นเนี่ยโอ้โหนะมีความสนุกกันนะครับหาดทิพย์ก็อยู่กับจังหวัดภาคใต้มาตลอดนะจำฝากได้นะครับก็หาดทิพย์ก็สำหรับเรื่องของฟุตบอลภาคใต้อยู่นะครับฟุตบอลโค้กครับโซนภาคใต้นะแข่งกันที่จังหวัดสงขลานะครับซึ่งวันนี้รอบ6ทีมสุดท้ายนะครับที่สนามฟุตบอลสโมสรสนามฟุตบอลราชภัฏสงขลานะครับสโมสรโคกนาพีเอฟซีนะครับแพ้โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา0-1นะครับยะลาเข้ารอบนะโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลาเข้ารอบนะครับพัทลุงยูไนเต็ดครับเอาชนะสมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา2-0นะครับพัทลุงยูไนเต็ดเข้ารอบนะครับเอฟซียะลาเจอกับรีพับลิกอะเคเดมีครับในเวลาเสมอกัน1-1ครับยิงจุดโทษรีพับลิกอะเคเดมีชนะ4-3นะครับแล้วก็อีกสนามหนึ่งที่สนามฟุตบอลอำเภอนาทวีครับทีมโรงเรียนผมในสมัยเรียนอยู่เบญจมาศราชชิตปัตตานีฮะเจอกับโรงเรียนสตูลวิทยาก็ปรากฏว่าเบญจมาศราชชิตแพ้ไป0-1นะตกรอบเลยน่าเสียดายไม่เป็นไรครับเบญจมาศสนามหน้าบุตรรายการหน้าสู้กันใหม่ครับนะฮะแล้วก็โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาพิทยานุสรนะครับเจอกับปัตตานีเอฟซีแล้วก็ชนะไป3-1นะครับร่มเก้านรายูไนเต็ดครับเอาชนะโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรังนะครับ2-1นะครับมีฟุตบอลนะครับส่วนคู่อื่นๆนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะแจ้งผลให้ทราบนะครับใครจะได้แชมป์ตัวแทนของภาคใต้รอติดตามกันนะครับพูดถึงเรื่องของนราเมื่อกี้พูดถึงนราและทีมนราอยู่ในเต็ดใช่ไหมที่ได้ขึ้นสู่ไทยลีก2นะครับปรากฏว่าขับไล่ซิ่งไม่ผ่านนะครับในการส่งเอกสารขับไล่ซิ่งไม่ผ่านนะครับไม่ทันเดทไลน์ก่อนทีนี้คือถ้าเกิดไม่ทันเดทไลน์ขับไล่ซิ่งเนี่ยนู่นแล้วนะหล่นแทนที่จะได้ขึ้นไปอยู่ในไทยลีก2ฤดูกาลหน้าเนี่ยนะครับนรายูไนเต็ดในชนะแชมป์ลีก3เนี่ยนะครับก็จะได้โดนอู้เลยถ้าจะไม่ผิดก็คือไปเตะในรอบเซมิโปรใหม่นะครับว่าทำกับไรทิ้งไม่ผ่านถึงแม้ว่าจะให้ทีมทนายนะทนายความฝ่ายเรื่องของกีฬาเนี่ยทำเรื่องไปยังสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับบริษัทไทยลีกต่างๆที่ดูแลอยู่นะครับให้ขอความเห็นใจให้พิจารณานะฮะเรื่องของความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเราต้องดูนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือความผิดพลาดเกิดขึ้นแล้วนะคือระเบียบว่าถ้าไม่ทันก็ต้องรู้นะครับก็ว่ากันใหม่เริ่มต้นกันใหม่นับหนึ่งกันใหม่รอดูนะครับทางด้านของจังหวัดทีมสงขลานะฮะจะได้นะครับตรงด้านของขับอะไรขึ้นไม่ทันนะครับส่วนเรื่องของฟุตบอลอาเซียนฮุนไดครับนะครับที่จะแข่งขันกันในปลายเดือนนี้นะครับ25กรกฎาคมนะครับไทยเจอกับลาวนะที่ประเทศลาวนะครับแล้วก็ไทยเจอมาเลเซียวันที่1สิงหาคมไทยเจอฟิลิปปินส์วันที่4สิงหาคมที่ฟิลิปปินส์ก็8สิงหาคมเจอกับเมียนมานะครับก็ติดตามรอชีนักกีฬาไทยกันนะครับพูดถึงเรื่องของฟุตบอลทีมชาติไทยนะมีการแข่งขันรายการนี้แหละครับอีกรายการหนึ่งซึ่งเราจะได้นักเตะดาวรุ่งนะครับไปลงแข่งขันนะครับส่วนเรื่องของนักกีฬายอดเยี่ยมแห่งปีของไทยนะตำแหน่งMen Player of the Year 2025ถึง2026นะกีฬาฟุตบอลชายทีมชาติไทยที่ทราบผลงานโดดเด่นนะครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะเผย3ชื่อมาแล้วเผย3ชื่อมานะฮะนิโคลัสมิเคลสันเทียทอนบุญมาทันและเพโรนชัมรัศมีนะครับใครจะได้นะครับวันที่4นะจะประกาศผลนะครับแต่ละคนเนี่ยเผยชื่อมาเนี่ยโอ้โหคือตัวท็อปของวงการนะครับนะนิโคลัสมิเคลสันจากเอฟซีเอาแบกนะครับจากเยอรมนีนะฮะลีกเยอรมันจะคอนมาทันจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับเพรอนชัมรัศมีจากการท่าเรือ FC นะครับ3คนนี้แหละนะครับส่วนอีก3คนในตำแหน่งผู้เล่นไทยที่มีชื่อในรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าแห่งปีไทยลีกนะครับ
และไทยลีกไทยลีกมอส

0: Volleyball Player 2025ถึง2026นะครับก็เป็นคนรางวัลที่ให้นักฟุตบอลไทยที่มีโอกาสเล่นสนามต่อเนื่องในไทยลีกนะครับก็มี3คนก็มีสศรักษ์ไหประโคนนะครับจากการจากบุรีรัมย์นะครับอนันต์ยอดสังวานนะจากลำพูนสุพรรณบุรีรัตน์นะครับสุพรรณบุรีรัตน์นะครับก็มีชื่ออยู่เหมือนกันนะครับจากแบ็คขวาของการท่าเรือนะฮะ3คนก็มีดีกรีนะครับรางวัลนะซึ่งใครจะได้นะฮะแล้วก็มีรางวัลนักกีฬาต่างชาติยอดเยี่ยมด้วยนะมีนักเตะจากการท่าเรือคนนึงล่ะโรเบิร์ตซูจากบุรีรัมย์คนนึงล่ะที่เห็นแว๊บๆนะใครจะได้วันที่7กรกฎาคมนะครับเวลา 17:00 นนะครับก็จะมีการแถลงข่าวแล้วก็มีการประกาศรางวัลที่ห้องประชุมที่ห้องประชุมที่โรงแรมเดอะแกรนด์โฟบีมคอนเวนชั่นกรุงเทพนะครับซึ่งงานดังกล่าวก็จะมีการประกาศเกียรติคุณบุคลากรในวงการฟุตบอลท่านต่างๆนะครับเป็นทุกปีรวมถึงการประกาศจังหวัดที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพด้วยนี่คือความสำคัญอีกเรื่องของวงการฟุตบอลของไทยนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของแบดมินตันนะครับข่าวของแบดมินตันถึงปัทมาลีสัตกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือว่า IOC member และประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกนะครับได้แถลงข่าวเรื่องของ WWF นะครับจะกลับโฉมการขันในฤดูกาลหน้าหรือปีหน้านะครับนับแต้มใหม่นะครับแล้วก็การแข่งขันระดับสูงสุดอย่างซุปเปอร์พันเนี่ยจะใช้เวลาการแข่งขันถึง11วันในการทอดสดหลายแพลตฟอร์มให้คนที่ติดตามเรื่องของแฟนแบดมินตันได้ชมกันในทั้งออนไซต์นะทั้งออนไลน์มากขึ้นนะครับซึ่งสหพันธ์แบดมินตันโลก WWF นะครับบอกว่าในปีหน้าเนี่ยครับรายการระดับโลก35รายการทั้งระดับซุปเปอร์พันจนมาถึงซุปเปอร์ร้อยจนถึงซุปเปอร์พันนะครับและรายการสุดท้ายเนี่ย BW World Tour Final นะเป็นรายการระดับสูงสุดนะซุปเปอร์พัน5รายการนะครับก็จะเกิดขึ้นทั้งทวีปเอเชียยุโรปนะครับหลายรายการนะจัด11วันครอบคลุม2สัปดาห์ถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็นับแต้มใหม่ด้วยนะนับแต้มใหม่เป็น15แต้มนี่นะฮะนับแต้มใหม่15แต้มนะครับก็เป็นการแก้ไขเรื่องของความมุ่งมั่นของสหพันธ์นะที่มีผลต่อนักกีฬาและพัฒนาวงการในระยะยาวนะครับเราจะได้เห็นในกติกาใหม่15แต้มชนะคะแนน3เซตนะครับมีผล4มกราคม2027ในปีหน้านะครับนะการแก้ไขเรื่องกฎกติกาเรื่องของ BWF นะครับจะแจ้งให้กับผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับนี่คือแวดวงกีฬาวันนี้นะครับนะฮะผมณัฐนนท์ชูเมืองขอบคุณคุณผู้ฟังนะครับที่ร่วมติดตามรายการนะครับทางมาทักทายกันนะในช่องทางของออนไลน์แล้วก็รับฟังทาง FM 92.5 MHz นะครับพรุ่งนี้มาเจอกันที่ห้องส่งวันนี้เวลาหมดเวลาลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินกลับจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสสมเด็จพระสังฆราชมีพระบัญชาโปรดรับการบำเพ็ญกุศลศพพระภิกษุผู้ถึงมรณภาพจากอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกตามเส้นทางจากวัดรอยพระพุทธบาทภูมิโนรมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026คืนวันนี้สเปนแชมป์ยุโรปทีมล่าสุดเตรียมพบกับออสเตรียเวลา 2:00 น.ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 10:14 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8887กลับจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองเวลา 8:57 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาครั้งที่45ครั้งที่5ปีงบประมาณพ.ศ. 2569ในวันเดียวกันนี้เวลา 14:15 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชโรกาสให้นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำพยาบาลดีเด่นผู้ได้รับรางวัลศรีสังวาลประจำปี2567เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลดังนี้1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณอะเคืออุณหเลขกะอาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุขและสาขาวิชาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลสาขาผู้นำการพยาบาลระดับนโยบาย2. นางกันนิกาอังกูลวิทยากรพี่เลี้ยงหลักสูตรผู้นำการพยาบาลวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุขสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลสาขาการพยาบาลในสถานบริการ3. นางบุษบาการกล้ารองประธานมูลนิธิเครือข่ายพยาบาลชุมชนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลสาขาการพยาบาลในชุมชนในโอกาสนี้ผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการรางวัลศรีสังวาลรวมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยอันหนึ่งเมื่อวันพุธที่1กรกฎาคม2569เวลา 11:47 เวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจากโรงแรมเลอเมอริชกรุงปารีสโรงแรมที่ประทับณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสไปยังท่าอากาศยานปารีสออลีเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานตูลูสมาลันยักเมืองตูลูสสาธารณรัฐฝรั่งเศสในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามเสด็จขึ้นไปบนเครื่องบินพระที่นั่งเพื่อกราบบังคมทูลลาเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานตูลูสมาลันยักเมืองตูลูสสาธารณรัฐฝรั่งเศสณที่นั้นนายฟาบริสรีกูเลโรสผู้ว่าราชการแคว้นออกซิตานีจังหวัดโอดการอนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ส่งมอบอากาศยานบริษัทแอร์บัสเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายฟิลิปตาบาโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสาธารณรัฐฝรั่งเศสและนายกิโยมโฟรีประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทแอร์บัสพร้อมด้วยผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าอาคารทอดพระเนตรวิดิทัศน์เกี่ยวกับบริษัทและอุตสาหกรรมการบินในอนาคตเสร็จแล้วพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายวอลเตอร์ฟันแรสรองประธานบริหารฝ่ายกิจการระหว่างประเทศบริษัทแอร์บัสกราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานของบริษัทจากนั้นทอดพระเนตรวิดิทัศน์เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างบริษัทแอร์บัสกับประเทศไทยเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังโรงงานประกอบเครื่องบินแอร์บัสรุ่น A350 เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายชองฟรองซัวปอนรองประธานและหัวหน้าแผนกโรงงานประกอบเครื่องบินแอร์บัสรุ่น A350 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าอาคารพระราชทานพระบรมราชโองการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัยบริษัทแอร์บัสกราบบังคมทูลเกี่ยวกับมาตรการด้านความปลอดภัยสำหรับการทอดพระเนตรโรงงานประกอบเครื่องบินเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานีที่50ทอดพระเนตรการเชื่อมต่อโครงสร้างลำตัวเครื่องบินและการประกอบล้อหน้าแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานีที่40ทอดพระเนตรการประกอบปีกเข้ากับลำตัวเครื่องบินสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ฝึกนักบินบริษัทแอร์บัสเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายลาสวากเนอร์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจเครื่องบินพาณิชย์บริษัทแอร์บัสและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฝึกนักบินเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังเครื่องจำลองการบินเสมือนของเครื่องบินแอร์บัสรุ่น A350ทรงทำการบินจำลองเสมือนเส้นทางไปกลับระหว่างท่าอากาศยานตูลูสมารันยักและบริเวณเทือกเขาพิเรนีสพรมแดนทางตอนใต้ของสาธารณรัฐฝรั่งเศสกับราชอาณาจักรสเปนใช้เวลาประมาณ30นาทีเสร็จแล้วพระราชทานพระบรมราชโองการให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจเครื่องบินพาณิชย์บริษัทแอร์บัสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภาพถ่ายจากดาวเทียมของบริษัทแอร์บัสสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนานาชาติตูลูสบาลานยักสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานนานาชาติตูลูสมารันยักสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายฟิลิปตาบาโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสาธารณรัฐฝรั่งเศสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปประทับยืนหน้าธงกองทัพสาธารณรัฐฝรั่งเศสกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติสาธารณรัฐฝรั่งเศสตามลำดับจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศพร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสาธารณรัฐฝรั่งเศสจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8887เสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเสร็จสิ้นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569ตามคำทูลเชิญของนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในครั้งนี้นับเป็นวาระที่3ของพระมหากษัตริย์ไทยโดยครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อพุทธศักราช2440และครั้งที่2ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อพุทธศักราช2503สำหรับครั้งที่3นี้เป็นการเสด็จพระราชดำเนินในรอบ340ปีนับแต่เริ่มมีการติดต่อสัมพันธ์กับฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2228และในโอกาสครบรอบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์การทูตไทยฝรั่งเศสอันเป็นการสืบสานและต่อยอดสัมพันธไมตรีที่มั่นคงและยาวนานระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สมเด็จพระสังฆราชทรงรับการบำเพ็ญกุศลศพพระภิกษุและประธานผ้าไตรพร้อมช่อไม้จันทร์ในการชาปนกิจศพพระภิกษุทุกรูปที่มรณภาพจากอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกที่จังหวัดมุกดาหารสมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเปิดเผยว่าด้วยความทราบฝ่าพระบาทสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกว่าคณะพระภิกษุประสบอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกตามเส้นทางจากวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารปลายทางอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเหตุให้มีพระภิกษุถึงมรณภาพและอาพาธหลายรูปสมเด็จพระสังฆราชทรงปลงธรรมสังเวชและมีพระบัญชาโปรดรับการบำเพ็ญกุศลศพพระภิกษุผู้ถึงมรณภาพไว้ในพระอนุเคราะห์โดยตลอด ทั้งนี้โปรดประทานผ้าไตรพร้อมช่อไม้จันทร์หนึ่งช่อไปในการชาปนกิจศพพระภิกษุผู้ถึงมรณภาพทุกรูปอันหนึ่งมีพระบัญชาโปรดให้วยาวัจกรจัดคิลานปัจจัยประทานเป็นส่วนพระอนุเคราะห์ให้แก่พระภิกษุผู้อาพาธทุกรูปให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประสานข้อมูลจากคณะแพทย์ผู้รักษาและรายงานอาการอาพาธกราบทูลทราบฝ่าพระบาทเป็นระยะและโปรดให้เชิญรับสั่งประธานพรให้มีสุขภาพฟื้นฟูกลับมาแข็งแรงเพื่อจักสามารถปฏิบัติศาสนกิจตามพระธรรมวินัยได้สืบไปกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตรวจเยี่ยมบ้านต้นแบบฟื้นฟูผู้พ้นโทษตามโครงการกำลังใจที่จังหวัดนราธิวาส
2: พลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจพร้อมคณะจากกระทรวงยุติธรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานบ้านกึ่งวิถีบ้านปูลารายอกาแลตาแปตำบลบางนาคอำเภอเมืองนราธิวาสโดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับโดยคณะได้รับฟังผลการดำเนินงานของบ้านกึ่งวิถีต้นแบบซึ่งดำเนินงานตามโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อเตรียมความพร้อมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พ้นโทษก่อนกลับคืนสู่สังคมพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการจากหน่วยงานภาคีที่ร่วมสนับสนุนการฝึกอาชีพการส่งเสริมการเกษตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการป้องกันปัญหายาเสพติดรวมทั้งกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระกุศลโดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสสำหรับบ้านกึ่งวิถีบ้านปูลารายอกาแลตาแปจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2562ตามโครงการกำลังใจเพื่อรองรับผู้พ้นโทษที่ยังไม่พร้อมกลับสู่ครอบครัวมุ่งฟื้นฟูพฤตินิสัยสร้างอาชีพและเสริมโอกาสในการกลับคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจัดกิจกรรมประกวดผลงานนวัตกรรมโครงการยังอกรีฟิวเจอร์2026ภายใต้แนวคิดเชื่อมโยงศาสตร์พระราชาสู่นวัตกรรมสมัยใหม่ชิงเงินรางวัลกว่า 450,000 บาท
3: พันจ่าเอกประเสริฐมาลัยผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเปิดเผยว่าได้ร่วมกับสำนักงานการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรือสวก.และภาคีเครือข่ายจัดโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีภาคการเกษตรอุตสาหกรรมเกษตรหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรปีที่2หรือยังAgri Future 2026ภายใต้หัวข้อนวัตกรรมเกษตรเพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าการผลิตเกษตรไทยยั่งยืนเพื่อเปิดพื้นที่ให้เยาวชนเกษตรกรรุ่นใหม่และประชาชนทั่วประเทศนำเสนอแนวคิดและนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์จริงในภาคการเกษตรของไทยพร้อมผลักดันให้เกิดการต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์จริงในการพัฒนาภาคการเกษตรของไทยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรและเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารของประเทศในอนาคตด้วยความคิดสร้างสรรค์อันจะเป็นการเชื่อมโยงองค์ความรู้จากศาสตร์พระราชาไปสู่นวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรและพัฒนาภาคเกษตรกรรมไทยอย่างยั่งยืนโดยโครงการจะเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่25สิงหาคมนี้ซึ่งผู้ชนะจะได้รับโล่รางวัลและทุนการศึกษารวมกว่า 450,000 บาทพร้อมโอกาสได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมต้นแบบและต่อยอดเชิงพาณิชย์จากสวก.ในวงเงินรวมกว่า20ล้านบาททั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายจัดการประกวดสำนักงานพัฒนากิจการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์การมหาชนโทรศัพท์02-529-2212-3หรือ065-093-6979ชาวนันท์มาลีรายงาน
1: หอการค้าไทยจีนเปิดเผยแนวโน้มการลงทุนจีนในประเทศไทยขยายตัวต่อเนื่องแนะรัฐบาลทบทวนหลักเกณฑ์การใช้ตรา Made in Thailand ให้ผู้ประกอบการไทยเป็นส่วนหนึ่งในห่วงโซ่อุปทาน
4: นายณรงค์ศักดิ์พุทธพรมงคลประธานหอการค้าไทยจีนเปิดเผยว่า แนวโน้มการลงทุนของจีนในประเทศไทยยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากแรงหนุนของมาตรการส่งเสริมการลงทุนและการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ทำให้ทั้งนักลงทุนรายใหญ่รวมถึงผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กของจีนทยอยเข้ามาลงทุนในไทยอย่างต่อเนื่องโดยมีปัจจัยสำคัญมาจากกำลังการผลิตส่วนเกินประกอบกับมาตรการภาษีและข้อจำกัดทางการค้าจากสหรัฐอเมริกาและยุโรปโดยอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนเพิ่มขึ้นนอกจากกลุ่มยานยนต์ที่มีผู้ผลิตรายใหญ่เข้ามาแล้วยังรวมถึงผู้ผลิตชิ้นส่วนและซัพพลายเชนเช่นมอเตอร์ไฟฟ้าแบตเตอรี่และชิ้นส่วนยานยนต์ซึ่งไทยยังไม่สามารถผลิตได้เพียงพอจึงจำเป็นต้องนำเข้าหรือดึงผู้ผลิตเข้ามาตั้งโรงงานในประเทศทั้งนี้ภาครัฐควรกำกับดูแลการลงทุนให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศไทยโดยกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ประกอบการต่างชาติใช้วัตถุดิบชิ้นส่วนและแรงงานในประเทศมากขึ้นรวมถึงทบทวนหลักเกณฑ์การใช้ตรา Made in Thailand ซึ่งปัจจุบันกำหนดให้มีมูลค่าเพิ่มในประเทศไม่น้อยกว่า40%และอาจพิจารณาปรับเพิ่มหากเหมาะสมเพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยเข้าเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานอติพลสรัพพรมมารายงาน
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอามีซาอิดอิราวานีทูตอิหร่านประจำสหประชาชาติหรือ UN ยื่นจดหมายถึงนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการ UN คณะมนตรีความมั่นคงและสมัชชาใหญ่แห่ง UN โดยระบุว่าถ้อยคำข่มขู่ของนายอิสราเอลแคทรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลถือเป็นส่วนหนึ่งของการก่อการร้ายโดยรัฐอย่างจงใจที่มุ่งเป้าโจมตีต่อเจ้าหน้าที่รัฐบาลอิหร่านซึ่งการทำสงครามที่ผิดกฎหมายรวมถึงการลอบสังหารอายาตอลลอฮ์อาลีคาเมเนอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านโดยปฏิบัติการเหล่านี้เกิดจากความร่วมมือกับสหรัฐนายอิราวานีกล่าวเพิ่มเติมว่าความล้มเหลวของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎบัตรสหประชาชาติกำลังทำให้อิสราเอลกล้าที่จะทำให้การก่อการร้ายโดยรัฐกลายเป็นเรื่องปกติซึ่งถือเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าธนาคารโลกปรับสถานะของเวียดนามและฟิลิปปินส์ให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับสูงเช่นเดียวกับสิงคโปร์มาเลเซียและประเทศไทยเนื่องจากเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศขยายตัวอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยในปี2568รายได้ประชาชาติเฉลี่ยต่อหัวของเวียดนามเพิ่มขึ้นเป็น4,970ดอลลาร์สหรัฐส่วนฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นเป็น4,850ดอลลาร์สหรัฐซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ของธนาคารโลกที่กำหนดให้กลุ่มประเทศรายได้ปานกลางระดับสูงต้องมีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 4,636 ดอลลาร์ต่อคนทั้งนี้เวียดนามตั้งเป้าขยายผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP อย่างน้อยร้อยละ10ต่อปีในช่วงปี2569ถึง2573ขณะที่ฟิลิปปินส์ปรับลดเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วง5ปีข้างหน้าเนื่องจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางและปรากฏการณ์เอลนีโญรุนแรงสถาบันวิทยาศาสตร์โลกแห่งนิวซีแลนด์ออกแถลงการที่ระบุว่าปรากฏการณ์เอลนีโญรุนแรงกำลังก่อตัวขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนจะส่งผลให้พื้นที่ทางเหนือและภาคตะวันออกของนิวซีแลนด์เผชิญกับสภาพอากาศแห้งแล้งและเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดไฟป่าในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าขณะเดียวกันพื้นที่ทางตะวันตกโดยเฉพาะเกาะใต้มีแนวโน้มที่จะมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นทั้งนี้ปรากฏการณ์เอลนีโญอาจทวีความรุนแรงจนกลายเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ทางสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้และจะส่งผลต่อรูปแบบสภาพอากาศไปจนถึงปี2570ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: ศึกฟุตบอลโลก2026แฮร์รี่เคนยิง2ประตูช่วยให้อังกฤษเอาชนะจีอาร์คองโก2ประตูต่อ1อังกฤษผ่านเข้ารอบ16ทีมไปพบกับเม็กซิโกในวันที่5กรกฎาคมนี้ ส่วนเบลเยียมเฉินชนะเซเนกัล3-2เข้ารอบ16ทีมไปเจอกับสหรัฐอเมริกาที่เอาชนะบอสเนียมา2-0ส่วนคืนวันนี้ต่อเนื่องถึงช่วงเช้าสเปนแชมป์ยุโรปทีมล่าสุดพบกับออสเตรียเวลา2:00 น.และโปรตุเกสพบกับโครเอเชียเวลา6:00 น.ปิดท้ายด้วยสวิตเซอร์แลนด์พบกับแอลจีเรียเวลา10:00 น.เทนนิสแกรนด์สแลมที่3ของปีวิมเบิลดัน2026ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษในรอบ2หญิงเดียวบาโบราเครชิโความืออันดับ38ของโลกจากเช็กอดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี2024และในอย่างยอดเยี่ยมโคชนาเมราอันเดรียวามืออันดับ5ของโลกจากรัสเซียแชมป์เฟรนช์โอเพ่นคนล่าสุดไปแบบสุดลุ้น2-1เซต4-6 7-5และ6-4บาโบราเครชิโควาผ่านเข้ารอบ3ไปพบกับนิโคล่าบาตุนโควาตัวรุ่งเพื่อนร่วมชาติมืออันดับ48ของโลกต่อไปขณะที่เจสสิก้าเปกูล่ามือวางอันดับ4จากสหรัฐโคชนาซาร่าซอลิเบสตอร์โม2-0เซต7-6ไทเบรก8-6และ6-1เข้ารอบ3ได้เช่นกันดลันนาธาราฤดีนักขวดสาวไทยมืออันดับ99ของโลกลงสนามแพ้ให้กับเอคาเทรีนาอเล็กซานโดวามือวางอันดับ18ของรายการและมืออันดับ19ของโลกจากรัสเซีย5-7ทั้ง2เซตหยุดเส้นทางไว้ที่รอบ2รับเงินรางวัลปลอบใจ 126,000 ปอนด์ประมาณ 5,500,000 บาทอย่างไรก็ตามในรอบ3ยังเหลือนักเทนนิสสาวไทยได้แก่มนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ164ของโลกที่จะพบกับคาโรลีนามูโชวามืออันดับ10จากเช็กแข่งขันวันที่3กรกฎาคมนี้เทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวโชติรินแก้วเก่ามืออันดับ3รองแชมป์สัปดาห์ที่แล้วใช้การหัวที่เฉียบขาดเอาชนะไกหนิงชันย้ายอึ้งจากสิงคโปร์6-2ทั้ง2เซตโชจิรินผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับคิมโซฮยอนมือวางอันดับ1จากเกาหลีใต้แชมป์หญิงเดี่ยวสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนอีก1ดาวรุ่งไทยทำผลงานได้ดีเช่นกันพิมพิสาวงวานิกาจรเอาชนะปัทธินันเผือกคำ6-2และ6-3พิมพิสาทะลุไปตัดเชือกกับนันนกวาดะมือวางอันดับ6จากญี่ปุ่นด้านชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศริวโกติกุลมือวางอันดับ8แพ้ให้กับยูตะอามาโนะมือวางอันดับ3จากญี่ปุ่น6-3 1-6และ6-7ไทเบรก3-7พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากผลงานการคว้า2เหรียญทอง5เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงของทีมนักปั่น BMX Racing ทีมชาติไทยในการแข่งขันจักรยาน BMX Racing นานาชาติรายการบันยูวังกิซุปเปอร์ครอสที่ประเทศอินโดนีเซียถือเป็นการประเดิมเส้นทางอุ่นเครื่องก่อน2ศึกใหญ่สำหรับทีม BMX ไทยทั้งชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองนี้ไลประเทศมาเลเซียและการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในการแข่งขันที่ประเทศอินโดนีเซียนอกจากที่นักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมซึ่งประกอบด้วยโกเมสุประเสริฐพุทธภูมินาคแป้นชุติการกิจวณิชเสถียรและหทัยเพชรใจสว่างจะได้ทดสอบบรรยากาศการแข่งขันระดับนานาชาติหลังจากที่เข้าเก็บตัวฝึกซ้อมมาเป็นเวลาหลายเดือนและยังเป็นโอกาสที่จะได้เห็นฟอร์มของนักปั่นอินโดนีเซียคู่ปรับสำคัญในภูมิภาคทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จนถึงระดับทวีปเอเชียในส่วนของความคาดหวังในฮาวีเครฟผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยยังคงตั้งเป้าหมายเดิมคือ 1-2 เหรียญทองจากเอเชียนเกมในประเภททีมชายโดยเป้าหมายสูงสุดคือการคว้าเหรียญทองขณะที่ทีมหญิงเป้าหมายคือการจบการแข่งขันในอันดับ 1-5 ซึ่งหากผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ก็มีโอกาสที่จะคว้าเหรียญได้เหรียญ1มาครองนายกองเอกชัยพักสิริวัฒน์นายกสมาคมสหพันธ์กีฬาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมกับนายกรวัฒน์กองเรืองกิจกรรมการผู้จัดการบริษัททรงสมัยราชเทวี2025จำกัดลงนามความร่วมมือเพื่อสนับสนุนชุดและเครื่องแต่งกายอย่างเป็นทางการของสหพันธ์เป็นระยะเวลา4ปีวงเงินรวม 2,400,000 บาทครอบคลุมการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่34ที่ประเทศมาเลเซียไปจนถึงซีเกมครั้งที่35ที่ประเทศสิงคโปร์ดูสัญญามีผลตั้งแต่ปี2569ถึงปี2572ซึ่งบริษัททรงสมัยจะสนับสนุนปีละ 600,000 บาทพร้อมได้รับสิทธิ์ใช้ตราสัญลักษณ์ของสหพันธ์เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าติดตั้งสื่อโฆษณาในสนามแข่งขันและเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการของสหพันธ์นายกองเอกชัยพักสิริวัฒน์กล่าวว่าที่ผ่านมามนตรีซีเกมจะไม่มีผู้สนับสนุนด้านชุดเครื่องแต่งกายโดยตรงประกอบกับคณะกรรมการจากหลายชาติชื่นชอบชุดที่ประเทศไทยใช้จึงได้หารือกับบริษัททรงสมัยราชเทวี2025ซึ่งดูแลชุดเบลเซอร์ให้คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องก่อนบรรลุข้อตกลงและลงนามความร่วมมือในครั้งนี้พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
9: ตอนนั้นดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนาน วันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องกำไรชีวิตโดยพระครูสังฆกิจพิมล
10: สิ่งที่เรียกว่าความดีงามกุศลหรือบุญเนี่ยควรจะทำอยู่เป็นประจำสม่ำเสมออย่าเว้นวรรคหมายความว่าทำดีกันเรื่อยไปอกตัญญูกตังไสโยความชั่วนี้ไม่ทำเสียเลยดีกว่าเนี่ยเพราะว่าทำแล้วต้องรับผลของการทำชั่วนั้นอย่างแน่นอนทุกคนต้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นตรวจสอบกันท่านทั้งหลายว่าปีที่ผ่านไปนี้เรากำไรหรือขาดทุนกันเท่าไหร่ใครที่ทำบุญมากทำกุศลมากทำความดีมากก็เรียกว่าได้กำไรในชีวิตแต่มากก็น่าจะยินดีพอใจแล้วก็พัฒนาทำให้มากขึ้นยิ่งขึ้นไปส่วนใครที่เผลอไปทำบาปกุศลหรือความไม่ดีเนี่ยก็กำไรน้อยไปหน่อยหรือก็ขาดทุนในชีวิตแล้วก็จะต้องพัฒนาขึ้นมาปรับปรุงขึ้นมาเนี่ยให้มีกำไรมากขึ้นในทางที่ดีงาม
11: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
0: ้ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาธิพยานนท์บรรณาธิการข่าวนรยาวารีเดชใจและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

จากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะพบกันเช่นเคยในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นดำเนินรายการโดยดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะและเช่นเคยเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันโดยก็เป็นหนึ่งในผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลผ่านแว่นฟ้าค่ะการประกวดวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีนั่นก็เป็นที่มาของการประกวดรางวัลผ่านแว่นฟ้าค่ะและสำหรับผลงานวรรณกรรมในคืนนี้ที่เรานำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะมีชื่อตอนว่าคนละโลกเดียวกันเป็นผลงานวรรณกรรมโดยโต้หมูเรียบเรียงและบันทึกเสียงวรรณกรรมโดยคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะสำหรับเรื่องราวคนละโลกเดียวกันจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ
1: มีคำกล่าวไว้ตั้งแต่ศตวรรษที่21ว่าโลกของเราจะต้องตายในอีกไม่ช้าและคนในอนาคตจะไม่เหลืออะไรเลยแต่ผมในฐานะคนจากอนาคตขอยืนยันว่าเรากำลังใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและก็ขอให้ทุกคนได้ลองนึกภาพตามผมว่าความสุขของผมหน้าตาเป็นอย่างไรผมตื่นขึ้นมาพร้อมกับแสงแดดที่กำลังอุ่นๆผมมีอากาศที่สะอาดแล้วก็หายใจได้อย่างเต็มปอดผมได้รับสารอาหารครบถ้วนไม่มียาฆ่าแมลงและไมโครพลาสติกเจือปนผมมีข่าวดีรอให้ฟังอยู่ในทุกเช้ามีผู้คนที่คอยยิ้มทักทายกันผมมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันทั้งบ้านอาหารข้าวของเครื่องใช้เราไม่ใช่คนที่ดีกว่าคนในอดีตที่ผ่านมาเราแค่กำลังทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ศตวรรษที่22

เช้าแสงแดดแห่งความอบอุ่นส่องพาดผ่านหน้าต่างที่ตั้งให้เปิดออกอัตโนมัติเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นบ่งบอกว่าวันนี้เป็นวันใหม่อีกวันกาต้มน้ำเริ่มทำงานหลอดไฟเริ่มสว่างขึ้นและผมเองที่กำลังสลัดความง่วงพยายามหรี่ตามองรอบตัวเพื่อหาแว่นตานิววี่เปิดน้ำในอ่างผมกดปุ่มข้างแว่นตาเพื่อสั่งคำสั่งในการเตรียมตัวอาบน้ำและอีกสิ่งที่ขาดไม่ได้ก่อนเริ่มวันใหม่ก็คือกาแฟร้อนพร้อมฟองกาแฟรูปปาโลมาแสนน่ารักที่ได้สูญพันธุ์ไปเมื่อศตวรรษที่ผ่านมาหลังอาบน้ำชำระล้างความอ่อนเปรี้ยออกจากตาแล้วผมหยิบแก้วกาแฟพลางเดินออกไปที่ระเบียงลมเบาๆที่กำลังพัดทุ่งหญ้าที่กำลังพลิ้วไหวแดดอ่อนๆยามเช้าทำให้ทุกอย่างเหมือนถูกย้อมไปด้วยสีทองวันนี้ช่างเป็นวันที่ดีเหลือเกินผมจิบกาแฟร้อนนั่งดูข่าวผ่านแว่นตาของตัวเองก่อนจะต้องออกไปทำงานมีข่าวยืนยันว่านักวิจัยได้พัฒนาพันธุ์พืชที่เคยสูญพันธุ์ไปได้สำเร็จแล้วพืชพันธุ์นี้เคยมีชื่อเรียกว่าฟักทองซึ่งเป็นพืชที่เต็มไปด้วยประโยชน์แต่ได้สูญพันธุ์ไปตั้งแต่ปี2030หลังการค้นพบนี้ได้มีแผนว่าจะมีการเพาะปลูกฟักทองขนาดใหญ่ต่อไปเพื่อเป็นแหล่งอาหารใหม่ให้กับประชาชนทุกคนข่าวเช้าที่ทุกคนต่างกำลังตื่นเต้นและผมเองก็ตื่นเต้นที่จะได้กินฟักทองที่เคยถูกลืมเป็นระยะเวลาถึง81ปีแต่จะว่าไปแล้วข่าวทุกวันนี้ก็อาจจะน่าเบื่อไปบ้างเพราะข่าวของโลกในปี2011ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าข่าวดีหรือว่าข่าวการพัฒนาต่างๆที่ถือได้ว่าเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเรามักได้ยินอยู่ในทุกๆวันต่างจากโลกในอดีตที่ผ่านมาที่มีแต่ความวุ่นวายแล้วก็การต่อสู้แย่งชิงเวลา 8:58 นาทีคุณชนะการมีนัดประชุมตอน 9:00 นิววี่แจ้งเตือนผมก่อนที่จะต้องเดินทางไปทำงานเปิดประตูเจ๊เอ๋ได้เลยและผมลืมบอกข้อดีอีกอย่างไปว่าเราไม่มีรถติดทุกคนสามารถเดินทางผ่านระบบช่องเดินทางสาธารณะได้อย่างทั่วถึงแต่ชื่อเรียกมันค่อนข้างยาวผมจึงเรียกว่าประตูจ๊ะเอ๋เพราะว่าแค่เปิดเราก็สามารถเดินทางไปยังที่หมายที่ต้องการไปได้เลย3 2 1แค่นับเวลา3วินาทีก็ถึงที่หมายของท่านแล้ว

ยินดีต้อนรับทุกคนอีกครั้งสู่ที่ทำงานของผมขอแนะนำตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งว่าผมชื่อชนะการหรือแปลได้ตรงๆว่าชนะการเวลาผมทำงานในตำแหน่งนักวิจัยพันธุ์พืชในอดีตการทำงานที่สถาบันวิจัยนี้ทำให้ผมได้สร้างและฟื้นคืนชีวิตให้กับพืชพันธุ์ต่างๆที่เคยสูญพันธุ์ไปในอดีตให้กลับมางอกงามได้อีกครั้งในตอนแรกที่ผมได้ก้าวมาทำงานนี้ผมได้แต่สงสัยว่าหากสิ่งที่เคยมีในอดีตเป็นสิ่งที่มีค่าจนคนในอนาคตต้องพยายามนำมันกลับมาแล้วทำไมคนในตอนนั้นถึงไม่ยอมที่จะรักษามันไว้ให้ดีแต่ผมก็ได้เรียนรู้ว่าเราไม่มีเวลามากพอที่จะย้อนไปทำอดีตให้ดีขึ้นผมทำได้แค่สร้างปัจจุบันสร้างโลกใหม่ที่กำลังสวยงามขึ้นและก็ทำให้การคิดถึงอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวอีกต่อไปทันทีที่ผมถึงออฟฟิศก็มีเสียงเจี๊ยวแจ๊วดังออกมาจากห้องประชุมของผมทีมของผมเป็นทีมขนาดเล็กเรามีกันแค่4คนแต่ด้วยข้อมูลหุ่นยนต์และก็ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ทำให้เราสามารถทำงานใหญ่ๆได้โดยใช้คนไม่กี่คนในที่สุดเราก็ได้ผ่านฟักทองโบราณผ่านมาตรฐานกระทรวงความมั่นคงทางอาหารได้หัวหน้าทีมของผมกล่าวชมพวกเราคือฮีโร่แห่งปี2111นัดหนึ่งในเพื่อนร่วมงานของผมพูดออกมาด้วยสีหน้าภูมิใจไม่ใช่แค่ฮีโร่นะเรากำลังสร้างนิยามใหม่ของชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีเป้งอีกหนึ่งเพื่อนร่วมทีมของผมกล่าวเสริมเหลือแค่เอาไปปลูกงานของเราก็ถือว่าสำเร็จแล้วผมร่วมยินดีพร้อมกับเพื่อนร่วมทีมถ้าอย่างนั้นชนะการอย่าลืมติดต่อทางกระทรวงอีกทีเรื่องออกไปขยายพันธุ์หัวหน้าย้ำอีกครั้งเรียบร้อยครับผมนัดล่วงหน้าผ่านนิววี่แล้วผมตอบกลับหัวหน้าของผมแล้วก็เริ่มการทำงานหลังจากการประชุมซึ่งเหลือเพียงแค่นำเมล็ดไปให้กระทรวงความมั่นคงทางอาหารเอาไปขยายพันธุ์ในแปลงเพาะปลูกซึ่งใช้หุ่นยนต์เครื่องจักรแล้วก็โดรนเป็นหลักในการดูแลแล้วหลังจากนั้นเราทุกคนก็จะได้สัมผัสรสชาติของฟักทองอีกครั้งในรอบ81ปี

ในทุกๆเย็นหลังเลิกงานผมจะแวะไปวิ่งออกกำลังกายเลียบทะเลภาพของดวงอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้าพร้อมกับคลื่นทะเลที่ซัดเข้ามาเกยหาดเรื่อยๆและต้นไม้ที่โอนอ่อนไปตามแรงลมเป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยจับใจและยากที่จะเบื่อผมดีใจที่สามารถชมทะเลได้ทุกวันจึงต้องขอบคุณระบบช่องทางเดินสาธารณะที่ทำให้เราสามารถไปได้ทุกที่และไม่มีที่ไหนที่ไกลเกินกว่าจะไปถึงอีกแล้วในปี2111นิววี่เปิดข่าวตอนเย็นผมสั่งแว่นตาของผมก่อนที่จะวิ่งไปแล้วก็ดูข่าวเย็นไปพร้อมๆกันทางสถาบันวิจัยพันธุ์พืชได้เดินหน้าขยายเพาะปลูกฟักทองโดยจะมีกระทรวงความมั่นคงทางอาหารเป็นผู้รับผิดชอบการเพาะปลูกเพื่อรองรับความต้องการของประชาชนต่อไปการทำงานของผมได้อยู่ในข่าวทั้งตอนเช้าและตอนเย็นทำให้ผมเผลอยิ้มออกมาอย่างไม่รู้ตัวพบกับข่าวต่อไปวันนี้จะเป็นวันแรกที่ทางกระทรวงวิสัยเทคโนโลยีได้ให้ประชาชนสามารถอัปเดตแว่นตาNew Vision เวอร์ชันใหม่ 5.0 ซึ่งทางรัฐบาลยืนยันว่าการอัปเดตนี้จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนโดยประชาชนทุกคนผู้มีแว่นตา New Vision สามารถอัปเดตได้พร้อมกันตอนช่วงเที่ยงคืนของวันนี้อย่างที่บอกไปในตอนแรกว่าเราต่างอยู่ล้อมรอบไปด้วยข่าวการพัฒนาและก็เติบโตทางเทคโนโลยีอย่างไม่มีขีดจำกัดซึ่งนี่ก็เป็นอีกครั้งที่จะมีการอัปเดตแว่นตา New Vision หรือที่ผมเรียกอย่างคุ้นปากว่า Newie คู่ตาคู่ใจของผมในศตวรรษที่22แว่นตา Newie เป็นเสมือนหนึ่งในอวัยวะของคนในยุคนี้เรามองกันและกันสื่อสารและติดต่อกันควบคุมสิ่งต่างๆไปจนถึงออกคำสั่งการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆผ่านแว่นตา Newie ดังนั้นการมีแว่นตาจึงเป็นส่วนหนึ่งของการมีชีวิตอยู่เราทุกคนต่างมีเวทมนต์เมื่อได้ใส่มันซึ่งทุกครั้งที่ได้มีการอัปเดตแว่นตาก็ทำให้เรามีฟีเจอร์ใหม่ในการมองเห็นโลกนี้ในแบบที่ดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นผมวิ่งมาจนเกือบสุดชายหาดพร้อมกับดวงตะวันได้ลับไปแล้วแล้วก็กลายเป็นภาพดวงจันทร์ที่ได้เปล่งแสงบอกว่าเป็นเวลาค่ำนั่นแปลว่าถึงเวลาที่ผมต้องกลับบ้านพร้อมกับเตรียมตัวเปิดรับโลกที่ดีกว่าเดิมในวันพรุ่งนี้หลังอัปเดตแว่นตา Newie

แสงแดดที่เริ่มแยงตาภาพสีขาวเบลอรอบกายและมือของผมที่กำลังคลำหาแว่นตาที่วางไว้อยู่ที่ประจำข้างเตียงยินดีต้อนรับคุณชนะการเข้าสู่โลกใบใหม่ New Vision Version 5.0 สวัสดีนิววี่เปิดนิววี่ได้เปิดน้ำในอ่างน้ำอุณหภูมิ32องศาเซลเซียสแล้วก็ทำกาแฟลาเต้หวาน 25% พร้อมฟองนมลูกฟักทองฉลองการเริ่มปลูกวันแรกเรียบร้อยแล้วยิ่งกว่ารู้ใจนิววี่เวอร์ชั่นใหม่อ่านใจผมออกยิ่งกว่าผมอ่านใจตัวเองซะอีกหลังจากที่ผมทำภารกิจอาบน้ำแล้วก็แต่งตัวเสร็จวันนี้ก็ยังคงเป็นเหมือนกับทุกๆเช้าผมออกมานั่งรับลมที่กำลังเย็นสบายจิบกาแฟที่มีหน้าฟักทองเป็นฟองนมตกแต่งพร้อมกับไอของแสงแดดอุ่นๆภาพของท้องฟ้าวันนี้ดูแจ่มใสกว่าที่เคยนั่นคงเป็นเพราะว่าการอัปเดตนิววี่เวอร์ชั่นใหม่ที่ทำให้อะไรที่เคยดีอยู่แล้วก็ดีขึ้นไปอีกเรากำลังอยู่ในโลกที่ทุกอย่างที่เห็นดีกว่าสิ่งที่อยู่ในจินตนาการเว้นแต่ทุ่งหญ้าในตรงหน้าผมวิวเดิมที่ผมคุ้นเคยกำลังจะเปลี่ยนไปแล้วก็กลายเป็นแปลงปลูกฟักทองภารกิจของผมวันนี้จึงมีแค่นำเอาเมล็ดไปส่งมอบต่อให้กับกระทรวงความมั่นคงทางอาหารเอาไปปลูกแล้วก็รอชิมฟักทองครั้งแรกในรอบ81ปีต่อไปนิววี่พาซิ่งไปที่ทำงานได้เลย

และเมล็ดฟักทองทุ่งหญ้าสีเขียวกำลังกลายเป็นไร่ฟักทองผมยืนอยู่ท่ามกลางความยิ่งใหญ่ของพื้นที่ที่เคยเป็นทุ่งหญ้ากว้างสุดลูกหูลูกตาแต่บัดนี้กำลังกลายเป็นพื้นที่แห่งการวางความมั่นคงทางอาหารให้กับประชาชนในวันนี้และก็ในอนาคตที่กำลังจะมาถึงเสียงดังอื้ออึงไปรอบบริเวณเพราะว่าการหว่านเมล็ดฟักทองกำลังเริ่มขึ้นหุ่นยนต์และเครื่องจักรมากมายกำลังอยู่ตรงหน้าผมแล้วก็ทำงานกันอย่างไม่หยุดหย่อนมีทั้งโดรนที่ใช้ประเมินพื้นที่เพื่อให้สามารถปลูกได้มากที่สุดมีทั้งการเตรียมหน้าดินแล้วก็เริ่มการลงเมล็ดเพียงแค่อดทนแล้วก็รอคอยไม่นานการนำอดีตมาสู่อนาคตที่ดีกว่าก็จะเป็นจริงพรุ่งนี้ก็น่าจะเห็นต้นกล้างอกคุณแพรเจ้าหน้าที่กระทรวงความมั่นคงทางอาหารเปรยประโยคชวนสงสัยพรุ่งนี้เลยล่ะครับผมกล่าวออกไปด้วยความฉงนเพราะว่าตามการวิจัยคงต้องใช้เวลามากกว่านั้นฟักทองยังคงเป็นเหมือน81ปีก่อนแต่ว่าโลกเราเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วนะคะคุณก็รู้เทคโนโลยีก็คือเวทมนต์ไม่สิยิ่งกว่าเวทมนต์ซะอีกเธอย้ำอีกครั้งด้วยรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความมั่นใจ

เวลา18นาฬิกาเย็นนี้ไม่ได้เป็นเหมือนทุกวันไม่มีการวิ่งไม่มีเสียงชายทะเลไม่มีแสงพระอาทิตย์ตกที่ริมขอบฟ้ามีแต่แผนการโต้รุ่งและใจที่กำลังเต้นตึกตักของผมในการเฝ้าดูการเติบโตของ

ไปผมก็รู้สึกว่าสิ่งที่ผมรอคอยกำลังอยู่ในขั้นตอนของการร่ายเวทมนต์ให้เกิดเร็วมากขึ้นเท่านั้นพระจันทร์และดวงดาวไม่ได้ทำงานอย่างโดดเดี่ยวในค่ำคืนนี้หากแต่มีเครื่องจักรน้อยใหญ่ยังคงทำงานกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็ไม่มีท่าทีว่าจะหยุดเช่นเดียวกับเข็มนาฬิกาที่เดินหน้าต่อไปเรื่อยๆแสดงเวลาที่ผ่านไปและตาของผมที่คอยจะเผลอหลับไปเสียทุกทีเวลา4นาฬิกานิววี่ทำไมปล่อยให้หลับได้ผมลืมตาขึ้นมาจากการหลับไปอย่างไม่รู้ตัวแล้วก็มองออกไปภายนอกระเบียงด้วยภาพประหลาดตาที่ต่างออกไปจากช่วงของหัวค่ำแปลงฟักทองเต็มไปด้วยหุ่นยนต์ที่แปลกตาซูมเข้าไปใกล้ๆนอกจากความตกใจจากภาพตรงหน้าแล้วก็มีแต่ความเงียบที่ดังที่สุดในหัวของผมสิ่งที่ผมเห็นแม้แต่เพียงไม่กี่วินาทีกลับติดอยู่ในหัวของผมยังไม่อาจสลัดความคิดนี้ออกไปได้หุ่นยนต์ตรงหน้าของผมกลายเป็นคนมากมายที่กำลังทำงานกันอย่างหนักร่างกายเต็มไปด้วยเหงื่อที่บ่งบอกถึงความเหนื่อยล้าและหน้าตาอิดโรย

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าคนละโลกเดียวกันผลงานโดยโต้หมูยังไม่จบนะคะแต่เวลาของทางรายการหมดลงแล้วคืนพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นนะคะทางคลื่นวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHzและเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะสำหรับนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHzและAM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับตำรวจปราบปรามยาเสพติดเตือนประชาชนที่มีพฤติกรรมรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของเดินทางข้ามประเทศเสี่ยงตกเป็นผู้ต้องหาถูกดำเนินคดีโดยไม่รู้ตัวอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
4: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ตำรวจปราบปรามยาเสพติดเตือนประชาชนที่มีพฤติกรรมรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของเดินทางข้ามประเทศอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพหรือเครือข่ายอาชญากรรมแอบซุกซ่อนสิ่งของผิดกฎหมายเสี่ยงตกเป็นผู้ต้องหาถูกดำเนินคดีโดยไม่รู้ตัว
6: พลตำรวจโทอัชยนต์ไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยว่าปัจจุบันกระบวนการค้ายาเสพติดและเครือข่ายลักลอบขนสินค้าผิดกฎหมายมักใช้วิธีว่าจ้างหรือขอความช่วยเหลือจากบุคคลทั่วไปให้รับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของเดินทางข้ามประเทศโดยอ้างว่าเป็นของใช้ส่วนตัวของฝากหรือพัสดุทั่วไปทั้งที่ภายในอาจซุกซ่อนยาเสพติดสินค้าต้องห้ามหรือสิ่งของที่ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายจึงขอเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังไม่รับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของจากบุคคลที่ไม่รู้จักและไม่ควรรับฝากสิ่งของแม้จากบุคคลที่รู้จักหากไม่สามารถตรวจสอบสิ่งของภายในได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะการนำสิ่งของเดินทางเข้าออกประเทศซึ่งมีความเสี่ยงต่อการกระทำผิดกฎหมายโดยไม่เจตนาทั้งนี้ผู้ที่รับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของโดยไม่ตรวจสอบให้แน่ชัดอาจต้องรับผิดตามกฎหมายแม้จะอ้างว่าไม่ทราบว่าสิ่งของดังกล่าวเป็นของผิดกฎหมายก็ตามโดยเฉพาะกรณีที่พบยาเสพติดหรือสินค้าต้องห้ามซุกซ่อนอยู่ภายในสัมภาระจุฑามาตรรักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับเจ้าหน้าที่ติดตามการรื้อถอนรีสอร์ทรุกป่าอุทยานแห่งชาติทับลานอย่างใกล้ชิดภายหลังอิมพูฮิลรีสอร์ทยื่นยินยอมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดด้วยตัวเอง
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าได้รับรายงานจากหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานเกี่ยวกับความคืบหน้าการแก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนระหว่างแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานกับที่ทำกินของราษฎรว่าผู้ครอบครองอิมพูฮิลรีสอร์ทซึ่งถูกดำเนินคดีสิ้นสุดกระบวนการทางกฎหมายแล้วได้ยื่นขอเข้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดด้วยตัวเองพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ติดตามการรื้อถอนอย่างใกล้ชิดโดยยึดหลักการพิสูจน์สิทธิ์ของราษฎรดั้งเดิมเป็นรายแปลงด้วยความรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายกับผู้บุกรุกพื้นที่ป่าโดยเฉพาะกลุ่มนายทุนโรงแรมและรีสอร์ทที่กระทำผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาด เพื่อยืนยันว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายเอื้อประโยชน์แก่ผู้กระทำผิดโดยอุทยานแห่งชาติทับลานได้ปิดประกาศแจ้งเตือนในแปลงคดีอิมพูฮิลรีสอร์ทของนายอัศวนนท์นิรันดรให้ดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่28มิถุนายนทั้งนี้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานได้กำชับให้ผู้ครอบครองเร่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดออกจากพื้นที่พร้อมปรับฟื้นสภาพพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพธรรมชาติโดยเร็วที่สุดติยาพันยังเทียนรายงาน
1: เริ่มแล้ววันนี้เป็นวันแรกงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติประจำปีนำเสนอภูมิปัญญาไทยไปจนถึงวันที่5กรกฎาคมนี้ค่าตลอด4วันของการจัดงานจะมีเงินสะพัดกว่า200ล้านบาท
8: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23ที่จัดขึ้นณ Impact เมืองทองธานีพร้อมมอบประกาศเกียรติคุณหมอไทยดีเด่นแห่งชาติพุทธศักราช2569แก่พ่อหมอสมุทรสารุหมอผู้ให้ด้วยใจเมตตาครูภูมิปัญญาแห่งบ้านคางหงจากจังหวัด101โดยนายพัฒนากล่าวว่าปัจจุบันตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรของไทยมีมูลค่ากว่า 46,000 ล้านบาทและมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องจึงเดินหน้าพัฒนาสมุนไพรไทยเช่นขมิ้นชันไพรและกระชายดำให้เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่พร้อมแข่งขันและส่งออกสู่ตลาดโลกคู่กับการผลักดันการใช้ยาสมุนไพรรักษาโรคตามแนวทางเวชปฏิบัติเพื่อความมั่นคงทางยาส่งเสริมเมืองสมุนไพรและเศรษฐกิจชุมชนต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพตั้งแต่ฐานรากซึ่งคาดว่าตลอด4วันของการจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติปีนี้จะมีผู้เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 300,000 คนสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากยอดจำหน่ายและการเจรจาจับคู่ธุรกิจรวมกว่า200ล้านบาทนฤมลอุดมพรรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติ

0: ก่อนใครต้องที่นี่อภัยภูเบศชวนคุณสัมผัสนวัตกรรมสมุนไพรใหม่ล่าสุดเปิดตัวครั้งแรกในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23พบอภัยโบนแคร์จากสมุนไพรเพชรสังฆาฏดูแลกระดูกและข้อยาน้ำแก้ไอมะขามป้อมสูตรไม่ใส่น้ำตาลตำนานยาแก้ไอที่คนไทยไว้วางใจและอภัยพรีเมียม UV ชิลนวัตกรรมกันแดดผสานพลังสารสกัดสมุนไพรและเทคโนโลยีสมัยใหม่ปกป้องผิวจากแสงแดดและมลภาวะพร้อมช็อปผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพโปรโมชั่นพิเศษส่วนลดของแถมและสิทธิพิเศษมากมาย 2-5 กรกฎาคมนี้ 10 โมงเช้าถึง 2 ทุ่มที่ Impact เมืองทองธานีห11ห12อภัยภูเบศนวัตกรรมสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพของคนไทย
1: ครับวันนี้วันแรกก็เปิดงานไปเรียบร้อยแล้วสำหรับงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23ที่Impact เมืองทองธานีนะฮะ11 12ทั้ง2ฮอเลยนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ไปเป็นประธานด้วยนะแสดงว่าท่านให้ความสนใจอย่างยิ่งทีเดียวนะครับอภัยภูเบศจัดหนักจัดเต็มเหมือนเดิมนะฮะอยู่หน้าทางเข้าฮอ12เลยสำหรับบูธของอภัยภูเบศนะครับฝากแฟนคลับแฟนรายการสุขภาพดีวิถีไทยถ้ามีโอกาสมีเวลานะสละเวลาหาเวลาไปงานกันนะครับมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติที่ Impact เมืองทองธานีนะครับสำหรับสุขภาพดีวิถีไทยวันนี้นะครับทางรายการเรามี2ชั่วโมงนะครับชั่วโมงหลังคุณหมอมาก่อนชั่วโมงแรกตอนนี้ท่านมารอแล้วนะครับดร.เภสัชกรหญิงภกากรองขวัญข้าวหรือว่าดร.สองนะฮะน่าจะออกจากงานแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอาจารย์สองดร.สองท่านมารอแล้วนะครับดร.ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: เป็นไงบ้างครับงานวันนี้เป็นไงบ้างครับ
2: ก็วันนี้คนก็ดีนะคะคือมีคนมาก็เป็นแฟนรายการด้วยส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นคนใหม่ๆด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ก็มีถ้าใครเคยมางานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติแล้วปีนี้มาก็จะเห็นว่ามีรูปลักษณ์ที่ต่างคือมีความทันสมัยมากขึ้นนะคะก็มีโซนสัตว์เลี้ยงนะคะมีโซนผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็มีโซนที่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้สมุนไพรอย่างเช่นยกตัวอย่างมีบูธเรื่องของที่แสดงผ้านะคะของซึ่งพระพันปีหลวงเนี่ยท่านได้เคยให้การสนับสนุนนะคะแล้วก็สีของผ้าหลายอย่างเนี่ยก็ทำมาจากสมุนไพรธรรมชาตินะคะก็เพราะฉะนั้นปีนี้ก็จะเป็นอะไรที่อาจจะต่างจากเดิมหมายถึงว่ามีความน่าสนใจทันสมัยมากขึ้น
1: น่าเดินน่าเดินมากขึ้นแล้วก็มีหลากหลายมากขึ้นด้วยนะครับพรุ่งนี้ผมไปนะครับพอดีวันนี้ต้องวันนี้มีนัดหมอเลยไม่ได้เข้าไปพรุ่งนี้ผมไปวันเสาร์ผมไปนะจะใครที่มีเวลาก็ไปเจอกันในงานมหกรรมสมุนไพรชาตินะครับเชิญดร.สองว่าต่อเลยครับเชิญครับ
2: ค่ะก็ในปีนี้ในส่วนอภัยภูเบศเองก็อย่างที่บอกค่ะเราก็เตรียมการเรื่องของสมุนไพรเพื่อรับมือกับภัยพิบัตินะคะก็แบบอย่างเราก็จะเห็นช่วงอาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมที่มีแผ่นดินไหวใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่ใช
2: ่
1: เวเนซุเอลาหนักเลยครับผม
2: ใช่แล้วก็เลยคิดถึงความจำเป็นมากๆที่ว่าทุกคนต้องควรจะมีกระเป๋าก็คิดเหมือนกันเดี๋ยวกลับไปเนี่ยจะต้องเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินไว้ให้พ่อกับแม่เพราะว่าคือถ้าเราตัวคนเดียวเราก็อาจจะไม่ได้ห่วงเรามากเนาะ แต่ว่าพอเราอยู่กับผู้สูงอายุอะค่ะ เขาก็จะมีเยอะอะหลายอย่างเนาะ แล้วคิดอยู่ว่าเพราะว่าคือถ้าเตรียมไว้แล้วมันไม่เกิดก็ไม่เป็นไรนะคะ
1: แต่ว่าไม่เสียหายไม่เสียหายอะไร
2: มันไม่เสียหายอะ แต่ว่าถ้ามันเกิดแล้วมันไม่มีอะ
1: โอ้โหอันนี้
2: ก็คือมันจะวิกฤตมากนะคะแล้วก็ในภาวะที่มันเกิดภัยพิบัติเองเนี่ยหลายอย่างมันก็จะใช้การไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็พรุ่งนี้สกจะพูดบนเวทีด้วยเรื่องนี้นะคะแล้วก็พูดถึงให้ดูว่าเซ็ตกระเป๋าที่เราเตรียมมานะคะแต่ว่าเราเนี่ยทำเรื่องสมุนไพรแล้วก็อาจจะเตรียมสมุนไพรเป็นหลักแต่ว่าบางอย่างเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปพูดให้ฟังว่า มันก็อาจจะต้องมียาแผนปัจจุบันร่วมด้วยอย่างเช่นคนไข้ที่เป็นพวกเบาหวานความดันไขมันพวกเนี้ยยาก็อาจจะต้องอยู่ในรูปแบบที่พร้อมใช้นะคะแล้วก็อาจจะต้องเก็บติดตัวไว้แล้วก็เรื่องของอาหารการกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็เริ่มแบบคิดว่าเรื่องของอาหารเนี่ยอาจจะต้องมีเรื่องกล้วยอะไรพวกเนี้ยเพราะว่ามันอาจจะปลูกง่ายให้พลังงานแล้วก็กินได้อิ่มคือในภาวะที่มันวิกฤตอะค่ะมันอาหารมันก็ต้องแบบปรุงง่ายกินง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ในวันนี้พี่โต้ก็พูดไปละเรื่องของกินอยู่หลับนอนนะคะในช่วงของซึ่งเป็นสุขแบบสุขภาพดีพื้นฐานน่ะอย่างสองทำเรื่องโรคสมองนะคะเพราะว่าตอนหลังอ่ะคือตอนนี้คนอ่ะจำนวนมากกลัวติดเตียงนะแต่ว่าตัวสองเองเนี่ยกลัวสมองเสื่อมมากกว่าคือจาก
1: พอกันแบบครับผม
2: คือถ้าติดเตียงเนี่ยมัน
1: ไม่วุ่นวายมากมันจะไม่วุ่นวายมากครับผม
2: รุ่นพี่ของสองซึ่งมีแม่ไม่ติดเตียงแต่ว่าเป็น
1: อัลไซเมอร์อันนี้คุมยาดูแลได้
2: เลี้ยงสามคนน่ะ
1: โอ้โห
2: เลี้ยงสามคน
1: ต้องช่วยกันสามคนเลยนะ
2: จ้างสองคนแล้วก็เอาไม่อยู่อ่ะ
1: คือ
2: แกก็แอคทีฟอ่ะแล้วก็เดินไปข้างนอกไปอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกับสุดท้ายก็คือลูกก็ต้องออกมาช่วยเลี้ยงอีกคนหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วพอตอนหลังอะตอนแรกเราคิดว่าโรคสมองเสื่อมเนี่ยมันเกี่ยวกับเหมือนมันน่าจะเป็นความผิดปกติของสารสมองหรือว่าอะไรเนี่ยนะคะแต่ว่าการวิจัยใหม่ๆเนี่ยพบว่าเรื่องพฤติกรรมเนี่ยมันมีผลเยอะมากเช่นความจำไม่ดีเนี่ยเกิดจากความเครียดแล้วตัวสารที่เรียกว่าคอร์ติซอลอะค่ะมันไปทำให้สมองเนี่ยมันเกิดการอักเสบแล้วก็สมองมันตาย
1: คร
2: ับ แล้วก็สมองเนี่ยถามว่าจริงๆอ่ะสมองมันตายมันฟื้นขึ้นได้ไหมมันฟื้นแต่ว่ามันไม่ได้ฟื้น 100% ที่ถ้าเราไปทำให้มันตายบ่อยๆเนี่ยนะคะโอกาสการฟื้นมันก็อาจจะน้อยลงนะคะ
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นในระยะหลังเนี่ยผู้ป่วยที่สูงอายุเนี่ยแล้วเริ่มหลงลืมอะค่ะเขาก็จะมีกิจกรรมบำบัดเช่นทั้งเรื่องของอาหารนะคะแล้วก็มีทั้งเรื่องของการออกกำลังกายโดยเฉพาะการออกกำลังกายที่ทำให้ฮอร์โมนความเครียดมันลดลงเช่นไปเดินให้เหงื่อมันออกนะคะหรือว่าเรื่องของการฝึกสมองแล้วก็ลดความเครียดอะไรพวกนี้ค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้วันนี้พี่ต้อมก็พูดไปเหมือนกันว่าน้องเหนือจากการดูแลสุขภาพพื้นฐานเนี่ยสมุนไพรก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เอามาช่วยได้นะคะก็อาจจะลองมาฟังกันอย่างปีนี้ก็เมื่อกี้พี่บรรลงก็พูดถึงเนาะอย่างล่าสุดเพิ่งเรามีงานวิจัยเรื่องกีบบัวแดงที่เราเพิ่งวิจัยไปเที่ยวกับแปะกล้วยนะคะดูผลแบบดีเลยแหละเอาหมอเดี๋ยวอาจารย์มาก่อนอาจจะเคยพูดเรื่องนี้แล้วหรือเปล่าว่าอาจจะก็อิมเพรสแล้วก็ประทับใจว่าเออมันน่าจะมีประโยชน์ที่เราจะต้องขยายสเกลของคนไข้ให้มากขึ้นนะคะ
1: ครับ
2: แล้วก็ตอนนี้เราก็มองเรื่องโรคสมองเนี่ยค่อนข้างเยอะหลังจากที่เราเจอแบบเรื่องผู้ป่วยสมองอย่างอาจารย์ที่ทำวิจัยเรื่องกีบบัวแดงด้วยกันเนี่ยก็คือทั้งคุณพ่อคุณแม่ก็คือเป็นทั้งคู่เลย
1: โอ้ครับ
2: เราแต่โชคดีว่าคนหนึ่งก็ติดเตียงไปคือมันก็ไม่ดีหรอกนะแต่ว่าหมายถึงในแง่การดูแล
1: ครับ
2: คือถ้าทั้งสองคนยังแอคทีฟนี่ก็คือแย่แน่ๆอะไรอย่างนี้นะคะเราก็เลยคิดว่านอกเหนือจากกีบบัวแดงตอนนี้ที่ก็คิดคุยกับคุณหมอมาก่อนก็อาจจะมีเรื่องนวดมีอะไรอย่างเงี้ยเข้ามา คือมันอาจจะต้องเอามาหลายๆศาสตร์ช่วยกัน
1: ผสมประสานกัน
2: ไม่งั้นไม่ไหวจริงๆนะคะเพราะว่าไอ้เรื่องติดเตียงเนี่ยมันก็เป็นปัญหาหนึ่งแหละแต่ว่าโรคสมองเนี่ยตอนนี้มันพอสังคมผู้สูงอายุ
1: ขึ้น
2: ก็จะโรคนี้มากขึ้นนะคะในส่วนที่สองก็เราก็มีเรื่องปีนี้เราก็มีเรื่องเป็นสังฆาใช่ไหมคะกับกระดูกนะคะ
1: ครับ
2: ซึ่งเราทำคู่มือนะคะก็ไปดาวน์โหลดซึ่งวันนี้จะมาพูดคร่าวๆเกี่ยวกับหนังสือที่ทำเพราะว่าเนื่องจากว่า เพศสังฆาตเนี่ยเราใช้ในโรงพยาบาลตั้งแต่ปี2542นะคะตั้งแต่คุณหมอเปรมเป็นผู้อำนวยการ
1: ครับผม
2: ตอนนั้นท่านก็คิดว่าโอ้ปีๆนึงนี่เราซื้อยาจากต่างประเทศเยอะมากเลยนะเราจะลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศได้ยังไงนะคะเราก็คิดถึงไม่งั้นเราก็ต้องทำยาในประเทศนะคะเอาโรคง่ายๆก่
1: อ
2: นเพราะสมัยก่อนน่ะคือจะไปลบราค่าฟันโรคยากเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ใช้นะคะก็เลือดสีดวงเนี่ยจริงๆอ่ะมันเป็นโรคทางมันโรคพฤติกรรมคือถ้าเกิดเราไม่ไปเบ่งเราทำให้เส้นเลือดแกงเราแข็งตัวมันแข็งแรงนะคะมันก็จะลดการ
1: เป็นน้อยมาก
2: แต่ว่าบางทีมันเป็นโรคส่วนใหญ่เป็นโรคคนในเมืองก็คือกินไม่ค่อยดีอึไม่ออกอึไม่เป็นเวลาอะไรเนี่ยนะคะก็เลยลองเอายามาใช้ซึ่งตอนนั้นเราก็คุณหมอเปรมก็ด้วยความเป็นหมอแกก็คิดเรื่องคุณภาพว่าแล้วไปสังคัดต้นนี้กับต้นนั้นมันคือมันจะใช้ต่างกันไหมนะคะก็ทำการทบทวนข้อมูลรีวิวศึกษาวิจัยนะจนพบว่าเพศสังคัดนี่ต้องอายุ18เดือนนะถึงจะเอามาใช้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจึงอยากจะคุณผู้ฟังหลายคนก็บอกว่าโอ๊ยทำไมเราใช้ไม่ได้ผลเลยนะคะก็ต้องบอกว่าอันที่หนึ่งเนี่ยมันเราได้พืชที่มีคุณภาพมาใช้หรือเปล่า
1: ต้องดูองค์ประกอบให้ได้ดีให้ได้คุณภาพ
2: ใช่ค่ะอันที่สองก็คือว่าใช้แล้วเนี่ยนะคะมันเหมาะคือระยะเวลามันใช่หรือเปล่าคือบางคนเป็นลิซิดวงกินวันเดียวแล้วจะหายอย่างเงี้ย บางทีเพราะว่าเนื่องจากพยาธิสภาพของโรคเนี่ยมันเกิดจากเส้นเลือดอ่ะมันไม่แข็งแรงมันหยอดยานมานานเนี่ยพูดง่าย
1: ๆ
2: ทีนี้เรากินวันเดียวให้มันแข็งแรงเนี่ยมันไม่ใช่ยาวิเศษแบบนั้น
1: ม
2: ันก็จากการเก็บข้อมูลเราเนี่ยก็ประมาณสักสองอาทิตย์มันก็จะทำให้ห่าง
1: เริ่มดีขึ้น
2: ไป
1: สองอาทิตย์เริ่มเห็นผลใช่ไหม
2: ใช
1: ่คือ
2: ส่วนใหญ่ก็เราก็จ่ายไปเนี่ยสองอาทิตย์กินสองอาทิตย์เพราะว่าเนื่องจากว่าคือถ้าเรากินสักเจ็ดวันเนี่ยนะคะมันก็จะเริ่มเห็นผลแหละแต่ว่าเราอยากให้ระยะเวลาที่เป็นเนี่ยมันห่างแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยอันนี้ต้องใช้ร่วมกับการปรับพฤติกรรมนะคะของตัวผู้ป่วยด้วยนะคะทีนี้เป็นสังคัดที่เราใช้เนี่ยเราจะไม่ได้ใช้เดี่ยวเพราะว่าเราก็จะใช้ลักษณะเป็น
1: สูตรผสม
2: ยาผสมเพราะว่าเนื่องจากว่าโรคเรื้อรังไม่ใช่โรคที่มันเกิดเฉียบพลันเนี่ยโดยเฉพาะเวลาเป็นลิซิดวงเนี่ยมันกระทบคุณภาพชีวิตถ้าเราหมดแต่ให้ยาไปอย่างเดียวเนี่ยยาชนิดเดียวบางทีมันก็เห็นผลแต่มันใช้เวลาเราคิดว่ามันต้องใช้แบบลุมสกรรมเราก็มีอะคีตาวานแล้วก็กดน้ำเต้านะคะ
1: ช่วยเรื่องการระบายใช่ไหมอัน
2: นี้ก็เป็นสูตรใช่ค่ะมันก็เป็นตัวอะคีตาวานเนี่ยมันลดการอักเสบได้ดีเลยนะแล้วก็เป็นสมุนไพรที่อยู่ในตำรับลิซิดวงในของพื้นบ้านมานาน
1: ครับ
2: แล้วก็ตัวกดน้ำเต้าก็ช่วยเรื่องการระบายเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเวลาที่เราใช้ของอภัยภูเบศเนี่ยจะบอกได้เลยว่าเราคุมทั้งเรื่องคุณภาพแล้วก็มีเรื่องของสัดส่วนของยารวมทั้งเรื่องของการดีไซน์มาแล้วว่าเราจะเรียกว่า
1: เพื่อ
2: ทำให้มันเกิดการได้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยจากองค์ประกอบของพืชต่างๆเนี่ยได้ยังไงนะคะ
1: ครับ
2: แล้วก็ในซึ่งการศึกษาปัจจุบันเนี่ยก็บอกว่าถ้าตำรับที่มีเป็นสังกัดมันจะช่วยลดปวดนะคะช่วยลดติ่งเนื้อขนาดของติ่งเนื้อนะคะแล้วก็ลดการอักเสบอาการคันบางทีแบบออริสิดวงมันมีอ่ะบางคนก็จะคันบริเวณที่เป็นอันนี้ก็ลดได้นะคะที่พอช่วงเราเนี่ยใช้เป็นสังกัดมาสักประมาณสัก10ปีอ่ะเราก็เริ่มแบบเก็บข้อมูลในโรงพยาบาลนะก็เห็นมันก็มีประโยชน์เนาะแล้วก็ศึกษาค้นคว้าดูงานวิจัยประเทศอื่นนะเขาก็บอกว่าเนี่ยเป็นสังฆาก็มีการศึกษาในคนไข้กระดูกหักซึ่งก็ตรงกับงานวิจัยของไม่ใช่การวิจัยเป็นการใช้ของหมอพื้นบ้านในไทยที่บอกว่าเป็นต้นต่อกระดูกอะค่ะเราก็น่าสนใจนะเรื่องพวกนี้ก็เลยเราต้องทำวิจัยต่อแต่ว่าตอนนั้นน่ะเอาพูดตรงๆว่าโอ้จะไปต่อกระดูกเนี่ยหมอโถคงยังไม่ยอมรับเราอะ
1: ครับ
2: นะคะก็เลยประสานไปที่คณะเภสัชมหิดลบอกว่าศึกษาเชิงกลไกหน่อยนะคะอาจารย์ซึ่งเขาจะมาพูดวันเสาร์เนี่ยเขาก็ทำตั้งแต่เข ขาจบปริญญาตรีจนตอนนี้เขาเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์แล้วก็คือทำอย่างยาวนานแล้วก็ทำเรื่องไปสังฆาฏเนี่ยนะคะอยู่อย่างเดียวเลยนะคะแล้วก็ดูสารว่าสารตัวไหนมันเป็นสารออกฤทธิ์แล้วก็มีการควบคุมคุณภาพแล้วก็มีการศึกษาวิจัยทางคลินิกคือตอนแรกเนี่ยก็คิดถึงกระดูกหักแต่ว่าพอไปคุยกับหมอค่ะหมอเราก็ตัวเราเองก็คุยกันแบบว่าเฮ้ยโรคกระดูกบางกระดูกพุ่นเนี่ยมันน่าจะเป็นปัญหาของสังคมไทยในอนาคตเพราะว่าเรานำเข้ายาทั้งหมดเลยแล้วมันเป็นมูลค่าที่สูงเรื่อย
1: ๆ
2: เพราะคนสูงอายุเราจะเพิ่มขึ้นเราน
1: ่
2: าจะทำเรื่องนี้นะคะเราก็เลยวิจัยในคนไข้กระดูกบางก็มีอาจารย์หมอที่โรงพยาบาลทำแล้วก็เอาไปร่วมกับทีมทางรามาทำเพิ่มนะคะเราก็เห็นว่ากระดูกเราเนี่ยปกติเวลามันจะบางเนี่ยนะคะมันไม่ใช่แบบเกิดการสลายกระดูกเราเนี่ยมันมีทั้งสร้างและสลาย
1: ครับ
2: สลับผัดเปลี่ยนกันไปถ้าเราสร้างแต่พอสูงพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยค่ะกระบวนการสลายเนี่ย มันเกิดในสัดส่วนที่มากกว่
1: าสร้าง
2: ทีนี้ในสังฆาตที่เราเจอเนี่ยกลไกมันไปออกฤทธิ์ก็คือมันไปทำให้สลายเนี่ยลดลง
1: เ
2: พราะสลายลดลงเนี่ยสร้างมันก็ลดลงแต่ว่ามันลดลงน้อยกว่าสลายคือกระดูกเราเนี่ยมันสมมติว่าถ้ามันสลายเยอะมันก็จะสร้างเยอะเหมือนกันเพราะว่าธรรมชาติมันต้องการ
1: คอมเพนเซชันต้องชดเชยกันครับผม
2: แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยสร้างมันถ้าในกลุ่มที่ได้ยาหลอกอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นการสลายมันก็
1: เยอะ
2: สร้างมันก็เยอะด้วยแต่หักลบกันเนี่ยกลายเป็นเหลือมวลเนี่ยน้อยลงนะคะเมื่อเทียบกับได้เพศสังฆาตนะคะซึ่งอันเนี้ยก็เลยมีความน่าสนใจซึ่งตอนนี้ก็มีผลิตภัณฑ์ที่เราใช้แล้วเราก็ไปลองใช้ในผู้ป่วยที่โรงพยาบาล
1: uh-huh.
2: นะคะ
1: uh-huh.
2: คือตอนที่เราทำเนี่ยคือกระดูกเนี่ยเวลากว่าที่มันจะเห็นการเปลี่ยนแปลงว่ามันหนาแน่นขึ้นนะคะ มันใช้เวลาประมาณ1ปีตอนนั้นเราทำสตาร์ดี้อยู่ที่6เดือน แต่ว่าเราดูตัวสารบ่งชี้ในเลือดประกอบกันด้วยนะคะ แต่ว่าเราเนี่ยมาใช้ในคนไข้จริงของเราเลยก็คือคนไข้ที่กระดูกพุนเราได้ยาอยู่แล้วก็ให้ไปสังฆาตเสริมเข้าไปก็ปรากฏมันมีคนไข้บางคนเนาะกลับมาเป็นกระดูกปกติได้นะ
1: เราก็
2: อเมซิ่งมากเดี๋ยวจะตีพิมพ์อันนี้นะคะ
1: ครับ
2: แล้วก็ทำให้เราก็พอไปคุยกับหมอโทรหมอก็บอกว่าโอ้ยมันน่าสนใจมาก
1: เอาก
2: ระดูกหักไหมก็เลยคุยกันว่าเดี๋ยวเสร็จเปเปอร์เนี้ยก็จะทำเรื่องกระดูกหักเพราะว่าตอนเนี้ยถ้าใครเคยกระดูกหักจะรู้ว่ามันต้องไปเข้าเฝือกอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะซึ่งมันก็ดีอ่ะมันก็ทำมันก็คือโดยธรรมชาติของกระดูกมันมีการฮีลลิ่งอยู่แล้วเพียงแต่ช้าหรือเร็วแค่นั้นเองเกิดว่าทีนี้บางทีเนี่ยคนไข้บางคนอ่ะเวลาการสมานกระดูกช้าแล้วเขาใส่เฝือกแต่เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ให้ความร่วมมือเท่าไหร่
1: อ
2: ่ะบางทีก็แบบซน
1: อ
2: ่ะเขาให้ใส่เฝือกเราก็ต้องดามแขนบางทีก็เอาแขนไปใช้อะไรก็ไม่รู
1: ้
2: หรือบางคนก็ใส่เฝือกเราก็คันอย่างเงี้ยค่ะก็มีนะแล้วก็ไปกรีดออกเราก็เจอคนไข้หรือว่าบางทีคุณหมอบางทีการฟิกของพอเราไม่ทำตามหมอบอกอ่ะไอ้ตัวกระดูกมันเคลื่อนหลานก็เป็นนะคะหลานเนี่ยไปเล่นฟุตบอลเราปรากฏว่าตัวแขนมันหัก
1: uh-huh.
2: มันก็ไปเข้าเฝือก
1: uh-huh.
2: ปรากฏมันเป็นเด็กอ่ะมันก็ซนแล้วก็คันมันก็แก่อะไรไม่รู้ปรากฏว่ามันต่อไม่สนิทอ่ะ ทีนี้พอเด็กมันอายุน้อยเนี่ยหมอก็กังวลว่าโอ้ยถ้าต่อไม่สนิทแบบเนี้ย
1: ม
2: ัน
1: จะมีผลระยะยาวไหม
2: มันจะมีผลต่อการใช้งาน หมอก็เลยไปทุบไม่อาจจะเป็นเรื่องแบบนั้นนะไปทำใหม่อ่ะ
1: ทำใหม่
2: เด็กก็เจ็บเพิ่มขึ้นน่ะแต่ก็เลยบอกมันว่าสมน้ำหน้าเพราะว่ามันซนน่ะแต่ทีนี้ก็คุยกับหมอว่ามันมีคนไข้กลุ่มนี้แหละเยอะม
1: ี
2: ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ที่เป็นโดยเฉพาะผู้สูงอายุบางทีก็คันไม่อยากจะทำถ้าเราเสริมเป็นสังฆาเข้าไปให้มันสปีดการรักษาได้เร็วขึ้นก
1: ็
2: น่าจะเป็นประโยชน์เดี๋ยวอาจจะรอฟังงานวิจัยนะคะซึ่งในคู่มือเล่มนี้ที่ทำเนี่ย ก็พยายามไปรีวิวว่าโบราณเขาใช้ยังไงหลักๆเนี่ยในประเทศไทยก็คือโดดเด่นเรื่องฤทธิ์ดวงแต่ในต่างประเทศก็จะโดดเด่นเรื่องของกระดูกและข้อขายเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเลยนะคะในอเมริกาอย่างเงี้ยแล้วก็ในญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยก็ทำเรื่องการควบคุมน้ำหนักเนาะแล้วก็ในเราก็มีเรื่องการปลูกเพราะว่าตัวเพชรสังฆาเนี่ยจริงๆมันทนนะแต่ว่าบางคนแบบไม่ได้เข้าใจธรรมชาติเขาเพราะฉะนั้นเวลาคนที่มาที่บูดาพาปูเบตเวลาเราแจกต้นไม้เราจะพยายามอธิบายธรรมชาติของเขาแต่ว่าขอให้แบบฟังนิดนึงไงบางคนก็เอาต้นไม้ไปแล้วก็ตายอย่างเง
1: ี้
2: ยมันเสียดายนะค
1: ือ
2: ได้สังฆาตเนี่ยมันไม่ชอบดินแน่นๆเราต้องผ่วนดินให้มันร่วนนิดนึง
1: ครับ
2: เพราะว่าปัญหาที่เราเจอคือพอดินมันแน่นนะคะเราลดน้ำอ่ะน้ำก็จะไปกองอยู่ที่รากมันไม่ซึมอ่ะที่คนโคตรอ่ะแล้วมันก็เน่าพอเน่าแล้วมันก็เกิดเชื้อราทีนี้ถ้าเกิดสมมติเราปลูก10ต้นแล้วเป็นต้นหนึ่ง10ต้นนี่ทำลายให้หมดค่ะ
1: ลามใช่ไหมติดใช่ไหม
2: ใช่มันจะลามนะคะแล้วก็เราต้องเอาไว้เนี่ยประมาณ18เดือนซึ่งมันนานอ่ะ
1: กว่าจะได้ใช้งานได้ต้อง10ปีครึ่ง
2: ก็คือเอาไปแบบผูกไว้นิดนึงทำแท็กอ่ะว่าเราปลูกวันที่เท่าไหร่เพราะว่
1: า
2: เดี๋ยวเราจะจำไม่ได้นะคะสุดท้ายก็จะจำไม่ได้แล้วก็ตัวเพชรสังฆาตเนี่ยก็คือเราใช้ตอนมันแห้งเราก็เก็บไว้แล้วเวลากรอบเนี่ยนะคะก็เราก็จะเอามาหักถ้ามันกรอบดีก็เก็บใส่ถุงใส่สุญญากาศไว้แล้วก็อาจจะเอามาทำเป็นแคปซูลกินฤทธิ์ดวงอะไรพวกเนี้ยได้หมดค
1: ่
2: ะ
1: หมายถึงว่าเราตัดสดแล้วทำให้แห้งหรือว่ายังไงฮะคำว่าแห้ง
2: คือเราอ่ะก็ตัดเป็นแว่นใช่ไหมคะแล้วก็ไปทำให้แห้งที่โดยปกติอ่ะแดดเมืองไทยมันแรงอยู่แล้วเราก็ไปตากเพชรสังฆาตน้ำเยอะนะคะเราต้องทำให้มั่นใจว่ามันแห้งวิธีการทำให้แห้งก็คือหักมันด้วยมือเนี่ยแหละถ้ามันกรอบคือมันหักครั้งเดียวแล้วมัน
1: กรอบ
2: มันขาดเลยอ่ะก็คือแสดงว่าใช่แหละแต่บางทีมันไม่ขาด
1: จ
2: ากแสดงว่ามันยังน้ำยังมีก็ต้องทำต่อนะคะทีนี้เสร็จแล้วก็เราก็ไปทำแบบลักษณะก็คือว่าไปเก็บในสุญญากาศแล้วก็เอามาใช้นะคะซึ่งฤทธิ์ดวงเองเนี่ยคนเป็นอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะแล้วยาแผนปัจจุบัน
1: อ
2: ่ะก็คุยกับคุณหมอก็บอกมันก็ใช้ไม่ได้ผลหรอกเพราะสุดท้ายคนไข้ก็ต้องไปช่วยเรื่องปรับพฤติกรรมทำให้เส้นเลือดใหญ่ที่ตะวันหนักมันแข็งแรงแล้วก็อย่าเบ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นฤทธิ์ดวงเพชรสังฆาตก็จะเป็นตัวช่วยทีนี้แต่ว่าถ้ากระดูกบางกระดูกพุนอ่ะคงอาจจะต้องได้รับผลิตภัณฑ์ที่มันได้รับการรับรองคุณภาพมาอย่างดีคงแบบเพราะว่ามันเป็นโรคที่มันมีความซับซ้อนมากกว่าตัวฤทธิ์ดวงนะคะ
1: ครับ
2: ทีนี้ในคู่มือเนี่ยเราก็จะทำแล้วก็เขียนไว้เลยว่าโรคไหนควรใช้แบบไหนใครที่เป็นคนควรระวังนะคะท่านที่สนใจก็สามารถที่จะไปเรียกว่าดาวน์โหลด
1: อ๋อดาวน์โหลด
2: นะคะตอนนี้เราอะยังไม่ได้พิมพ์เพราะเนื่องจากอันที่หนึ่งก็คือว่าทำแบบกระชั้นมาก
1: ครับ
2: ยังไม่ได้นอนกันเลยนะคะตอนนี้อันที่สองก็คือว่าก็มองว่าอะไรที่ประชาชนดาวน์โหลดเองก็ลดกระดาษเนาะ
1: ใช่ใช่ใช่ใช
2: ่แต่ว่าเดี๋ยวถ้าทุกคนชอบมากๆเดี๋ยวไปบอกพี่ต้อมเดี๋ยวแกก็สั่งไอ้พิมเองนะคะก็ไอ้เบนก็เป็นหมอเบนก็ทำเป็นเล่มใหญ่เลยแหละ A4 เพราะว่าบอกว่าพี่สองแฟนคลับเราต้องเล่มใหญ่ต้องทำตัวหนังสือใหญ่ๆเพราะว่าถ้าทำตัวหนังสือเล็กอ่ะจะแบบมองไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: ตัวหน่อย
2: ก็เลยทำขึ้นมาให้เล่มมันโตหน่อยนะคะ
1: คร
2: ับ แล้วก็มีวิดีโอด้วยดูง่ายๆนะคะเป็นแอนิเมชันปีนี้ก็จะทำแล้วก็ทำตั้งแต่กีบโบแดงเป็นสังฆาตใครมาที่บูธจะดูแล้วก็วันนี้พี่ต้อมตอนแรกพี่ต้อมก็แบบชะดีโหลมันไม่เข้ากับเรานะแต่พอทำมาพี่ต้อมแบบชอบมาก
1: โอเคเลย
2: แล้วก็เขาก็จะมีแบบคลิปไปดูแบบเวลาแบบเขาสื่อสารว่าแบ เวลาคนเราเนี่ยมีความเครียดมากๆเนี่ยนะคะเราใช้สมองมากๆมันมีขยะเจ้าเวลาเรานอนเนี่ยมันเหมือนมันไปทำความสะอาดสมองเราอ่ะแล้วก็มีขยะออกมาทีนี้คนที่มาดูที่บูธก็บอกว่าอาจารย์มังคุดเหรอคุณบอกใช่ค่ะนี่คือขยะนะคะขยะที่เอามาจากสมองแล้วก็เขาก็ดีไซน์คนทำการ์ตูนก็น่ารักแบบทำเป็นน้องบัวแดงหัวเป็นบัวแดงแล้วก็บอกเฮ้ยมันน่ารักนะเอามงกุฎนะคะกับอะไรอะเข็มขัดให้เป็นพริกไทยแล้วก็ห่อหุ้มตัวด้วยโบบกแล้วก็ถือไม้เท้าโบบกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ทำหลายวันอยู่นะคะก็เดี๋ยวอาจจะเผยแพร่ด้วยทั่วไป
1: น่าสนใจนะ
2: ใครที่มาในบูธก็น่าสนใจคือไม่ได้เน้นวิชาการมากๆแต่ว่าอยากให้เข้าใจแล้วก็เห็นประโยชน์ของการใช้สมุนไพรแล้วก็ทำให้เห็นว่าแล้วก็มีคำเตือนด้วยนะใครจะกินได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: ครบเลย
2: ก็อยากให้ช่วยกันดูแล้วก็แชร์ไปให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดนะคะแล้วก็จะได้ใช้ได้อย่างปลอดภัย
1: อันนี้ลงโซเชียลยังอาจารย
2: ์เดี๋ยว
1: ลงใช่ไหมเดี๋ยวลงโอเคครับ
2: ตอนนี้อะคือตอนแรกคือทำเป็นแนวตั้งก็คิดว่าคนจะได้ดูผ่านมือถือมาคือพี่ต้อมก็มาสั่งทำแนวนอนเพิ่
1: ม
2: อะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนี้คนที่ทำก็คือน่าจะสลบไปแล้วไม่ได้นอนมา 2-3 คืนอะไรเงี้ยก็เลยบอกเขาว่าเดี๋ยวนอนก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยลุกขึ้นมาเดี๋ยวจะให้ปัดให้มันซัดลงอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวอาจจะมีการขยายไปทำไก่ดำไปทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ทำวันนี้ก็จะมีนอกเหนือจากตัวอภัยบนแคร์ที่เป็นเพชรสังฆาฏเดี่ยวเนี่ยนะก็ยังมีตัวครีมกันแดดนะคะ
1: อภัยพรีเมียม UV ชิล
2: ใช่ทาแล้วเนี่ยน่าจะว้าวมากนะคะมันก็จะมีความชุ่มชื้นช่วยเรื่องความชุ่มชื้นได้ดีนะคะแล้วก็มีเรื่องของตัวยาแก้ไอ
1: น้ำแก้ไอมะขามป้อมสูตรไม่ใส่น้ำตาลครับ
2: ใช่ค่ะก็เรียนเชิญคุณผู้ฟังนะคะพรุ่งนี้สองก็อยู่หน้าเวทีวันนี้เราก็ได้ทำการแจกหนังสือใครมานั่งที่เก้าอี้ของเราก็ไม่ต้องไปต่อคิวนะคะเราก็แจกหนังสือไปแจกอะไรไปนะคะแข่งกับพี่ต้อมหลังจากให้พี่ต้อมนำในการแจกมาปีนี้พวกเรายอมไม่ได้แล้วเราต้องเอาบ้างนะคะเราก็แจกกันเละละไปหมดนะคะคนฟังก็แฮปปี
1: ้
2: สักพักก็เดี๋ยวมีกิมจิมาให้กินนะคะมียาดมมาให้ดมเจ็บคอมียาแก้ไอนะคะนี่ยังไม่ได้แจกแค่ข้าวกับน้ำนะคะแต่ว่าบางคนก็มีข้าวมากินแล้วเขาถามว่ามีน้ำหรือยังคะยังไม่มีเดี๋ยวเราแจกน้ำด้วยนะคะน้ำเปล่าที่บูธอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้มา
1: แบบกันเองแบบครอบครัวน่ารักน่ารักเน
2: า
1: ะ
2: บางคนก็ฝากกระเป๋าบอกว่าอาจารย์ขอฝากกระเป๋าเดี๋ยวจะไปซื้อข้าวก่อนก็เลยบอกว่าไม่อยากให้ฝากนะคะเพราะว่าถ้าฝากหลายคนจะดูไม่ทันกลัวของหายเหมือนกัน
1: ก็อยากจะฝาก
2: ก็คือตังก็เอาไปด้วยนะคะซึ่งในงานก็หลายบูธก็เขาจะใช้ไทยช่วยไทยได
1: ้
2: ก็สามารถที่จะบางคนก็น่ารักนะทำข้าวมาเองหรือว่าวันนี้เขาหมออุ่มเขาทำกิมจิจากหอมแซ่นะคะคือหอมแซ่มันกินมันจะฉุนกว่านะแต่พอมันเข้ากับกิมจิมันเข้ากันดีนะแล้วก็คนก็กินเขาก็เอาข้าวมาเขาก็ถามบอกว่าพรุ่งนี้จะมีกับข้าวอะไรคือจะได้เตรียมมาอะไรนะก็เลยค่ะก็อุ่มก็อธิบายไปอะไรอย่างเงี้ยก็ดีนะมันก็ดูเหมือนแบบเป็นเหมือนวันครอบครัวปีหนึ่งมาแบบมาเจอกันครั้งหนึ่งกินเสร็จก็มีออกกำลังกายนะคะทำฤกษีดัดตนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพรุ่งนี้ก็จะเป็นเรื่องของพรุ่งนี้ก็จะเป็นเรื่องของโรคเกี่ยวกับเมตาบอลิซึมนะคะคือพวกเบาหวานความดันไขมันซึ่งเราอ่ะเป็นเยอะมากแต่ตอนนี้มันมีทฤษฎีใหม่ๆที่น่าสนใจนะคะแล้วก็บางอย่างเนี่ยมันก็มีคำถามมาเยอะอย่างเช่นที่เราไปปักปากกาเนี่ยคือถ้าอยากผอมไปปักได้เลยนะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะผอมได้วันเดียวแล้วเสียชีวิตไหมเพราะตอนนี้มันมีแบบของปลอมด้วยนะ คือแบบงงมากคือตอนที่ ในโรงพยาบาลเนี่ยที่เราใช้กับผู้ป่วยอ
1: ่
2: ะมันหลอดละ 7,000 นะแต่ว่าตอนเนี้ยคลินิกอ่ะปักได้200อ่ะจริ
1: ง
2: มีคนไข้มาบอกแล้วสอบก็ยังบอกไปเลยว่าก็ปักไปเขาก็มาถามมาคนไข้ก็บอกว่าปักไปวันนี้ก็ไม่รู้วันพรุ่งนี้จะมีชีวิตอยู่หรือเปล่าน
1: ั่นน่ะสิ
2: แล้วก็มันไม่ยั่งยืนเนาะแล้วก็ถึงถ้าเป็นของจริงมันก็จะทำให้มวลกล้ามเนื้อมันเสียไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครใช้ก็ต้องออกกำลังกายเพิ่มมวลกล้ามเนื้
1: อ
2: แล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือมันก็โยโย่เพราะว่ามันไปกดแค่ชั่วคราวแต่พฤติกรรมของเราเนี่ยที่ต้องเปลี่ยนซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันก็มีงานวิจัยเรื่องการใช้พวกมะระขี้นกตีผลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวบางคนแบบท้องผูกเนี่ยกินมะขามแขกกินเข้าไปตั้ง10เม็ดก็ยังไม่ออกตอนนี้ความรู้ใหม่ก็คือว่ามะขามแขกที่เรากินเน
1: ี่
2: ยมันไม่ได้ออกฤทธิ์ได้เลยนะคะมันต้องใช้แบคทีเรียดีในลำไส้ไปตัดทำให้มันมีฤทธิ
1: ์
2: ทีนี้ปัญหาก็คือว่าเราไม่ได้ใส่ใจกระเพาะอะไรให้เรามีลำไส้ที่ดีอ่ะมันก็ไม่ออก
1: ตอนนี้คนไข้
2: สองเนี่ยสอกจะให้กินก็คือว่าอาทิตย์หนึ่งเนี่ยกินยาล้างลำไส้สัก 3-4 วันติดกันเพื่อล้างเอาตะคันที่มันเหนียวเหนียวออกแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยสองก็จะให้เขาเนี่ยกินตีผลาไปเพิ่มแบบเชื้อดีในลำไส
1: ้ครับ
2: หรือไม่ก็นฝักคูณอะไรเงี้ยเพื่อไปลดปริมาณของตัวมะขามแขกเพราะมะขามแขกอ่ะบางทีคนไข้นะบอกว่ามวนท้องบีบแล้วเนี่ย
1: ใช่บางคน
2: ก็ยังไม่ออกอ่ะบางคนก็ได้แค่ผายลมก็ไม่ออกเหมือนกันเพราะว่าเชื้อดีในลำไส้มันไม่พอเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะต้องใช้กลไกเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาอัปเดตความรู้กันว่าเรื่องพวกนี้เราจะจัดการยังไงเพราะว่าอย่างตัวสองเองเนี่ยก็คือค่าเลือดเนี่ยดีแต่ตอนนี้จะมีไขมันที่สูงแต่เดี๋ยวมันก็มีความรู้ใหม่ว่าไอ้ไขมันที่สูงเพียงตัวเดียวมันอาจจะบอกไม่ได้ต้องดูทั้ง LDL ต้องดูไตรกลีเซอไรด์ด
1: ู
2: สัมพันธ์กับค่าน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ใครมีค่าเลือดก็มาปรึกษาได้นะคะก็จะได้ดูแลสุขภาพเพราะว่าบางทีคนไข้ก็จะถามแบบกินเลยไหมซื้อกินเลยเราก็ถามกินไปทำไมอ่ะมันก็ต้องดูวัตถุประสงค์ก่อนว่ากินไปเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้ติดตามได
1: ้
2: คือที่ถามเนี่ยไม่ได้กวนประสาทแต่ว่าในหลักการใช้ยาหรือใช้สมุนไพรมันต้องกินแล้วมันต้องตอบโจทย์บางอย่าง
1: ใช่
2: คือเหมือนเราแบบว่าเรามีจุดหมายปลายทางอ่ะของการใช้ชีวิตของการทำงานใช่ไหมสมมติเราทำงานเราก็ทำถึง60เพราะว่ามันสิ้นสุดเนี่ยเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราทำก็ทำไม่ดีเพราะฉะนั้นการรักษามันก็เหมือนกันคือเรามีเป้าหมายคืออะไรมันไม่ใช่อาหารที่แบบเราต้องกินทุกวันแต่ว่าเราต้องกินไปแล้วเราต้องสังเกตเรามีปัญหาสุขภาพอะไรแล้วเราสังเกตเราจะได้รู้ว่าเรามาถูกทางหรือเปล่าเราปลอดภัยหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ก็อยากเน้นย้ำนะคะใครที่มีปัญหาสุขภาพก็มาโดยเฉพาะเรื่องโรคเรื้อรังนะคะก็มาฟังกันได้นะคะมาปรึกษาได
1: ้ครับทั้งที่ส่วนที่เป็นเวทีใหญ่ก็มีกิจกรรมเวทีย่อยของเราก็มีกิจกรรมด้วยเนาะ
2: ใช่ใช่ค่ะ
1: ครับผมงั้นพักเลยนะอาจารย์นะ
2: ได้ค่ะ
1: โอเคครับอ่ะให้ทางดร.สองท่านพักแป๊บหนึ่งนะก็ง่ายๆเลยเพชรสังฆาฏนะก็จะมีสองสรรพคุณสรรพคุณเรื่องของฤทธิ์ดวงกับสรรพคุณเรื่องของกระดูกและข้อนะก็เลือกใช้เอานะครับถ้าเป็นของอภัยภูเบศเนี่ยนะเราก็ทำไว้สองแบบเลยถ้าเป็นแบบว่าต้องการดูแลสุขภาพของกระดูกและข้อก็ได้เป็นอภัยโบนแคร์นะอภัยโบนแคร์ตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดเลยถ้าเป็นตัวเดิมก็จะเป็นแคปซูลเพชรสังฆาฏอันนั้นก็จะเป็นเรื่องของฤทธิ์ดวงไปนะครับก็มีความชัดเจนมากขึ้นนะใช้ให้ตรงใช้ให้ถูกต้องก็จะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับยาน้ำแก้ไอมะขามป้อมสูตรไม่ใส่น้ำตาลตัวใหม่ล่าสุดและอภัยพรีเมียม UV Shield นะครับครีมกันแดดที่ดร.ต้อมบอกว่าโอ้โหมันดีจริงมันเจ๋งจริงนะลองดูนะใครว่างๆที่ต้องใช้ประจำก็ควรจะลองใช้ผลิตภัณฑ์ของคนไทยของอภัยภูเบศนะครับหลังเบรกครับเปิดโอกาสให้ผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาสอบถามเพิ่มเติมกับทางดร.สองนะครับ02 290 0473นะคืนนี้คืนพรุ่งนี้สุขภาพดีวิถีไทยเราออกอากาศที่ห้องส่ง FM นะเพราะฉะนั้นก็จะเปลี่ยนเบอร์มาเป็น022900473หลังเบรกโทรเข้ามาได้นะช่วงนี้พักฟังสปอร์ต1ชุดครับ
3: ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
4: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
5: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
3: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
4: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
6: ปวดข้ออักเสบพกช้ำปวดกล้ามเนื้อเส้นข้อเอ็นอักเสบอาการเหล่านี้บรรเทาได้ด้วยสมุนไพรไทยกระดูกไก่ดำหรือบัวฮาดำหมอยาไทยกล่าวไว้ว่าตกต้นไม้ควายชนใช้กระดูกไก่ดำได้ผลดีสเปรย์กระดูกไก่ดำมัสคูลสเปรย์สมุนไพรไทยใช้ได้ทั้งผู้ป่วยเฉียบพลันและผู้ป่วยเรื้อรังมั่นใจสมุนไพรไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
7: คุณแม่ตากเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
8: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
7: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
8: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
7: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
8: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
7: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
9: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
10: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
11: แม่ลืมปิดแก๊ส
12: แม่ลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำ
13: โอ้ยแม่อายุมากขึ้นก็หลงลืมแบบนี้เหรอลูกทำยังไงได
11: ้ทำได้สิแม่อภัยภูเบศเขามีตำรับอภัยบีช่วยเรื่องความจำนะแม่ใช้ในโรงพยาบาลมานานแล้วและมีงานวิจัยยืนยันด้วย
12: ใช่ใช่เพราะว่าผสมกลีบบัวหลวงใบบัวบกพริกไทยรวมกัน3ชนิด
13: อุ๊ยน่าสนใจมากลูกเราต้องซื้อยังไงล่ะ
11: สนใจก็โทร0957637945หรือตามร้านตัวแทนสมุนไพรอภัยภูเบศทั่วประเทศ
14: อภัยบีสมองดีไม่มี

0: โลกเปลี่ยนเร็วสุขภาพเราต้องพร้อมกว่าเดิมอภัยภูเบศชวนคุณและครอบครัวมาเรียนรู้การพึ่งตนเองด้วยสมุนไพรไทยในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23พบของแจกฟรีทุกวันทั้งหนังสือสมุนไพรต้นพันธุ์สมุนไพรหายากเมล็ดพันธุ์มะระขี้นกตรวจปรึกษาสุขภาพฟรีชมสวนสมุนไพรกว่า100ชนิดและอัปเดตงานวิจัยสมุนไพรล่าสุด 2-5 กรกฎาคมนี้ 10 โมงเช้าถึง 2 ทุ่มที่ Impact เมืองทองธานีห่อ 11-12 สุดยอดงานสมุนไพรแห่งปีที่คนรักสุขภาพไม่ควรพลาด
1: ครับสุดยอดงานสมุนไพรแห่งชาตินะฮะยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วนะฮะทั้งสองฮอภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนร่วมกันนะจัดงานตรงนี้ครับผู้ฟังโทรมาแล้วนะครับที่022900473โทรจากไหนครับ
2: ครับพิษณุโลกค่ะคุณบรรลง
1: พิษณุโลกเชิญเชิญครับเชิญคุยกับด็อกเตอร์ได้เลยครับ
2: พอด
1: ี
2: ค่ะฟังอาจารย์พูดถึงเรื่องกระดูกบางอะพอดีไปโรงพยาบาลมาว่าเข่ามันบวมแล้วก็มันขัดแล้วก็หมอเขาที่โรงพยาบาลกระดูกเขาก็ให้ไปตรวจมวลกระดูกได้ตรวจมาแล้วเขาบอกว่ากระดูกบางอะค่ะกระดูกบางจะถามอาจารย์หมอว่าจะต้องกินตัวไหนก็แต่ตอนนี้สั่งซื้อเพชรสังฆาตของทางอภัยภูเบศมากินประจำอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นท้องผูกด้วยแล้วก็กินสารตีปลาด้วยแต่ตอนนี้ท้องระบบท้องขับถ่ายดีขึ้นมาแล้วค่ะแต่ตอนนี้ก็มีกระดูกบางแล้วตอนนี้ฟังอาจารย์หมอพูดก็เลยสงสัยอยากให้อาจารย์หมอแนะนำว่าควรจะกินตัวใหม่ที่อาจารย์คุยเมื่อกี้หรือเปล่าคะ
3: หมดประจำเดือนแล้วใช่ไหมคะ
2: อ๋อไม่มีแล้วค่ะตอนนี้อายุ72แล้วค่ะ
3: อ๋อถ้ามีกระดูกบางทานได้เลยค่ะเป็นกลุ่มเป้าหมายอยู่แล้วของตัวผลิตภัณฑ์ค่ะ
2: ค่ะคุณอาจารย์ช่วย
1: ทีนี้ซื้อ
2: เพชรสังฆาตใช่ไหมคะ
1: คุณน้อยซื้อเพชรสังฆาตที่เป็นแคปซูลมาแล้วใช่ไหม
2: น้องที่บ้านมีแต่ไอ้เพชรสังฆาตธรรมดานะคะแต่ที่ที่อาจารย์หมอคุณบรมพูด
1: มันเป็นตัวที่จะดูแลเรื่องกระดูกและข้อที่เราทำมาใหม่เนี่ยมันคืออภัยโบนแคร์
3: ใช่ค่ะ
1: แต่ทีนี้ว่าซื้อตัวนั้นมาหรือเดี๋ยวคุณน้อยนิดนึงคุณน้อยซื้อมาแล้วหรือยังไอตัวที่เป็นแคปซูลปกติอะเพชรสังฆาตแคปซูลปกติอะซื้อมาแล้วหรือยังครับ
2: แคปซูลปกติมีอยู่กินอยู่ค่ะมีซื้อมาแล้วค่ะ
1: ซื้อมาแล้วเหลือกี่กระปุกครับ
2: เหลืออยู่อีกกระปุกกว่าๆค่ะ
1: แล้วซื้อมากินเพื่ออะไรตอนนั้น
2: มันกินเพราะว่ามันเป็นมันเจ็บก้นนะคะแบบหมายถึงมะลิสิดวงอะไรอย่างเงี้ยกินเข้าไปหมดไปประมาณสักครึ่งกระปุกอ่ะก็หาย
1: ทีนี้อยากจะได้ตัวที่ดูแลกระดูกด้วยก็เลยถามอาจารย์ว่าจะกินตัวนั้นต่อหรือว่าจะกินตัวนี้แทนหรือว่ายังไงดีอาจารย์เชิญครับ
3: คือหมายถึงตัวกระดูกถูกไหมคะ
2: ค่ะ
3: ตัวกระดูกก็ต้องเป็นเพชรสังฆาตเดียวอะค่ะเพราะว่าเราควบคุมสารสำคัญนะต่อ1เม็ดอะค่ะก็ต้องกิน2เม็ด2เวลาค่ะเช้าเย็น
1: ถ้าเจาะจงเรื่องกระดูกเลยก็ต้องมาตัวนี
3: ้ค่ะใช่ค่ะ
1: แต่ว่าตัวเก่าก็ยังเหลืออีกกี่กระปุก
2: เหลือกระปุกเดียวถ้าเราไม่เจ็บอ้นไม่ท้องไม่ผูกไม่เป็น

0: นะเขาว่าอย่างเงี้ย
1: ใ
0: ช้ใต้อาจารย์แนะนำว่าอย่างนี้เราต้องดูแลตัวเองยังไงหรือว่าต้องกินยังไงเสริมไหมคะ
1: ก็คือเป็นสังขารเนี่ยใช้ร่วมกับการปรับพฤติกรรมคือกระดูกเราเนี่ยค่ะมันก็จะสร้างความหนาแน่นขึ้นมาในถึงแม้อายุเยอะก็ยังสร้างได้แต่อาจจะวิธีเท่ากับคนหนุ่มสาววิธีการสร้างก็คือกินอาหารพวกที่ปลาตัวเล็กตัวน้อยพวกนี้นะคะผักใบเขียวแล้วก็จะต้องออกกำลังกายแบบลงน้ำหนักถ้าเกิดสมมติว่าน้ำหนักเราเยอะนะคะเราก็อาจจะเริ่มจากเดินก่อนก็ได้วันหนึ่งเดินให้ได้สัก5-6,000 ก้าวอย่างเงี้ยค่ะพยายามเดินให้ได้เยอะๆนะคะมันก็จะสร้างทำให้มวลกระดูกเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นถ้าดีไปกว่านั้นก็อาจจะใช้เช่นเรื่องของการทำสควอตนะคะการลุกนั่งเก้าอี้อย่างเงี้ยค่ะ
2: อ
1: ันเนี้ยก็ช่วยทำให้กล้ามเนื้อบริเวณขาหลังเนี่ยมันแข็งแรงแล้วก็ในขณะเดียวกันตัวกระดูกเนี่ยเวลามันโดนแรงโน้มถ่วงของโลกกดลงอะค่ะมันก็จะสร้างความหนาแน่นเพิ่มมากขึ้น
2: ความแข็งแรงขึ้นมาด้วย
1: อันที่สามเนี่ยก็คือเรื่องของแดดคือประเทศไทยเราเนี่ยเรามีแดดเยอะนะแต่คนไทยเนี่ยขาดว
2: ิ
1: ตามินดีที่เป็นสาเหตุของกระดูกบางด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเช้าเนี่ยนะคะโดยเฉพาะ8 โมงไปแล้วเนี่ยแดดถือว่าดีคือบางคนบอกว่าเอาแดดสัก6 โมงเนี่ยจะยังมันอ่อนไปมันไม่สร้างอ่ะมันยังไม่ได้สร้างวิตามินดีก็สัก8 โมงจริงๆเนี่ยตามวิจัยเขาบอก10แต่คิดว่าณเวลาเนี้ยถ้า10เราออกไปเราอาจจะไปสตอก่อน ก็สัก8 โมงอย่างเงี้ยค่ะไปเดินรับแดด5 นาที10 นาทีให้วิตามินดีมันเข้าไปในร่างกายแล้ววิตามินดีที่เราได้รับจากแดดแสงแดดเนี่ยมันดูดซึมง่ายแล้วก็มันผลดีมันคุณสมบัติมันดีกว่าสังเคราะห์อ่ะนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็ช่วยกันค่ะแล้วแต่ว่าอีกอันนึงก็คือต้องระวังเรื่องการหลม
2: อย่าให้หลม
1: ผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่กระดูกบางเนี่ยก็จะเป็นกระดูกบริเวณสะโพกนะคะเวลาหักเนี่ยเรื่องใหญ่เลยเพราะว่าเนื่องจากมันเป็นกระดูกชิ้นใหญ่นะคะคนไข้ก็ต้องนอนโรงพยาบาลนานแล้วบางทีก็ถ้าหักเยอะเนี่ยมันก็อาจจะยิ่งทำให้โอกาสนอนโรงพยาบาลนานหรือว่าโอกาสที่จะเกิดการติดเตียงก็มีได้มากเพราะฉะนั้นต้องระวังเรื่องหลมต้องอาจจะต้องไปปรับบ้านปรับอะไรอย่างเงี้ยร่วมด้วยถ้าแบบบ้านเรารู้สึกว่าเดินแล้วพื้นมันไม่เท่ากันมันไม่สะดวกหรือการจัดวางของอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นการป้องกันนะคะแต่การสร้างความแข็งแรงเนี่ยต้องเกิดจากเรื่องอาหารออกกำลังกายรับแสงแดดค่ะ
2: ครับ
0: แล้วก็ถามสรุปแล้วต้องสรุปแล้วกินยาไอ้เนี่ยอะไรนะ
2: อภัยโบนแคร
0: ์เก่าทางคาบตัวเก่าที่ทุกวันนี้ยังกินได้ไหมคะอาจารย์โดยที่ว่าเราไม่เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นเพชรอะไรนะเรียกอะไรนะพวานะที
1: ่ใช่ค่ะอภัยบุญแคร์มันใช้กับกระดูกอยู่แล้วค่ะ
2: อาจารย์แนะนำว่าถ้าจะดูแลกระดูกให้กินอภัยบุญแคร์แล้วตัวนั้นเก็บเอาไว้ตอน
1: เก็บไว้สำหรับ
2: สำหร
1: ับ
2: ฤ
1: าษ
2: ีดวงครับ
0: เดี๋ยวขอจดหน่อยค่ะคุณบรมคำว่าอภัย
2: โบนแคร
0: ์อภัย
2: โบน
0: อภัย
2: โบนแคร์
0: อภัยบูนเหรอคะ
2: โบน
1: โบนที่แปลว่ากระดูกอะค่ะ
2: สระโอบอใบไม้ทอทหารน่ะ
0: โบน
2: แคร์บอนอนหนูก็ได้โบนสระโอบอใบไม้นอนหนูโบนแล้วก็แคร์
0: แคร์จ
2: ้
0: ะ
2: จ้ะ
0: อันนี้ต้องสั่งซื้ออย่างเดียวเพราะว่าตามโรงพยาบาลพุทธที่ยังไม่มีมาส่งเนาะ
2: เด็กอาจารย์สั่งที
0: ่
2: โรงพยาบาลอภัยเวชได้ยังครับอภัยบุญ
1: ได้แล้วค่ะ
2: สั่งไปสั่งโทรศัพท์ไปสั่งซื้อได้เลยครับ
0: ค่ะพอทุกอย่างที่ซื้อมาก็จะสั่งอภัยเวชมาทั้งงานเลย
2: จ้ะ
0: แล้วก็ขอถามอาจารย์อีกข้อนึงค่ะไออภัยบีอะค่ะกินข้าวประมาณ5 โมงเย็นบางทีก็5 โมงเย็นกว่านิดนึงแล้วทีนี้มากินไพบีตอนประมาณสัก2 ทุ่มบางทีก็2 ทุ่มกว่านิดๆเลยบางทีก็ยังไม่2 ทุ่มพอกินทีไรมันจะมีอาการร้อนท้องร้อนในกระเพาะ
1: ต้องกินหลังอาหารค่ะกินหลังอาหารค่ะ
0: ขอจะถามอาจารย์ว่าจะเปลี่ยนเป็นหลังอาหารเลยได้ไหม
1: ใช่กินหลังอาหารเลยค่ะ
2: แนะนำให้กิน
1: เนี่ยคือกีบบัวแดงเนี่ยเดี๋ยวอธิบายให้เข้าใจ
2: อาจารย์มีเวลา2 นาทีครึ่งครับเชิญครับ
1: มันไม่ใช่ยานอนหลับมันไม่กินแล้วกดประสาทแล้วหลับมันยานอนหลับ เพราะฉะนั้นมันใช้เวลาในการปรับสมดุลโดยเฉพาะลดความเครียดพี่ต้องกิน

0: แล้วก็กินเย็นหลังอาหารเช้าหลังอาหารเย็นอย่างเงี้ยค่ะเป็นเวลาสัก4สัปดาห์เนี่ยมันก็จะช่วยปรับสมดุลการนอนทำให้คุณภาพการนอนดีขึ้นนะคะ
1: แล้วมันมีพริกไทยเยอะมีพริกไทยเยอะไปกินท้องว่างก็อาจจะแสบคอได้
0: อาจจะลองใช่
1: ร้อนท้องแสบคอได้นะเคลียร์ไหม
2: อ
1: ่
2: าใช่อาจารย์ขอบคุณคุณบรรลุด้วยค่ะ
1: ยินดีครับอ่ะมีเวลา2นาทีมีคำถามสั้นๆเชิญเลยครับ022900473เดี๋ยวชั่วโมงหลังหมอมากรมานะเชิญครับถามได้เลยครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะจะถามว่าตรีพลาน่ะทานพร้อมกับอภัยบีได้หรือเปล่าคะ
0: ตรีพลาทานพร้อมอภัยบีได้ค่ะคือ
3: ไม่
0: มีปัญหาไม่ตีกัน
1: ไม่ตีกันครับ
0: แล้วจริงๆคนที่ท้องผูกอะค่ะตอนนี้แนะนำให้กินตรีพลาพวกร่วมไปด้วยค่ะเพื่อปรับให้มันมีเชื้อดีในลำไส้อะค่ะ
3: ค่ะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับผมตรีพลาสามารถกินร่วมกับอภัยบีได้นะครับได้ครับผมไม่ตีกันไม่มีปัญหานะครับมีไหมสั้นๆแบบเนี้ยเพราะว่ามันเหลือนาทีสุดท้ายแล้วอ้าวถามเลยครับอุ้ยสายหลุดขออภัยด้วยทันไหมเนี่ยนาทีสุดท้ายใครอยู่กรุงเทพหรือว่าปริมณฑลหรือว่าสะดวกที่จะไปงานมหกรรมสมุนไพรชาติมีถึงวันอาทิตย์นี้นะครับมีจนถึงวันอาทิตย์นี้เหลืออีก3วันนะศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับที่ Impact เมืองทองธานีนะครับฮ11และฮ12อ่ะหมดเวลาแล้วอาจารย์ดร.ครับ
0: ค่ะ
1: ขอบคุณมากนะครับ
0: พบกันในงานนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับผมอยากไปเจอทางดร.2อาจารย์2ก็ไปถามไทยได้เลยนะท่านก็อยู่แถวบูธอภัยภูเบศรอะไรไปไหนไม่ได้นะต้องเฝ้าบูธดูแลบูธอยู่นะเจออาจารย์อามาอาจารย์แอ๊กมานะหลายท่านหมอแพทย์แผนไทยก็มาให้คำปรึกษาด้วยนะครับสามารถที่จะไปปรึกษาแล้วก็จัดยาให้เลยนะครับเดี๋ยวเราพักฟังข่าวกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังครับจบข่าวแล้วกลับมาเจอกันในช่วงที่2แล้วก็คุณหมอมากรมาเจอกับเราเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้พักฟังข่าวก่อนครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนช่วงวันที่6ถึง7กรกฎาคมนี้หลายพื้นที่ของประเทศเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
4: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศช่วงวันที่6ถึง7กรกฎาคมนี้เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม
6: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.เฝ้าระวังตั้งแต่วันที่6ถึง7กรกฎาคมนี้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากสำหรับภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนลดลงเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมาสปป.ลาวและเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มทั้งนี้คาดการพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสมมากกว่า200มิลลิเมตรได้แก่จังหวัดน่านบริเวณอำเภอบ่อเกลือจังหวัดนครราชสีมาบริเวณอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดจันทบุรีบริเวณอำเภอขลุงจังหวัดตราดบริเวณอำเภอเกาะกูดเมืองตราดคลองใหญ่บ่อไร่เขาสมิงและเกาะช้างจังหวัดนนทบุรีบริเวณอำเภอปากเกร็ดและบางบัวทองจังหวัดระนองบริเวณอำเภอเมืองระนองและจังหวัดพังงาบริเวณอำเภอเมืองพังงาและกระปงยาพันยางเทียนรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเร่งเสริมแผนรับมือน้ำท่วมฝั่งตะวันออกพร้อมเปิดใช้อุโมงค์ระบายน้ำบึงหนองบอนภายในปีนี
7: ้นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันออกว่าได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องทั้งในระยะสั้นระยะยาวและมาตรการแก้ไขเฉพาะจุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่โดยในส่วนของมาตรการระยะสั้นได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานเช่นพร่องน้ำในคลองก่อนฝนตกตรวจสอบความพร้อมของประตูระบายน้ำระบบไฟฟ้าและการติดตั้งเครื่องสูบน้ำชั่วคราวในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมพร้อมประสานกับกรมชลประทานและจังหวัดใกล้เคียง ทั้งจังหวัดปทุมธานีฉะเชิงเทราและสมุทรปราการเฝ้าระวังสถานการณ์และเร่งระบายน้ำหลังฝนหยุดตกและเตรียมใช้งานระบบอุโมงค์ระบายน้ำบึงหนองบอนซึ่งพร้อมเปิดใช้งานภายในปีนี้ส่วนมาตรการระยะยาวได้เตรียมดำเนินโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำส่วนต่อขยายจากบึงหนองบอนไปยังคลองประเวศบุรีรมย์และคลอง4เพื่อเพิ่มศักยภาพการรองรับและระบายน้ำจากพื้นที่ฝั่งตะวันออกได้มากถึงประมาณ4ล้านลูกบาศก์เมตรก่อนสูบระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาขณะเดียวกันได้ลอกท่อระบายน้ำแล้วกว่า 3,739 กิโลเมตรหรือร้อยละ98ของแผนทั้งปีคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนนี้จุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: การประปาส่วนภูมิภาคร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเปิดตัวอะควานาโนนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีกรองน้ำดื่มเคลื่อนที่ลดปัญหาความขาดแคลนน้ำในสภาวะวิกฤต
8: นายสุทัศน์นุชปานรองผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.พร้อมด้วยนายวรวรงค์รักเรืองเดชรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวนวัตกรรมรถผลิตน้ำดื่มด้วยนาโนเทคโนโลยีพร้อมระบบติดตามคุณภาพน้ำหรืออะควานาโนจำนวน10คันเป็นนวัตกรรมที่ต่อยอดจากความสำเร็จในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยหลายจังหวัดเช่นเชียงรายเชียงใหม่และสงขลาซึ่งโรงกรองน้ำได้รับความเสียหายจนไม่สามารถผลิตน้ำได้ตามปกติสำหรับรถผลิตน้ำนาโนสามารถผลิตน้ำดื่มสะอาดได้ประมาณ250ลิตรต่อชั่วโมงพร้อมระบบตรวจติดตามคุณภาพน้ำแบบเรียลไทม์ทำให้น้ำดื่มที่ผลิตได้มีคุณภาพตามมาตรฐานกรมอนามัยและองค์การอนามัยโลกในระยะต่อไปกปภ.เตรียมพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมขยายกำลังการผลิตและจำนวนเครื่องกรองน้ำนาโนเพื่อให้ประชาชนทั่วประเทศสามารถเข้าถึงน้ำดื่มสะอาดและปลอดภัยได้อย่างทั่วถึงแม้ในช่วงเกิดภัยพิบัติหรือสถานการณ์ฉุกเฉินชวนันท์มาลีรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติ

0: ก่อนใครต้องที่นี่อภัยภูเบศชวนคุณสัมผัสนวัตกรรมสมุนไพรใหม่ล่าสุดเปิดตัวครั้งแรกในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23พบอภัยโบนแคจากสมุนไพรเพชรสังฆาฏดูแลกระดูกและข้อยาน้ำแก้ไอมะขามป้อมสูตรไม่ใส่น้ำตาลตำนานยาแก้ไอที่คนไทยไว้วางใจและอภัยพรีเมียม UV ชิลนวัตกรรมกันแดดผสานพลังสารสกัดสมุนไพรและเทคโนโลยีสมัยใหม่ปกป้องผิวจากแสงแดดและมลภาวะพร้อมช็อปผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพโปรโมชั่นพิเศษส่วนลดของแถมและสิทธิพิเศษมากมาย 2-5 กรกฎาคมนี้ 10 โมงเช้าถึง 2 ทุ่มที่ Impact เมืองทองธานีห.11 ห.12อภัยภูเบศนวัตกรรมสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพของคนไทย
1: ครับผมอ่ะเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยนะพรุ่งนี้ใครไปงานมหกรรมสมุนไพรชาตินะถ้ามีเวลาก็เจอกันนะช่วงเที่ยงบ่ายโมงบ่ายสองเนี่ยผมจะไปเดินในงานมหกรรมสมุนไพรชาตินะครับถ้าเจอก็ทักทายกันด้วยแล้วกันเนาะใครว่างแล้วเจอกันนะแล้วก็ฝากด้วยแล้วกันถ้ามีเวลาก็ควรจะเลยเพราะว่างานนี้ปีหนึ่งครั้งเดียวนะ Impact เมืองทองธานีนะถึงวันอาทิตย์นี้สำหรับงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติอภัยภูเบศจัดหนักจัดเต็มเหมือนเดิมนะมีของแจกของแถมผลิตภัณฑ์ใครที่ต้องการผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศเนี่ยโอ้โหไปได้เลยไปซื้อเลยนะไปซื้อตนได้เลยนะมีของแถมอีกแล้วก็ลดราคาพิเศษอีกนะน่าสนใจมากนะครับคุณหมอมะกอนลิ้มอุดมพรมารอแล้วนะครับเอ๊ะผมหาเฟซบุ๊กไม่เจอคุณหมอครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีพี่บรมครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
1: วันนี้มีเฟซมั้ย
2: วันนี้อ๋อมีฮะ
1: มี
2: กดถ่ายทอด
1: แหมออกเฟซแล้วลืมออกถ่ายทอดนี่มันก็ไม่สาธารณะมันก็ไม่สาธารณะอะดิ
2: โอเคเปิดแล้ว
1: ออกแล้วใช่ไหมออกแล้วนะ
2: ลืมกระปุ่มแล้วคร
1: ับเดี๋ยวผมดูนิดนึงโอเค
2: ครับ
1: เชิญครับเชิญครับว่าต่อเลยครับ
2: ครับผมนะฮะก็เดี๋ยวจะมีข่าวสมุนไพรอภัยภูเบศด้วยนะฮะก็ไปกวาดมา3รางวัลเนาะ
1: โอ้ใช่ใช่เห็นอยู่3รางวัลครับ
2: ในงานหมุนสมุนไพรแห่งชาติแหละนะฮะแล้วก็แหมถ้าใครไปเดินแล้วเจอพี่บรมเขาอาจจะจำไม่ได้เนาะว่าทำไมแบบตัวจริงยังหนุ่มอยู่แบบนี้อะไรเงี้ยเนาะพี่บรมต้องแบบเขียนป้ายห้อยไปด้วยผมบรม
1: จ
2: ริงเอาเดี๋ยวเขานึกว่าแบบแหมใช่ไหมจริงๆเรายังหนุ่มอยู่เลย
1: เขินเลยเขินเลย
2: ไม่ต้องโชว์มาพี่บรมเนี่ยดูแลสุขภาพดีมากนะฮะไม่อ้วนเลยนะ
1: ไม่อ้วนครับไม่อ้วนไม่อ้วนไม่อ้วน
2: แสดงว่าเลือกรับประทานอาหารดีออกกำลังกายพักผ่อนดีนอนพอ
1: ครับ
2: นะฮะถึงแม้ว่าลักษณะงานอาจจะต้องแบบมีทำกลางคืนอะไรเงี้ยแต่ว่าผมว่าพี่ลมจะสรรเวลาดีมาก
1: พอสมควรพอสมควรก็คือเราจัดรายการ
2: ดีนะผมขาครับผม
1: เราจัดรายการเพื่อสุขภาพเราก็ต้องพยายามดูแลสุขภาพด้วย
2: แล้วจัดรายการไปด้วยนี่ออกกำลังกายไปด้วยไหมเนี่ยแบบปีบิดพื้นอะไรเงี้ย
1: มีบางทีก็มีบิดเนื้อบิดตัวเอ็กซ์เซอร์ไซส์อะไรเงี้ยหลังไมค์อ่ะใครจะเห็นหลังไมค์ไม่มีใครเห็นเรา
2: ใช่ไหมหลังไมค์เราอาจจะใส่ผ้าขาวม้า
1: ใช่ถอดเสื้อจัดรายการยังมีเลย
2: ไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้เขามีไลฟ
1: ์ถ้าไลฟ์ถอดเสื้อจัดรายการนี่เรตติ้งกระฉูดแน่เลย
2: แต่ผมเคยนะพี่บรม
1: ครับ
2: คือประชุมซูมอย่างเงี้ยเราก็นึกว่าเห็นแค่ครึ่งตัวใช่ไหมข้างนอก
1: ครึ่งท่อนครึ่งท่อน
2: โอ้โหอย่างดีเลยนะฮะข้างล่างนี่กางเกงขาสั้นเลยฮะ เราก็ลืมไปประชุมเสร็จเขามีพักใช่ไหมลุกไปเข้าห้องน้ำ
1: จ้าเอ๋เลย
2: จ้าเอ๋ลืมปิดกล้อง ระวังด้วยฮะแต่งตัวดีครับผม
1: ครับครับครับ
2: โอ้แต่ว่าวันนี้ดูข่าวไม่น่าเชื่อเลยฮะที่เ
1: หตุ
2: เด็ก11ขวบโอ้ครับตอนนี้มรณะเพิ่มอีก1ลูกแล้วนะฮะ
1: เป็น9โอ้ย9นะข่าวเศร้า
2: แล้วดูคลิปเนี่ย โอ้ไม่ไม่ก็หนักนะนะ
1: ครับ
2: ไม่ก็หนักนะครับก็มันเป็นเรื่องที่ไม่น่าเกิดขึ้นได้เลยนะครับก็เดี๋ยวคงต้องตามดู
1: ผมไม่ตามเลยข่าวนี้ผมไม่ตามเลยแบบอ่านแบบตามแล้วรู้สึกไม่ค่อยสบายใจ
2: กดเข้าไปดูนิดนึงนะ
1: ครับ
2: ติดตาเลยนะครับครับก็เป็นเหตุการณ์ที่ต้องช่วยกันระมัดระวังเน
1: า
2: ะ
1: ผู้ปกครองต้องนะอย่าประมาทนะเรื่องแบบนี้ครับผม
2: ครับผมครับโอเคอ่ะไปดูข่าวสุขภาพกันนะครับสุดเจ๋งนะครับอภัยภูเบศรกวาด3รางวัลสมุนไพรคุณภาพแห่งชาติตอกย้ำการพัฒนาสมุนไพร40ปีนะในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขภายใต้แนวคิด Natural Root Economic Boost นะครับจากธรรมชาติสู่การสร้างเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนเพื่อขับเคลื่อนสมุนไพรไทยสู่การเป็นทั้งเครื่องมือดูแลสุขภาพและฐานเศรษฐกิจชีวภาพสำคัญของประเทศระหว่างวันที่ 2-5 กรกฎาคม 2569 ที่ Impact เมืองทองธานีฮอลล์ 11-12 นะครับหนึ่งในไฮไลท์สำคัญของการจัดงานคือการประกวดรางวัลสมุนไพรคุณภาพซึ่งในปีนี้มีหลายหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมโดยอภัยภูเบศรหนึ่งในองค์ภาคีร่วมจัดงานได้รับรางวัลสมุนไพรคุณภาพรวม3รางวัล นะครับโดยแพทย์หญิงบริรัตน์ไกรโกศลผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรให้ข้อมูลว่าทั้ง3รางวัลที่ได้รับในปีนี้เป็นบทพิสูจน์ถึงการพัฒนาสมุนไพรบนฐานงานวิจัยและมาตรฐานการผลิตต่อเนื่องกว่า40ปีสามารถยกระดับสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ได้รับการยอมรับระดับประเทศทั้ง3รางวัล นะครับนะฮะได้แก่รางวัลปลูกรักปลูกไทยด้วยใจรักนะครับซึ่งเป็นรางวัลกิจกรรมการประกวดผลิตภัณฑ์ดีเด่นภาครัฐซึ่งยาแคปซูลเพชรร้อยข้อจากสมุนไพรเพชรสังฆาตของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภูเบศรเนี่ยได้รับรางวัลยาเดี่ยวประเภทโกลนะฮะและรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพพรีเมียมเฮอร์เบิลโปรดักต์2569อีก2ผลิตภัณฑ์ได้แก่อภัยบีเมลอนจากมะระขี้นกซึ่งจะช่วยคุมระดับน้ำตาลในเลือดรวมถึงมัสคูลสเปรย์จากกระดูกไข่ดำพัฒนาเป็นยาต้านสเปรย์แก้ปวดกล้ามเนื้อและข้อของกลุ่มเอ็นเซตนะครับได้รับรางวัลประเภทที่2พรีเมียมเฮอร์เบิลโปรดักต์ Sustainable ที่ตอกย้ำถึงคุณภาพสมุนไพรไทยที่พัฒนาบนฐานงานวิจัยและมาตรฐานการผลิตนะครับรวมทั้งส่งเสริมการใช้วัตถุดิบในประเทศเพื่อความยั่งยืนโดยก่อนหน้านี้ผลิตภัณฑ์มัสคูลสเปรย์จากกระดูกไก่ดำก็ได้กวาดรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพและPrime Ministerเฮอร์บอลอวอร์ดมาแล้วนะครับ ก็นอกจากนี้เนี่ยในบูธมันก็มีการจัดทำหนังสือนะฮะบันทึกของแผ่นดิน16นะฮะสมุนไพรเกาะป้องกันสุขภาพในภัยพิบัติอันนี้อาจารย์ต้อมเนี่ยทุ่มเททำเลยนะครับ
1: ครับ
2: ท่านใช้เวลา2เดือนนะฮะปิดห้องนะฮะทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเลยนะโดยจะมีการจัดแบ่งกลุ่มสมุนไพร16กลุ่มเพื่อครอบคลุมการใช้ประโยชน์นะครับซึ่งภายในเล่มเนี่ยจะมีสูตรการทำยาต่างๆมาแจกฟรีในงานวันละ200เล่มนะครับและพันสมุนไพรที่ควรมีติดบ้านวันละ300ต้นนะฮะเช่นหอมแท้รางจืดชูลงยาและกระเพราป่านะฮะเพราะมีเภสัชกรและแพทย์แผนไทยมาให้ความรู้ให้คำปรึกษาสุขภาพและการใช้ยาสมุนไพรฟรีตลอดทั้งงานนะครับก็เชิญชวนนะครับงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23 2-5 กรกฎาคม10โมงถึง2ทุ่มนะฮะอินแพคเมืองทองธานีฮอลล์11ถึง12ครับผมเจอได้เลยครับ
1: บูธอภัยภูเบศรอยู่หน้าฮอลล์12เลยเข้าไปเจอเลยนะฮะพรุ่งนี้แจกรางจืดพันที่ตัวยาเข้มข้นที่สุดนะเท่าที่เราดูแลมานะพันหนองทะเลปราจีนบุรีวันเสาร์แจก
2: พันสูง
1: ฮะใช่ๆวันเสาร์แจกพลูลงยาวันอาทิตย์กะเพราป่าครับเชิญ
2: เที่ยวกันอภัยนะครับแล้วก็ลดราคาพิเศษด้วยนะพี่ลมเน
1: า
2: ะ
1: ใช่ลดราคาพิเศษให้ด้วยครับแล้วมีของแถมอีก
2: ผมมันลืมโปรโมทไป
1: ว่า
2: ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะตอนวันเกิดโรงพยาบาลเนี่ย24มิถุนายนนะครับลด 30% นะทั้งอาทิตย์เลยหมดไปแล้วนะ
1: หมดไปแล้วอ้าวไม่เป็นไรไปในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติก็ลดเยอะลดเยอะแล้วมีแถมด้วย
2: คร
1: ับ ครับ
2: ครับผ พูดคุยสุขภาพครับสัปดาห์นี้พอดีวันนี้เนี่ยมีผู้ป่วยมาปรึกษานะแกทำไปทำซีทีสแกนมาแล้วก็เหมือนกับว่ามันยังงงๆเนาะว่ามันเป็นอะไรอะไรเนี้ยแล้วก็คุณหมอก็จะให้ไปทำ MRI ต่อนะฮะก็เลยจะเอาที่เราเรียกว่าเข้าอุโมงค์ฮะเข้าอุโมงค์เข้าอุโมงค์เนี่ยมันดีอะไรบ้างนะครับแล้วมันแต่ละอย่างเนี่ยมันต่างกันยังไงเนาะเพราะไอ้อุโมงค์เนี่ยจริงๆเนี่ยมันมี3อุโมงค์นะเวลาเราเอาคนไข้ไปเข้าอุโมงค์เนี่ยมันจะมีอยู่3อัน
1: 3อุโมงค์คือ3เครื่องมือใช่มั้ย3ชนิด
2: เครื่องมือ
1: ครับผม
2: บางทีเข้าอุโมงค์มาเนี่ยแต่ว่ามันต้องเรียกให้ถูกว่าเอาไปทำอะไรเพราะว่าการทำแต่ละอย่างเนี่ยมันพอจะบอกได้ว่าคนไข้เป็นโรคอะไรแล้วต้องทำยังไงต่อเนาะ3อุโมงค์นี่คืออะไรฮะก็คือ CT สแกนนะฮะ MRI แล้วก็ PET สแกนนะฮะ PET PET สแกนวันนี้จะเอามาเล่าให้ฟังนะครับว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันมีอะไรแล้วมันมีข้อดีข้อเสียอะไรข้อควรระวังอะไรบ้างนะครับ
1: ตัวสุดท้ายอะไรนะคุณหมอ
2: PET สแกนฮะ PET ฮะ
1: อ๋อ PET PET
2: PET สแกนใช่ครับมันจะชื่อย่อนะครับเอาไปดูตัวแรกกันก่อนนะครับคือ CT สแกนอันนี้เราจะคุ้นที่สุดนะฮะรูปร่างก็จะเป็นนี่แหละเข้าไปแล้วก็จะมีอุโมงค์เนาะแล้วก็เข้าไปปุ๊บๆหมุนนะครับ CT สแกนย่อมาจากComputed Tomography Scan นะครับนะโดยหลักการเนี่ยมันก็จะใช้รังสีเอ็กซเรย์นี่แหละครับนะครับจะใช้หลายๆหลอดเลยเนาะแล้วก็ยิงมาจากหลายมุมแล้วก็มาวัดที่เครื่องรับสัญญาณแล้วก็ให้คอมพิวเตอร์เนี่ยตัดมาเป็นภาพตัดขวางนะครับซึ่งเทคนิคนี้เนี่ยทำเริ่มทำครั้งแรกเนี่ยตั้งแต่ทศวรรษที่1970ต้นๆนะครับก็เริ่มออกมาพัฒนาต่อยอดมาจากการใช้เครื่องรังสีเอ็กซเรย์นี่แหละนะครับแล้วก็ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เนี่ยมาช่วยแปลภาพนะครับโดยวิธีการทำเนี่ยคนไข้ก็จะนอนบนเตียงเนาะแล้วก็เลื่อนเตียงผ่านไอ้ตัวที่เป็นช่องนะครับหลอดเอ็กซเรย์เนี่ยก็จะหมุนรอบตัวแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการทำไม่นานทำครั้งหนึ่งก็ประมาณ 5-30 วินาทีเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ในบางกรณีเนี่ยอาจจะมีการฉีดสีด้วยนะครับเอาไปใช้ทำอะไร CT สแกนเนี่ยคือ CT สแกนปุ๊บมันก็จะเห็นอวัยวะภายในครับมันจะเห็นเนื้อสมองเห็นเยื่อหุ้มสมองเห็นน้ำนะครับเห็นกระดูกนะครับในขณะเดียวกันตัวเนื้อเยื่อเนี่ยที่เป็นเนื้อเยื่อพวกเนื้อในร่างกายหรือเป็นก้อนในพวกนี้เนี่ยมันอาจจะยังเห็นไม่ค่อยชัดนะนะครับเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นเอ็กซ์คลื่นเอ็กซเรย์นะครับมันจะแปรผลตามความหนาแน่นของวัสดุที่เครื่องเอ็กซเรย์เนี่ยมันผ่านนะครับ
1: ครับ
2: เราก็จะเอามาใช้ประยุกต์ในการรับวินิจฉัยโรคเนี่ยในหลายโรคเลยนะครับเช่นถ้าทำที่สมองเนี่ยแน่นอนครับแยกโรคว่าเป็นสโตรกหรือเปล่านะครับสโตรกเนี่ยมีอิชิมิกกับฮิมเมเลตนะฮะอิชิมิกคือขาดเลือดฮิมเมเลตคือเลือดออกนะฮะเวลาเอาเข้าอุโมงเนี่ยเราจะเห็นเลยนะฮะถ้ามีเส้นเลือดสมองตีบมันจะเป็นสีดำนะฮะถ้ามีเลือดเนี่ยมันจะเป็นสีขาวออกมาชัดเจนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นระยะแรกเนี่ยบางทีมันก็มองไม่เห็นเหมือนกันแต่ว่าเลือดเนี่ยจะเห็นได้ตั้งแต่แรกแล้วแต่ไอ้ตีบเนี่ยมันอาจจะต้องรอเวลานิดนึงนะครับพวกกระดูกแตกนะฮะโดยเฉพาะพวกกระดูกโหนกแก้มอะไรพวกเนี้ยนะครับไซนัสอักเสบเนี่ยพวกเนี้ยทำ CT ได้ดีนะครับปอดนะครับก็สามารถที่จะดูได้นะครับว่ามีก้อนมีน้ำอะไรมากน้อยเท่าไหร่นะครับท้องเนี่ยนะครับถ้าทำตรงส่วนท้องเนี่ยสามารถวินิจฉัยไส้ติ่งอักเสบนะครับวินิจฉัยเรื่องนิ่วในไตพวกนี้ได้นะครับก็เอามาใช้กันค่อนข้างหลากหลายนะครับเพราะว่ามันทำเร็วแล้วก็ใช้รังสีเอ็กซ์ธรรมดาเนี่ยนะครับแต่ข้อเสียนะครับของตัว CT สแกนเนี่ยนะครับก็ต้องระวังในกลุ่มที่เป็นคนท้องนะครับมันมีรังสีเนาะมันมีรังสีเพราะนั้นในคนท้องเนี่ยต้องมีการชิวให้ดีถ้าเลี่ยงได้ให้เลี่ยงนะครับถ้าเลี่ยงไม่ได้เนี่ยต้องชิวให้ดีโดยเฉพาะท้องในช่วง3เดือนแรก 3-4 เดือนแรกนะครับแล้วก็อ าจจะมีการฉีดสีซึ่งบางคนเนี่ยจะแพ้ได้แล้วก็ไอตัวคอนทราสต์มีเดียนะครับตรงนี้เนี่ยอาจจะทำให้เป็นพิษต่อไตได้นะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะฉีดสี CT เนี่ยต้องมีการเช็คเรื่องไตก่อนถ้าไตไม่ดีเนี่ยทำไม่ได้นะครับหรือต้องมีการเตรียมตัวก่อนนะครับแล้วก็ข้อเสียอีกอันนึงก็คือดูพวกเนื้อเยื่ออ่อนเนี่ยนะครับมันจะทำได้ไม่ดีนะมันจะมองเห็นไม่ชัดนะครับเพราะนั้นอย่างเคสที่มาหาผมวันนี้เนี่ยคือ CT สแกนแล้วมันยังดูสงสัยว่าจะเป็นก้อนหรือเปล่ามันไม่ชัดนะครับเพราะนั้นคุณหมอเขาก็เลยจะไปส่งเข้าอุโมงค์ชนิดที่2ครับอุโมงค์ชนิดที่2ที่พูดถึงนี่ก็คืออันนี้ก็รู้จักกันมากขึ้นแล้วเขาเรียก MRI
1: นะ
2: MRI ที่ย่อมาจาก Magnetic Resonance Imaging นะครับเครื่องจะใหญ่กว่า CT CT เนี่ยเข้าอุโมงค์มันจะเป็นอุโมงค์สั้นๆแต่ MRI เนี่ยอุโมงค์ยาวอ่ะแล้วแคบนะยาวแล้วแคบแล้วทำเนี่ยใช้เวลานานนานเลยทำเป็นแบบ10นาทีบางคน30นาทีเลยนะครับหลักการเนี่ยจะต่างจาก CT นะครับมันจะใช้เป็นลักษณะของสนามแม่เหล็กครับโดยสนามแม่เหล็กเนี่ยมันจะไปเหนี่ยวนำตัวไฮโดรเจนนะครับที่อยู่ในเรือเยื่อนะครับมันจะเป็นทำให้เกิดการคายประจุขึ้นมานะครับแล้วปล่อยพลังงานออกแล้วเขาจะเอาดีเทคไอ้ตรงการปล่อยพลังงานนี่แหละมาสร้างภาพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพที่ได้จาก MRI เนี่ยถ้ามันจะชัดกว่า CT โดยปกตินะถ้าเทียบกันแบบช็อตต่อช็อตอะ MRI ชัดกว่าครับอันนี้ต้องยอมรับเลยแล้วก็มันเอาไว้ดูพวกเนื้อเยื่ออ่อนดีมากเช่นจะไปดูว่าเป็นก้อนไหมหรือก้อนจาก CT ที่เราเห็นเนี่ยลักษณะเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรมันน่าจะเป็นการติดเชื้อหรือเป็นมะเร็งพวกนี้มันจะมีทางเทคนิคของการคายพลังงานของตัว MRI เนี่ยมันจะทำให้เราแปลผลออกมาได้นะครับแล้วก็อย่างสต๊อกอย่างเงี้ยนะครับทำ CT แล้วมันดูไม่เห็นชัดเจนแต่อาการมันมีเนี่ยถ้าเราไปทำ MRI เนี่ยมันจะเห็นชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าใช่ไม่ใช่นะครับเพราะนั้น MRI เนี่ยในการวางเนี่ยการใช้ทางคลินิกเนี่ยครับส่วนใหญ่เนี่ยมันมักจะเป็นเอามาไว้ในการยืนยันการวิจัยเช่น CT มาแล้วมันยังงงๆก็มาทำ MRI ต่อแต่ในขณะเดียวกันบางอย่างเนี่ยอาจจะเลือก MRI ไปเลยเช่นถ้าคุณเป็นกลุ่มพวกกระดูกทับเส้นอย่างเงี้ยครับถ้าทำ CT เนี่ยมันจะเห็นแต่กระดูกมันจะไม่เห็นเนื้อเยื่ออ่อนใช่ไหมแต่ถ้าเป็น MRI เนี่ยมันจะเห็นเส้นประสาทเลยครับมันจะเห็นหมอนรองกระดูกที่ปิ้นออกมาที่ไปทับที่ชัดเจนเห็นว่าตัวรากประสาทตรงไหนที่มันถูกกดทับตรงเนี้ยนะครับเพราะว่ามันอ่านเนื้อเยื่ออ่อนได้ดีกว่านะครับนะฮะเพราะนั้นการเลือกใช้เนี่ยก็จะขึ้นกับตัวโรคแล้วก็การความคิดของคุณหมอว่าคนไข้เนี่ยเป็นโรคอะไรนะครับส่วนข้อเสียของ MRI เลยครับอย่างแรกที่ทุกคนจะต้องทราบเลยคือมันใช้เวลานานนะครับแล้วบางคนเนี่ยอยู่ในที่แคบไม่ได้มันมืดเข้าไปเนี่ยมันขยับไม่ได้เลยนะฮะ CT เนี่ยช่องมันจะใหญ่กว่ามันจะหลวมๆใน MRI ในช่องนิดเดียวนะครับคือเข้าไปแบบเหมือนกับนอนในหีบศพอะคล้ายๆอย่างนั้นนะขยับได้นิดหน่อยแล้วมันจะหมุนอยู่ตลอดเวลาหรือเสียงจะดังมากบางคนกลัวนะฮะบางคนกลัวเลยแล้วเข้าไปเนี่ยบางทีมีแบบหัวใจผิดจังหวะเลยก็มีแบบกลัวมาก
1: uh-huh.
2: เด็กๆเนี่ยจะมีปัญหามากเลยนะ uh-huh. เขาจะกลัว
1: มันก็น่ากลัวอยู่แล้วครับ
2: ใช่แล้วก็ถ้าคนที่มีโลหะอยู่ในตัวทำไม่ได้นะเช่นไปร้อยไหมมาอย่างเงี้ยนะครับหรือมีแบบโลหะวัสดุโลหะเปลี่ยนลิ้นหัวใจบางอย่างมาอย่างเงี้ยเข้าไม่ได้นะครับเพราะมันอาจจะมีผลต่อเครื่องกระตุกหัวใจอะไรพวกนี้ได้เลยนะครับเพราะนั้นก็จะต้องเอามาเลือกใช้นะแต่ MRI เนี่ยก็ปัจจุบันเนี่ยเอามาใช้ได้เยอะมากนะครับเพราะว่ามันมีข้อบ่งชี้ของโรคอะไรหลายอย่างเนาะโดยเฉพาะโรคทางระบบประสาทของผมเนี่ยนะครับไม่มี MRI ที่แย่เลยนะครับแต่ว่า CT ก็ยังมีบทบาทสำคัญอยู่นะโดยเฉพาะสโตรกเนี่ย CT เนี่ยเป็นไม้แรกเลย MRI เนี่ยมันเอาไว้แค่คอนเฟิร์มเท่านั้นเองนะครับแต่โรคอื่นเนี่ยอาจจะต้องใช้ MRI ในการตรวจเพิ่มเติมนะค่าใช้จ่ายก็ต่างกันเยอะCT เนี่ยระดับอยู่นี้ก็พันต้น ใน MRI เนี่ยอาจจะพันกลางบางทีไปถึงหมื่นก็มีนะครับแล้วแต่ว่าจะทำพาร์ทไหนอะไรยังไงนะครับ
1: ครับ
2: สุดท้ายเครื่องสแกนอีกตัวหนึ่งเขาเรียกเพชรฮะเพชรเนี่ยย่อมาจาก positron emission tomography นะครับอันนี้เนี่ยมันจะใช้หลักการก็คือว่าเขาจะฉีดสารทึบรังสีเข้าไปก่อนนะครับก็คือสารกัมมันตรังสีนะครับเข้าไปเนี่ยซึ่งมันจะเป็นกูโคสนะครับแล้วก็ปกติไอ้กูโคสพวกนี้เซลล์มันจะเอาไปทำเมตาบอลิซึมเอาเข้าไปใช้เพราะนั้นเทสสแกนเนี่ยครับเขาจะเอาไว้ดูฟังก์ชันนะอันเนี้ยมันจะเป็นอีกขั้นหนึ่งของ CT กับที่เหนือกว่า CT กับ MRI นะคือ CT กับ MRI เนี่ยมันบอกแค่ว่าโครงสร้างอ่ะมีหรือไม่มีหรือมีผิดปกติไหมบอกได้แค่นี้แต่ไอ้เพชรเนี่ยมันดูการทำงานครับว่าสมองส่วนไหนทำงานมากทำงานน้อยตรงเนี้ยมันจะเห็นในแง่การทำงานมากขึ้นนะครับโดยการเอาประยุกต์ใช้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะใช้ในกลุ่มพวกมะเร็งนะครับเพื่อไปดูว่ามะเร็งกระจายไปตรงไหนบ้างแล้วนะครับเพราะว่าเวลาทำเอ็มไอบางทีมันแยกออกยากใช่ไหมแต่เพชรสแกนปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นเลยครับกระจายไปที่ปอดนะกระจายไปสมองนะกระจายไปตับนะมันจะมีเรื่องของเนี่ยครับวัดการคายพลังอานออกมาจากการใช้สารกัมมันตรังสีพวกนี้นะครับเพราะนั้นก็จะมีประโยชน์มากในการค้นหาระยะของโรคนะครับแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยทางโรคระบบประสาทก็เอามาใช้เยอะเช่นกลุ่มพวกสมองเสื่อมนะครับ
1: ครับ
2: เพราะว่าบางทีเนี่ยทำเอ็มไอเนี่ยก็เห็นแค่มันปอดใช่ไหมกีดนั่นกีดนี้ปอดแต่จริงๆอ่ะเราไม่รู้หรอกว่าไอ้ปอดเนี่ยมันทำงานลดลงหรือเปล่าใช่ไหมฮะเพราะมันยังมีอยู่แต่มันป
1: อ
2: ดเกสสแกนเนี่ยเอามาช่วยวินิจฉัยได้เช่นสมมติเราเจอว่าสมองกีดหน้ากับสมองกีดด้านข้างเนี่ยปอดมากกว่าปกติเนี่ยอันนี้ก็จะอาจจะวินิจฉัยได้เลยว่ากลุ่มพวกนี้จำเป็นอัลไซเมอร์หรือสมองเสื่อมนะครับซึ่งเกสสแกนเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะมีในโรงเรียนแพทย์ใหญ่นะครับในประเทศไทยตอนนี้มีอยู่ไม่กี่ที่นะครับ CT สแกนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยโรงพยาบาลชุมชนเนี่ยเริ่มมีแล้วเริ่มมีแล้วเพราะว่าอุบัติเหตุเยอะสต๊อกแล้วก็พัฒนาเครือข่ายเนาะ MRI เนี่ยโรงพยาบาลศูนย
1: ์มีแน
2: ่มักจะมีโรงพยาบาลจังหวัดอ่ะมักจะมีเกือบทุกจังหวัดแล้วนะครับผมคิดว่าทั่วประเทศเนี่ยต้องมีแต่เพชรสแกนเนี่ยยังอยู่ในโรงเรียนแพทย์ใหญ่ๆนั่นเองครับเพราะนั้นในแง่การเลือกใช้เนี่ยผมแนะนำอย่างนี้นะครับเราควรจะต้องไปคุยกับคุณหมอก่อนนะครับว่าสิ่งที่เราเป็นเนี่ยเช่นอาการปวดหัวปวดท้องปวดลงขาอะไรพวกเนี้ยจำเป็นต้องทำไหมเพราะพอสุดท้ายเนี่ยการทำพวกนี้เนี่ยมันก็ไปสู่คำตอบสุดท้ายครับว่าเรารู้แล้วเราจะทำอะไรต่อนะครับคือถ้าบางทีมันได้แค่รู้มันก็บางทียังไม่ต้องทำนะฮะอย่างสมมติว่ากระดูกทับเส้นอย่างเงี้ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าก็เป็นกระดูกทับเส้นอ่ะอาการจะชัดอยู่แล้วก็ลองคือถ้าประคับประคองไม่หายจะเป็นต้องผ่าตัดพวกเนี้ยอาจจะต้องไปทำเพราะนั้นควรจะคุยกับคุณหมอก่อนว่าจำเป็นต้องทำไหมแล้วถ้าทำเนี่ยควรจะทำอะไรจะ CT หรือ MRI นะครับบางทีเราไปทำมาเนี่ยเสียตังค์เปล่าไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเพราะทำมาปุ๊บมันใช้ไม่ได้เอาทำผิดตำแหน่งทำเทคนิคไม่ถูกหมอก็ไม่ได้อยากจะดูแบบนี้นะครับเพราะนั้นไปคุยกับหมอให้เข้าใจก่อนอันนี้จะเป็นทางออกที่ดีเนาะแล้วก็แนะนำก็เข้าตามสิทธิ์ก่อนนะครับเพราะว่าสิทธิ์การใช้เครื่องมือพวกนี้เนี่ยมันครอบคลุมทุกสิทธิ์เพียงแต่ว่าข้อบ่งชี้ในการทำและจะใช้เครื่องมือที่ไหนทำให้คุยกับคุณหมอเข้าใจก็จะเป็นประโยชน์ต่อการใช้เครื่องมือพวกนี้มากที่สุดนะครับก็มาเล่าให้ฟังครับ CTMRI แล้วก็แผ่นครับ
1: ครับเพชรเนี่ยภาพเวทยังไม่มีใช่ไหม
2: ยังไม่มีฮะ
1: แล้วครั้งหนึ่งแพงไหม
2: โอ้ครั้งหนึ่งก็เป็นหมื่น
1: หลักหมื่นเนาะหลักหมื่นเนาะ
2: ใช่ครับใช่ครับเป็นตัวแทนเองนะคร
1: ับ โอเคครับมีอะไรต่ออีกไหมครับ
2: ครับเท่านี้ครับ
1: เดี๋ยวนี้คุณหมอพักเลยนะให้คุณหมอมะกรท่านพักแป๊บหนึ่งคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวหลังเบรกนะเตรียมตัวโทรกันเมื่อช่วงปลายรายการชั่วโมงที่แล้วเนี่ยมีคุณน้าโทรมาขอเบอร์ฝ่ายขายแล้วผมให้ไปเบอร์เดียวเดี๋ยวใครอยากได้เบอร์ฝ่ายขายนะครับ ใครที่อยากได้เบอร์ฝ่ายขายและโทรศัพท์ไปสอบถามหรือว่าจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ไพโพเบทนะครับเดี๋ยวหลังเบรกผมจะแจ้งเบอร์ฝ่ายขายให้เตรียมปากกานะเตรียมปากกากระดาษจดเอาไว้เลยนะครับหลังเบรกชุดเนี้ยนะผมจะบอกแจ้งเบอร์ฝ่ายขายให้เพราะว่าเมื่อช่วงท้ายรายการช่วงข่าวมีคุณน้าโทรมาขอแล้วผมให้ไปเบอร์เดียวอีกเบอร์หนึ่งให้ไม่ทันเพราะว่าต้องเคลียร์งานกันอยู่ขออภัยด้วยเดี๋ยวหลังเบรกนะหลังฟังสปอร์ตจบสปอร์ตผมจะแจ้งเบอร์โทรศัพท์ฝ่ายขาย3เบอร์ให้เตรียมตัวจดและการใครต้องการเบอร์ฝ่ายขายนะอ่ะช่วงนี้ขออนุญาตพักฟังสปอร์ต1ชุดครับ
3: ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
4: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
5: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
3: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจียสมุนไพรของอภัยภูเบศ
4: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
6: ลืมปิดแก
7: ๊
6: ส
7: แม่ลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำ
8: โอ้ยแม่อายุมากขึ้นก็หลงลืมแบบนี้แหละลูกทำยังไงได
9: ้ทำได้สิแม่อภัยภูเบศเขามีตำรับอภัยบีช่วยเรื่องความจำนะแม่ใช้ในโรงพยาบาลมานานแล้วและมีงานวิจัยยืนยันด้วย
7: ใช่เพราะว่าผสมกลีบบัวหลวงใบบัวบกพริกไทยรวมกัน3ชนิด
8: อุ๊ยน่าสนใจมากลูกเราต้องซื้อยังไงล่ะ
9: สนใจก็โทร0957637945หรือตามร้านตัวแทนสมุนไพรอภัยภูเบศทั่วประเทศ
10: อภัยบีสมองดีไม่มีหลง
11: ยุ่งนิดหนึ่งต้องเจอฟ้าทะลายยุ่ง
12: ฟ้าทะลายยุ่งผลิตภัณฑ์ไล่ยุงจากสารสกัดฟ้าทะลายโจรผ่านการทดสอบไล่ยุงไม่มากวนใจได้นาน 2.7 ชั่วโมงไล่ยุงได้หลายชนิดทั้งยุงลายยุงรำคาญยุงก้นปล่องยุงที่ดื้อยาฆ่าแมลงซึมไวไม่เหนอะหนะกลิ่นหอมสดชื่นละมุนจากน้ำมันใบมะกรูดปราศจากสารเคมีผ่านการทดสอบไม่ก่อการระคายเคืองกับผิวปลอดภัยกับคนและสัตว์เลี้ยงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฟ้าทะลายยุงติดบ้านไว้ยุงไม่มาสูงสิง
13: ลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดเมื่อยคอหลังไหล่ใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์ทำจากสมุนไพรกระดูกไก่ดำลดปวดอักเสบบวมช้ำใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์มีงานวิจัยรองรับปลอดภัยใช้ได้ทุกวันโทร0957637945หรือตามร้านขายยาทั่วไปมั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
0: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศร์

0: โลกเปลี่ยนเร็วสุขภาพเราต้องพร้อมกว่าเดิมอภัยภูเบศชวนคุณและครอบครัวมาเรียนรู้การพึ่งตนเองด้วยสมุนไพรไทยในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23พบของแจกฟรีทุกวันทั้งหนังสือสมุนไพรต้นพันธุ์สมุนไพรหายากเมล็ดพันธุ์มะระขี้นกตรวจปรึกษาสุขภาพฟรีชมสวนสมุนไพรกว่า100ชนิดและอัปเดตงานวิจัยสมุนไพรล่าสุด 2-5 กรกฎาคมนี้ 10 โมงเช้าถึง 2 ทุ่มที่ Impact เมืองทองธานีห่อ 11-12 สุดยอดงานสมุนไพรแห่งปีที่คนรักสุขภาพไม่ควรพลาด
1: ครับไม่ควรพลาดนะต้องไปเจอกันนะปีหนึ่งมีครั้งเดียวสำหรับงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติและก็อภัยภูเบศของเราจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับท่านที่ต้องการเบอร์ฝ่ายขายนะครับมี3เบอร์นะเบอร์ฝ่ายขายนะต้องการผลิตภัณฑ์ตัวไหนก็โทรไปคุยไปปรึกษาได้นะครับ02 02มี02 2ตัวนะครับ02แล้วก็02 8771002 02 87710เบอร์นี้เป็นเบอร์กลางนะฮะปรึกษาได้สอบถามเรื่องฝ่ายขายได้นะครับแล้วฝ่ายขายจะต้องกดต่อเป็นต่อ2นะฮะกด2ส่วนเบอร์มือถือของฝ่ายขายเบอร์ตรงนะครับก็มี086 086 56 3 56 3 1123 1123ผมทวนยาวๆนะครับ086 56 3 1123แล้วก็เบอร์สุดท้ายนะครับ080 080 566 566 1162 1162ทวนยาวๆนะครับ080 566 1162ครับเบอร์ฝ่ายขาย3เบอร์บอกให้เรียบร้อยแล้วส่วนผู้ฟังที่ต้องการโทรเข้ามานะครับช่วงคุณหมอมากรก็เบอร์เดิมฮะ02 290 0473โทรจากไหนครับ
2: อ๋อเจ้าเชียงใหม่ค่ะปอดอะไรยาค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคุณอารมณ์ด้วยค่ะ
1: ครับ
3: ครับสวัสดีครับ
1: เชิญเชิญถามได้เลยครับ
2: คุณหมอจะรับความปรึกษาหน่อยว่าเต้าล้มตั้งเมื่อ15 เมษายนแล้วจนป่านนี้เนี่ยไหลมันยังปวดไหลอยู่แต่ว่าไปหาหมอคลินิกท่าแพแล้วเขาก็ถามว่าไปที่ฉุกเฉินนะวันที่เท่าไหร่บอกว่าวันที่15 เมษายนหมอได้เอ็กซเรย์แล้วหมอที่ฉุกเฉินก็ไม่ได้บอกว่าเอ็นน่ะมันขาดไปเส้นนึงมันก็เหลืออยู่3เส้นแล้วทีนี้คุณหมอก็บอกว่ามันเหลือ3เส้นไม่เป็นไรแอร์เส้นเดียวมันขาดไปทุกอย่างก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมแล้วพอดีป้าปวดไหล่อ่ะตลอดเลยอะค่ะมันไม่หายเลย
1: มัน
2: เก
1: ี่
2: ยวกับเอ็นที่ขาดไปหรือเปล่าคะ
1: จะขอคำแนะนำจากคุณหมอนะ
2: ค่ะ
1: คุณหมอฟังแล้วเข้าใจนะคุณหมอนะ
3: เข้าใจครับ
1: โอเคเชิญครับแล้วฟังคุณหมอนะฟังคุณหมอนะ
2: ค่ะ
3: คือผมคิดว่าที่คุณหมอเขาวินิจฉัยเนี่ยนะครับไอ้คำว่าเส้นไหลเนี่ยเขาเรียกว่าภาษาแพทย์เขาเรียกโรเตเตอร์ครับนะฮะมันเป็นการฉีกขาดของตัวเส้นกล้ามเนื้อรอบหัวไหล่ปกติเนี่ยมันจะมี4 มัดผมคิดว่าของคุณป้าเนี่ยเขาคงบาดเจ็บมัดแต่มัดหนึ่งอ่ะนะครับทีนี้ในแนวคือไอ้หน้าที่ของไอ้โรเตเตอร์ครับเนี่ยมันจะทำหน้าที่ยึดกระดูกให้มันอยู่ในเป้าทีนี้พอมันเกิดจากการบาดเจ็บปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้มีการปวดอยู่2เรื่องป้าครับคือใช้งานน่ะมันคงใช้ได้เพราะว่ามันยังไม่ได้ขาดทั้งหมดนะครับท
2: ี
3: นี้ประเด็นคือถ้ามันยังไม่หายเนี่ยนะครับอาจจะต้องให้คุณหมอตรวจประเมินใหม่ว่าจำเป็นจะต้องมีการรักษาที่เพิ่มเติมนอก นอกจากการแนะนำให้พักไหมเช่นการฉีดยาหรือการผ่าตัดถ้าจำเป็นนะถ้าคุณป้าคิดว่ามันปวดมากแหละนะครับถ้ามันยังไม่หายนะครับเพราะนั้นปกติเนี่ยการรักษาเนี่ยเขาก็จะแนะนำให้พักเยอะๆเลยพักนี่คือหมายถึงว่าเราจะต้องลดงานที่เราเคยทำลงนะฮะถ
4: ้
3: าทำเท่าเก่าแต่ว่าไม่ได้พักนะ
2: ก็หมอก็ไม่ได้บอกว่าคงไม่สำคัญเพราะว่ามันขาดไปเส้นเดียวที่เหลือนะยังสามเส้นยังซ่อมอยู่ได้
3: คือมันใช้ได้ครับคุณป้าแต่มันปวดไงเพราะฉะนั้นโดยหลักการตอนนี้เราจะต้องลดการอักเสบก่อนครับแล้วให้ไอ้ตัวเส้นเอ็นพวกนี้มันสมานตัวที่มันขาดไปนะสมานตัวให้มันเยียวยาตัวเองแต่สิ่งที่มันต้องการคือเวลาครับมันต้องการเวลาเพราะฉะนั้นโดยหลักการน่ะจะต้องลดงดงานที่ต้องใช้ไหล่ทุกชนิดเลยครับส่วนใหญ่เป็นงานประจำใกล้ๆตัวครับส่วนใหญ่จะเป็นงานใกล้ๆตัวซักผ้ากวาดบ้านอะไรพวกนี้นะครับที่เราใช้แขนทุกวันน่ะตอนเนี้ยถ้าผมประเมินให้นะผมว่า
2: หักโคเชอยู่ค่ะแล้วมันก็ปวดเลยก็หย
1: ุ
2: ดแล้วก็ทำ
1: คุณน้าเดี๋ยวคุณน้าฟังให้จบนิดนึงนะฟังให้เข้าใจอีกนิดนึงคุณหมอว่าต่อครับ
3: คือผมประเมินสถานการณ์ให้อ่ะครับการที่คุณป้าปวดตอนเนี้ยแสดงว่าการบาดเจ็บอ่ะมันยังอยู่มันยังมีการอักเสบอยู่มันยังฟื้นตัวไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องพักให้มากกว่านี้ครับพักให้เต็มที่เลยแล้วลองดูมันจะดีขึ้นไหมถ้ามันไม่ดีขึ้นไปให้คุณหมอก็ดูใหม่ว่าต้องมีการรักษาเพิ่มเติมไหมฉีดยาผ่าตัดไหมนะครับครับ
2: วันนี้เราก็ต้องไปหาหมอเกี่ยวกับกระดูกใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับต้องเป็นหมอกระดูกครับ
2: อ๋อแล้ววันประมาณกลางเดือนนี้ค่ะหมอนัดเพราะว่าเขาให้แคลเซียมมาแล้วยาคลายกล้ามเนื้อยาพารายาแก้ปวดมาตัก6เดือนกำลังจะครบเดือนนี้ประมาณกลางเดือนนะคะมา20กว่าก็เราก็ไปคุยกับหมอกระดูกก็ได้นะคะเขาเคยบอกกับเขาทีนึงแล้วแล้วทีนี้หมอก็คงจะลืมไปอ่ะหมอว่าเอาให้ยาไปกินสิ่งอย่างคนจะหายดีแล้วนะเพราะว่าหมอให้ยาครบไปเลย6เดือนแล้วก็วันหน้าก็ให้มาถ้ามันมีอะไรล่วงหน้าก่อนก็ให้มาก็ได้หมอก็ว่าอย่างนี้หมอก็ดูก่อนนะคะค่ะ
1: ครับถูกต้องแล้วครับก็ดีฮะสรุปพอเข้าใจนะหยุดพักเต็มที่เลยนะไม่ต้องทำเลยนะหย
2: ุ
1: ดใช้แขนหัวไหล่ข้างที่เป็นเลยแล้วลองดูซิว่าถึงวันที่หมอนัดแล้วเนี่ยมันดีขึ้นไหมถ้ามันไม่ดีขึ้นแล้วเรากินยาครบถ้วนคุยกับหมอเลยนะ
2: ค่ะ
1: จ้าโอเคเคลียร์ไหม
2: ขอบคุณมากค่ะ
1: จ้า
2: สวัสดีคุณหมอค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคือถ้าเราปฏิบัติเต็มที่แล้วทำทุกอย่างดีเต็มที่แล้วมันยังปวดทรมานอยู่มันยังเจ็บอยู่ทรมานอยู่ก็ต้องคุยกับหมอนะเชิญช่วยปิดเพลงด้วยฮะช่วยปิดเพลงด้วยครับ
5: บอมเฮกซีมเคยครับ
1: เดี๋ยวถามใหม่อีกทีนึงครับ
5: บอมเฮกซีมคืออะไรครับ
3: บอมเฮกซีมเป็นยาขับเสมหะครับ
1: เป็นยาขับเสมหะนะครับละลายเสมหะขับเสมหะ
3: ขับเสมหะแค่นั้นแหละ
1: โอเคครับ
3: คือไม่ได้แก้ไอโดยตรงแต่ว่าช่วยขับเสมหะครับ
1: ถ้าเสมหะไม่มีมันก็ลดไอได้โดยอัตโนมัติอยู่แล้ว
3: ใช่คร
1: ับโอเคครับเอาต่อเลยครับสายที่รออยู่ครับมาต่อเลยครับโทรติดแล้วครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
6: ค่ะสวัสดีค่ะก็
3: คร
6: ับ เรียนถามคุณหมอว่าที่เขาบอกว่าเอ็นขาดไปเส้นหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงเหรอคะ
3: อ๋อจริงครับคืออย่างนี้ ที่สายที่แล้วใช่ไหมฮะคือมันเป็นส่วนเขาเรียกว่าโรเตเตอร์คัพอะครับมันจะมีตัวเส้นเอ็นที่มันยึดอยู่4 มุมไอ้ตรงหัวไหล่เราเนี่ยเขาจะมีวิธีทดสอบอยู่ว่าเส้นนี้ท่าไหนเส้นนี้ท่าไหนผมคิดว่าคุณหมอกระดูกเขาคงประเมินแล้วว่าไอ้จุดตรงเนี้ยมันคือใช้คำว่าขาดคงไม่เชิงใช้คำว่าบาดเจ็บแล้วกันบาดเจ็บใช้คำว่าบาดเจ็บบาดเจ็บมันไม่เชิงขาดนะแต่มันบาดเจ็บใช้คำว่าอย่างนั้นครับ
6: เพราะฉะนั้นอ่ะคือดิฉันก็ขอแชร์ประสบการณ์เพราะว่าดิฉันก็ล้มแล้วเสร็จแล้วก็เนี่ยเป็นปีนะคะกว่าจะหายเนี่ยตรงหัวไหล่เนี่ยมันเจ็บแล้วทีนี้เอาหมอก็ให้มีโอติก้าบาร์มาเราก็พยายามทาทุกวันวันละหลายครั้งเนี่ยเป็นปี2ปีนะอันเนี้ยถึงค่อยยังชั่วขึ้นนะคะค่ะก็เลยสงสัยว่าคือเขาไม่ได้บอกว่าเอ็นขาดแต่เขาบอกว่ากระดูกไม่หักแล้วก็ให้ยามาทาแต่เขาค่อยๆดีขึ้นแต่ใช้เวลานานมากเลยค่ะก็เลยขอแชร์ประสบการณ์ว่าหายได้นะคะค่ะ
3: คือจุดสำคัญของตัวข้อไหล่เนี่ยที่หายากเนี่ยเพราะว่ามันเป็นส่วนที่เราใช้งานอยู่ตลอดเวลาครับมันก็ทำท่าจะหายมันก็กระตุ้นให้บาดเจ็บอีกแล้วก็วนๆอยู่แบบนี้ฮะเพราะนั้นมันถ้าจะให้ดีมันต้องพักก่อน
6: คือใช่ค่ะเราต้องทำงานน้อยลงแต่ว่าขอโทษนะคือหมายถึงว่ามันจะแบบเอื้อมไปข้างหลังไม่ได้ เหมือนกับว่าเราจะขอโทษนะเหมือนกับเราจะติดตะขอเสื้อชั้นในน่ะลำบากค่ะแต่ว่าพอผ่านไปเป็นปีกว่าเนี่ยมันก็ทำได้นะคะก็เลยจะเรียนพี่คนเมื่อกี้นี้ว่าต้องทายาไปเรื่อยๆนะคะตรงที่เจ็บทาไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวก็จะหายค
1: ่
6: ะขอบพระคุณนะคะค่ะตัวอยากทราบว่ามันฉีกได้เหรอมันขาดได้เหรอเพราะว่าหมอของดิฉันไม่ได้พูดคำว่าเอ็นขาดนะคะแต่ว่ามันหายได้แต่ต้องใช้เวลาเป็นปีนะคะขอบพระคุณนะคะสวัสดี
1: ครับ
3: ครับดี
1: ถ้ามันจะขาดเนี่ยมันก็ต้องรุนแรงมากๆเลยใช่ไหมคุณหมอ
3: ใช่ใช่มันรุนแรงมากส่วนใหญ่มันไม่ได้ขาดสะบั้นอย่างนั้นหรอกครับคือผมมักจะไม่พูดว่าขาดนะมันดูแบบรุนแรงไปอ่ะคุณเนี่ยบอกว่ามันก็บาดเจ็บมัน
1: ฉีกมันฉีก
3: ตัวเองได้
1: แต่ใช้เวลาแต่ว่ามือไงถ้าเป็นที่ข้างถนัดด้วยนะคุณหมอมันอดไม่ได้
3: เนี่ยเวลา
1: พี่ที่หัวไหล่มันต้องจับใช่ใช
3: ่ครับ
1: ยังเลยหายช้าหนักเข้าไปอีกอ่ะต่อครับคุณหมอฟังอยู่ครับเชิญถามได้เลยครับ
4: ฮัลโหลคืออยากจะสอบถามคุณหมอเลยค่ะเป็นสมองไม่งงนะคะคุณหมอแล้วก็บางทีก็ลืมง่ายนะคะคุณหมอบางทีคิดจะทำไอ้นี่เนี่ยบางทีจะทำอะไรเนาะก็ต้องนึกก่อนอย่างนี้นะคุณหมอเป็นอะไรคะ
3: ไม่เป็นไรฮะสบายดีคร
1: ับ สติตั้งสติ
3: สบายดีแบบเนี้ยมาตรงเนี้ยสบายดีส่วนใหญ่ก็เครียดนิดหน่อยนอนไม่หลับครับสติไม่อยู่กับตัวใจลอยยังไม่ได้เป็นสมองเสื่อมหรอก
1: ใจลอยคิดโน่นคิดนี่ไปเรื่อยที่มันจะทำก็เลย
3: ยังโทรมาถามได้เนี่ยยังไม่เป็นสมองเสื่อมหรอก
1: ยังไม่เสื่อมยังไม่เสื่อมครับ
3: แล้วก็เวลาที่เรารู้สึกว่าเราหัวไม่โล่งเนี่ยจริงๆมันเป็นสัญญาณสมองมันล้านะครับมันเครียด
1: เครียด
3: ก็แค่นี้
1: อดนอน
3: ใครก็เป็น
1: ไม่มีสมาธิครับผมใช่ครับ
3: คร
1: ับ คร
4: ับ แล้วมีอาหารอะไรที่ช่วยบำรุงสมองนะครับคุณหมอ
3: มีเดี๋ยวคุยให้ฟังช่วงไลฟ์นะเพราะว่าจะคุยเรื่องนี้พอดีฮะจะคุยเรื่องของกัดเบรนแอคซิสนะครับเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารกับสมองที่สัมพันธ์กันแต่ถ้าสรุปคร่าวๆนะ
1: สั้นๆสั้นๆ
3: ให้กินผักเยอะๆกินถั่วแล้วก็กินในพวกอาหารที่มันเป็นแบบโปรไบโอติกอ่ะที่มันจะช่วยทำให้สมดุลลำไส้ดีขึ้น
1: โยเกิร์ตซะบ้างสัปดาห์ละหน2หนกินผักเยอะ
3: ๆถั่วอาหารหมักดองเนี่ยก็พอได้นะหมักดอง
1: ครับ

0: ลสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับเชิญครับ
0: สวัสดีคุณหมอคุณวันลงค่ะ
2: เชิญครับอ
0: ยากจะขอสูตรลดความอ้วนนะคะ
1: โอ้เอาแบบไหนล่ะสูตรแบบไหนสูตรอาหารหรือสูตรยาหรือสูตรออกกำลังกายหรือทั้งหมดนะฮะ
2: ผสมกันดีไหม
0: ผสมกันค่ะแต่ว่ายาไม่ชอบก
2: ินไม่เอายาผสมกันจะไม่เอายาครับ
1: โอเคถ้างั้นเราเอาภาพรวมๆก่อนนะตอนแรกเนี่ยคุณก็ต้องรู้ก่อนว่าคุณอ้วนหรือเปล่าเออนะ
0: อ้วนหรือเปล่าเนี่ยเขาก็อ้วนนะคะแล้วก็เดินไม่ไหว
1: ด้วยเราก็ต้องรู้ก่อนว่าเราอ้วนเท่าไหร่แล้วเราจะต้องมีเป้าหมายลงไปถึงเท่าไหร่นะฮะส่วนใหญ่เนี่ยเขาให้คิดดัชนีมวลกายคุณคิดเป็นไหมดัชนีมวลกาย
2: สูตรง่ายๆก็ได้สูตรง่ายๆก็ได้คุณหมอ
0: คนสองคนอะสูตรเราอุ้ม
2: ลบ110ไปได้ไหม
0: คนไว้อีกคนนึง
1: ถ้าเอาถ้าเอาแบบง่ายก็คือถ้าเป็นผู้หญิงอะนะฮะก็เอาส่วนสูงมาลบ110ส่วนสูงกี่เซนเอาลบ110อันนั้นน่ะจะเป็นน้ำหนักที่เราต้องการเนาะถ้าเราเกินไปจากนั้นก็ถือว่าเราอ้วนกันละกันโอเคนะเราก็จะรู้โกและรู้เป้าหมายว่าเราควรจะลงไปถึงเท่าไหร่นะฮะข้อที่2ก็คือการเริ่มต้นลดความอ้วนเนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องของจิตใจนะครับและวินัยมี2คำนี้เลยนะฮะจิตใจคือต้องมีความอยากที่มากพอที่เราอยากจะลดอ่ะนะครับอีกอันนึงคือวินัยคุณต้องทำต่อเนื่องเพราะว่าการลดน้ำหนักต้องใช้เวลาและความอดทนมากนะครับต้องสร้างตรงนี้ให้เข้มแข็งก่อนคุณจะสร้างแรงจูงใจอะไรก็ได้นะเช่นไม่อยากเป็นโรคไม่อยากทำเพื่อลูกอะไรเงี้ยหาแรงจูงใจหรือทำเพื่อให้มันรู้สึกสวยงามก็ได้อันนี้มันได้ทั้งคู่แต่อยากจะให้รู้ว่าจิตใจความตั้งใจกับวินัยต้องคู่กันถ้างั้นไม่มีวันทำได้ครับตั้งใจแต่ไม่มีวินัยก็ล้มเหลวๆคนลดน้ำหนักทุกคนเคยลดมาแล้วทั้งนั้นแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จทั้งนั้นนะครับเพราะนั้นตรงนี้ต้องแข็งแกร่งนะครับข้อที่สามก็คือ
0: เราต้องกินอะไร
1: ข้อที่สาม
2: เดี๋ยวฟังก่อนฟังต่อ
1: ต้องวางแผนนะก็คือโดยหลักการเนี่ยมันมีหลายคอนเซ็ปต์นะครับแต่ว่าคอนเซ็ปต์ที่ผมคิดว่าน่าจะดีและไม่สุดโต่งมากเนี่ยก็คือว่าต้องจัดสรรให้มันสมดุลทั้งพลังงานนะครับแล้วก็ชนิดของสารอาหารที่คุณจะต้องได้เข้าไปนะครับผมเชื่อในทฤษฎีนี้นะเพราะว่าบางสำนักเนี่ยบอกไม่ต้องคุมพลังงานเลยกินไม่อั้นบางสำนักบอกให้คุมพลังงานแต่ผมเชื่อว่ามันต้องเดินไปด้วยกันพลังงานคุณควรจะเป็นเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่เราทำนะครับถ้าคนปกติเนี่ยเราใช้งานทั่วไปเนี่ยประมาณ 2,000 ผู้หญิงอาจจะอยู่สัก 1,800 ประมาณนี้นะครับกิโลแคลอรี่ต่อวันนะครับก็อยู่ประมาณนี้แหละผมว่าเต็มที่เนี่ยถ้าจะลดน้ำหนักนะน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก 1,800 ให้มันน้อยกว่าค่าเฉลี่ยนิดหน่อยเพราะนั้นเราก็จะต้องมาดูว่าในแต่ละมื้อที่เรากินเนี่ยมันมีพลังงานเท่าไหร่ซึ่งพวกนี้คุณต้องไปเปิดดูตารางว่าอาหารแต่ละชนิดเนี่ยมันมีค่าพลังงานในแต่ละมื้อเท่าไหร่โดยหลักการก็คือถ้าอาหารที่มันมีแป้งและน้ำตาลไขมันเยอะเนี่ยพลังงานจะสูงนะครับก็จะต้องกินพวกนี้น้อยลงใช่ไหมที่เขาแนะนำก็แป้งน้ำตาลไขมันสามตัวเนี้ย
0: ถ้าเราลดน้ำตาลไปเลยเราไม่บูบหรอคะ
1: ไม่บูบหรอกครับคือกินให้น้อยลงอ่ะเพราะว่าน้ำตาลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันไม่จำเป็นในชีวิตไม่บู้หรอกครับเพราะว่าเราจะกินคาร์โบไฮเดรตอะอยู่แล้วธรรมชาติคนไทยอะเรากินข้าวอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นการที่คุณลดน้ำตาลไปในชีวิตอะรับรองไม่มีใครเป็นอะไรหรอกครับ
2: เหลือสองนาที
1: ที่เรากินสิ่งที่เรากินไปมันเกินพอเพราะนั้นคุมพลังงานแล้วก็สัดส่วนเรื่องของชนิดของอาหารเนี่ยก็สำคัญนะครับเขาก็จะเน้นเรื่องผักในแต่ละมื้อเนี่ยให้ผักครึ่งนึงนะครับอีกเซตหนึ่งส่วนสี่เนี่ยเป็นโปรตีนอีกเซตหนึ่งส่วนสี่เป็นคาร์โบไฮเดรตนะครับกินแบบเนี้ยสัดส่วนไปเรื่อยๆนะครับอาจจะลดปริมาณลงจากของเดิมเนี่ยสักของเดิมเรากิน100%เนี่ยอาจจะลงมาเหลือสัก75%ก็ได้

0: แล้วก็ไม่จำเป็นจะต้อง IF นะครับกิน3มื้อได้เลยนะครับผมเชื่อในการกิน3มื้อเพราะว่าถ้า IF เนี่ยโอเคช่วงแรกอาจจะลดแต่ในระยะหลังเนี่ยร่างกายมันจะปรับตัวเบซอลเมตาบอลิกเรทมันจะลดลงแล้วคราวนี้มันจะโยโย่ง่ายนะครับการออกกำลังกายมีผลน้อยกว่าการคุมอาหารนะครับสัดส่วนเนี่ยถ้า 100% เนี่ยผมให้ออกกำลังกายเนี่ยแค่ 30% เท่านั้นเองอาหารจะมาสัก 70% นะสุดท้ายคือการนอนหลับครับการนอนหลับที่เพียงพอลดความเครียดลงอันนี้ช่วยลดน้ำหนักได้เพราะว่ามันจะไปทำให้สมองเนี่ยทำงานดีขึ้นแล้วมันจะไม่ทำให้เรารู้สึกเครียดพอไม่เครียดมันก็จะไม่หิว
1: ง่ายไหมคะขอโทษนะคนเป็นซึมเศร้าใน
0: คนเป็นซึมเศร้ามันก็มี2แบบอ้วนง่ายก็มีไม่อ้วนก็มีครับมันไม่ได้สัมพันธ์กันโดยตรงนะครับเพราะนั้นโดยรวมเนี่ยโดยหลักการเนี่ยมันก็มีประมาณเนี่ยแต่จุดสำคัญน่ะย้อนกลับไปข้อแรกนะคุณหาความตั้งใจตัวเองให้เจอความตั้งใจต้องแรงพอและต้องต่อเนื่อง
1: ต้อง
0: มีว
1: ิน ั
2: ยตั้งใจอดทนมุ่งมั่น
0: ใช่มันไม่ลดง่ายไม่ง่ายครับยิ่งอายุเยอะยิ่งไม่ง่ายแล้วพอสุดท้ายเราต้องรู้ว่าเราจะลดถึงแค่ไหนเราถึงจะ
2: พอใจ
0: ว่าพ
2: อ
0: ใช่ต้อง
1: ร
0: ู้
1: ว่าเดินไหวไงทุกวันนี้เดินไม่ไหว
2: ควรรีบลดเลย
0: เรื่องนึงเดินไม่ไหวก็อีกเรื่องนึงเดินไม่ไหวมีปัจจัยอื่นด้วยโอเคมั้ยฮะบางทีต้องแยกแยะออกจากกัน
2: แต่ลดแล้วดีแน่นอน
0: ดีแน่นอน
2: ดีแน่นอนครับลดแล้วดีแน่นอนครับ
1: แต่ลูกตัวเองคือเป็นโรคติดน้ำตาลต้องกินหวาน
0: ไม่ต้องกินเลย
2: ต้องหักห้ามใจครับไม่ใช่เป็นโรคครับต้องใจครับอยู่ที่ใจครับนะหมดเวลานะอ้าวโอเค
1: ขอบคุณมากค่ะ
2: โอเคครับขอบคุณคุณหมอครับครับสวัสดีครับข่าวมาแล้วครับไปฟังข่าว Facebook ก็คุณหมอนะต่อนะครับ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศขับเคลื่อน Thailand Zero Dropout ผลักดันไทยต้นแบบแก้เด็กหลุดจากระบบอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
7: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
8: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศขับเคลื่อน Thailand Zero Dropout ผลักดันไทยต้นแบบแก้เด็กหลุดจากระบบลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
9: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศเพื่อมอบนโยบายขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทุกเขตพื้นที่เร่งแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและผลักดันเป้าหมาย Thailand Zero Dropout เพื่อไม่ให้มีเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาพร้อมมุ่งยกระดับประเทศไทยให้เป็นโมเดลต้นแบบในการแก้ปัญหาดังกล่าวพร้อมกันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กำชับให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทำฐานข้อมูลที่ถูกต้องบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนพร้อมสำรวจและเร่งแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนทั้งระบบอินเทอร์เน็ตไฟฟ้าและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นโดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลเพื่อให้เด็กทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมทั้งนี้ยืนยันว่ายังไม่มีแนวคิดยุบหรือควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กโดยจะเดินหน้าพัฒนาโรงเรียนคุณภาพใกล้บ้านและเริ่มสร้างโรงเรียนต้นแบบในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา20จังหวัดก่อนขยายผลทั่วประเทศหากประสบความสำเร็จจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
4: สำนักงานประกันสังคมเปิดให้ผู้ประกันตนนายจ้างเปลี่ยนแปลงข้อมูลลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมถึงวันที่15กรกฎาคมนี้เพื่อไม่พลาดการใช้สิทธิ์
10: คณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนออกประกาศเปิดโอกาสให้ผู้ที่ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมที่ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการลงทะเบียนสามารถดำเนินการได้ระหว่างวันที่1ถึง15กรกฎาคมนี้เพื่อให้การใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นไปอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการลงทะเบียนสามารถดำเนินการได้ใน4กรณีได้แก่กรณีนายจ้างมอบหมายบุคคลอื่นกรณีผู้มีสิทธิ์ที่มี2สถานะคือเป็นนายจ้างและเป็นผู้ประกันตนกรณีผู้ลงทะเบียนในสถานะผู้ประกันตนแต่ภายหลังตรวจสอบพบว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วนกรณีผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลหลายแห่งซึ่งได้ลงทะเบียนในฐานะผู้รับมอบหมายของนิติบุคคล1แห่งแล้วและประสงค์เปลี่ยนไปรับมอบหมายของนิติบุคคลอีก1แห่งโดยสามารถยื่นได้เพียง1ครั้งจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการณสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขานิตยาคุณสิมรายงาน
4: ทีมชาติสเปนเช็คความพร้อมแนวรุกหลายคนก่อนลงฟาดแข้งกับโครเอเชียในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายคืนนี้
11: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายในคืนนี้ต่อเนื่องจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้มีโปรแกรมลงสนาม3คู่โดยคู่ที่น่าสนใจเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติสเปนพบกับทีมชาติออสเตรียแข่งขันในเวลา2นาฬิกาความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทัพกระทิงดุทีมชาติสเปนยังต้องรอประเมินความฟิตของผู้เล่นแนวรุกหลายรายได้แก่เยเรมี่ปีโน่นิโก้วิลเลียมและวิกตอร์มุนยอสโดยในรายของมุนยอสมีโอกาสสูงที่จะกลับมาช่วยทีมได้ขณะที่แกนหลักคนสำคัญอย่างลามินยามาลโรดี้และเปดรี่ต่างมีความพร้อมและคาดว่าจะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงด้านทีมชาติออสเตรียมาโกอนาโตวิชและดาวิดอาลาบายังมีอาการบาดเจ็บรบกวนเล็กน้อยแต่คาดว่าจะฟิตทันลงสนามอย่างไรก็ตามหากทั้งคู่ไม่พร้อมยังมีเควินดันโซและมิชาเอลเกโกริตเป็นตัวเลือกทดแทนส่วนอีกคู่ที่น่าสนใจทีมชาติโปรตุเกสจะพบกับทีมชาติโครเอเชียในเวลา6นาฬิกาโดยทัพฝอยทองมีขุมกำลังพร้อมสมบูรณ์ไม่มีผู้เล่นได้รับอาการบาดเจ็บเพิ่มเติมขณะที่ทีมตราหมากรุกก็ไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บเช่นเดียวกันพร้อมจัดชุดที่ดีที่สุดลงสนามส่วนอีกคู่ในโปรแกรมทีมชาติแอลจีเรียจะพบกับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ในเวลา10นาฬิกาปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
4: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
1: ครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงการทวงถามหนี้นะโดยหลักก็จะเป็นการทวงถามตามพระบัญญัติการทวงหนี้พ.ศ. 2558ซึ่งกำหนดให้การทวงหนี้ของสถาบันการเงินหรือผู้ให้สินเชื่อซึ่งทำการทวงถามโดยบุคคลซึ่งไม่ใช่ทนายความจะต้องทำการจดทะเบียนขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญาตให้ทำการทวงถามหนี้กับลูกหนี้ได้ซึ่งมันก็จะมีตัวระยะเวลาในการทวงถามให้ทวงถามได้ในช่วงถ้าเป็นวันธรรมดาก็ตั้งแต่8นาฬิกาถึง20นาฬิกาแต่ถ้าเป็นวันหยุดก็ให้ทวงถามได้ในเวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาโดยในการทวงถามเนี่ยจะต้องไม่ใช้ถ้อยคำหรือวิธีการที่หยาบคายและทำให้ลูกหนี้ผู้ถูกทวงถามได้รับความอับอายและมีกำหนดระยะเวลาที่จะมีกฎกระทรวงซึ่งออกโดยกระทรวงมหาดไทยกำหนดรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้ในการทวงถามจะต้องทำการทวงถามได้เพียงวันละ1ครั้งโดยไม่สามารถที่จะนำเอาไปใช้เป็นการทวงถามเพื่อฟ้องร้องคดีถ้าเป็นการทวงถามเพื่อฟ้องร้องคดีอันนั้นก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายอื่นๆที่กำหนดเช่นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งจะต้องออกเป็นหนังสือทวงถามหรือที่เรียกว่าโนติสส่งตามวิธีการที่กำหนดไปให้ลูกหนี้ซึ่งตรงนั้นคนที่ทำก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทนายความหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากสถาบันสินเชื่อนั้นๆในการที่จะดำเนินการได้และในอันนี้เองเนี่ยรัฐก็จะมีหน่วยงานที่คอยกำกับดูแลโดยมีเงินหน่วยงานหลักก็คือกระทรวงมหาดไทยและมีส่วนงานต่างๆของแต่ละส่วนราชการเนี่ยเป็นผู้ที่เป็นคณะกรรมการหรืออนุกรรมการในการที่จะกำกับดูแลอีกครั้งหนึ่งมันจะมีทั้งโทษทางปกครองซึ่งเป็นโทษปรับมีมูลค่าสูงตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปหรือบุคคลที่ทำการทวงถามโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายก็จะมีโทษจำคุกด้วยนะครับ
2: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
3: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
2: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
3: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
4: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: มีสามีภรรยาคู่หนึ่งทำฝังเธอทั้งสองก็ไปใส่บาตรพระแต่ในระหว่างที่เธอใส่บาตรพระฝ่ายหญิงเกิดมองเห็นหน้าพระคุณเจ้ากำลังยิ้มขึ้นนิดนึงเห็นฟันขึ้นนิดนึงพอพระคุณเจ้าเดินไปเสร็จปุ๊บเธอก็เลยมาคุยกับสามีว่าโอ้สงสัยพระคุณเจ้าของเราเมื่อตะกี้ท่านคงจะเป็นลูกของนักฟ้อนนะท่านถึงยิ้มขึ้นฝ่ายชายก็บอกว่าเออเห็นจะเป็นอย่างนั้นนะทำไมอยู่ๆไปตีพระอย่างนั้นแล้วเลยเป็นกรรมเลยคราวนี้ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณเป็นการเปิดรับวันใหม่ให้ใจไม่หนักด้วยการมองหาคุณค่าในภายในกับช่วงนิทานพรรณนาเรื่องเล่าธรรมะง่ายๆจากนิทานชาดกและนิทานธรรมบทที่จะพาใจของเราให้ได้ใคร่ครวญอย่างลึกซึ้งเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส

เห็นสิ่งต่างๆให้เป็นบทเรียนของชีวิตทำให้เราสามารถมองโลกและตัวเราเองด้วยสายตาที่ประกอบด้วยปัญญาอีกครั้งหนึ่งเวลาเราฟังธรรมะโดยเฉพาะยิ่งที่เป็นพวกนิทานเนี่ยดูฟังรอบเดียวแต่จะได้หลายมิติเลยทีเดียวมิติในทางด้านคำสอนที่ว่าตรงเรื่องนี้นิทานจุดนี้มาจากคำสอนอะไรนั่นก็มิติที่หนึ่งไปหาแม่บทต้นต่อของคำสอนมิติที่สองคือตัวเนื้อเรื่องสุนัขจิ้งจอกเรื่องคนนี้ไปมีปัญหากับคนนั้นเพราะด้วยเหตุโน้นสืบเนื่องมาถึงตรงนี้เราจะไปยังไงต่อตรงโน้นอันนี้คือมิติเกี่ยวกับเรื่องราวในเรื่องราวนั้นบางทียังมีอุปมาอุปไมยเป็นอีกมิติหนึ่งคือมันไม่ใช่แค่สองสามมิติอย่างที่ว่าเลยเรายังมีอื่นๆอีกที่ถ้าท่านผู้ฟังได้ฟังแล้วอุปมาอุปไมยนั้นๆยังต่อมาถึงเราจะนำไปใช้กับชีวิตของเราจะทำยังไงจุดไหนได้บ้างเราฟังแล้วเราจะได้ปัญญาท่านผู้ฟังรายการนี้ก็นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนเป็นผู้ดำเนินรายการข้าพเจ้าก็จะไปอ่านในนิทานชาดกนิทานธรรมบทมีเรื่องราวจุดไหนตรงใดที่น่าสนใจก็จะนำมาอ่านมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังโดยในช่วงนี้เราอยู่ในซีรีส์เรื่องราวของสาวกตมฟังเป็นสาวกที่อาจจะมีความผิดพลาดแล้วแก้ไขได้ยังไงเพราะว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าได้นะต้องสอนคนอื่นถึงขนาดว่าสามารถบรรลุธรรมได้จากคนที่ไม่ดีเปลี่ยนมาเป็นคนดีได้ช่วงนี้ก็จึงจัดหลายๆเรื่องราวที่เกี่ยวกับสาวกในสัปดาห์ก่อนๆนั้นได้พูดถึงสาวหญิงใจแตกแต่ว่าก็ยังสามารถบรรลุธรรมได้เป็นซีรีส์ที่จบในตอนเป็นเรื่องราวของบุคคลนั้นบุคคลนี้ถ้ามีผู้หญิงที่หมุนไปผิดคิดไปผิดแล้วปรับใจแก้ไขได้ฝ่ายชายก็มีเหมือนกันท่านผู้ฟังผู้ชายที่มีใจแตกแบบหลงแสงสีหลงระเริงไปแต่สุดท้ายกลับโตได้เหมือนกันนะมีหลายคนเลยวันนี้ก็จะมายกตัวอย่างเป็นบางท่านบางคนก็จะถ้ามีเวลาจะสัก 3-4 คนได้แต่คนแรกก็เป็นเรื่องของลูกชายเศรษฐีตัวเองเป็นเสียตัววังแต่ว่าดันไปชอบหญิงที่เต้นกินรำกินในสมัยนั้นเขาก็จะมีค่านิยมนะทุกฟังว่าคนเต้นกินรำกินเนี่ยมันจะไปมีชีวิตที่ดีได้อย่างไรทั้งนั้นที่ว่าพ่อนี่ก็จะหาหญิงที่เหมาะสมเป็นเศรษฐีเหมือนกันอยู่ในตระกูลมีฐานะไล่เลี่ยกันแต่ว่าชายคนนี้ก็ไม่ยอมเป็นเรื่องของชายที่ชื่อว่าอุกาเซนะอุกาเซนะเนี่ยเป็นลูกเศรษฐีท่านผู้ฟังอยู่ที่เมืองราชคฤห์ในแคว้นมคธในระยะนั้นท่านผู้ฟังก็มีการแสดงที่เป็นที่นิยมที่มีชื่อเสียงอันหนึ่งคือการเล่นแบบกายกรรมซึ่งจริงๆแล้วก็จัดอยู่ในการร้องการเล่นการแสดงมหรสพซึ่งเป็นอาชีพที่ลักษณะว่าเต้นกินรำกินนะนะสมัยนั้นก็ยังมีค่านิยมอย่างที่ว่าจะได้รายได้ไม่แน่นอนต้องเดินทางมีชีวิตความเป็นอยู่ลำบากแต่ว่าการแสดงของคณะนี้เนี่ยได้รับความนิยมอย่างมากเพราะอะไรเพราะเขาแสดงไม่เหมือนคณะอื่นคณะอื่นเนี่ยเขาก็ร้องเล่นตลกบ้างดราม่าบ้างตื่นเต้นบ้างเหล่านิทานใดๆบ้างแต่คณะนี้แ
แกแบบเล่นกระโดดหมุนตัวยืนทรงตัวต่อไม้ขึ้นที่สูงคือในแนวว่ากายกรรมนะมันมีช่วงหนึ่งที่มีการแสดงกายกรรมมาจากประเทศจีนมาแสดงที่เมืองไทยเนี่ยโอ้คนไทยนี่ฮิตไปดูแสดงกันเป็นเดือนๆเลยนี่ก็ในยุค90นะท่านฟังก็มีการจัดงานประเภทนี้อยู่นี่ก็เหมือนกันเพราะว่าคราวนั้นก็ได้คิวที่เมืองราชคฤห์ไงเดี๋ยวก็ไปราชคฤห์บ้างเดี๋ยวก็ไปสาวัตถีบ้างเดี๋ยวก็ไปเมืองโกสัมพีบ้างใดๆตามแต่ที่วงรอบมันจะหมุนไปเนี่ยทุก6เดือนปี1 2ปีเดี๋ยวก็กลับมาอีกมีการแสดงอะไรใหม่ๆเพลงใหม่ๆก็ว่ากันไปนะคราวนั้นมาที่เมืองราชคฤห์แล้วอุกาเสนาก็ไปดูด้วยนะทุกคนนี่ก็ชื่นชมยินดีหมดอุกาเสนาเศรษฐีบุตรนี่ก็เล็งไว้เลยผู้หญิงคนนี้โอ้โหสวยงามมากเธอเป็นลูกสาวของเจ้าของคณะเธอทั้งร้องทั้งเล่นทั้งตีลังกาทั้งกระโดดโอ้ชอบมากๆเลยอุกาเสนานี่สายตาไม่หลีกออกจากเธอเลยมันชอบมากถึงขนาดว่าอยากจะแต่งงานด้วยจนไม่เป็นอันกินไม่เป็นอันนอนคุณพ่อก็บอกว่าโอ้คนละฐานะกันเนอะเป็นคนเต้นกินนำกินเขาก็ว่ากันไปงั้นนะท่านฟังนะสมัยนี้มันก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่สมัยนั้นก็ยังมีค่านิยมแบบนั้นกันอยู่พ่อแม่ไม่ยอมลูกก็ไม่ยอมเหมือนกันลูกก็เลยอดข้าวกันนี่อดข้าววันหนึ่งข้าวสองวันข้าวโอ้ยอมอดข้าวประท้วงกันทุกฟังประท้วงเรื่องอะไรอ่ะแม้ถ้าประท้วงแบบท่านพระรัตปาละในการที่จะออกบวชเพื่อที่จะทำความดีแต่พ่อแม่ไม่ยอมไม่ทำความดีเอามันก็ยังดีอยู่ใช่ไหมล่ะแต่นี่อดข้าวเพื่อที่ว่าจะได้ผู้หญิงคนนั้นมาแต่งงานทีนี้แต่งงานมันไม่ใช่แต่งงานแบบว่ามาอยู่ด้วยกันที่เรือนของฝ่ายชายจะที่ไหนล่ะใช่ไหมเพราะว่าเธอเป็นนักแสดงเธอก็ต้องเร่ร่อนไปเรื่อยๆถ้าแต่งงานกันไปก็ต้องตามผู้หญิงไปอยู่เรือนเขาทำอาชีพเดียวกับเขาแต่มันยังอยู่ที่บ้านเรือนเราอยู่เมืองราชคฤห์เนี่ยมันไม่ได้เงื่อนไขก็เป็นอย่างนี้ถ้าแต่งงานกับคนทำอาชีพนี้ก็ต้องเป็นแบบนั้นอ่ะคือไม่ใช่แต่งงานกันแล้วต่างคนต่างไปไม่อยู่ด้วยกันก็ไม่ได้หรือจะให้เธอเลิกทำอาชีพนี้ก็ยังไม่ได้ก็ต้องไปกันก่อนสุดท้ายพ่อแม่ก็จำใจนะยอมลูกอันนี้คือไปตามความอยากของตนเองแล้วอุกาเสนะทีนี้พอไปอยู่กับคณะละครฝ่ายหญิงเธอเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงนะแล้วเธอก็ร้องได้เต้นได้กระโดดได้ตีลังกาได้แต่ฝ่ายชายอุกาเสนะทำอะไรไม่เป็นเลยท่านผู้ฟังจะร้องก็ไม่เคยฝึกมาจะเต้นนี่โอ้ยิ่งยากเลยตีลังกาโอ้โหไม่ต้องพูดถึงไม่ได้แล้วไปอยู่เขาแล้วทำอะไรจะมานั่งๆกินนอนๆก็ไม่ได้ก็แค่คนแบกของท่านผู้ฟังลดฐานะจากลูกเศรษฐีนั่งกินนอนกินไปอยู่กับเขาคณะละครเดินทางไปนั่นนี่ทำอะไรอ่ะเขาก็ช่วยให้แบกของขนอุปกรณ์จัดเวทีน่ะเก็บตัวทำได้ประมาณนี้อันนี้คือกลับไปเลยนะทุกฟังจากเรื่องที่เราฟังกันมาเนาะเห็นหญิงลูกสาวของเศรษฐีหนีตามคนใช้ไปก็ต้องไปอยู่ในป่าทำนาทำไร่โอ้ชีวิตลำบากทำอาชีพเดียวกับสามีแต่อุกาเสนานี่กลับกันตัวเองเป็นฝ่ายชายเป็นลูกเศรษฐีอยู่เรือนมันก็สบายอยู่แล้วแต่ว่านี่ไปตามฝ่ายหญิงฝ่ายหญิงก็เป็นคณะละครตัวเองเล่นอะไรแบบนั้นเขาไม่เป็นก็ต้องขนของแบกของทำอะไรที่ตัวเองก็ไม่เคยทำนี่เป็นลักษณะที่ตรงกันข้ามกันฝ่ายชายนี่ไปตามฝ่ายหญิงคราวนี้ปรากฏว่าพออยู่กินกันไปมีลูกด้วยกันดูฟังพ
พออยู่กันไปนานเข้านานเข้าความเกรงใจอะไรกันต่างๆมันก็ลดลงนะฝ่ายหญิงก็มีอยู่ครั้งหนึ่งท่านผู้ฟังที่ต้องการจะพูดเหน็บฝ่ายชายเลยเรียกลูกของตัวเองนะว่ามาลูกของคนแบกของมาลูกของคนเก็บตัวมาลูกของคนจัดเวทีมาลูกของคนเฝ้าเกวียนมาลูกของคนหาหญ้าให้โคกินซึ่งเหมือนเป็นงานแบบงานจับกังอ่ะท่านผู้ฟังงานแรงงานเอ้างานที่ใครๆก็ทำได้ไม่ได้ต้องมีทักษะใดๆใช่ไหมสามีฟังบ่อยครั้งเข้าก็มันพูดเหน็บฉันนี่ว่าอืมงั้นฉันจะไม่อยู่ละคราวนี้ฉันจะหนีไปก็ไม่อยู่ด้วยกันละฉันจะไปละฝ่ายหญิงก็ไม่ง้อนะไม่แคร์นะจะไปก็ไปดิฉันก็มีลูกของฉันแล้วแล้วฉันก็มีการแสดงของฉันแล้วแล้วฉันก็มีชื่อเสียงแล้วฉันต้องง้อเธอด้วยฝ่ายชายก็มาคิดมีหญิงพยองในความสามารถของตนเอาละฉันจะทำบ้างอุคาเซนะคราวนี้ก็เลยฝึกกับพ่อของภรรยานั่นแหละให้พ่อภรรยานี่สอนให้สอนศิลปะวิชาตัวเบาวิชาร้องเพลงวิชาการแสดงวิชาทำความสามารถอะไรคือเอาสาระละคราวนี้พ่อตาก็เอาสอนให้โอ้แกก็ใช้เวลาไม่นานเป็นขึ้นมาเก่งด้วยนะฟังกระโถอยู่มานานจะมีลูกด้วยกันตอนแรกไม่ยอมเรียนเอามาเรียนคราวนี้ก็ทำได้ดีคราวนี้แกจะแสดงกายกรรมอันหนึ่งที่ยากที่สุดเลยเขาเรียกว่าเป็นการกระโดดจากที่สูง60ศอกข้ามไปทรงตัวอยู่บนปลายไม้ที่สูงอยู่อีกด้านหนึ่งด้วยการตีลังกาจำนวนเท่านี้รอบโอ้โหประกาศไปแล้วเนี่ยเป็นการแสดงที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนพวกชาวบ้านดูฝังแห่กันมาดูซื้อตั๋วซื้ออะไรกันมาดูเอาเตียงซ้อนเตียงก็มาเตียงซ้อนเตียงคือขี่คอกันขึ้นเอาอุปกรณ์อะไรมายกตัวขึ้นเพื่อให้มันเห็นชัดเพราะคนมันมากปรากฏว่าในคืนก่อนหน้านั้นพระพุทธเจ้านี้แผ่เครือข่ายคือเน็ตเวิร์กของท่านเนี่ยนะส่งสัญญาณ Wi-Fi ไปตรวจดูทั่วบริเวณใครอยู่แถวนี้จะไม่รู้ทำได้ติ๊ดติ๊ดติ๊ดติ๊ดขึ้นเลยสัญญาณของอุคาเซนะมาปรากฏขึ้นในเรดาร์ของพระพุทธเจ้าจะไม่รู้ทำได้เดี๋ยววันที่มีการแสดงนี่แหละจึงไปเลยไปพร้อมกับคณะสงฆ์มีท่านพระมหาโมคคัลลานะไปด้วยพอไปถึงนี่อุคาเซนะนี่กำลังจะแสดงพอดีเธอก็ยกมือขึ้นเฮ้ hey! ไม่ถึงให้สัญญาณว่าจะเริ่มแล้วนะชาวบ้านนี่ก็เฮ้ hey! ขึ้นอย่างนี้นะทีนี้พอกำลังจะกระโดดเท่านั้นแหละท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าไปถึงใช้ฤทธิ์ในการบันดาลให้ชาวบ้านทั้งหลายที่มาชมการแสดงจำนวนมากเลยเนี่ยไม่ได้มองดูอุคาเซนะเลยมามัวแต่ดูพุทธรัศมีมองมาที่พระพุทธเจ้าอุคาเซนะสังเกตเห็นกำลังจะเริ่มแสดงก็เลยมีความน้อยเนื้อต่ำใจขึ้นนิดหนึ่งผมฟังว่าอ้าวชาวบ้านที่มานี่ทำไมไม่ดูเราเลยเราสัตว์เตรียมการแสดงพอพระพุทธเจ้าผ่านมานี่ทั้งไปมองพระพุทธเจ้ากันหมดโอ้ยที่เราฝึกมาเป็นหลายเดือนนี่แย่แล้วไม่เกิดประโยชน์แล้วพอจิตใจจากที่แบบฮึกเหิมใช่ไหมง่วยบุ๊บลงไปเลยแบบเศร้าหมองไปเลยจากฮึกเหิมเป็นเศร้าหมองพระพุทธเจ้านี่เห็นแล้วว่าจิตใจเป็นงี้เอาไปให้ท่านพระมหาโมคคัลลานะไปแจ้งให้ทราบว่านี่ให้แสดงกายกรรม
ท่านมีความสามารถลองแสดงดูทำให้มหาชนร่าเริงยินดีด้วยความสามารถของท่านพอฟังคำนี้เสร็จปุ๊บจิตใจแกก็ฮึ่มเหิมขึ้นมาอีกตัวฝังอุกเซนะจากที่ตะกี้ฮึ่มเหิมอยู่ไหมมาเศร้าหมองไม่มีใครมาเลยพอคราวนี้มาพระมหาโมกขลนะแจ้งข่าวทราบปุ๊บฮึ่มเหิมขึ้นมาอีกกระโดดขึ้นเลยตัวฝังกระโดดขึ้นจากปลายไม้ที่เตรียมเอาไว้ตีลังกา14ครั้งลงมายืมที่เดิมกระโดดต่อไปโอ้เป็นท่ากายกรรมที่พิสดารแบบลึกล้ำใช้ความสามารถสูงพอแสดงได้อย่างนี้ปุ๊บคือมันต้องทั้งจับทั้งเกาะทั้งกระโดดทั้งโหนตัวคือถ้าหลุดเนี่ยนะตกมาเอวังนะท่านผู้ฟังตายไปวันพระพุทธเจ้าพอเห็นตรงนี้ปุ๊บนี่แกมายืนลงปุ๊บนี่ผ่านเรียบร้อยปุ๊บนี่เห็นในฟังเลยท่านผู้ฟังเห็นในฟังบอกว่าตัดตรงก่อนเรื่องตรงข้างหลังไปถึงข้างหน้าข้างหลังนี่นะแล้วตรงกลางก็ไม่เอาด้วยจะเป็นผู้ข้ามฝั่งแห่งภพมีใจหลุดพ้นในธรรมทั้งปวงไม่เข้าถึงซึ่งการเกิดและความตายอีกคือฝั่งตรงนี้คนเพิ่งเล่นกายกรรมเสร็จตัววังต้องจับตรงนั้นต้องโหนตรงนี้ต้องเกาะตรงนี้ต้องหาที่เกาะที่จับแต่ตรงกลางๆเนี่ยมันไม่ได้เกาะได้จับนะพอฟังธรรมเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันมีความสะท้อนอะไรบางอย่างอยู่ในจิตใจของอุคเสนะที่ตนเองก็พยายามจะเกาะจะจับแต่ตรงกลางไม่ต้องเกาะต้องจับสภาวะนี่มันแบบโล่งๆมองบางตรงนั้นแหละพระพุทธเจ้าบอกว่าจะข้ามพ้นฝั่งแห่งภพตรงกลางก็ไม่เอาด้วยนั่นแหละจะพ้นทุกข์ได้แกเอาเรื่องราวที่ตัวเองเพิ่งแสดงเทคนิคทักษะอะไรต่างๆพร้อมกับการฟังธรรมของพระพุทธเจ้ามาประกอบกันในลักษณะที่ทำให้เกิดความเข้าใจเฉพาะอย่างบางประการท่านผู้ฟังบึ้มเลยบึ้มนี่คืออะไรกิเลสและบึ้มเลยกิเลสอาสวะทั้งหลายหลุดออกหมดยืนอยู่บนปลายไม้นั่นแหละฟังเทศแล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์ประเภทมีปฏิสัมภิทาสีลงมาแล้วกราบพระพุทธเจ้ามับมับมับก็ขอบวชเลยคราวนี้เพราะว่าเป็นพระอรหันต์แล้วก็จะต้องบวชนะทีนี้ท่านผู้ฟังอาจจะคิดว่าโอ้เป็นไปได้ไงคนที่ฟังเทศปุ๊บโอ้โหป่านนั้นบรรลุทำได้ตอนนั้นที่ก่อนหน้านั้นยังจิตใจขึ้นลงๆอยู่เลยก็นี่แหละที่เป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าในการที่จะรู้อินทรีย์แก่หรืออ่อนของสัตว์ทั้งหลายรู้ว่าธรรมเทศนาแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆแต่ถ้ามาฟังนึกย้อนลองดูว่าอ๋อสินะเขาแบบจิตใจคือเขิมขึ้นแล้วก็ถูกเหวี่ยงลงให้เศร้าหมองน้อยใจถูกให้ฮึกเหิมขึ้นอีกเวียงขึ้นเวียงลงนี่เหมือนการกระโดดเหมือนการแสดงกายกรรมของตนต้องทั้งจับทั้งปล่อยจับอย่างเดียวไม่ปล่อยมันก็ออกจากตรงที่เดิมไม่ได้ใช่ไหมล่ะปล่อยอย่างเดียวไม่จับเอ้ามันตกลงนี่ตายนี่ตกไปข้างล่างมันก็ต้องจับด้วยงั้นมันเลยเข้าใจสถานการณ์จากคำเทศของพระพุทธเจ้านี่ว่าจะต้องจับอยู่นะแล้วต้องปล่อยนะปล่อยตรงนั้นปล่อยตรงนี้จึงปล่อยวางกิเลสได้หมดเนี่ยได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เลยนี่แต่ว่าลักษณะที่เป็นแบบนี้มันไม่ใช่ว่าปุ๊บปั๊บเกิดหรือได้โอ้มันต้องมีการบำเพ็ญบารมีมาใช่เพราะว่าอุคเสนะได้เคยตั้งความปรารถนามาท่านผู้ฟังในชาติก่อนพบก่อนได้เคยไปสร้างเจดีย์ไว้ในสมัยของพระพุทธเจ้ากัสสปะพากันสร้างเจดีย์ทองถวายพระพุทธเจ้ากัสสปะแล้วก็ในวันฉลองเจดีย์ท่านผู้ฟังก็ตัวเองเป็นเศรษฐีเนาะในชาติโน้น
จัดข้าวของอะไรต่างใส่บาตรพระนั่นนี่เลยกับภรรยาภรรยาก็คือหญิงลูกสาวเจ้าของคณะเสนากายกรรมนี่แหละที่ว่าก็มาแต่งงานกันอีกในชาติปัจจุบันนั้นเห็นกันเลยมันก็เลยชอบกันเพราะว่าชาติก่อนได้ร่วมสร้างเจดีย์ในสมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะแล้วตอนนั้นวันฉลองเจดีย์เนี่ยมาใส่บาตรพระมีพระรูปหนึ่งก็มารับบาตรของสามีภรรยาคู่นี้หวังสองคนนี้เขานึกในใจนะเขาตั้งความปรารถนาไว้ในชาติก่อนของอุกาเสนกระบดีพร้อมด้วยภรรยานี่ตั้งความปรารถนาเอาไว้ว่าโอ้ฉันใส่บาตรพระรูปไหนนะขอให้ข้าพเจ้านี่พึงมีส่วนแห่งธรรมะที่พระรูปนั้นๆได้เห็นแล้วปรากฏว่าพระรูปที่มารับบาตรท่านเนี่ยเป็นพระอรหันต์ธรรมวังพระอรหันต์รูปนั้นก็เป็นพระอรหันต์ที่รู้อนาคตด้วยก็รู้วรจิตของสองสามีภรรยานั้นด้วยรู้ว่าสองคนนั้นปรารถนาอะไรแล้วก็มองไปข้างหน้าด้วยว่าอ๋อสองคนนี้ก็จะได้รับความสำเร็จตามความปรารถนานั้นขอความปรารถนานั้นจงสำเร็จคือพูดใน tense ที่เป็น present tense คือพูดในปัจจุบันหรืออนาคตใกล้ปัจจุบันเพราะว่าความปรารถนาเนี่ยจักสำเร็จจงสำเร็จใช้ tense แบบนี้เป็นการบอกการแบบหนึ่งในภาษาบาลีนี่พอรู้ความข้อนี้แล้วก็เป็นคำอวยพรด้วยนะท่านผู้ฟังที่เป็นภาษาบาลีจะบอกว่าขอความปรารถนาของคุณจงสำเร็จและจงสำเร็จก็คือจะสำเร็จซึ่งก็คือบอกอนาคตหรือปัจจุบันใกล้อนาคตซึ่งคนที่เขาปรารถนาความสำเร็จอย่างใดอย่างหนึ่งนะไอ้ความสำเร็จมันอยู่กับเขาตรงนี้เลยมันจึงเหมือนกับว่าเป็นการบอกการที่ปัจจุบันใกล้อนาคตต่อให้การนั้นมันจะยาวนานสักเท่าไหร่ก็ตามแต่สำหรับคนที่ปรารถนานั่นน่ะมันเหมือนอยู่ใกล้ๆตรงนี้นั่นเองพอท่านพระอรหันต์รูปนั้นรู้ถึงความปรารถนาของสองสามีภรรยานี้ว่าจะสำเร็จท่านก็เลยยิ้มออกมานิดหนึ่งตัวฟังยิ้มออกมานิดหนึ่งในขณะที่รับบาตรอยู่นั่นแหละภรรยาเห็นอาการของพระรูปนี้นะก็เลยพูดแบบทำนองเล่นๆนะพูดทำนองเล่นๆกับสามีบอกว่าคุณสามีสงสัยพระคุณเจ้าที่มารับบาตรของเราเนี่ยท่านคงจะเป็นลูกของนาฟอนนั่นเองท่านถึงยิ้มขึ้นเนี่ยเหมือนว่าต้องเป็นการแสดงต้องทำหน้าตาให้มันยิ้มแย้มแจ่มใสอะไรทำนองนี้นะเธอจะมีความหมายไปว่างั้นสามีก็เลยบอกว่าคงจะเป็นอย่างนั้นแหละเห็นด้วยกับภรรยาไว้ปรากฏว่าด้วยคำพูดแค่ตรงนี้แหละท่านผู้ฟังคือกรรมดีก็ทำนะการที่แบบพูดเด็บแนมคนอื่นนิดนึงเนี่ยก็ทำเหมือนกันเนี่ยก็เลยรับผลกรรมกรรมนั้นก็คือทำให้ได้ต้องมาอยู่ในสกุลของนักฟ้อนซึ่งสมัยนั้นก็จัดเป็นอาชีพที่ลำบากต้องเดินทางไม่แน่นอนแทนที่ว่าทำบุญสร้างใจดีขนาดนี้จะได้ผลดีเต็มที่ก็ได้อยู่ส่วนบุญก็ได้นั่นคือไปสวรรค์เป็นเศรษฐีมีชื่อเสียงมีเงินทองแต่ด้วยความประมาทนิดนึงในความที่ว่าของที่ให้ไปเนี่ยนึกว่าคนที่มารับนี่ไม่ดีอย่างนั้นตีเตียนนิดเดียวแค่นี้แหละท่านผู้ฟังก็เลยทำให้ก่อนที่จะบรรลุธรรมขั้นสูงนี่ก็ต้องได้เป็นนักฟ้อนไปซะก่อนตามที่ตัวเองได้เคยสร้างกรรมไม่ดีในกรณีไว้นิดเดียวก็เก็บหมดต้องรับหมดในชาติที่ตัวเองจะบรรลุธรรมนั้นนี่คือกรรมในอดีตชาติของอุกาเสนภิกษุเนาะที่หลังจากบวชแล้วภรรยาท่านฟังพอรู้ว่าสามีบวชแล้วก็เลยมีจิตน้อมไปอย่างนั้นด้วยเนื่องเพราะว่าตามที่กรรมเก่าได้บำเพ็ญมาทั้งบุญที่ได้สร้างเจดีย์ความปรารถนาที่จะได้บรรลุธรรมตามภิกษุที่ได้มารับบาตรของตนนี่จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งตัวฟัง
เรื่องแรกในวันนี้พูดถึงชายที่เคยใจแตกแต่ว่าในสุดท้ายก็ได้บวชเป็นพระสงฆ์บรรลุเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาตรงนี้เป็นจุดหนึ่งนะที่ท่านผู้ฟังไปใส่บาตรพระนี่ตั้งความปรารถนานี้ได้แต่ว่าคุณธรรมดีอันใดที่ภิกษุรูปที่เราใส่บาตรนี้นั้นน่ะได้เห็นแล้วขอให้เราได้มีส่วนแห่งคุณนั้นธรรมะนั้นเพราะเราไม่รู้หรอกท่านผู้ฟังว่าบางทีพระสงฆ์ที่มาเดินบาตรหน้าบ้านเราเนี่ยอาจจะเป็นพระอรหันต์ก็ได้นะไม่แน่นะเป็นไปได้หรืออีกในยะหนึ่งที่ครูบาอาจารย์ได้เคยสอนไว้ก็คือให้นึกถึงว่าเราจะถวายสงฆ์ที่มาจากทั้งสี่ทิศก็ได้โดยมีพระภิกษุรูปนี้ที่มารับบาตรหน้าบ้านเราเนี่ยเป็นตัวแทนในการรับไปแล้วก็ตั้งความปรารถนาในการที่จะบรรลุเป็นอริยบุคคลอย่างน้อยก็โสดาบันจนถึงขั้นอรหันต์ให้มันได้ในชาตินี้ตั้งความปรารถนาจากทานที่เราให้ไปต่อมาในเรื่องที่สองของวันนี้คือเรื่องของพระโสริยะเป็นเรื่องที่ผู้ชายคนหนึ่งท่านผู้ฟังสามารถกลับเป็นผู้หญิงได้ที่เอาเรื่องนี้มาจัดไว้อยู่ในความผิดพลาดของฝ่ายชายที่เกิดขึ้นแล้วก็แก้ไขได้เพราะว่าท่านก็มีหลายจะว่าไงหลายคู่ครองอะภรรยาที่อยู่ด้วยกับตนตนเป็นผู้ชายก็มีลูกด้วยแล้วพอตัวเองได้รับกรรมในความที่ว่าจิตมันเจ้าชู้นะจิตมันเจ้าชู้อยากจะมีภรรยาอื่นๆอีกคืออยากให้ภรรยาของเราสวยแบบนี้หน้าอกแบบนั้นหุ่นแบบโน้นจิตใจแบบนี้คือจิตใจเจ้าชู้นะก็แต่ภรรยาเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นน่ะใช่ไหมแล้วคิดอยู่เรื่อยเดี๋ยวมันต้องได้มีคนที่สองคนที่สามคนที่สี่ก็อยากให้เป็นหุ่นแบบนี้อ่ะเอาตัวเล็กๆหมวยหมวยแต่อีกแบบหนึ่งก็ต้องเอาสูงๆขายยาวๆอ่ะมันจะแบบไม่จบอ่ะวันนี้ก็เรื่องของกามใช่ไหมล่ะนี่ก็เรื่องของลูกชายเศรษฐีที่อยู่ที่เมืองโซริยะก็เลยเรียกว่าโซริยะเศรษฐีถ้าเป็นลูกก็ต้องเป็นโซริยะเศรษฐีบุตรเนาะแล้วเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงเหตุต้นผลปลายเนี่ยมันมาจากการที่ท่านพระมหากัจจายนะไปที่เมืองโซริยะครั้งนั้นแล้วก็ไปบิณฑบาตคือท่านพระมหากัจจายนะเนี่ยท่านโอ้เก่งทุกด้านนะเก่งทั้งการแสดงธรรมด้วยสามารถแจกแจงรายละเอียดอรรถพยัญชนะได้เหมือนกับพระพุทธเจ้ามากยังมีรูปงามด้วยผิวของท่านนี่สีทองความแบบสง่างามความคริสมาติกนี่สูงเลยคนเห็นแล้วก็เลื่อมใสแต่โสริยะเศรษฐีบุตรนี่เขามีจิตกำหนัดเขาแบบว่าเพิ่งเสพอะไรมาก็ไม่รู้หรอกวันนั้นน่ะไม่รู้เสพยาด้วยเปล่าสมมติฐานไปแต่เหล้านี่มีแน่นอนแต่กำลังกุ้มกิ่มเนี่ยเห็นคนสวยๆงามๆหล่อๆนี่เลยคิดตะเลิดไปไงด้วยความประมาทคิดไปว่าโอ้ยถ้าเมียเรานี่นะสวยป่านนี้ก็ดีหรือว่าเราได้เมียสวยอย่างนี้ก็จะดีอยู่เหมือนกันนะอย่างที่ว่าอย่างว่าถ้าภรรยาที่มีอยู่ให้เป็นแบบนี้ได้เฮ้หรือถ้าเป็นไม่ได้เอาใหม่ก็ดีเหมือนกันนี่พอคิดแบบนี้เท่านั้นแหละท่านผู้ฟังคิดแบบนี้คือประมาทแล้วก็พลังพลาดพลังเผลอความประมาทเนี่ยท่านผู้ฟังถ้ามันเกิดขึ้นตรงไหนเนี่ยนะตอนนั้นอาจจะยังไม่มีปัญหาแต่ถ้ามันจะมีปัญหามันจะมีตรงนี้ตรงที่คุณประมาทอันนี้ทันทีเลยกรณีของโสริยะเศรษฐีบุตรนี้เกิดผลขึ้นทันทีจากความคิดประมาทนั้นทำให้เพศชายของท่านนี่แปลงเป็นเพศหญิงผู้ชายกลายเป็นผู้หญิงคุณฟังลองคิดดูนะซึ่งปัจจุบันนี้เขาก็ทำได้ใช่ไหมก็ไปตัดเอาเลยไปแปลงเพศผู้หญิงเป็นผู้ชายผู้ชายเป็นผู้หญิงไม่มีหนวดก็ทำหนวดให้เกิดขึ้นได้มีหนวดอยู่ก็ทำหนวดให้หายไปได้ทำได้หมดอ่ะ
นี่คือกระบวนการทางสัญญากรรมไงแต่นี่เป็นกระบวนการทางกรรมคือวิบากกรรมที่เกิดขึ้นจากการคิดประมาทในภิกษุอรัญกีนาชกความเป็นชายหายไปความเป็นหญิงโผล่ขึ้นมาแทนรูปร่างหน้าตาอะไรมันก็เปลี่ยนไปนิดหนึ่งอะโครงหน้านะท่านผู้ฟังอาจจะเคยมีแอปที่เขาจะเปลี่ยนโครงแบบทำเป็นแอปแล้วก็ทำภาพเราขึ้นมาหน้าเราอย่างนี้แหละทำให้หล่อขึ้นเป็นโทนแมนๆขึ้นหรือทำให้ซอฟๆลงเป็นโทนแฟมินินเป็นผู้หญิงนิดนึงทำได้มันปรับได้ด้วยจุดนั้นจุดนี้โครงหน้าก็ปรับเอาโครงหน้าเธอก็เปลี่ยนไปด้วยท่านผู้ฟังยังรวมถึงสรีระรูปร่างต่างๆก็เปลี่ยนเป็นหญิงไปเลยพอเปลี่ยนเป็นโทนหญิงไปเนี่ยแกก็ตกใจเอ้าเกิดอะไรขึ้นกับเราวะเนี่ยทำไมเรากลายเป็นผู้หญิงวะนี่วะงงเลยก็ไม่รู้จะทำไงอยู่บนหลังช้างคือร่ำรวยเนาะไปไหนก็ขี่ช้างไปตอนแบบน้ำเอ้าทำไมเป็นอย่างนี้แกก็เลยคิดอะไรไม่ถูกจะกลับบ้านก็กลัวว่าเขาจะรู้ไหมว่าเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยทำอะไรไม่ถูกก็เลยหนีไปพวกเพื่อนๆที่มาด้วยกันก็ไม่ทันสังเกตเห็นนะคือสังเกตก็คือคิดว่าเป็นผู้หญิงไปอะไรเงี้ยไม่ได้ทันสังเกตว่านี่คือเพื่อนเราเป็นผู้ชายเพราะว่าเขาโครงหน้ามันเปลี่ยนไปนิดหนึ่งความเป็นแมนแมนอะไรมันหายไปฝ่ายโสริยะเศรษฐีที่เปลี่ยนเป็นผู้หญิงไปแล้วกลับบ้านไม่ได้แล้วคือกลับบ้านกลัวว่าจะเป็นยังไงก็เลยติดตามกองเกวียนไปกองหนึ่งที่เขากำลังออกจากเมืองไปเดินเข้าไปเขาด้วยเดินตามเขาไปข้างหลังเขาไปไหนอ่ะเขาไปเมืองตากศิลาไม่รู้แล้วฉันอยู่เมืองโสริยะไม่ได้ฉันก็ตามเธอมาไอ้พวกกองเกวียนนี่ก็งงๆว่าอ้าวผู้หญิงคนนี้มาจากไหนเนี่ยแต่งตัวแบบอย่างดีเลยเป็นลูกหลานใครก็ไม่รู้ท่าทางจะร่ำรวยด้วยก็บอกให้เขากลับไปผู้หญิงคนนี้ที่แปลงเพศมาเรียบร้อยก็เลยไปไม่ได้แล้วก็ฉันก็จะไปกับเธอนี่แหละสุดท้ายขอขึ้นเกวียนไปด้วยไปถึงเมืองใหม่นั้นพวกกองเกวียนก็เลยไปแจ้งกับเศรษฐีที่เมืองนั้นที่เมืองตากศิลาว่านี่มีผู้หญิงมาด้วยมาจากเมืองโสริยะรูปร่างหน้าตาท่าทางดีเขาก็เลยจัดการแต่งงานให้กับลูกชายของเศรษฐีเมืองตากศิลาท่านผู้ฟังได้ผู้หญิงมาให้นายเจ้านายก็โอ้ก็แต่งงานกับลูกกันสิอายุไร่เดียกันพอดีฝ่ายหญิงที่แปลงเพศมาจากชายด้วยวิบากกรรมท่านฟังก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าตัวเองก็เป็นผู้หญิงไปแล้วนะจะกลับบ้านเดิมก็ไม่ได้แล้วออกมาแล้วนี่ก็เลยต้องแต่งงานกับเขาไปเลยฝ่ายที่เมืองโสระยะเราก็เที่ยวตามหากันแล้วพอเวลาผ่านไปนิดนึงเอ้ายังไม่ได้กลับมาหรอกเอ้าแล้วไปไหนอ่ะลูกชายฉันหากันทั่วก็เอ้าคิดว่าตายแล้วอาจจะไหลไปตามน้ำถูกใครฆ่าจับเป็นตัวประกันหรืออะไรโอ้พวกเขาก็คิดว่าตายกันไปแล้วโอ้เศร้าโศกเสียใจกันใหญ่ทำบุญอยู่ที่ถึงผู้ตายร่างกายอะไรก็ไม่เห็นพ่อแม่ก็เสียใจเป็นธรรมดาด้วยแต่จริงๆแล้วยังไม่ตายมาอยู่ที่เมืองตากศิลาเป็นผู้หญิงแต่งงานใหม่ด้วยมีสามีอีกอยู่กันไปท่านฟังก็มีลูกอีกอ่ะมีลูกด้วยมีลูกที่เกิดจากความที่ตัวเองเป็นแม่ก่อนนั้นมีลูกที่เกิดจากความที่ตัวเองเป็นพ่อก็โอ้โหอะไรจะเป็นได้ปานนี้นี่แหละเป็นได้ปานนั้นแหละตำฝังมานี่คือกรรมเนาะแล้วก็คิดกับพระอาจารย์ที่มีคุณธรรมสูงคือท่านพระมหากัจจายนะเนาะก็เลยจัดมาอยู่ในเรื่องของผู้ชายที่ก็คิดไปผิดเหมือนกันแล้วก็เลยทำให้ได้รับผลกรรมอย่างนี้แต่พอมาภายหลังท่านผู้ฟังเกิดได้ช่องในความที่ว่าจะกลับตัวได้เพราะว่าเพื่อนกันนั่นเองเพื่อนกันที่เคยอยู่เมืองโสริยะด้วยกันเดินทางมาด้วยธุระบางอย่างที่เมืองตากศิลาเขาเธอเห็นแล้วก็เลยจำได้วันนี้เพื่อนเรานี่นะก็เลย
ทำความแบบเรียกกันมาเนี่ยให้มาเจอกันที่บ้านแล้วก็คุยให้ฟังเล่าเรื่องนี้ให้ฟังอ้าวเพิ่งจะรู้นะเนี่ยว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นโอ้โหแล้วมาเป็นผู้หญิงจนได้มีสามีใหม่อยู่เมืองนี้มีลูกด้วยอ่ะโถโถแล้วก็ไม่ใช่ลูกคนเดียวนะท่านฟังลูกสองคนสองคนฝ่ายตอนที่ตัวเองเป็นภรรยากับสองคนฝ่ายตอนที่ตัวเองเป็นสามีมีลูกสี่คนด้วยนะพอเพื่อนเขารู้เรื่องแล้วคือคนที่บางทีด้วยกรรมนะเวลากรรมมันให้ผลเนี่ยท่านฟังบางทีเราคิดหาทางออกเนี่ยมันไม่เห็นเพราะกรรมมันบังไว้ทำให้ทางออกวิธีแก้อะไรมันไม่เข้าใจเลยมันคิดไม่ได้เพราะกรรมมันบังเอาไว้พอเพื่อนทราบพอเพื่อนไม่ได้รับผลกรรมด้วยใช่ไหมก็เลยเห็นทางออกมันจะไปยากอะไรแล้วไปขอขมาท่านหรือยังก็แค่นี้เองเอ้ายังเลยตั้งแต่วันนั้นก็โทษถ้าขอเข้ามาก็จบแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ขอเข้ามาจนกระทั่งมีลูกสองคนเอาแล้วรู้ว่าท่านอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันก็กระผลคำอยู่ไปผู้หญิงที่แปลงเพศมาแล้วเอาท่านอยู่เมืองนี้เองอยู่ที่เมืองตากศิลานั่นก็จึงไปนิมนต์ท่านมาที่เรือนของเศรษฐีเมืองตากศิลาหลวงพ่อให้ถวายอาหารท่านเรียบร้อยก็ทำพิธีขอเข้ามาเดี๋ยวขอเข้ามาอะไรท่านพระมหากัจจานะก็ถามก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังท่านพระมหากัจจานะตอนแรกอยู่ที่เมืองโสระยะเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นตัวเองไม่ทราบว่าได้เกิดเหตุการณ์แบบนี้พอมาตอนนี้เขาจะมาขอเข้ามาตัวเองก็เลยทราบเหตุการณ์แบบนั้นโอ้ไม่เป็นไรไม่ได้คิดถือโทษโกรธเคืองให้อภัยทุกอย่างพอท่านบอกว่าให้อภัยทุกอย่างก็ใจกลับมาอดโทษให้อดโทษให้เนี่ยหมายความว่าโทษนี่ที่ถ้าฉันจะมีแบบให้โทษแก่เธอไม่ฉันจะไม่ให้โทษแก่เธอฉันจะอดโทษที่ฉันคิดว่าจะให้กับเธอเนี่ยไม่ฉันจะไม่ให้โทษนั้นคำว่าอดโทษนี่หมายถึงอย่างนี้ทุกฟังเพราะเวลาที่ถ้าเกิดมีคนทำไม่ดีกับเราอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราคิดว่า มันทำไม่ดีกับเราอย่างนี้ด่าเราทำให้เราเจ็บเราจะลงโทษมันเราจะให้โทษเกิดขึ้นแก่มันด้วยการทำความคิดนึกบ้างด้วยวาจาคือหอกปากทิ่มแทงบ้างด้วยลงมือลงไม้บ้างคือเพื่อเอาคืนไงหรือว่าถ้าบางทีเราไปพูดไม่ดีกับคนอื่นอย่างเงี้ยแบบทำอะไรให้เขาไม่พอใจแล้วเขาจะมาลงโทษเราด้วยการคิดนึกบ้างด้วยวาจาที่มันแทงบ้างด้วยการลงมือลงไม้บ้างแต่สำหรับพระอรหันต์เนี่ยท่านไม่ได้คิดว่าจะให้โทษแก่ใครๆเลยเพราะอะไรเพราะว่าเขี้ยวเล็บของท่านเนี่ยทอดอหมดแล้วเขี้ยวเล็บคือราคะโทสะโมหะวาจาประทุษร้ายความคิดประทุษร้ายกายประทุษร้ายท่านเอาออกหมดแล้วแล้วจะเอาอะไรไปประทุษร้ายเขาล่ะแม้ด้วยการทำความคิดนึกก็ไม่มีโทษมันจึงเกิดขึ้นจากท่านเนี่ยไม่ได้เลยในนี้นึกย้อนมาถึงตัวเรานะสมมติว่าถ้าเรามีกิเลสอยู่ใช่ไหมบางทีเราจะนึกไม่ดีกับคนนั้นได้พูดไม่ดีถึงคนนั้นได้แบบปรารภคนนั้นเราก็เลยพูดไม่ดีได้หรือทิ่มแทงก็โดยตรงก็ได้หรือจะลงมือลงไม้กับเขาก็ได้หรือลงมือลงไม้กับคนอื่นปรารภคนนี้ก็ได้เช่นพ่อบ้านบางคนนะหรือแม่บ้านบางคนนะไปทำงานเงี้ยโกรธหัวหน้าไม่พอใจหัวหน้าไปไหนลงกับสามีก็รับกรรมไปแทนเจ้านายหรือลงกับลูกบางทีหรือบางทีสามีโกรธลูกน้องมาลงกับภรรยาลงกับลูกไอ้ความที่ว่ายังมีกิเลสอยู่หรือบางทีมันมีโทษเกิดขึ้นปรารภใครๆใช่ไหมแต่ถ้าจิตเราไม่มีกิเลสหรือกิเลสในเวลานั้นเนี่ยมันระงับไปโทษที่มันจะเกิดขึ้นจากการประทุษร้ายทางกายทางวาจาทางใจมันจะไม่มีการอดโทษนี่คือแบบนี้ท่านผู้ฟังไม่ให้โทษเกิดขึ้นปรารภ
ผลนั้นท่านพระมหากัจเจนะจึงกล่าวคำว่าโอเคไม่ให้โทษเกิดขึ้นจากการที่เธอทำแบบนี้นะโทษที่จะเกิดขึ้นจากฉันเนี่ยไม่ให้มีเพราะว่าก็ท่านเป็นพระอรหันต์แล้วไงไม่มีโทษใดๆเกิดขึ้นจากท่านแน่นอนความที่ว่ามันร้อนใจนี่หายมาลายไปสิ้นเลยทุกท่านคือเพราะว่าพอเราทำอะไรไม่ดีมันจะมีความร้อนใจความไม่ดีที่เกณฑ์พระพุทธเจ้าให้ไว้คือผิดศีลนี่นะผิดศีลเช่นโกหกฆ่าสัตว์เป็นต้นมันจะมีความร้อนใจทีนี้ความไม่ดีทุกอย่างเลยล่ะมันจะมีความร้อนใจมาด้วยเสมอน้อยๆ อย่างเช่นแค่ว่าคิดว่าภรรยาของเราจะเหมือนท่านอย่างเงี้ยแค่คิดนี่ศีลก็ไม่ผิดด้วยนะแต่ความร้อนใจมันเกิดเพราะว่ากับคนที่มีคุณธรรมสูงไงคือถ้าผิดศีลกับคนที่เป็นบิดามารดามีคุณมากเช่นฆ่ากันเลยเงี้ยนะอันนี้เป็นอันตรายามเลยแก้ไม่ได้ต้องไปแก้ในอเวจีมหานรกเท่านั้นหรือถ้าผิดศีลกับคนที่มีคุณมากนะครับมันก็จะเยอะเช่นเดียวกันเราผิดนิดๆหน่อยๆแค่คิดนิดๆหน่อยๆพูดนิดๆหน่อยๆเงี้ยแต่คนที่มีคุณมากโทษมันก็เลยมากเป็นเงาตามตัวด้วยข้อนี้เป็นเหตุทำให้ความเป็นหญิงทุกฝั่งหายไปเลยเอ้าเพศหญิงหายไปความเป็นชายเพศชายโผล่ขึ้นมาแทนทั้งโครงหน้าตาแบบเขาโครงมันก็เปลี่ยนเป็นผู้ชายขึ้นมาแล้วรูปร่างกล้ามเนื้ออะไรมันก็เปลี่ยนเป็นลักษณะของผู้ชายขึ้นมาคือความเป็นผู้ชายมันไม่ใช่แค่ว่าเรื่องหมายถึงอวัยวะอย่างเดียวนะยังรวมถึงกล้ามเนื้อโครงหน้าอย่างที่ว่าไปฝ่ายลูกเศรษฐีชาวเมืองตักศิลาที่เป็นสามีเห็นภรรยาตัวเองกลับเป็นผู้ชายขึ้นมาทุกฝั่งงึดเหมือนกันนี่งึดภาษาอีสานบอกงงเต็กเลยอ้าวโอ้เกิดเรื่องป่านี้ได้นี่คือถ้าไม่เห็นกับตาเลยคงไม่เชื่อแต่เห็นกับตารู้เรื่องทั้งหมดนี่แกเลยเข้าใจว่าโอ้ก็คงจะอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วเพราะว่าเป็นผู้ชายทั้งคู่เนาะเป็นคนตรงๆนี่แหละไม่ได้เป็นแบบว่ารักร่วมเพศเพราะแล้วลูกทำไงลูกก็ต้องให้สามีดูแลไปเอาลิ้นจะกลับบ้านใช่ไหมเนี่ยจะกลับไปเมืองโสระยะหรือเปล่าโอ้จะกลับไปได้ไงเพราะว่าเดี๋ยวเป็นหญิงเดี๋ยวเป็นชายอยู่ครองเรือนไม่ได้แล้วขอบวชเลยดีกว่าผมก็เลยไปขอบวชกับท่านพระมหากัจจายนะนั่นแหละท่านก็เลยรับบวชแล้วต่อมาไม่นานก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ฟังตอนนี้ยังไม่เป็นพระอรหันต์เนี่ยความรู้สึกมันมีอยู่ในใจอยู่นะของท่านพระโสระยะนี่ว่าเราบางทีเราคิดถึงลูกลูกคนไหนที่คิดถึงโอ้ยก็ลูกคนที่เกิดจากตอนที่เราเป็นแม่แต่ลูกที่เกิดจากตอนที่เราเป็นพ่อนี่มันจะคิดถึงน้อยกว่ามันคือความรักความคนึงหาความอะไรอาวรตอนที่ตัวเองเป็นแม่แล้วมีลูกเนี่ยมันมากกว่าตอนที่เป็นพ่อแล้วมีลูกไงแต่พอบรรลุเป็นพระอรหันต์ความอะไรอาวรความคนึงหาหายไปหายเหลือแต่ความเมตตาแทนความเข้าใจลึกซึ้งข้อนี้ก็เกิดขึ้นกับท่านพระโสริยะความที่คนเราพึงตั้งจิตไว้ชอบตั้งฟังพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเหมือนกับเวลาที่เขาเอาข้าวไปเก็บไว้ในยุ้งช้างนะสมัยก่อนยังไม่มีกระสอบปุ๋ยเนาะเขาก็เทเข้าไปในยุ้งช้างถ้าเมล็ดข้าวบางเมล็ดมันตั้งอยู่ไว้พอเหมาะพอเจาะเลยนะมันจะตำมือหรือเท้าที่ย่ำลงไปได้แต่ถ้าตั้งไว้ไม่ถูกมันก็ตำไม่ได้เหมือนกันจิตของเราถ้าตั้งไว้ไม่ถูกมันบรรลุธรรมไม่ได้มันจะเพี้ยนไปหมุนไปทางนั่นนี่โน่นแต่ถ้าตั้งไว้ถูกตั้งไว้ชอบบรรลุธรรมได้นะแล้วการตั้งจิตไว้อย่างถูกต้องหรือชอบธรรมนั้นลูกก็ช่วยไม่ได้นะพ่อแม่ญาติคนไหนๆ
ก็ไม่ได้จะช่วยให้มาตั้งจิตให้ถูกเหมือนกับว่าเปิดสมองขึ้นมาแล้วเอาเข็มหรืออะไรมาจูนมาจี้ให้ตั้งจิตไว้ถูกมันไม่ได้มันเป็นของเขาของเขาที่เขาจะทำเองของคนนั้นได้ไม่ได้เกี่ยวกับลูกเกี่ยวกับญาติใดๆล่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งจิตไว้เคยทำผิดมาดูฟังเราก็มาตั้งจิตไว้ทำให้ถูกได้นี่คือเคสที่สองเรื่องของท่านพระโสระยะยังมีเรื่องที่สามดูฟังเรื่องสั้นๆอีกเรื่องหนึ่งในวันนี้คือเป็นลูกศิษย์ของท่านพระมหากัสสปะที่มีศรัทธาออกมาบวชโดยมีท่านพระมหากัสสปะเป็นพระอุปชาท่านพระมหากัสสปะนี่ท่านมีความเคร่งในเรื่องด้านวินัยเกี่ยวกับธุรงควัดอย่างมากอยู่กับท่านนี่ก็คือเหมือนกับอยู่วัดป่าน่ะต้องทั้งข้อวัดข้อปฏิบัติอะไรต้องเป๊ะเลยที่สุรุ่นนี้ที่เป็นลูกศิษย์ของท่านมาบวชอยู่กับท่านนี่ก็เป๊ะเลยนะทำข้อวัดปฏิบัติอะไรอย่างดีตัวเองนั่งสมาธิทั้งศีลทั้งธรรมะก็ศึกษาจนได้ฌานสี่ท่านผู้ฟังได้ฌานสี่ได้ฌานสี่นี่คือมีอุเบกขาล้วนๆเลยล่ะจิตใจนี่แน่วแน่นิ่งไม่ไหวติงเลยแต่ปรากฏว่าหลังจากได้ฌานสี่ไม่นานมีวันหนึ่งไปบิณฑบาตไปบิณฑบาตที่บ้านลุงของตนเองเนาะที่บ้านของลุงนี่ก็มีหญิงที่เขาแบบนั่งทำงานบางทีมันก็เปิดตรงนั้นเว้าตรงนี้อย่างเงี้ยนะคือภิกษุรูปนี้เธอก็แบบไปเห็นเนี่ยก็เรียกว่าเห็นมันเกิดความกำหนัดขึ้นตัวเรื่องอารมณ์ที่มันน่ากำหนัดยินดีพอใจสำหรับชายก็คือรูปของผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นส่วนโค้งส่วนเว้าตรงนั้นตรงนี้คือเห็นแล้วมันเกิดความกำหนัดยินดีขึ้นโดยความกำหนัดยินดีแล้วเสื่อมจากฌานเลยคราวนี้ฌานสี่ที่ได้ไม่เหลือหมดจนกระทั่งว่าได้ลาสิกขาท่านผู้ฟังเพราะว่าด้วยแบบมันอยู่ไม่ไหวแล้วมันจะศึกแล้วก็ไปอยู่กับลุงแล้วก็คิดว่าจะได้หญิงคนนี้เป็นภรรยาแต่ด้วยความที่ว่าก็ไม่รู้ศิลปะในการที่ทำอะไรนะอาชีพอะไรก็ทำไม่เป็นการงานอะไรก็ทำไม่ได้แถมด้วยความที่ว่าจิตมันน้อมไปในทางกามนี่มันก็เลยเกิดความขี้เกียจขึ้นท่านผู้ฟังอ้าวบวชมาตั้งหลายพรรษาสึกออกมาคิดว่าจะเป็นคนดีตั้งใจขยันทำมาหากินนั่นนี่มันไม่ทำอะไรเลยวะเป็นลักษณะนั้นไปตัวอย่างมีเยอะแยะนะท่านผู้ฟังนะพวกที่ศึกไปแล้วดีๆก็มีใช่ไหมพูดแล้วบางทีกลับมาหายืมเงินครูบาอาจารย์อีกโอ้เป็นปัญหาทำมาหากินไม่เป็นกินเหล้าเมาหยำเปก็มีนะนี่คือตัวอย่างที่ไม่ดีของคนที่ศึกไปตอนนั้นที่ว่าตอนบวชอยู่เนี่ยได้ฌานสี่ด้วยซ้ำอ่ะท่านพระมหากัสสปะนี่ยังรับรองให้ว่าได้ฌานสมาธิอ่ะทีนี้พอขี้เกียจขี้คร้านแบบเมาหยำเปด้วยคบเพื่อนชั่วด้วยทำมาหากินก็ไม่เป็นไปเจอเพื่อนแนะนำให้ว่าเฮ้ยเขาไม่ให้เงินนะไม่เป็นไรแล้วก็ไปปล้นเอาดิก็เลยไปเที่ยวทำโจรกรรมปล้นขโมยลักเล็กขโมยน้อยขโมยใหญ่มีคราวหนึ่งถูกจับได้ท่านผู้ฟังถูกจับได้แล้วเพื่อนไปไหนเห็นแนบเลยตัวเองถูกจับอ้าวถูกจับแล้วก็จะอะไรพวกนี้ฆ่าแล้วก็จะพาไปหุบเขาทิ้งโจรให้ตายซะพวกนี้เป็นภัยสังคมก่อนจะให้ตายเขาประจานซะก่อนเขาก็เลยเอาเชือกเถาวัลย์เนี่ยอย่างมั่นคงเนี่ยมัดมือไพ่หลังให้เดินไปตามทางใหญ่สี่แยกเดินไปนี่เขาไม่ให้เดินไปดีๆนะเขาเคี่ยนด้วยเคี่ยนแล้วก็ให้เดินไปเคี่ยนแล้วก็ให้เดินไปเขี้ยนนี่ไม่ใช่ว่าเขี้ยนธรรมดาหวายนี่แส้นี่มี4เส้นเขี้ยนทีเดียวเหมือนโดน4ครั้งความเจ็บคูณ4เข้าไปถึง4แยกไหนก็ตีกลองที่มีเสียงบาดหู
ให้ชาวบ้านเนี่ยออกมาดูเสร็จแล้วก็เคี่ยนโชว์ปรากฏว่าตอนนั้นท่านพระมหากัสสปะท่านผู้ฟังบิณฑบาตอยู่พอดีเห็นพวกทหารนำชายคนนี้มาเอ้าจำได้นี่มันลูกศิษย์เรานี่นาเลยขอร้อยเขาผ่อนเชือกออกหน่อยหนึ่งผ่อนเชือกออกหน่อยหนึ่งไม่ให้รัดแน่นมากแล้วก็เลยไปพูดให้ชายคนนี้ที่เคยเป็นลูกศิษย์ของท่านเนี่ยฟังนะบอกว่าเธอจงระลึกถึงกรรมฐานที่ได้เคยทำสั่งสมไว้ในการก่อนนึกถึงอีกครั้งหนึ่งการนึกถึงตรงนี้ทำความคืออะไรคือการระลึกถึงคุณของเนกขัมมะพอนึกปุ๊บนั่นแหละฌานสี่มาตึมเลยจิตใจเนี่ยมีอุเบกขาตั้งมั่นไว้ที่เจ็บอยู่ก็ไม่เจ็บที่กลัวอยู่ก็ไม่กลัวเขาพาไปจะแทงด้วยเหลาแล้วคือเขาคงไม่ได้ว่าจะไปสู่ภูเขาทิ้งโจรก็คือจะฆ่าเองแหละพวกทหารให้นอนหงายบนเขาเรียกว่าตะปูเหลาคือทรมานก่อนเราจะฆ่าจะเอาขวานฟันจะเอาหอกแทงให้กลัวตายแล้วก็จะไปตกนรกไม่ต้องมาเกิดทำความชั่วอะไรอีกให้อยู่ในนรกนานๆนะแต่ปรากฏว่าชายคนนี้แกไม่กลัวเลยแบบนิ่งไม่กลัวไม่ตกใจไม่กระพริบตาไม่เอะอะใดๆพวกทหารนี่เขาก็โอ้ไอ้นี่มันไม่กลัวเลยเว้ยมันไม่สะดุ้งเลยเว้ยจิตใจนี่มันไม่หวั่นไหวไม่สะทกสะท้านเลยฮะเลยไปกราบเรียนเรื่องนี้กับพระราชาพระราชาก็เลยประหลาดอยู่เหมือนกันนะสงสัยมันจะได้อาจารย์ดีแล้วปล่อยมันไปแล้วกันพอบอกว่าปล่อยไปใช่ไหมแล้วพระราชาก็เลยอยากจะสงสัยว่าทำไมเป็นอย่างนี้พระราชานี่คือหมายถึงพระเจ้าพิมพิสารนะเรื่องนี้เกิดขึ้นที่เมืองราชกฤตก็เลยไปหาพระพุทธเจ้าไปหาพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะสอบถามเรื่องนี้ท่านทราบแล้วพระพุทธเจ้านี่ในขณะที่พอพระราชาบอกปล่อยไปพระราชากำลังไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เทศให้ชายที่เคยเป็นลูกศิษย์ของท่านพระมหากัสสปะนี่แหละฟังเลยบอกว่าคนไหนออกจากที่รกชัดคือป่าแล้วเนี่ยเข้าสู่ที่โล่งที่ปลอดภัยแล้วดันหวนกลับเข้าป่าอีกเนี่ยแหมมันเหมือนกับคนที่พ้นจากเครื่องผูกแล้วยังกลับไปสู่เครื่องผูกตามเดิมคีย์เวิร์ดตรงนี้นะท่านฟังคือกันที่มีเครื่องผูกผลแล้วยังกลับไปผูกอีกพอชายคนนี้ได้ฟังคำนี้ท่านผู้ฟังฌานสมาธินี่เพิ่มพลังขึ้นเลยสมาธิจากที่ได้ฌาน4มีความมั่นคงระดับหนึ่งคราวนี้เต็มขึ้นศีลเต็มขึ้นสมาธิเต็มขึ้นอยู่ในขั้นระดับของโสดาปัตติผลยังได้ฤทธิ์สามารถเหาะมาจากที่ประหารก็ปล่อยตัวแล้วนะมาหาพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระราชาที่มาพอดีเลยพระราชามาถึงพอดีพร้อมกับด้วยทหารชายคนนี้ที่ถูกปล่อยตัวได้ฌาน4พร้อมกับฤทธิ์และความเป็นโสดาบันก็มาหาพระพุทธเจ้าพอดีเรื่องนี้มันจึงเป็นเรื่องที่ว่าค่อนข้างดราม่าพอสมควรตั้งวางว่าเอาได้เป็นพระออกจากป่าหมายถึงความวุ่นวายในทางการครองเรือนในกามมาบวชเป็นพระแล้วยังกลับเข้าไปสู่ป่าจนกระทั่งไปเจอเพื่อนชั่วทำจารกรรมเป็นโจรเลี้ยงชีพโอ้ยแล้วยังถูกจับมาอีกพ้นจากเครื่องพันธนาการมาอยู่ในเครื่องพันธนาการถูกพระราชาปล่อยอีกปล่อยออกจากเครื่องพันธนาการนั่นคือการที่ว่าหมุนกลับไปกลับมาเนี่ยคือมันธีมของเรื่องนี้คุณจากดีมาเป็นไม่ดีไม่ดีกลับมาเป็นดีดีแล้วก็หลอดพ้นได้เหมือนอุกเสนาคารบดีเนี่ยปล่อยตรงนั้นจับตรงนี้ปล่อยในท่ามกลางเอาหลุดพ้นได้เหมือนนั่นพระโสรยะกำหนัดตรงนี้มาเจอนี่อยู่อีกครอบครัวหนึ่งจนมีลูกเอาปล่อยได้จนในที่สุดนี่พอมาเจอกันพร้อมหน้าเนาะก็เลยขอบวชพระพุทธเจ้าอีกครั้งหนึ่ง
พอได้บวชคราวนี้เลเวลอัพเล

0: บวชเป็นพระเนาะแล้วก็ท่านพระโสริยะจากลูกเศรษฐีไปเป็นหญิงเป็นชายแล้วก็ได้บวชเป็นพระเนาะจนกระทั่งลูกศิษย์ของท่านพระมหากัสสปะได้ฌานสี่หนีไปมีภรรยาถึงขนาดว่าไปเป็นโจรถูกจับจะฆ่าตายแล้วก็ยังได้บวชเป็นพระแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้เนาะในเรื่องของชายที่หมุนไปผิดก็ยังมีอีกตอนหนึ่งคำฟังก็ยังมีอีกหลายคนเลยแต่ในสัปดาห์หน้าก็จะนำมาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งในช่วงของนิทานพรรณนาจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและกระจายของกรมประชาสัมพันธ์ท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือทาง YouTube Channel Facebook Fan Pageหรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เรียนบอล
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
3: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
2: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 นกับนฤนาถแข็งขันผู้ค้าน้ำมันประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดมีผลแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: Do it now ก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วย

0: าว Green Power by PEA
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ตอนนั้นดนตรีหลายเดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรค์

0: น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ผู้ค้าน้ำมันประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินลดลง1.20 บาทต่อลิตรแก๊สฮอล์ทุกชนิดลดลง60 สตางค์ต่อลิตรส่วนน้ำมันชนิดอื่นคงเดิมมีผลแล้วตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาที่ผ่านมาปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเตรียมนำคณะอนุกรรมการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาโครงการแลนด์บริดจ์ลงพื้นที่จังหวัดระนองครั้งแรกวันนี้เพื่อสำรวจพื้นที่อย่างละเอียดรอบคอบและผลดีผลเสีย
2: นางระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าคณะอนุกรรมการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาโครงการแลนด์บริดจ์ซึ่งเป็น1 ใน 3คณะกรรมการศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์จะลงพื้นที่จังหวัดระนองวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้เป็นการลงพื้นที่ครั้งแรกเพื่อสำรวจพื้นที่โดยจะลงพื้นที่อุทยานแห่งชาติแหลมสนบริเวณใกล้กับที่ตั้งโครงการท่าเทียบเรือซึ่งเป็นจุดก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกโครงการแลนด์บริดจ์ฝั่งอันดามันสะพานเศรษฐกิจภาคใต้ถูกกำหนดไว้ที่แหลมอ่าวอางตำบลทรายแดงสำรวจพื้นที่บริเวณอ่าวเคยพื้นที่ท่าเรือระนองโดยจะนำข้อมูลจากการสำรวจในพื้นที่รวบรวมส่งให้คณะกรรมการชุดใหญ่รับทราบรายละเอียดต่อไปทั้งนี้ย้ำว่าคณะอนุกรรมการชุดสิ่งแวดล้อมยังต้องลงพื้นที่ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่แม้รัฐบาลได้ประกาศชะลอโครงการแลนด์บริดจ์ชุมพรระนองอย่างเป็นทางการพร้อมยุติการเสนอร่างพระราชบัญญัติระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้เข้าคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วโดยเปิดทางให้จัดตั้งคณะกรรมการร่วม3 ฝ่ายระหว่างภาครัฐและตัวแทนภาคประชาชนเพื่อทบทวนและร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาภาคใต้ใหม่ทั้งหมดปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
1: พันธมิตรไทยจีนเตรียมจัดงาน Thailand China Cooperation Expo 2026ยกระดับความร่วมมือการค้าการลงทุนมุ่งสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต
3: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าคณะกลไกประสานงานและส่งเสริมธุรกิจไทยจีนอย่างยั่งยืนได้แก่สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยหอการค้าไทยจีนสมาคมการค้าวิสาหกิจจีนสถานอัครราชทูตจีนประจำราชอาณาจักรไทยและบริษัท Impact Exhibition Management จำกัดเตรียมจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ Thailand China Cooperation Expo 2026ระหว่างวันที่22-25 กรกฎาคมนี้ณ Impact เมืองทองธานีซึ่งปีนี้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่2ถือเป็นเวทีสำคัญในการยกระดับความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและเทคโนโลยีระหว่าง2 ประเทศภายในงานมีการจัดสรรพื้นที่มากถึง670 คูหาจาก270 บริษัทชั้นนำที่ครอบคลุมห่วงโซ่อุปทานทุกระดับเน้นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตไฮไลท์สำคัญคือการนำหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์หรือฮิวแมนนอยด์รุ่นล่าสุดจาก3 บริษัทยักษ์ใหญ่ระดับท็อปของจีนมาจัดแสดงความสามารถของระบบ AI ที่ล้ำสมัยพร้อมเปิดศูนย์บริการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนแบบเบ็ดเสร็จการจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจการเปิดรับสมัครงานจากบริษัทจีนจำนวน 2,279 อัตราและการมอบทุนการศึกษากว่า900ทุนปฏิพลสทัพรมมารายงาน
1: มิเกลโอยาซาบาลยิง2 ประตูช่วยให้สเปนเอาชนะออสเตรีย3-0ผ่านเข้าสู่รอบ16 ทีมสุดท้ายในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ได้ตามคาด
4: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32 ทีมสุดท้ายระหว่างทีมชาติสเปนพบทีมชาติออสเตรียเกมนี้ทัพกระทิงดุครองเกมได้เหนือกว่าอย่างชัดเจนจนกระทั่งในนาทีที่36สเปนได้ประตูขึ้นนำจากมิเกลโอยาซาบาลจากนั้นมาได้ประตูทิ้งห่าง2-0จากเปโดปอโรในนาทีที่66และประตูชัยจากมิเกลโอยาซาบาลคนเดิมในนาทีที่89ทำให้สเปนชนะไป3-0ผ่านเข้าสู่รอบ16 ทีมสุดท้ายไปพบกับโปรตุเกสหรือโครเอเชียในวันที่7 กรกฎาคมนี้สำหรับโปรแกรมในวันนี้โปรตุเกสพบโครเอเชียเวลา6 นาฬิกาและสวิตเซอร์แลนด์พบแอลจีเรียเวลา10 นาฬิกาปุ๋ยพัฒน์สอนการรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7 นาฬิกาค่ะ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

อรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับ6นาฬิกา8นาทีครับต้อนรับท่านผู้ฟังครับเข้าสู่เช้าวันศุกร์ครับกับรายการข่าวยามเช้าครับในวันนี้วันที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2569ครับแรม4ค่ําเดือน8ปีมะเมียครับเช้านี้ครับดูแลกันนะครับอยู่กับเรา2คนครับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลและคุณชยานันท์แก้วกรรมครับ
1: ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังค่ะสวัสดีคุณพีพฤทธิ์แก้วพิบูลนะคะเอาวันนี้เราพบกันกับศุกร์ที่3แรม4ค่ําเดือน8ปีมะเมียกันนะคะเรื่องราววันนี้อย่างที่คุณพฤทธิ์ได้บอกไปว่าเดี๋ยวนี้เราจะดูแลด้วยกันเนาะกับเรื่องราวของข่าวสารต่างๆนะคะที่วันนี้เราได้มานําเรียนกับท่านฟังให้ได้รับฟังกันแล้วก็วันนี้ข่าวดีแต่เช้านะคะเมื่อคืนนี้ใครที่มีแอปพลิเคชันเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันเนี่ยก็จะได้รับแจ้งกันราวๆสัก 3:30 นะคะว่าเช้านี้ปตท.บางจากประกาศลดราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์60สตางค์ต่อลิตรนะคะแล้วก็ในกลุ่มของเบนซินเนี่ย1บาท20สตางค์ต่อลิตรซึ่งมีผลเมื่อ5นาฬิกาที่ผ่านมาเอาเช้านี้เติมได้นะ
0: เช้านี้เติมได
1: ้เพราะว่าสับสนไงบางทีน้ำมันขึ้นเนี่ยถ้าน้ำมันขึ้นก็หมายความว่าเราต้องเติมเย็นใช่ไหมแต่ถ้าน้ำมันลดเนี่ยเราต้องเติมเช้า
0: ใช่ใช่ใช
1: ่
0: ถ้าน้ำมันขึ้นก็คือพอมีประกาศเด้งเมื่อวานปั๊บเราก็จะอั้นไว้ก็คือไม่เติมน้ำมันเพื่อจะมาเติมเช้านี้จริงๆนะครับผมจริงๆถ้าเกิดสำหรับคนที่ใช้รถเพื่อในแต่ละวันที่ไม่ได้เป็นเพื่อการพาณิชย์เนี่ยการที่น้ำมันลดประมาณสัก1บาทหรือว่าสักประมาณ50สตางค์เนี่ยก็จะส่งผลประมาณ1นะครับส่งผลอยู่ที่หลักประมาณสัก40ถึงประมาณ100บาทนะฮะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่ามีการประกาศขึ้นราคาน้ำมันแต่ว่าท่านอยู่บ้านมีการประกาศจะขึ้นแต่อยู่บ้านท่านก็ไม่ต้องพยายามเอารถมาเพื่อเติมก็ได้เพราะบางทีมันอาจจะไม่คุ้มนะครับแต่สำหรับเช้านี้ใครที่ยังไม่เติมน้ำมันหรือคิดว่าจะเติมนะฮะสามารถจะเติมเต็มถังได้เลยนั่นเองนะครับผมส่วนวันนี้ฮะทีมงานช่างเทคนิคนะครับเป็นคุณบุญประกอบอบกลิ่นครับและทีมงานของ New Media ในFacebook Live นะครับทักทายผ่านทั้งในวิทยุนะครับที่ FM 92.5 MHz ครับและวิทยุในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์นะฮะรวมไปถึงใน Facebook Live ที่เฟซของข่าวยามเช้าด้วยนะครับมาดูอากาศสำหรับในช่วงเช้าๆหรือว่าในช่วงวันนี้กันหน่อยละกันท่านผู้ฟังครับสำหรับในวันนี้ก็ยังเป็นอีก1วันเมื่อวานแถวบ้านคุณฝนตกไหมคุณเสียนั้น
1: อย่าให้บอกดิฉันยังหวั่น
0: ไม่ต้องบอกละกันโอเคบอก
1: อ่ะตกนะต้องบอกว่าก็หวั่นใจอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะเช้านี้จะหยุดหรือเปล่า
0: เดี๋ยวตกยาวอย่างนั้นเลยเหรอ
1: ยาวคุณประมาณตีสองตีสามอ่ะยังพรำอยู่เลยค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อตกยาวถึงตีสองผมไม่รู้สึกตัวผมหลับไปก็สี่ทุ่มแล้วเมื่อวาน
1: คุณดูทีว่าเช้ามาเนี่ยถนนหนทางเต็มไปด้วยน้ำ
0: แต่เมื่อเช้าพอดีก็ค่อนข้างสัญจรได้สะดวกแล้วก็ไม่ได้มีน้ำขังแต่ว่าในโซนลาดพร้าวราชดาเนี่ยตกตั้งแต่เวลาประมาณสัก5-6โมงเย็นแล้วก็ตกยาวๆแต่ว่าไม่ได้ตกแบบหนักมากแต่คือตกไปลอยไปเรื่อยๆจนถึงประมาณค่ำคืนประมาณสัก3ทุ่มเท่าที่พอจะทราบได้นะฮะซึ่งช่วงนี้ครับยังเป็นช่วงที่ประเทศไทยจะมีฝนอยู่ต่อเนื่องและบอกได้เลยว่ามีฝนทั้งประเทศนะครับโดยนะครับจะมีฝนตกหนักบางแห่งแล้วก็มีฝนตกหนักมากในพื้นที่ของภาคเหนือครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือว่าฝั่งอันดามันครับเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับส่วนในบริเวณของคลื่นลมต่างๆนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นอันดามันตอนบนเนี่ยมีคลื่นสูงนะครับประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสูงมากกว่า3เมตรส่วนอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับแล้วก็ช่วงนี้ชาวเรือนะฮะเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรจะงดออกจากฝั่งต่อไปอีกระยะหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็พูดถึงนะฮะกระแสของพายุดิเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นและคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำและขึ้นฝั่งประเทศจีนช่วงวันที่4หรือว่าวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับโดยนะครับล่าสุดยังไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรงแต่อย่างใดนะครับวันนี้ภาคเหนือครับมีฝน 80% มีฝนตกหนักนะครับภาคอีสานครับมีฝน 80% ฝนตกหนักเช่นกันส่วนภาคกลางและกรุงเทพมหานครนะฮะฝนประมาณ 60% ถึง 70% นะครับภาคตะวันออกครับฝน 70% ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับฝน 60% และภาคใต้ฝั่งอันดามันฝน 80% นะครับ
1: ค่ะ เรามาเริ่มกันที่ข่าวสารกันนะคะสำหรับในช่วงข่าวยามเช้าปอพอค่ะก็มีการแจ้งเส้นทางของพายุดีเพรสชันในช่วงของวันนี้จนถึง6กรกฎาคมนี้ค่ะซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะโดยศูนย์แจ้งเตือนภัยพิบัติแห่งชาติเขามีการติดตามข้อมูลสถานการณ์สภาพของอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพบนะคะว่าพายุดีเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่ะค่อนข้างเหนือเล็กน้อยก็คาดว่าจะทวีความกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนในช่วงวันที่4ถึง6กรกฎาคมนี้ค่ะซึ่งจะเคลื่อนผ่านทางเกาะไหหลำและเคลื่อนขึ้นสู่ฝั่งบริเวณประเทศจีนตอนใต้โดยพายุนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะของอากาศของประเทศไทยค่ะแต่จะทำให้ในช่วงของวันที่3ถึง6กรกฎาคมอาจมีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคกลางค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่กำลังค่อนข้างแรงที่พัดเข้ามาปกคลุมในระยะนี้ขอเตือนให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและหากได้รับการแจ้งเตือนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยหากประสบเหตุด้านสาธารณภัยค่ะสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ค่ะนี่คือสายด่วนนิรภัยของทางปภ.ติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: มาต่อกันที่จากประเด็นเรื่องของฝนฟ้าอากาศนะครับมาต่อกันที่ประเด็นที่ได้รับความสนใจเมื่อวานที่ผ่านมาด้วยนะครับจากกรณีของเด็กพิเศษวัย11ปีขโมยรถกระบะของที่บ้านนะฮะตามข่าวเป็นของคุณพ่อนะครับก่อนจะมีการชนพระธุดงค์ขณะเดินบนถนนช่วงเช้าโดยล่าสุดตอนนี้มรณภาพ8รูปแล้วก็บาดเจ็บ18รูปที่จังหวัดมุกดาหารนะครับอุบัติเหตุดังกล่าวนะฮะเกิดขึ้นระหว่างพระธุดงค์นั้นกำลังเดินอยู่บนถนนช่วงก่อนถึงทางเข้าห้วยสิงห์นะฮะที่บ้านนาศรีนวลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารครับสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกมีพระบัญชาโปรดรับการบำเพ็ญกุศลศพพระภิกษุผู้ถึงมรณภาพไว้ในพระอนุเคราะห์โดยตลอดทั้งนี้โปรดประทานผ้าไตรพร้อมช่อไม้จันทร์หนึ่งช่อไปในการชาปนกิจศพพระภิกษุผู้ถึงมรณภาพทุกรูปครับโดยสมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชลงนามในหนังสือสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชระบุว่าด้วยความทราบฝ่าพระบาทเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกว่าคณะพระภิกษุประสบอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกตามเส้นทางจากวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารปลายทางอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเหตุให้มีพระภิกษุถึงมรณภาพและอาพาธหลายรูปเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชทรงปลงธรรมสังเวชและมีพระบัญชาโปรดรับการบำเพ็ญกุศลศพพระภิกษุผู้ถึงมรณภาพไว้ในพระอนุเคราะห์โดยตลอดทั้งนี้โปรดประทานผ้าไตรพร้อมช่อไม้จันทร์หนึ่งช่อไปในการชาปนกิจศพพระภิกษุผู้ถึงมรณภาพทุกรูปอันหนึ่งมีพระบัญชาโปรดให้วยาวัจกรประธานเป็นส่วนพระอนุเคราะห์ให้แก่พระภิกษุผู้อาพาธทุกรูปให้สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติครับประสานข้อมูลจากคณะแพทย์ผู้รักษาและรายงานอาการอาพาธกราบทูลทราบฝ่าพระบาทเป็นระยะและโปรดให้เชิญรับสั่งประทานพรให้มีสุขภาพฟื้นฟูกลับมาแข็งแรงเพื่อจะสามารถปฏิบัติศาสนกิจตามพระธรรมวินัยได้สืบไปครับ
1: ค่ะ6นาฬิกา17นาทีค่ะเราไปติดตามภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีหลังจากกลับมาที่ปฏิบัติหน้าที่นะคะ
0: กลับมาไทย
1: ทางด้านของรัฐมนตรีพิเศษที่ตามเสด็จไปยังประเทศฝรั่งเศสนะคะเดี๋ยววันนี้ท่านมีภารกิจที่จะลงที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
0: บ้านพี่นี
1: ่นะคะแน่นอนนะคะวันนี้เดี๋ยวจะไปเปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนทางด้านการผลิตเดี๋ยวช่วงบ่ายก็มีประชุมอีกนะประชุมทางด้านของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในช่วงบ่ายเช่นกันทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ไปวันนี้ค่ะท่านมีกำหนดลงพื้นที่ไปยังสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางบานนะคะวันนี้โดยท่านจะไปเป็นประธานเปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งค่ะเพื่อลดต้นทุนการผลิตมีไปติดตามบูรณาการความร่วมมือในระยะระดับภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่นอกจากนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีท่านจะไปรับฟังความก้าวหน้าด้านการดำเนินโครงการมีเยี่ยมชมบูธนิทรรศการชมการสาธิตเทคโนโลยีการเกษตรค่ะอย่างเช่นเรื่องของการใช้โดรนเพื่อการเกษตรการทดลองการปล่อยโดรนสำหรับการให้ปุ๋ยในแปลงสาธิตค่ะและจุดบริการต่างๆที่สะท้อนการนำเทคโนโลยีมาปรับปรุงเพื่อใช้เพิ่มประสิทธิภาพในทางด้านของภาคการเกษตรไทยนะคะซึ่งโครงการนี้ค่ะถือว่าเป็นการขับเคลื่อนมาตรการตามมติคณะรัฐมนตรีที่ช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำเป็นการลดต้นทุนด้านการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านของการประกอบอาชีพซึ่งมีวงเงินโดยรวม30,000 ล้านบาทนะคะวงเงินกู้รายละไม่เกิน 100,000 บาทรัฐบาลสนับสนุนดอกเบี้ยร้อยละ3ก็ทำให้เกษตรกรค่ะได้รับภาระดอกเบี้ยเพียงร้อยละ3ต่อปีอันนี้ครอบคลุมไปถึงพืชเศรษฐกิจอีก7ชนิดค่ะที่พร้อมกำหนดให้ผู้เข้าร่วมโครงการผ่านการอบรมทางด้านของทักษะจากธกส.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยหลังเสร็จสิ้นภารกิจที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันนี้นะคะช่วงบ่ายท่านนายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับยังกรุงเทพมหานครเพื่อไปเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดครั้งที่2ทับ2569นะในช่วงบ่ายที่ได้นำเรียนกันไปเพื่อติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนมาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเข้มข้นแล้วก็ต่อเนื่องค่ะถือว่าเป็นการบูรณาการร่วมกันทุกหน่วยงานเพื่อให้เกิดผลรูปธรรมในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นด้านของการปราบปรามการป้องกันการฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างครบวงจรด้วยค่ะ
0: ครับผมอันนี้คือภารกิจนายกในวันนี้วันศุกร์นะครับและมีอีกหนึ่งเรื่องสำหรับในวันศุกร์นะฮะที่จะเริ่มนะครับวันศุกร์เว้นศุกร์นั่นเองซึ่งกระทรวงพาณิชย์กระทรวงมหาดไทยเดินหน้าไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศเฟส2แล้วนะเฟส2ก็คือเริ่มกรกฎาคมก็คือเริ่มวันนี้วันแรกนะครับศุกร์เว้นศุกร์นะครับตั้งแต่กรกฎาแล้วก็สิงหากันยายาวไป3เดือนเพื่อจะลดค่าครองชีพครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางนางสุภจีสุธรรมพันธ์ครับรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับพูดถึงการขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอเพื่อจะลดภาระค่าครองชีพประชาชนนะครับในเฟส2แล้วนะครับหลังจากในเฟสแรกนั้นประสบความสำเร็จครับจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมก็คือนั้นเฟสแรกนะครับโดยที่ว่าการอำเภอ878อำเภอทั่วประเทศครับเป็นพื้นที่จัดจำหน่ายสินค้าทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมนะครับและผลสำเร็จของโครงการในเฟสแรกนะครับทำให้นะครับก็มีการดำเนินการโครงการในเฟส2อย่างต่อเนื่องครับพร้อมเชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าราคาประหยัดทุกวันศุกร์เว้นศุกร์ระหว่างเดือนกรกฎาคมนะครับถึงกันยายนก็คือ3เดือนเพื่อต่อยอดความสำเร็จนะครับแล้วก็ส่งต่อความสุขให้ประชาชนโดยนะครับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีการจัดสินค้า House Brand จากห้างค้าส่งค้าปลีกนะครับเช่น Macro Lotus Big C TopGo Wholesale แล้วก็ CJ Mall พร้อมสินค้าแบรนด์ทางเลือกราคาโปรโมชั่นพิเศษมาให้เลือกซื้อจำนวนมากนะครับเริ่มตั้งแต่เวลา 8:30 นะครับผมถึงเวลา 4:30 ตอนเย็นก็คือ 8:30 ตอนเช้าถึง 4:30 ตอนเย็นนะครับณก็คือเวลาทำการของอำเภอนั่นเองนะฮะณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศครับจำหน่ายนะครับโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอรวม7ครั้งนะเริ่มวันนี้วันแรกในเฟส2คือศุกร์ที่3และจะเป็นศุกร์ที่17กรกฎาคมศุกร์ที่31กรกฎาคมและเป็นศุกร์ที่14 28สิงหาคมและศุกร์ที่11 25กันยายน3เดือนจากนี้ไปศุกร์เว้นศุกร์เริ่มวันศุกร์นี้ศุกร์แรกก็ใกล้ที่ว่าการอำเภอไหนก็ไปได้เลยนะครับ
1: ค่ะมาติดตามนะฮะเรื่องราวเมื่อวานนี้ก็มีการแถลงผลเรื่องการสอบสวนกรณีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเป็นการนำแถลงผลโดยทางด้านท่านนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ในช่วงสักประมาณบ่ายสามโมงหลายๆท่านถ้าใครได้มีการชมมีการไลฟ์สดด้วยนะในส่วนการแถลงเมื่อวานนี้ท่านนำแถลงข่าวเรื่องการทุจริตสอบค่ะข้าราชการท้องถิ่นหลังมีข้อสั่งการให้ทางด้านปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มีการตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวในส่วนของการนำแถลงข่าวเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะท่านก็ขอชื่นชมคณะกรรมการชุดนี้ค่ะว่าได้เร่งทำการสืบสวนสอบสวนในเบื้องต้นเพื่อหาข้อเท็จจริงในระยะเวลาที่กำหนดภายใน7วันเพราะว่าครบ7วันก็คือวันนี้ นะวันที่3แล้วก็มีหลายท่านก็ถามเหมือนกันว่าครบ7วันแล้วเนี่ยจะมีการแถลงยังไงซึ่งเมื่อวานนี้นะก็มีการแถลงกันเมื่อครบภายใน7วันโดยได้ทำการสืบสวนสอบสวนและทำรายงานออกมาเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อวานนี้นะเมื่อวานนี้นั่นก็คือหมายความถึงวันที่1
0: วันพุธ
1: เมื่อวันพุธที่1นะคะพร้อมทั้งรายงานต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยครับเพื่อรายงานทางด้านของตนเองก็คือท่านนายกรัฐมนตรีให้ทราบในวันนี้ก็คือเมื่อวานนี้นะคะโดยการสืบสวนค้นพบความไม่โปร่งใสไม่สุจริตมีความพยายามที่จะทำให้เกิดการโกงเพื่อให้คนที่เชื่อมโยงกันค่ะได้ผลประโยชน์ที่ได้รับการคัดเลือกบรรจุเป็นข้าราชการในส่วนท้องถิ่นโดยการสอบสวนกรณีนี้ค่ะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทยและอีก7หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ทำ MOU ร่วมกันนะคะในส่วนของทางกระทรวงมหาดไทยค่ะก็จะต้องตรวจในเรื่องการทำสัญญาจ้างจัดซื้อจัดจ้างตรวจสอบบุคคลที่มารับจ้างในส่วนการดำเนินการก็คือปปช.จะดำเนินการควบคู่กันไปด้วยในระหว่างนี้ส่วนทางด้านของนายสันติธรยิ้มละไมค่ะรองปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านพูดถึงในเรื่องนี้ค่ะเพิ่มเติมค่ะว่าหลังจากที่คณะกรรมการได้รับแจ้งคำสั่งก็มีการแสวงหาข้อมูลข้อเท็จจริงพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมีการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะกับกรณีดังกล่าวเกือบ15คนมาชี้แจงข้อมูลด้วยตนเองและมีการชี้แจงด้วยทางด้านของเอกสาร มีการเรียกเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยทั้งหมดนะคะก็มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านของ IT มาให้ข้อมูลทางด้านของการแนะนำโดย7วันที่ผ่านมาค่ะซึ่งคณะกรรมการได้มีการตรวจสอบกระดาษคำตอบทั้ง10ศูนย์สอบนะก็คือทั้ง10ศูนย์สอบที่มีการตรวจสอบคือพบค่ะว่าผู้รับจ้างไม่ได้จัดส่งไฟล์ข้อมูลภาพถ่ายภาพถ่ายของกระดาษคำตอบในทันทีเมื่อมีการตรวจกระดาษคำตอบเสร็จแล้วก็มีการสุ่มตรวจแฟลชไลท์นะคะที่เก็บข้อมูลในกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นที่ได้มีการบันทึกไฟล์ข้อมูลภาพถ่ายกระดาษคำตอบทั้งหมดของทุกคนเนี่ยนะคะกับประกาศผลคะแนนที่แจ้งมาซึ่งปรากฏนะคะว่าการสุ่มตรวจมีการสุ่มตรวจ79คน มีคะแนนในสำเนากระดาษคำตอบไม่ตรงกับไฟล์ที่ประมวลผลคะแนนถึง48คนซึ่งการแก้ไขคะแนน
0: ทั้ง48จาก79ที่สุ่มนะ
1: ที่สุ่มนะคะปรากฏว่า48คนเนี่ยนะก็ถือว่าไฟล์กระดาษคำตอบไม่ตรงกับไฟล์ที่ส่งให้กันซึ่งการแก้ไขคะแนนทั้งในกรณีภาคกภาคขอเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญนะคะทำให้ผลคะแนนในภาคกเกินกว่าร้อยละ60ภาคขอมีคะแนนสูงเป็นพิเศษถึงร้อยละ90ส่วนขั้นตอนการประกาศผลในส่วนของผู้มีสิทธิสอบภาคขอคอควายนะผู้รับจ้างไม่ส่งผลการประมวลภาคกและภาคขอและภาษาอังกฤษให้กับคณะกรรมการกลางการสอบการแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้อมูลสรุปไม่ปรากฏว่านะคะคณะกรรมการที่มีการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเนี่ยได้นำข้อมูลในแฟลชไดรฟ์ที่บันทึกข้อมูลภาพถ่ายกระดาษคำตอบที่ปรากฏผลคะแนนทั้งภาคกภาคขอมาสอบทานมาตรวจทานเพื่อกับการประมวลผลการสอบเนี่ยแหละนะคะทั้งนี้ค่ะหลังจากประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิสอบทางด้านของภาคคอเนี่ยก็คือคอควายหลังจากที่มีการสอบภาคกภาคขอมาแล้วเนี่ยยังมีการเข้าไปแก้ไขข้อมูลก่อนส่งประกาศในระบบสารสนเทศอย่างเป็นทางการซึ่งก็พบค่ะว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยมีทั้งเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นผู้รับจ้างของบริษัทเอกชนภายนอกและยังมีกลุ่มบุคคลที่ไม่ทราบตัวตนอีกด้วยนะคะโดยเบื้องต้นก็พบว่ามีข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นที่มีมูลอันควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยจำนวน5คนด้วยกันซึ่งขณะนี้ทางด้านของนายอันสื่อสัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านก็กล่าวด้วยเช่นกันภายหลังจากที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับเรื่องร้องเรียนเนี่ยจนนำไปสู่การจับกุมก็มีคำสั่งให้ชะลอเรื่องการบรรจุราชการท้องถิ่นที่สอบผ่านแต่คณะกรรมการก็มีมติให้บรรจุตามปกติตรงนี้ค่ะจึงเป็นที่มาของปัญหาอีกระดับหนึ่งหลังจากนี้ซึ่งขณะนี้ค่ะคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.อายัดแผ่นข้อมูลดิบของกระดาษคำตอบจำนวน 800,000 แผ่นพร้อมกำหนดกรอบระยะเวลาภายใน 3-6 เดือนหลังจากนี้แต่ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยค่ะกำหนดกรอบเวลาไว้ที่7วัน ก็คือต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จขณะที่ตำรวจสอบสวนกลางก็จะตรวจสอบเส้นทางการเงินทั้งหมดของผู้ที่เกี่ยวข้
0: อง
1: หากมีส่วนเกี่ยวข้องก็ต้องรับผิดชอบและนำตัวผู้กระทำความผิดนั้นมาลงโทษพร้อมขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในความโปร่งใสและจะให้เกิดความชัดเจนตรวจสอบได้นะคะก็ติดตามกันต่อเพราะว่านี่คือทั้งหมดทั้งด้านของเมื่อวานนี้ที่มีการแถลงข่าวล่าสุดกับกรณีของการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะท่านนายกรัฐมนตรีนำแถลงข่าวเองเมื่อวาน
0: ครับผมจากเรื่องนี้มีอีกเรื่องที่เรานำเสนอกัน2วันติดแล้วนะฮะคือเรื่องของกรณีของแอร์สาวที่มีการขนยาเสพติดนะครับน่าจะเป็นข่าวทิ้งท้ายในเบรกแรกนี้นะครับซึ่งเรื่องนี้ครับก็รัฐบาลมีการสั่งการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยการบินแล้วก็มีการบูรณาการทุกหน่วยงานเข้มตรวจลูกเรือป้องกันลักลอบขนยาเสพติดรักษามาตรฐานความปลอดภัยแล้วก็มียังมีความเชื่อมั่นในการบินไทยนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับผมทางฝากฝั่งของรัฐบาลนะครับผมโดยทางนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีการมอบหมายนะครับให้ติดตามกรณีของลูกเรือสายการบินไทยนะครับถูกทางการออสเตรเลียจับกุมหลังตรวจพบสารเสพติดในสัมภาระพร้อมสั่งการให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้ซ้ำอีกนะครับซึ่งทางท่านรองโฆษกนะครับนางสาวลลิดาเพื่อนิวัฒนาเนี่ยมีการเปิดเผยนะครับว่าจากข้อมูลเบื้องต้นนะครับลูกเรือรายดังกล่าวเนี่ยเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในเที่ยวบินจากประเทศไทยไปยังนครเมลเบิร์นที่ออสเตรเลียครับ25มิถุนายนก่อนถูกเจ้าหน้าที่ปลายทางตรวจค้นและพบสารเสพติดซ่อนอยู่ในสัมภาระบรรจุปัจจุบันนะครับอยู่ระหว่างกระบวนการยุติธรรมของประเทศออสเตรเลียครับซึ่งทางท่านรองโฆษกได้กล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าปัจจุบันลูกเรือทุกคนนะยังคงต้องผ่านการตรวจค้นตามมาตรฐานความปลอดภัยเช่นเดียวกับผู้โดยสารแม้จะมีช่องทางเฉพาะเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่แต่ยังต้องผ่านการตรวจทั้งบุคคลและสัมภาระตามมาตรฐานสากลโดยการตรวจด้านการรักษาความปลอดภัยของสนามบินมุ่งเน้นการป้องกันวัตถุอันตรายอาวุธและวัตถุระเบิดที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของอากาศยานขณะที่การตรวจจับยาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆเป็นการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิกรมศุลกากรและหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดซึ่งทางรองโฆษกนะฮะกล่าวเพิ่มเติมว่าทางรัฐมนตรีในฝากฝั่งของกระทรวงคมนาคมมีการสั่งการนะครับให้ทั้งการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและท่าอากาศยานไทยนั้นนะครับสายการบินหน่วยงานศุลกากรและหน่วยงานด้านการปราบปรามยาเสพติดร่วมกำหนดมาตรการเพิ่มเติมทั้งการเพิ่มความเข้มงวดในการรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของลูกเรือและการยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานและการเสริมการประสานงานด้านการข่าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับความเสี่ยงพร้อมรักษาสมดุลระหว่างมาตรฐานความปลอดภัยกับการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารเพื่อไม่ให้กระทบต่อการให้บริการและการเดินทางของประชาชนครับ
1: ค่ะเราพักกันสักครู่ค่ะไปติดตามตีคล้องร้องข่าวช่วงหน้ากลับมารับฟังข่าวสารกันต่อค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: ที่ลืมบ
6: บ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
7: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมาดครับข่าวแรกนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์ประตูชัยกรุงปารีสเพื่อรำลึกถึงทหารนิรนามครับพี่น้องที่รักทั้งหลายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์ประตูชัยกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อวันที่30มิถุนายน2569เพื่อทรงรำลึกถึงทหารนิรนามก่อนที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาว่าการกรุงปารีสซึ่งนายกเทศมนตรีกรุงปารีสถวายการต้อนรับและถวายการบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวคิดปารีสแห่งความยั่งยืนครับแล้วในการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปรากฏพระสิริโฉมอย่างสง่างามในฉลองพระองค์ผ้าไหมไทยโทนสีเขียวมะกอกเข้มรังสรรค์โดยห้องเสื้อเมชมิวเซียมตัดเย็บจากผ้าไหมลูกท้อโดดเด่นด้วยฉลองพระองค์แจ็คเก็ตคอปีนแขนยาวตกแต่งกระดุมนิลตัวเรือนเงินทรงกลมจับคู่กับพระภูษากระโปรงทรงเอลายที่เรียบหรูและสง่างามทีเดียวครับทรงประดับเข็มกลัดรูปดอกกล้วยไม้แคทเธอรียาพร้อมพระกุญธงเพชรล้อมนิลและกระเป๋าทรงถือแบบคลาสทรงกล่องสีเงินประดับคาโบชองแซฟไฟร์เสริมความงดงามอย่างประณีตเลยทีเดียวสะท้อนพระราชนิยมในการทรงฉลองพระองค์ที่ผสมผสานความร่วมสมัยเข้ากับเอกลักษณ์ผ้าไหมไทยได้อย่างสง่างามเลยทีเดียวครับอันเป็นการเผยแพร่คุณค่าศิลปะหัตถกรรมและภูมิปัญญาไทยสู่สายตานานาชาติอย่างงดงามสมพระเกียรติครับพี่น้องไปกันที่ข่าวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวทหารที่ได้รับบาดเจ็บในจังหวัดศรีสะเกษครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่1กรกฎาคม2569สมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกกิตติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาได้พระราชทานสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวทหารที่ได้รับบาดเจ็บจำนวน2ครอบครัวด้วยกันในจังหวัดศรีสะเกษจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในปี2568ที่ผ่านมาและทั้งนี้ทั้งนั้นนับตั้งแต่เมื่อวันที่29มีนาคม2569จนถึงณปัจจุบันนี้ได้มีการพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวกำลังทหารกำลังพลทหารและตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตรวมแล้วทั้งสิ้น37ครอบครัวนับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ยังความซาบซึ้งและเป็นพลังใจสำคัญแก่กำลังพลและครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้ด้วยกำลังใจและความเข้มแข็งนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงมีพระบัญชาโปรดรับการบำเพ็ญกุศลศพพระภิกษุผู้ถึงมรณภาพไว้ในพระอนุเคราะห์ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายด้วยความซาบฝ่าพระบาทเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกว่าคณะพระภิกษุได้ประสบอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกตามเส้นทางจากวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารปลายทางอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเหตุให้มีพระภิกษุถึงมรณภาพและอาพาธหลายรูปเลยทีเดียวครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชทรงปลงธรรมสังเวชและก็มีพระบัญชาโปรดรับการบำเพ็ญกุศลศพพระภิกษุผู้ถึงมรณภาพไว้ในพระอนุเคราะห์โดยตลอดทั้งนี้ทั้งนั้นโปรดประทานผ้าไตรพร้อมช่อไม้จันทร์หนึ่งช่อไปในการชาปนกิจศพพระภิกษุผู้ถึงมรณภาพทุกรูปครับพี่น้องและทั้งนี้ทั้งนั้นทรงมีพระบัญชาโปรดให้วยาวัจกรจัดคิลานปัจจัยประทานเป็นส่วนพระอนุเคราะห์ให้แก่พระภิกษุผู้อาพาธทุกรูปครับให้ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประสานข้อมูลจากคณะแพทย์ผู้รักษาและรายงานอาการอาพาธกราบทูลทราบฝ่าพระบาทเป็นระยะด้วยและก็โปรดให้เชิญรับสั่งประธานพรให้มีสุขภาพฟื้นฟูกลับมาแข็งแรงเพื่อจักได้สามารถปฏิบัติศาสนกิจตามพระธรรมวินัยได้สืบไปต่อไปครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายบรรเทาภาระค่าครองชีพและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศโดยนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ขับเคลื่อนครับพี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ขับเคลื่อนนโยบายบรรเทาภาระค่าครองชีพและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศเชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อรับส่วนลดค่าโดยสารรถไฟผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังณสถานีรถไฟที่เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น117สถานีทั่วประเทศไทยสามารถชำระค่าตั๋วโดยสารได้ทุกขบวนและทุกชั้นที่นั่งยกเว้นตั๋วหมู่คณะตั๋วรายเดือนและตั๋วนำเที่ยวเท่านั้นและก็สามารถใช้สิทธิ์ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งกันด้วยภายใต้วงเงินสนับสนุนที่กำหนดไว้รวมถึงสามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ส่วนลดอื่นๆของการรถไฟแห่งประเทศไทยได้แต่ไม่สามารถขอคืนเงินได้ในทุกกรณีนะครับหากไม่ประสงค์เดินทางทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของพี่น้องประชาชนแล้วยังช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายหมุนเวียนในทุกภูมิภาคกันด้วยและยังเป็นการส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางครับพี่น้องและไปติดตามเรื่องของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรกันหน่อยครับโดยสภาผู้แทนราษฎรได้เห็นชอบวาระ3ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายวงเงินกว่า 1,300 ล้านบาทโอนงบประมาณปี2569ไปตั้งเป็นงบกลางรองรับเหตุฉุกเฉินและสถานการณ์สำคัญของประเทศครับพ่อแม่พี่น้องครับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่2กรกฎาคม2569ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.จุดๆๆซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วในวาระที่2และวาระที่3โดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะกรรมาธิการวิสามัญได้ชี้แจงว่าคณะกรรมาธิการได้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วโดยเป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ118หน่วยวงเงินกว่า 1,300 ล้านบาทไปตั้งเป็นงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณและรองรับสถานการณ์สำคัญที่ประเทศไทยอาจเผชิญในปีประมาณ 2,569 อย่างเช่นความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ปัญหาความมั่นคงชายแดนความผันผวนของตลาดการเงินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานราคาพลังงานและค่าครองชีพของประชาชนกันด้วยแล้วจากนั้นที่ประชุมก็ได้พิจารณาร่างกฎหมายในวาระที่2ซึ่งมีจำนวน5มาตราด้วยกันโดยให้ความเห็นชอบครบทุกมาตราก่อนที่จะมีการลงมติในวาระที่3เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติด้วยคะแนน449เสียงไม่เห็นด้วยไม่มีและงดออกเสียง2เสียงครับพี่น้องไปกันที่เรื่องการเดินหน้าไทยช่วยไทยพลัสณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศแล้วครับโดยทางกระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศเฟส2สุขเว้นสุขกรกฎาคมถึงกันยายนนี้เพื่อลดค่าครองชีพของประชาชนอย่างต่อเนื่องครับ พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบร่วมกันในการเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการที่ชื่อว่าไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอเฟส2เพื่อลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนหลังจากที่โครงการดังกล่าวในเฟสแรกนั้นประสบความสำเร็จช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนได้ 29.62 ล้านบาทครับซึ่งโครงการในเฟส2นี้ก็จะมีการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดทุกวันศุกร์เว้นศุกร์ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน2569ครับณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศไทยรวม7ครั้งด้วยกันตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นเริ่มต้นในวันศุกร์ที่3กรกฎาคม2569นี้โดยมีสินค้าพวก House Brand อ่างท่าส่งและค้าปลีกชั้นนำพร้อมทั้งสินค้าแบรนด์ทางเลือกราคาโปรโมชั่นพิเศษมากมายเพื่อให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงสินค้าคุณภาพในราคาประหยัดได้อย่างทั่วถึงครับและนอกจากนี้โครงการนี้ยังเปิดพื้นที่ให้แก่ผู้ประกอบการชุมชนกันด้วยและผู้ประกอบการ SME รวมถึงสินค้าโอท็อปต่างๆและผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าร่วมจัดจำหน่ายได้ด้วยเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในขณะที่กรมการปกครองก็ได้มีการกำชับให้จังหวัดและอำเภอเตรียมความพร้อมด้านสถานที่และประสานความร่วมมือกับห้างค้าปลีกและค้าส่งสมัยใหม่เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับและไปกันที่ประเด็นเรื่องที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชูผลสำเร็จสคบช่วยปิดเคสเหยื่อพูลวิลล่าชะอำครับมาฟังรายละเอียดกันหน่อยว่ายังไงพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีเด็กหญิงวัย7ขวบถูกกระแสไฟฟ้าจากไฟส่องสว่างริมสระว่ายน้ำดูดขณะเข้าพักที่พูลวิลล่าแห่งหนึ่งในอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเมื่อวันที่13พฤษภาคม2569จนได้รับบาดเจ็บสาหัสครับแล้วล่าสุดคู่กรณีทั้งสองฝ่ายก็สามารถเจรจาตกลงกันได้ด้วยดีแล้วครับผู้ประกอบการเองก็แสดงความรับผิดชอบในการเยียวยาผู้เสียหายอย่างเหมาะสมจนทางครอบครัวของผู้เสียหายพึงพอใจแล้วและสามารถยุติข้อพิพาทได้โดยผู้บริโภคไม่ต้องเสียเวลาและก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีด้วยตนเองครับสะท้อนบทบาทของทางสคบนี่แหละในการเป็นตัวกลางช่วยคลี่คลายปัญหาและก็สร้างความเป็นธรรมให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมถือว่าเป็นผลลัพธ์ของการทำงานเชิงรุกของทางสคบเลยครับที่ยืนอยู่เคียงข้างประชาชนตั้งแต่ต้นจนจบนั่นเองครับและทั้งนี้ทั้งนั้นทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังขอความร่วมมือผู้ประกอบการที่พักพูลวิลล่าทั้งหลายและโรงแรมทั่วประเทศบอกว่าให้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าและแสงสว่างบริเวณสระว่ายน้ำรวมถึงอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอแล้วครับพร้อมทั้งแนะนำให้ผู้ปกครองตรวจสอบความพร้อมของสถานที่ก่อนที่จะพาบุตรหลานลงเล่นน้ำในสระว่ายน้ำตามที่พักต่างๆทุกครั้งด้วยนะครับเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นและหากพี่น้องประชาชนพบบริการที่มันไม่ได้มาตรฐานหรือถูกละเมิดสิทธิผู้บริโภคก็สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือจะเป็นเว็บไซต์ก็ที่ www.ocpb.go.th และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทั่วประเทศไทยครับพี่น้อง และไปตามติดกันที่เรื่องของการเปิดคลินิกพรีเมียม16แห่งด้วยกันในสังกัดของกรมการแพทย์เพื่อเพิ่มทางเลือกลดความแออัดและก็ลดเวลารอคอยในโรงพยาบาลถือว่าเป็นการยกระดับบริการทางการแพทย์โดยรัฐบาลเลยครับพี่น้องครับรัฐบาลก็มุ่งยกระดับระบบสุขภาพของประเทศไทยให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงบริการที่สะดวกรวดเร็วทางกรมการแพทย์จึงมีการขับเคลื่อนนโยบายนี้โดยเปิดคลินิกพรีเมียมจะช่วยลดความแออัดเพิ่มทางเลือกทางการแพทย์โดยเฉพาะเป็นแพทย์เฉพาะทางนี่แหละครับทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและทันเวลาด้วยครับโดยทั้งนี้ทั้งนั้นคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการหรือตัวย่อภาษาอังกฤษเรียกว่า SMC และคลินิกรูปแบบพิเศษหรือตัวย่อภาษาอังกฤษเรียกว่า PMC อันนี้เป็นกลไกสำคัญทีเดียวในการเพิ่มทางเลือกบริการที่สะดวกรวดเร็วและมีคุณภาพอีกทั้งยังใช้ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพของหน่วยบริการให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดเลยครับสร้างรายได้ให้กับโรงพยาบาลนำไปใช้เป็นค่าตอบแทนบุคลากรและยังเป็นการพัฒนาศักยภาพการบริการให้ก้าวหน้าโดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยโดยคลินิกพิเศษนี้มุ่งเน้นกลุ่มผู้มีรายได้ที่ต้องการทางเลือกในการรับบริการคือพูดง่ายๆว่าคลินิกพิเศษนี้มุ่งเน้นกลุ่มผู้มีรายได้ผู้มีอันจะกินทั้งหลายที่ต้องการทางเลือกในการรับบริการกลุ่มผู้มีสิทธิ์ประกันชีวิตและประกันสุขภาพและชาวต่างชาติกันด้วยเนื่องจากว่าอาจจะมีค่าบริการที่แตกต่างจากเวลาทำการปกตินั่นเองครับและในปัจจุบันนี้กรมการแพทย์ก็มีพรีเมียมคลินิก16แห่งด้วยกันอย่างเช่นโรงพยาบาลราชวิถีก็มีโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีก็มีสถาบันมะเร็งแห่งชาติก็มีและสถาบันโรคทรวงอกก็มีอย่างนี้เป็นต้นครับและในอนาคตจะมีการขยายบริการพรีเมียมคลินิกเพิ่มเติมอีกด้วยเพื่อให้ผู้รับบริการได้เข้าถึงการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของนกกระซิบคืออะไรถือว่าเป็นอาวุธลับ AI ดันยอดขายไทยช่วยไทยพลัสนี่แหละครับเอามาฟังรายละเอียดกันครับพี่น้องที่รักทั้งหลายทางรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินหน้ายกระดับผู้ประกอบการรายย่อยและเศรษฐกิจฐานรากด้วยการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการร้านค้าผ่านนกกระซิบชื่ออย่างนี้นะครับนกกระซิบหรือ AI Chatbotบนแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าถุงเงินนี่แหละครับซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะให้ร้านค้าต่างๆสามารถเข้าถึงข้อมูลของภาครัฐวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจและบริหารร้านค้าได้สะดวกรวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้นนั่นเองครับโดยหลังจากที่เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อวันที่1มิถุนายน2569นกกระซิบตัวนี้ได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับสะท้อนให้เห็นว่าร้านค้ารายย่อยต่างๆก็พร้อมนำเทคโนโลยี AI มาช่วยบริหารธุรกิจและให้ประโยชน์จากบริการดิจิทัลของภาครัฐนี่แหละครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นจากข้อมูลณวันที่30มิถุนายน2569ก็พบแล้วครับว่ามีร้านค้าบนแอปพลิเคชันถุงเงินเข้าใช้งานนกกระซิบแล้วกว่า 640,000 รายด้วยกันซึ่งเจ้านกกระซิบนี่นะครับไม่ได้เป็นเพียงระบบตอบคำถามอัตโนมัติเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้ช่วยด้านธุรกิจที่ช่วยให้ร้านค้าสามารถบริหารกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านฟีเจอร์สำคัญไม่ว่าจะเป็นการสรุปและวิเคราะห์ยอดขายอัตโนมัติการแสดงช่วงเวลาที่ขายดีที่สุดการช่วยวางแผนสต็อกสินค้าการติดตามราคากลางวัตถุดิบจากกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์และการประเมินต้นทุนกับกำไรในเบื้องต้นเพื่อช่วยให้ร้านค้าต่างๆตัดสินใจด้านการบริหารธุรกิจได้แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวต่อไปเกี่ยวข้องกับกรมประชาสัมพันธ์นี่แหละครับโดยอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้มีการลงพื้นที่จังหวัดเลยไปติดตามการดำเนินงานพร้อมมอบนโยบายยกระดับองค์กรสู่ยุคดิจิทัลครับ พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมคณะผู้บริหารได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลยหรือตัวย่อสวทเลยนี่แหละเมื่อวันที่1กรกฎาคม2569พร้อมทั้งได้มอบนโยบายการดำเนินงานแก่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กันด้วยครับและในโอกาสนี้อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้มีการประชุมติดตามผลการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่างๆจากหน่วยงานในพื้นที่กันด้วยพร้อมทั้งได้มอบนโยบายบอกว่าให้ทุกหน่วยงานของกรมประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1นี้ร่วมกันยกระดับการบริหารจัดการองค์กรแล้วนอกจากนี้ยังเน้นย้ำให้บุคลากรทุกหน่วยงานเลยครับทำงานอย่างมีความสุขทำงานเป็นทีมเปิดรับการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพการประชาสัมพันธ์ภาครัฐให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลและก็สามารถตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วก่อนลากันในวันนี้ก็ขอเชิญชวนคนไทยร่วมเป็นความภาคภูมิใจเดียวกันเลยครับคือร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับการประชุมระดับโลกในปี2569ซึ่งประเทศไทยนั้นได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลก2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับซึ่งเวทีนี้ถือว่าเป็นเวทีที่สำคัญแล้วครับที่ผู้นำด้านเศรษฐกิจการเงินสื่อมวลชนและประชาชนกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกมาร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกไปด้วยกันซึ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีของประเทศไทยแล้วครับในการแสดงศักยภาพและยกระดับบทบาทบนเวทีนานาชาติยังไงก็ตามแต่ครับขอเชิญพี่น้องคนไทยทุกคนมาร่วมกันต้อนรับโลกด้วยรอยยิ้มและความภาคภูมิใจของคนไทยครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
2: แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
3: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
2: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
3: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
2: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
3: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง

0: 6:56 กลับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้ากับอีกหนึ่งข่าวทิ้งท้ายในวันนี้ครับ
1: ค่ะรถไฟสายสีส้มค่ะเชื่อมกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกกับตะวันตกนะเพื่อเป็นการช่วยลดต้นทุนค่ะการกู้ยืมเงินของทางภาครัฐซึ่งในด้านของนางจินดารัตน์วิริยะทวีกุลผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะได้ลงพื้นที่ค่ะติดตามความคืบหน้าโครงการรถไฟสายสีส้มซึ่งเป็นโครงการแรกที่ประเทศไทยระดมทุนจากการก่อสร้างผ่านการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนโดยโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฝั่ง

0: าการระดมทุนผ่านพันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนนั้นยังเพิ่มประสิทธิภาพบริการหนี้สาธารณะของประเทศเพื่อความการลงทุนในพันธบัตรของรัฐบาลซึ่งก็จะช่วยลดต้นทุนการกู้ยืมของรัฐบาลส่งผลให้รัฐบาลนั้นมีภาระดอกเบี้ยที่ลดลงได้นะคะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะสำหรับรถไฟฟ้าสายสีส้มส่วนตะวันออกช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยถึงมีนบุรีจะเป็นการทดลองวิ่งในช่วงปลายปี2570และเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในเดือนมกราคมในปี2571ส่วนโครงการฝั่งตะวันตกช่วงศูนย์วัฒนธรรมถึงบางขุนนนท์นั้นก็อยู่ระหว่างการก่อสร้างที่มีกำหนดค่ะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในช่วงปี2573ค่ะ
1: วันนี้ครับเราสองคนคุณชยานันและผมเพลิดรวมไปถึงพี่สายชนนะครับลาไปก่อนครับพบกันได้ใหม่กับรายการข่าวยามเช้าในทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์วันนี้ขอพระคุณและสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: มัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเงา

ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการทางวินัยข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น5คนที่เข้าข่ายเกี่ยวข้องการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีนัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพื่อกำหนดมาตรการที่เข้มงวดรัดกุมป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักลอบนำยาเสพติดข้ามประเทศซ้ำอีก
1: รัฐมนตรีต่างประเทศปากีสถานและซาอุดีอาระเบียหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางและความคืบหน้าการเจรจารอบล่าสุดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านการแข่งขันฟุตบอลโลก2026สเปนแชมป์ยุโรปทีมล่าสุดเอาชนะออสเตรีย3-0ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กระทรวงมหาดไทยดำเนินการทางวินัยข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น5คนที่เข้าข่ายเกี่ยวข้องการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นและพบหลักฐานมีกระบวนการแก้ไขผลคะแนนสอบเร่งดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
2: อนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงผลการสอบข้อเท็จจริงกรณีการทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นพบข้อมูลที่บ่งชี้ถึงความไม่โปร่งใสและพฤติการที่อาจเข้าข่ายการทุจริตในการสอบแข่งขันซึ่งอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลที่มีความเชื่อมโยงกันได้รับการคัดเลือกและบรรจุเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยืนยันจะตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาโปร่งใสและหากพบผู้กระทำผิดหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบราชการอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้น
3: กระบวนการนี้มันต้องจริตแน่นอนในส่วนของกระทรวงมหาดไทยก็จะดำเนินการตั้งการสอบวินัยร้ายแรงเตือนเป็นการทุจริตนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นหนึ่งในการดำเนินการแล้วก็อีก6หน่วยงานเขาก็จะทำส่วนของเขาไปปปง.ถ้าเจอเส้นเงินก็ดำเนินการในเรื่องของการฟ้องเงิน
2: นายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงกล่าวเพิ่มเติมว่าผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบข้อมูลที่บ่งชี้ถึงพฤติการที่อาจเข้าข่ายการทุจริตการสอบจากการสุ่มตรวจผู้เข้าสอบ79รายพบ48รายที่คะแนนในสำเนากระดาษคำตอบไม่สอดคล้องกับคะแนนในฝ่ายประมวลผลซึ่งเป็นการแก้ไขคะแนนทั้งภาคคอและภาคขอให้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนอกจากนี้ยังพบการแก้